0: อังคารกับรายการ Good Morning อาเซียนค่ะในเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกูลค่ะ
1: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวเรามีข่าวมาอัดแน่นแล้วก็เสิร์ฟให้คุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีนะครับเดี๋ยวในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับท่านดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรก AUA อันนี้ไม่ใช่สถาอเมริกัน University Alumni นะครับแต่ว่าเป็นอีกอันนึงนะครับก็คือUniversity เดี๋ยวเขาใช้เมื่อกี้เขา เป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับก็คือ University เมื่อกี้นี่หายไปไหนแล้ว เป็นที่ผมไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับสำหรับองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับทางด้านมหาวิทยาลัยนะครับ
0: ค่ะน่าติดตามมากๆเลยคือปกติเวลาเราพูดถึง AUA เนี่ยหลายๆท่านก็จะคุ้นนึกถึงสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ใช่ไหมคะหรือว่าที่หลายๆท่านเนี่ยรู้จักทั่วไปในชื่อสถาบันสอนภาษาเนาะ AUA ซึ่งเป็นภาษาสถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกๆเลยของประเทศไทยที่เขาได้มีการนำเอา native speaker มาช่วยสอนเรื่องฟังพูดอ่านเขียนฉันก็เคยเรียนนะตอนเด็กๆแต่ว่า AUA เนี้ยเป็น
1: เก่าเหมือนกัน
0: อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเรา
1: คือ Asian University Alliance
0: Asian University Alliance ค่ะ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเรามาคุยกันช่วง 7:15 น.นะคะ
1: ครับ
0: เอาละในช่วงนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
1: ดีครับผมไปที่ TikTok นะครับก็เห็นคุณป๊อปนะคุณป๊อปโป๊ะนะครับมามอร์นิ่งเราคุณอาวันคุณอนุชิตนะครับคุณสาธิตงานแข็งคุณอุทัยพันผาคุณแป๋วนะครับแล้วก็คุณวิกตอเรียคุณสยามช็อปคุณโอ๊กนะครับแล้วก็คุณหมูนะครับ8989มาอุณสวัสดิ์เรานะครับคุณพิสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณสายแสงอันนะครับแสงจันคุณแสงจันครับกับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
0: ค่ะใน Facebook วันนี้ยังเสถียรอยู่ไม่ไปไหนนะคะยาวไปนะ กับไลฟ์เราในเช้านี้นะคะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะมีท่านหนึ่งน่ารักมากเลยคอมเมนต์คุณสุพิชชานะบอกว่ารายการดีๆที่ฟังแล้วเพลินสาระก็ทันสมัยครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้นำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะคะแล้วก็มีคุณพันนีโรจนะเบญจกุลหรือเปล่าคะก็ติดตามรายการของเราขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณวิโรจน์คุณอุมาคุณทูลทองคุณสมบัติคุณสุนิสาบอก Good morning คุณทิมมอรี่คุณทิมอยู่ไหนคะเนี่ยส่งมาทักทายนะคะคุณชัยนรงค์คุณอุศนีค่ะคุณไกรลาศและหลายๆท่านเลยนะคะคุณอุศนีบอกว่าลงนาม MOU ในเบื้องต้นเนี่ยเขาน่าจะไปคุยกันวันศุกร์นะคะแต่ว่าที่เล่าเมื่อสักครู่เป็นเฟรมเวิร์กเป็นกรอบเป็นแนวทางซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องดูอีกทีว่าจะจบได้ไหมนะคะเพราะว่าข้อตกลงมันต้องวินวินไงแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีฝ่ายหนึ่งที่วินอยู่เป็นหลักและอีกฝ่ายหนึ่งที่เสียอยู่เยอะเป็นหลักก็ต้องรอติดตามกันค่ะ
1: ใช่แล้วเราก็เป็นข้อมูลที่เราได้นำมาจากทางฝั่งอเมริกาเขาพูดอย่างนี้นะแต่ฝั่งอิหร่านเนี่ยเขาจะว่ายังไงเรายังไม่รู้ต้องคือเป็นมหากาพย์ที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะเมื่อเช้าที่เล่าไปนี่เป็นข้อมูลฝั่งทางอิหร่านที่เขาบอกมาเป็นหลักเลยแต่ว่าก็มีสิ่งที่คนทรัมป์โพสต์ไงก็เลยต้องเอามาคานกันสองฝั่งว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะมาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมเมื่อสักครู่พี่ต้นจบไปที่เรื่อง
1: เรื่องเมื่อกี้เรื่องของบิตคอยเรื่องการซื้อพวกดิจิทัลเคอร์เรนซีทั้งหลายเนี่ยครับย
0: ี
1: ่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ที่เกิดขึ้นในเวียดนามนะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นคนก็ไปหากำลงกำไรกันมากขึ้นแล้วก็ถูกหลอกลวงกันมากขึ้นด้วย
0: ค่ะก็บางทีนอกจากเจอโอกาสในการลงทุนจะไปเจอมิดจี้มิดใจเนาะซึ่งโจรเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบไปอยู่บนแพลตฟอร์มอยู่ตาม

0: อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นนะคะหลายๆท่านที่ใช้งานเนี่ยต้องระมัดระวังต้องให้ต่อมเอ๊ะมันทำงานบ่อยๆแอคทีเวตบ่อยๆนะคะมาเรื่องเทคโนโลยีอีกข่าวหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ใหญ่มากนะคะเกี่ยวกับเรื่อง AI Anthropic ค่ะผู้ให้บริการ AI Claude นะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยในปัจจุบันแข่งกันกับ ChatGPT นะคะแล้วในช่วงหลังเนี่ยก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในแง่ของการเป็น AI Agent นะคะที่ช่วยทำงานมีระบบ Co-work อะไรต่างๆนะคะล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลสหรัฐนะคะเขาได้มีการสั่งระงับค่ะให้การเข้าถึงโมเดล AI ของ Anthropic เนี่ยเขาระงับการใช้งานโดยบุคคลต่างชาตินะคะโดยทางรัฐบาลสหรัฐกังวลในเรื่องความมั่นคงค่ะ CNN รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Anthropic suspendsAll access to Mythos model after U.S. government ban foreign national use นะคะคือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาประกาศแบนการเข้าใช้งานโดยบุคคลต่างชาติเพราะว่ากลัวว่าจะถูกเอามาใช้เรื่องความมั่นคงหรือเปล่านะคะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณพีทเฮดเซกเนาะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือที่บางทีสื่ออย่าง CNN Reuters เนี่ยชอบแซวว่าคุณพีทเฮดเซกเนี่ยชอบให้เรียกว่ารัฐมนตรีกระทรวงสงครามนะคือจริงๆเนี่ยตัวท่านเองก็แง้มๆบอกว่าชอบ Anthropic ชอบ Claude นะคะแล้วก็มีการอยากจะนำมาใช้ในรัฐบาลสหรัฐแหละแต่เหมือนตกลงกันไม่ได้ก็เลยเคืองๆแล้วก็มีการสู้กันเนี่ยฟาดฟันกันระหว่างทางคุณพีเทสเซกและกระทรวงรวมถึงกับ Anthropic เนี่ยนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยการประกาศมาเขาบอกว่าระงับการใช้งานโดยบุคคลต่างชาตินะคะโดยทาง Anthropic เนี่ยก็เลยประกาศระงับการเข้าถึงโมเดล AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่สุดของบริษัททั้งหมดค่ะมันจะมีโมเดลชื่อ Mythos 5 Mythos 5นะคะแล้วก็ Fable 5ค่ะซึ่งคำสั่งนี้ของ Anthropic เนี่ยก็เป็นมาตรการควบคุม AI ที่ถือว่าเขาพยายามจะทำตามมาตรการการสั่งของรัฐบาลสหรัฐที่ถือว่าเข้มงวดที่สุดเลยต่อการสั่งออกมาต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงนะคะ Anthropic บอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับ threat หรือว่าภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงนะคะแต่ว่าทาง Anthropic เองก็เชื่อว่าสาเหตุมาจากการที่หน่วยงานรัฐได้ทราบถึงวิธีการ jailbreak การแหกคุกการเจาะข้ามระบบป้องกันความปลอดภัยภายในโมเดล Fable 5นะคะแล้วก็ Mythos 5ทาง Anthropic เนี่ยบอกว่าช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะและเป็นภัยอะไรแล้วก็สามารถตรวจเจอพบได้จากโมเดล AI อื่นๆที่เปิดให้ใช้งานทั่วไปได้เช่นกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคขั้นสูงอะไรในการเจลเบรกการแหวกออกมานะคะอย่างไรก็ตามนะคะโมเดลรุ่นล่าสุดเนี่ยเขาถูกออกแบบให้มีมาตรการป้องกันการนำไปใช้ภารกิจทางด้านไซเบอร์แอคแทกหรือว่าการโจมตีทางไซเบอร์อย่างเข้มงวดอยู่แล้วจนกระทั่งมีผู้ใช้งานของ Anthropic เองเนี่ยก็ร้องเรียนว่าระบบ security เนี่ยมันเข้มงวดเกินไปด้วยซ้ำนะคะถึงแม้ว่าทาง Anthropic จะปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยค่ะว่าถ้าหากการพบช่องโหว่เพียงเล็กน้อยเนี่ยเป็นเหตุผลให้ต้องเรียกคืนโมเดล AI ที่ทำให้ผู้ใช้บริการหลายร้อยล้านคนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การพัฒนารวมถึงการเปิดตัว AI รุ่นใหม่ทั่วทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยต้องชะงักงันไปนะคะผลกระทบของคำสั่งนี้โดยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคลากรต่างชาติที่ทำงานอยู่กับ Anthropic เพราะว่าเขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงหรือทำงานกับโมเดลเหล่านี้ได้ต่อไปพวก Digital Nomad นะหรือว่าใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติเนี่ยก็ทำงานไม่ได้นะคะเบื้องหลังความกังวลของรัฐบาลสหรัฐค่ะก็คือความสามารถอันก้าวกระโดดของโมเดล Mythos นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าสามารถค้นหาและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะความสามารถตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการผลักดันให้รัฐบาลของคุณโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งบริหารฉบับใหม่ทางด้าน AI ค่ะโดยกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีต้องแจ้งรัฐบาลล่วงหน้าก่อนเปิดใช้งานโมเดล AI ที่มีศักยภาพสูงแบบนี้กลัวอะไรหรือ มันยุติธรรมหรือเปล่าสำหรับผู้ประกอบการ AI เพราะว่า Anthropic บอกว่ามันก็ไม่ใช่เขาคนเดียวนะที่มีเทคโนโลยี AI แล้วก็สามารถจะ jailbreak เล็กๆน้อยๆออกมาได้ของคนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะเรื่องนี้มาจาก CNN ค่ะ
1: โอ้ก็ส่งผลกระทบเพราะว่า AI นี่เป็นธุรกิจที่ในอเมริกาเนี่ยถือว่ากำลังเป็นดาวรุ่งเลยทีเดียวแล้วนักลงทุนก็จะไปลงทุนในไอ้นี้เยอะนะครับถ
0: ้
1: าติดกันแบบนี
0: ้พี่ต้นขอเสริมสั้นๆนิดเดียวนะคะคือความพิเศษของ Fable 5และ MyTOS 5เนี่ยคือความฉลาดและประสิทธิภาพค่ะเพราะว่าทั้ง2ตัวจริงๆแล้วเนี่ยใช้โมเดลหลักเดียวกันนะคะทำให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเขียนโค้ดและการrational นะการใช้เหตุผลอยู่ในระดับท็อปเหนือกว่ารุ่นก่อนๆแบบก้าวกระโดดนะคะคราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า Fable 5 มีตัวกรองความปลอดภัยขั้นกลางเพื่อควบคุมไม่ให้ AI ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือสร้างเนื้อหาอันตรายนะคะแต่ว่า MyTOS 5เนี่ยเป็นเวอร์ชันดิบที่ไม่มีตัวกรองความปลอดภัยเป็นตัว unfiltered จึงสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดแบบไร้ข้อจำกัดทำให้อาจจะมีความเสี่ยงสูงนะ Anthropic ก็เลยจำกัดสิทธิ์ให้ใช้งานได้เฉพาะองค์กรที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วเท่านั้นที่จะใช้เวอร์ชันดิบๆเนี้ยได้แต่ว่าทางรัฐบาลสหรัฐเขากังวลนะคะ
1: ก็เราว่าพวกเรายังไม่มีโอกาสใช้ใช่ไหมเนี่ย
0: ไม่ทอสฟ้าใช่ค่ะสำหรับองค์กรระดับองค์กรที่คัดกรองแล้วเท่านั้นนะคะ
1: ก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับทางด้าน AI ผมไปปิดท้ายกันที่ Democracy Perception Index 2026นะครับก็เป็นรายงานอันนี้ก็เป็นส่วนสุดท้ายละของรายงานอันนี้ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Alliance of Democracy Foundation นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็คนที่เป็นประธานอยู่ก็คืออดีตเลขาธิการนาโต้แล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กนะครับเนื้อหาสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่านอกจากว่าที่เขาไปสำรวจกันดูแล้วว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมองว่าอเมริกาเนี่ยเป็น biggest threat หรือว่าเป็นภัยคุกคามต่อโลกใบนี้อันดับหนึ่งเลยนะ แล้วก็อันดับสองก็คือรัสเซียอันดับสามเป็นอิสราเอลนะครับแล้วก็อันดับที่สี่ก็คือเกาหลีเหนือนะครับทีนี้เขาไปดูในเนื้อหาส่วนของประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่าคือคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่มีการเลือกตั้งหรือว่าลำลุงหรือว่าห่วงใยแต่เฉพาะเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยเนี่ยตามความคิดของคนทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าระบบการปกครองในประเทศนั้นจะไม่ได้เป็นแบบประชาธิปไตยก็ตามแต่เขาคิดว่าการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็คือความสำคัญอยู่ที่รัฐบาลนี้จะต้องยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสงบสุขบอกนั่นจริงๆแล้วนั่นคือเนื้อหาหลักของคำว่าประชาธิปไตยนะครับรายงานตรงนี้เนี่ยบอกว่าคนส่วนใหญ่ในหลายประเทศรวมทั้งจีนเห็นว่าประชาธิปไตยนี่เป็นสิ่งสำคัญแต่คำจำกัดความเนี่ยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือรัฐทำงานเพื่อประชาชนนะทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆตรงอื่นที่เรื่องของการเลือกตั้งซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่คนในประเทศเราเนี่ยจะยึดอยู่ตรงนั้นเขาบอกรัฐจะต้องทำงานเพื่อประชาชนรองลงมาก็คือรัฐจะต้องสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสันติส่วนความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยคือระบบที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลกลับได้รับการสนับสนุนน้อยกว่านะครับในระดับโลกทั่วไปเนี่ยการสำรวจนี้ยังชี้ให้เห็นว่าประเทศที่มีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยต่างจากแบบเสรีนิยมแบบตะวันตกแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้บางสังคมมองว่าระบบของตนเองมีความเป็นประชาธิปไตยแม้จะไม่ได้อยู่หรือไม่ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้งแบบตะวันตกก็ตามนะครับประเด็นก็คือคนส่วนใหญ่ทั่วโลกให้คำนิยามกับประชาธิปไตยกว้างมากกว่าแค่การเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ว่าความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ความเป็นอยู่ของประชาชนและความเป็นธรรมทางสังคมนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตยในสายตาของผู้คนหลายประเทศนะครับเรื่องของสหรัฐเนี่ยเขามองว่าปัจจุบันเนี่ยสหรัฐถึงแม้ว่าจะ ใช้รูปแบบของคำว่าประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนนี้สหรัฐกำลังกลายเป็นคณาธิปไตยคือผู้มีอำนาจทางการเมืองนี่ถูกครอบงำโดยกลุ่มคนมั่งคั่งบริษัทขนาดใหญ่และก็เครือข่ายผลประโยชน์นะครับโดยงานวิจัยนี้อ้างข้อมูลทางวิชาการและก็องค์กรต่างๆที่ติดตามการเมืองในสหรัฐเพื่อสนับสนุนข้อเสนอว่าเงินทุนและการล็อบบี้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อทั้งการเลือกตั้งและการกำหนดนโยบายกล่าวคือผู้สมัครที่มีเงินสนับสนุนมากกว่ามักได้เปรียบในการเลือกตั้งและก็เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งขณะที่กลุ่มผลประโยชน์ก็ทุ่มเงินงบประมาณมหาศาลเพื่อผลักดันวาระของตนเองในกรุงวอชิงตันและก็ทั่วประเทศเลยทีเดียว
0: เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราจะพามาเจาะลึกมาขยายความในประเด็นนี้กันต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน
2: ์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายวันนี้ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรกของไทยนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์วิเลิศ
5: ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์คะผู้จัด Good Morning ASEAN นี่ก็ลูกศิษย์อาจารย์หลายคนเลยนะคะ
5: ครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราในเช้านี้นะคะอาจารย์เพิ่งได้รับเลือกเป็นประธาน AUA คนแรกของไทยใช่ไหมคะและ AUA จริงๆแล้วเนี่ยชื่อย่อคืออะไรแล้วพันธกิจหลักๆขององค์กรคืออะไรคะ
5: ครับจริงๆแล้วก็คือมันเป็นย่อจากนะครับเป็นอาเซียนนะครับแล้ว University Alliance นะครับคือเป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับซึ่งความพิเศษขององค์กรนี้นะครับนะปกติแล้วในทุกๆธุรกิจทุกๆองค์กรนะครับก็มักจะมีการรวมตัวของนะครับสถาบันต่างๆนะครับที่ทำงานธุรกิจคล้ายคลึงกันนะครับในระดับนานาชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งการรวมตัวเนี่ยก็คือมีนะครับหลากหลายมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับก็มีองค์กรดังเต็มไปหมดเลยนะครับนะแต่ความพิเศษของ AUA เนี่ยครับคือมีเมมเบอร์ทั้งหมดเพียงแค่15มหาวิทยาลัยซึ่งปกติถ้าเป็นที่อื่นก็จะรวมกันเป็นร้อยเป็นอะไรทั้งหลายนะครับนะอันนี้คือด้วยความพิเศษคือเป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยนะครับ1ที่จาก1ประเทศเท่านั้นเองแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยครับคือคำว่า1ที่เนี่ยอันถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเขาจะถ้าเกิดจะเป็นท็อปวันของแต่ละประเทศ
1: ครับก็คือจุฬาลงกรณ์เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เข้าไปอยู่ใน AUA นี้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับก่อตั้งมานานละถ้าจีนนะยกเว้นจีนจะมีมหาวิทยาลัยชิงหัวกับปักกิ่งถ้าเกิดสิงคโปร์ก็จะมี NUS ที่เดียวถ้าเกิดถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีก็จะมีมหาวิทยาลัยโซอยู่ที่เดียวนะครับแล้วก็โตเกียวเนี่ยครับที่ญี่ปุ่นก็มีอยู่โตเกียวที่เดียวมาเลย์ก็คืออยู่มาลายาซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีจุฬานะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยนะครับทุกที่แต่ละประเทศนะครับแล้วก็ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อนะครับสร้างพันธกิจนะครับร่วมกันว่าจะมีการ การพัฒนานะครับองค์กรความรู้นะครับของมหาลัยระดับนานาชาติได้อย่างไรซึ่งนะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่คาซัคสถานนะครับก็มีการนะครับนำเสนอแล้วก็เลือกคนที่เป็นประธานของที่เป็นผู้นำขององค์กรนะครับที่ AUA เป็น ASEAN Unity Alliance เนี่ยครับแล้วก็ผมก็รับตำแหน่งนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็คือได้เป็นสมาชิกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้คุยนะครับในกลุ่มเล็กนะครับในระดับท็อปนอชของแต่ละประเทศซึ่งจะได้มีโอกาสนะครับไปเชื่อมโยงกับมหาลัยเช่นเดือนหน้าเนี่ยครับที่อธิการบดีชิงหัวจะมาที่ประเทศไทยเราก็จะได้ถือโอกาสเรียนรู้นะครับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับพอเราได้ลีดเนี่ยปีหน้าเราก็จะจัดคอนเฟรนซ์นะครับนะแล้วก็เป็นการยกระดับนะครับประเทศไทยเนี่ยครับนะที่ขึ้นสู่ระดับนะระดับโลกระดับนานาชาติให้ได้ครับ
6: ครับอาจารย์ครับในหัวข้อการแสดงวิสัยทัศน์ของอาจารย์ที่ทำให้อาจารย์ได้รับเลือกเป็นประธานในครั้งนี้ Future University Governance Models เนี่ยมันมีอะไรที่โดนใจสมาชิกทั้งหมดจึงได้เลือกอาจารย์แบบเอกฉันท์เลยเนี่ยครับมันมีอะไรอยู่ในนั้นครับอาจารย์ครับ
5: คือประเด็นที่การนำเสนอนะครับในรอบสุดท้ายก็จะมี University of Tokyo อยู่ด้วยนะครับแล้วก็กับทางของจุฬาเราเนี่ยนะครับเป็นนะครับเรื่องของจะเห็นว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันไม่ได้จำกัดเรื่องของการศึกษาดังนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่นำเสนอคือการ redefine นะครับUnity นะครับแล้วก็ความรับผิดชอบของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามหาวิทยาลัยเราเนี่ยครับเราจะเห็นว่าถูกดิสรัปจากAI แล้วมีหลายคนก็ปรามาสว่าบทบาทอะไรต้องน้อยลงนะครับนะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็น้อยลงจะเป็น aging society นะครับนะซึ่ง AI ก็มาแทนได้เรื่องของความรู้เพราะฉะนั้นการนำเสนอว่าการรวมตัวกันระดับโลกนะครับระดับมหาลัยนะครับระดับท็อปเนี่ยคนจะรวมตัวแล้วก็ที่เห็นว่าบทบาทอะไรไม่ได้จำกัดอยู่แค่การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เป็นการเปิดกว้างนะครับถ้าภาษาการตลาดคือเราขยายตลาดนะครับใครบอกว่าบทบาทน้อยลงเราบอกไม่ใช่บทบาทเรามากขึ้นด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นจุฬาเนี่ยเปิดคณะใหม่นะครับเรียกว่าวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประชาชนซึ่งคณะนี้นะครับไม่ได้สอนนะครับและปริญญาตรีนะครับคือมีคณะปกติแล้วใครๆก็เข้ามาเรียนได้ดังนั้นความสำคัญของเราก็จะมากขึ้นนะครับไม่ใช่น้อยลงด้วยซ้ำนะครับนี่คือตัวอย่างของจุฬา XL ที่เปิดขึ้นซึ่งมหาลัยระดับโลกเนี่ยนะครับหลายๆที่ก็ไม่ได้เปิดมาตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ยังพูดเรื่องของมิติของการช่วยเหลือสังคม sustainability ด้วยนะครับนะว่าเราได้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างของการปิดสยามสแควร์นะครับให้เกษตรกรมาขายวันแรงงานนะครับเราก็บอกว่าเราให้นิสิตของกลุ่มคณะแพทย์นะครับสุขภาพเนี่ยไปตรวจแรงงานนั่นคือการเชื่อมโยงบทบาทอะไรที่ event greater คือใหญ่ขึ้นมีบทบาทมากขึ้นและเราเปลี่ยนจาก knowledge base นะครับมหาลัยต้องไม่สอนแค่ความรู้แต่ต้องเป็น mastery base คือเอาประสบการณ์เนี่ยครับเอามาใส่ในมหาวิทยาลัยนะอย่างท่านสมัยก่อนเราจบปุ๊บเราต้องไปทำงานแล้วก็ไปเรียนรู้ใหม่เราเอาบริษัทมาใส่ในบริษัทเอาบริษัทมาใส่ในมหาวิทยาลัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ AI disrupt ไม่ได้นะครับเพราะมันคือเป็น experience base ซึ่งถ้าเกิดมหาลัยรวมกันเราจะสร้างเครือข่ายแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเกิด international experience เพราะฉะนั้นเราเรียนเนี่ยเราจำไม่ได้สี่ปีความรู้มันลืมหมดแต่ประสบการณ์ระดับนานาชาติพวกนี้จะเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเกิด interact กันเราเรียนความรู้เราเรียนเนี่ยก็ได้ถูกไหมครับแต่ผู้ที่เรียนกับเราเนี่ยถ้าเป็นเด็กนะครับระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ได้ดีประสบการณ์นะครับข้ามชาติตัวนั้นต่างหากคือคีย์ซักเซสในการทำให้มหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับระดับประเทศเนี่ยนะสู่ความสำเร็จแล้วก็ก้าวไปสู่ขั้นหนึ่งครับ
0: ฟังอาจารย์แล้วโอ้โหตาลุกวาวนะคะดิฉันอาจารย์พูดหลายๆเรื่องที่มีความสำคัญต่อเรื่องการศึกษาในระดับโลกมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดกว้างเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเป็น lifelong learner เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเน้นเรื่องการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้นะคะซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับการเติบโตการเข้ามา disrupt ของ AI แน่นอนอาจารย์คะอาจารย์มองว่าจะทำอย่างไรคะให้มหาวิทยาลัยในเอเชียเนี่ยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้มากขึ้นมีเวลาประมาณ 2-3 นาทีค่ะ
5: คร ับอย่างสรุปเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกเลยนะครับนะเราอย่าพูดแต่ถ้าเกิดเราอยากพูดแต่ปากนะครับเราต้องมีของจริงๆอย่างเช่น lifelong learning เนี่ยเราก็จะพูดไปเราต้องมีคณะจริงๆต้องมีอะไรจริงๆและทั้งหมดเนี่ยครับตอนนี้การศึกษานะครับมาวิ่งทางตะวันออกมากกว่าตะวันตกด้วยซ้ำนะครับคำถามคือทำไมเราต้องเกิดจากการเรียนรู้คุยกันในกลุ่มมหาลัยท็อปเอเชียต้องส่งคนไปเรียนอเมริกาเรียนอังกฤษแล้วส่งคนเรียนในประเทศไทยก็ได้แล้วนะอาจารย์ไทยไปเรียนที่ชิงหัวก็ได้อาจารย์ไทยไปเรียนที่โซอาจารย์โซมาเรียนที่จุฬาก็ได้เพราะเราเชื่อว่าเด็กเรามีคุณภาพอาจารย์มีคุณภาพทั้งนั้นวันนี้เรารวมตัวกันเพื่อสร้างพลังนะครับแล้วก็ทำให้นะครับทำไมคนที่อังกฤษนะครับไม่ส่งอาจารย์มาเรียนที่ชิงหัวมาเรียนที่กรุงโซบ้างถ้าเราคิดว่าเรามีคุณภาพมากพอนะคนที่เรียนอาจารย์ที่โคลัมเบียมาเรียนที่เราบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องการเปลี่ยนนะครับนะว่าโลกวันนี้นะครับนะคุณภาพ

0: แสน 200,000 แต่คนมาเรียนเนี่ยเขาจ่ายเงินทีนึงเป็น10ล้านกว่าจะเรียนจบนะครับนั่นคือการสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์มีจุดที่มองว่าเป็นความท้าทายแรกๆเลยที่อยากจะเข้าไปดูมั้ยคะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่ง
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราคือการผนึกกำลังกันนะครับการรวมกำลังกันซึ่งเราเชื่อว่าคุณภาพการศึกษาของเอเชียไม่ด้อยกว่าใครนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องทำออกมาเป็นรูปธรรมเป็นสถาบันเป็นคณะนะเรื่องไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเราพูดกันเยอะแต่ว่าไม่มีสร้างออกมาเป็นคณะจุฬา XL นะครับนะคือทำให้ไอ้แก่แปลว่าสายใหญ่นะครับโตขึ้นแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมเพราะว่าการทำอะไรเงี้ยครับต้องสร้าง impact ระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะครับแล้วก็ impact ไม่ใช่แค่ในประเทศต้อง impact ระดับเอเชียแล้วเรารวมกันเอเชียเพื่อสร้างผลกระทบต่อระดับโลกเพื่อให้เห็นว่านะครับการพัฒนาการศึกษาเนี่ยนะครับของในเอเชียเนี่ยเราไม่ได้กว่าใครและที่สำคัญเนี่ยนะครับเรามีเรื่องของการเรียนรู้มีประสบการณ์แล้วเราพูดเรื่อง sustainability นะครับมากกว่ามหาลัยด้านตะวันตกด้วยครับและเราจะสร้างให้การเรียนในการศึกษาในเอเชียเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคือรายได้เข้าสู่ประเทศโดยการที่เรามีคุณภาพการศึกษาดึงดูดเข้าสู่ประเทศได้ด้วยครับไม่ได้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายการศึกษาไม่ได้เป็น expense นะครับเป็น investment และถ้าลงทุนดีๆนะครับในประเทศเติบโตได้ด้วยครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับจุฬา XL เนี่ยเปิดสอนแล้วใช่ไหมครับผู้คนสมัครได้ยังไงครับอาจารย์
0: ครับเปิดแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเข้าไปในเว็บไซต์มี QR code ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นจุฬามุกเรามีสอนคอร์สต่างๆเต็มไปหมดเลยครับแล้ววันนี้เราเพียงแค่เราอยากจะให้นะครับเกิดการเรียนรู้ทั้งประเทศอย่างปฐมนิเทศที่จะเกิดขึ้นที่จุฬาเนี่ยครับเราทำไว้เลยนิสิตนะครับเข้ามาเป็นปีหนึ่งเราให้คุณพ่อคุณแม่ลงทะเบียนด้วยเข้าวิทยาลัย XL นะครับทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เรียนพร้อมๆกับลูกๆเลยลูกได้ปริญญาแต่พ่อได้เซอร์ติฟิเคทไปเพราะฉะนั้นคนเรานะครับต้องไม่หยุดเรียนนะครับโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแล้วว่าโลกเนี่ยนะครับนะมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะพวกเราอายุแก่ขึ้นนะครับแต่ว่าโลกเนี่ยมันอายุน้อยมันหนุ่มขึ้นทุกวันการศึกษามีอะไรใหม่ขึ้นทุกวันนั่นคือสาเหตุที่ต้องแสวงหาการเรียนรู้ใหม่ๆเข้าตลอดชีวิตนี่คือความหมายของมหาวิทยาลัยครับ
1: คมกริบกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ที่ให้เกียรติกับเราในเช้านี้นะคะท่านดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะโอ้โหได้เรียนทั้งบุตรเนาะบุตรเป็นนิสิตคุณพ่อคุณแม่ก็มาเรียนด้วยเพราะว่ามีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้เติบโตต่อไปกับโลกใบนี้นะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะสั้นๆค่ะมีข่าวแจ้งคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ The Legend's Tale 2แควอโยธยานะคะซึ่งเป็นทริปพิเศษที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปย้อนรอยวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางสำคัญนะคะตอนนี้10ที่นั่งสุดท้ายแล้วท่านใดที่สนใจติดต่อสำรองที่นั่งด่วนนะคะ0944803076และ0943966649ค่ะ
2: ครับแล้วเราทั้งสองคนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้พบกับคุณมอร์นิ่งอัพเดทได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอกันเริ่มกันที่เมื่อช่วงค่ำวานนี้นะคะ19 นาฬิกาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยนะคะ ขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวกันก่อนเลยค่ะภาพข่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะเสด็จพระพิธีธรรมพระองค์พาบำเพ็ญพระราชกุศลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าถวายอาลัยรำลึกพระกรณียกิจต้นแบบทำดีสองล้นเกล้าเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความอาลัยเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยความโศกเศร้าเผยน้ำตาไหลทุกครั้งเมื่อนึกถึงพระกรณียกิจพร้อมน้อมนำพระองค์เป็นต้นแบบในการทำความดีค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะทูตานุทูตถวายอาลัยประสบนิกรทุกสารทิศน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาคณะทูตานุทูตกงสุลคณะพระสหายประสบนิกรทุกภูมิภาคพร้อมใจลงนามแสดงความอาลัยวันที่2คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมน้อมนำแบบอย่างแห่งพระจริยวัตรและพระกรณียกิจปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาประธานวุฒิสภานำสว.ยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยก่อนประชุมค่ะ
1: ครับสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหทัยสมาคมวันนี้วันสุดท้ายนะครับพร้อมกับแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมวัดพระแก้วจนถึงวันที่19 มิถุนายนครับสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเดินทางมาถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทริราเทพยวดีณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันนี้16 มิถุนายนตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึง16:00 น.ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้แจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวมถึงงดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วระหว่างวันที่13 ถึง 19 มิถุนายนนี้เนื่องด้วยมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระ

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: ราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาขณะที่บรรยากาศการแสดงความอาลัยจากหน่วยงานต่างๆที่รัฐสภาในมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้เป็นประธานและแจ้งประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนม์ต่อที่ประชุมพร้อมนำสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในกรุณาที่คุณพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ขณะเดียวกันครับที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพร้อมด้วยข้าราชการและผู้ต้องขังหญิงกว่า700คนได้ร่วมกันกล่าวแสดงความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อผู้ต้องขังและงานราชทัณฑ์ไทยมาโดยตลอดครับมีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้ที่หนังสือพิมพ์มติชนนะครับในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญกุศลคณะทูตถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชพิธีพระศพวันที่3ทั่วไทยถวายสักการะผู้ต้องขังหญิงเปิดใจสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับ
1: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้กล่าวมอบนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะคะรวมไปถึงนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการค่ะบอกว่าขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะเป็นโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรงขอให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งในส่วนของการให้ข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้าสู่โครงการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่ใช้สิทธิ์รวมถึงการให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในกรณีนี้ต้องครอบคลุมไปถึงไทยช่วยไทยพลัสถึง30ล้านคนสำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงไม่สามารถเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะก็ไปออกรูปแบบการช่วยเหลือในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเราต้องทำให้เขามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และต้องทำให้เขาพ้นจากคำว่าคนจนภายใต้การบริหารจัดการของพวกเราอย่าบอกว่าทำไม่ได้เพราะสมัยก่อนพวกเราก็มีคนไข้อนาถาพวกเรายกระดับประกันสุขภาพทั่วหน้าบัตร30บาทรักษาทุกโรคบัตรทองมีการรักษาพยาบาลด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คำว่าคนไข้อนาถาจึงไม่มีในกรณีนี้ดังนั้นขอให้เร่งสั่งการไปยังนายอำเภอปลัดอำเภอเพื่อที่จะตรวจสอบว่าถ้าเข้าไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจำนวนเงินใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ใช้ในกรณี 60-40 เป็นต้นค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะสั่งทุกจังหวัดหนุนไทยช่วยไทยดันยอดขายพุ่งอนุทินสั่งทุกจังหวัดให้ความสำคัญไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกำชับเลี่ยงเรียกบัตรคนจนชี้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทดอกเบี้ยแค่ 1.2% ต่อปีไม่มีการออกนโยบายที่เป็นภาระประชาชนเพิ่มแน่เอกนิติชวนร้านค้าร่วมโครงการบอกคนละครึ่งดันยอดขายเพิ่ม 600% ผู้ประกอบการร้านอาหารร้องพักส้ม 60-40 ทำการค้าวูบวอนปรับเกณฑ์ยอดขายไม่เกิน100ล้านเข้าร่วมได้เท้งซัดรัฐบาลทำงานหยาบค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะอนุทินโหมไทยช่วยไทยพลัสเปิดฟู้ดเดลิเวอรี่เดินเครื่อง76จังหวัดนายกลุยเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารสั่งเข้มผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดให้ความสำคัญไทยช่วยไทยพลัสลั่นนับจากนี้อย่าเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรคนจนอีกต่อไปย้ำต้องทำให้มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และให้พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลด้านร้านอาหารไซเอสโอดโครงการนี้เหลื่อมล้ำทำยอดขายตกฮวบวอนปรับเกณฑ์ช่วยให้เข้าโครงการ3เดือนที่เหลือด้วยเท้งขอรัฐบาลอย่าทำงานหยาบไม่คัดค้านค่ะและมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มก่อนจะแวะทักทายน้องเกลแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ในฐานะ Friend of Grab และคุณแม่ชมพู่อารยาเอ

0: ฮาเกตที่ไปร่วมงานที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับมีประเด็นโครงการ THAI Passport ให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: และด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะครับพรรคประชาชนเปิดหลักฐานครม.เงาแฉโครงการ THAI Passport สอดทุจริตล็อกสเปคและยังพบพิรุธฝ่ายเอกชนหลุดก่อนทำประชาพิจารณ์และก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีระงับโครงการและเลิกเกรงใจลูกนายครับเมื่อนายณัฐพงศ์ปันเรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยทีมส.ส.จากพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาก็เปิดหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อพิรุธของโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE โดยนางสาวรักชนกศรีนอกได้เปิดหลักฐานสำคัญเป็น Metaverse นะครับหรือว่าmetadata ของเป็นไฟล์เอกสารของการเริ่มต้นโครงการก็พบว่าเอกสารนี้ถูกสร้างโดยบริษัทเอกชนอักษรย่อตัว B นะครับตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี68แต่ทว่ากระทรวง DE เพิ่งจะมีการทำประชาวิจารณ์ในวันที่15ธันวาคมปี68และเปิดประมูลปลายเดือนธันวาคมทางพรรคประชาชนจึงชี้ว่าพฤติการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายการทุจริตล็อกสเปคชัดเจนและเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่อปปช.ก่อนช่วงวันที่1กรกฎาคมนี้ในขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุทีมส.ส.พรรคประชาชนก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำงบประมาณสูงถึง 1,600 ล้านบาทไปใช้ในการเช่าหรือว่าซื้อระบบ AI ของต่างชาติผ่านคนกลางแต่เสนอแนะให้รัฐบาลนำงบประมาณก้อนนี้ไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ของประเทศและพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการ SME ให้เกิดความคุ้มค่าดีกว่าครับด้านนายณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนก็ยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อไปยังรัฐบาลคือให้ระงับโครงการนี้ทันทีปฏิรูปเงินนอกงบประมาณให้โปร่งใสและเปลี่ยนนโยบายจากการซื้อมาเป็นการสร้าง AI เองและก็ตั้งคำถามไปยังนายอนุทินนะครับว่าจะยอมลอยตัวเหนือปัญหาหรือจะยอมทำหูทวนลมไม่กล้าตรวจสอบเพราะเกรงใจรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกชายของคนที่นายกรัฐมนตรีต้องเกรงใจอยู่หรือไม่ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับตอบโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านทันทีบอกว่านโยบาย AI เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ประเทศต้องเดินหน้าเพื่อไม่ให้ล้าหลังที่ผ่านมานะครับปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีกระทรวง DE ก็ได้ชี้แจงเหตุผลและขั้นตอนได้อย่างชัดเจนแล้วยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการด้วยความสุจริตตามระเบียบทุกประการและพร้อมรับการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนะครับว่ารัฐบาลไม่รู้จักกับคำว่ามีนอกมีในมีแต่ตั้งใจทำประโยชน์ให้กับประชาชนตนเองและคณะรัฐมนตรีทุกคนรังเกียจการกระทำทุกชนิดที่เกี่ยวกับการทุจริตและผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าการแต่งตั้งโยกย้ายหากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงระบบของกฎหมายจะทำให้โครงการนั้นล้มลงและผ่านไปไม่ได้เองยืนยันชีวิตส่วนตัวตนเองไม่ได้เปลี่ยนไปจึงไม่มีความจำเป็นต้องไปเกรงใจหรือว่าเกรงกลัวใครที่จะทำทุจริตให้กับรัฐ

0: ในรัฐบาลชุดนี้นะครับก็มีเป็นภาพข่าวนะครับวันนี้มีภาพข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปสาธิตวิธีการชงชาชักระหว่างเป็นประธานกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารด้วยนะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับแล้วก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้พอใจรัฐมนตรีปลัดดีอีแจงเดินหน้า THAI นายกชี้ต้องตามทันโลกปชน.พบพิรุธจ่อส่งปปช.นพดลฉลุยเลขากฤษฎีกานายกมอบนโยบายมหาดไทย 5+ เดือดปมเลื่อยขาผู้ว่าภูเก็ตถามรองคนไหนชื่อเล่นสัตว์ทะเลยันเดินหน้าโครงการ THAI ครับ
1: มีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมมอบนโยบายค่ะซึ่งช่วงหนึ่งก็พูดถึงการปราบอันธพาลในจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศก็ค่อนข้างดุเดือดและมีการพาดพิงถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดหรือว่ารองผู้ว่ากุ้งนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายอนุทินบอกว่าไม่ได้เดือดตนเองตอกย้ำให้มีการดำเนินการกับพวกอันธพาลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดเท่าที่ทราบตอนนี้ก็มีการดำเนินการไปถึงระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่หมดมีการข่มขู่และมีการกลับคำให้การของพยานบางคนเนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของอันธพาลตนเองได้ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนกรณีมีการที่มีปัญหาระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นไม่มีปัญหาปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องดำเนินการในสิ่งที่สมควรจะให้ติดปัญหาอยู่กับตัวบุคคลไม่ได้ซึ่งข่าวที่บอกว่ารองผู้ว่าขู่จะย้ายผู้ว่าไม่มีอย่าไปให้ความเชื่อถืออย่าไปให้ค่าถ้ามีเหตุเช่นนี้จริงไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามในประเทศไทยรองผู้ว่าคนไหนเที่ยวไปบอกประชาชนผู้มีอิทธิพลหรือใครก็แล้วแต่ใหญ่กว่าผู้ว่าไม่สนใจผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าได้ถือว่าดูตลกเชิญยิ้มไปก็แล้วกันค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมท.สั่งเด้งฟ้าผ่ารองผู้ว่าซีฟู้ดไปอยู่นครศรีทสว.ถกไฟเขียวตั้ง9ตุลาการศาลปกครองนายกแจงปมร้อน THAI Passportลั่นรัฐบาลไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในประกาศเป็นศัตรูทุจริตทุกรูปแบบชี้ถ้าผิดกฎหมายระบบไม่ถูกต้องล้มไปเองด้านชัยชนกเผยนัดถกเจรจาคู่สัญญาย้ำไม่ชะลอเพราะทำทุกอย่างถูกต้องระบุแก้ TOR ไม่ได้แต่อาจแนบท้ายรัฐจ่ายเงินตามการใช้จริงลั่นพร้อมยกเลิกหากพบผิดกฎหมายส่วนไอซ์เดือดถามอนุทินไม่กล้าแตะลูกนายหรือสงสัย THAI Passport ทำไมเงียบกริบแต่เรื่องอื่นเบรกได้แซะชัยชนกควรยืดอกรับผิดชอบอย่าหลบหลังปลัดกระทรวงและเอกชนจ่อยื่นปปช.สอบขณะที่อนุทินซัดเดือดกลางวงมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยถามคนไหนจะปลดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหลังรองซีฟู้ดบอกจะย้ายผู้ว่าซัดต่อหน้าคนพูดปัญญาอ่อนจะเอาอะไรไปปลดด้านรองผู้ว่ากุ้งโดนจี้เรียกตัวแจ้งผ่านคอนเฟอเรนซ์ขอส่งหนังสือชี้แจงแทนเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบย้ำใส่ใจคดีสะเทือนขวัญหลังเกิดเหตุที่เกาะพะงันชาวต่างชาติขับจักรยานยนต์ชนแพทย์ด้านวุฒิสภาไฟเขียวแต่งตั้ง9ตุลาการศาลปกครองสูงสุดส่วนพราดอนชี้ร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเหตุให้เลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงส่วนร่างเพื่อไทยหากไม่ขัด3จุดยืนภูมิใจไทยพร้อมหนุนค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวรวมเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับศาลอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับ10ตำรวจเอกนำทัพตชด.ปืนดุยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างดับ2ศพศาลตีราคาประกัน 500,000 หลังพ่อหอบโฉนดคอนโดยื่นค้ำประกันครับความคืบหน้ากรณีที่พนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางได้ควบคุมตัว10ตำรวจเอกนำทัพภาควัฒนะสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่21ผู้ต้องหาคดีใช้อาวุธปืนยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาผลัดแรกมีกำหนด12วันซึ่งท้ายคำร้องทั้งพนักงานสอบสวนและภรรยาของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายได้ร่วมกันยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับบิดาของผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยนำหลักทรัพย์เป็นคอนโดมิเนียมย่านมักกะสันราคาประเมิน1ล้านบาทมาแสดงต่อศาลล่าสุดศาลอาญาได้มีคำสั่งอนุญาต

0: ปล่อยตัวชั่วคราว10ตำรวจเอกนำทัพระหว่างการสอบสวนโดยสารพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหลังเกิดเหตุประกอบกับมีอาชีพและมีที่พำนักเป็นหลักแหล่งแน่นอนจึงตีราคาประกันวงเงิน 500,000 บาทพร้อมกันนี้ครับสารได้กำหนดเงื่อนไขประกันตัวอย่างเข้มงวดเช่นห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.รับทราบห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อความเสียหายต่อการสอบสวนห้ามพกพาอาวุธปืนและที่สำคัญคือห้ามพบหรือว่าเข้าไปใกล้ชิดยุ่งเหยิงเกี่ยวกับภรรยาและก็ญาติของผู้เสียหายโดยเด็ดขาดสำหรับพฤติการในคดีนี้นะครับเหตุเกิดที่บริเวณวินจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยประชาสงเคราะห์38จากการสืบสวนก็ทราบว่า10ตำรวจเอกนำทัพได้ไปดื่มสุรากับเพื่อนก่อนจะเดินทางไปสอบถามและต่อรองราคาค่าโดยสารจนเกิดปากเสียงกับกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับโดยผู้ต้องหาก็อ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายก่อนจึงบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนยิงกระหน่ำเป็นเหตุให้นายภูริศมังคิสารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที5นัดและก็นายชรินทร์ขุนารักษ์ไปเสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลอีก1รายในขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1รายก็คือนายเกียรติศักดิ์ศรีรัตน์ยังคงรักษาตัวอยู่ซึ่งแม้ในชั้นการจับกุมผู้ต้องหาจะรับสารภาพครับแต่ว่าในชั้นสอบสวนล่าสุด10ตำรวจเอกนำทัพยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหามีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับในแนวหน้าตชด.เครียดหนักร้องไห้ขอโทษจำนองคอนโดขอยื่นประกันพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางคุมตัวตชด.ปืนโหดฝากขังศาลอาญาคดียิงวินจักรยานยนต์รับจ้างดับ1เจ็บ2ด้านดับ2เจ็บ1นะครับด้านพ่อผู้ต้องหาเผยลูกเครียดจัดร่ำให้ตลอดครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวและแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสหรัฐอิหร่านก็ปิดดีลยุติสงครามจะลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้แล้วก็มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุชในทันทีนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาครับโพสต์ข้อความยืนยันว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้นำจากนานาชาติทั้งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีกาตาร์และซาอุดิอาระเบียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับต่างออกมาแสดงความยินดีเช่นเดียวกันกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติที่ร่วมแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญสู่นโยบายสันติภาพในครั้งนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจนถึงขณะนี้ยังคงไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากทางการอิสราเอลซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยระบุนะครับว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้ในขณะที่ประเทศไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่าหากสงครามยุติลงจริงจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่จะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูคาดว่าราคาพลังงานในตลาดโลกก็จะเริ่มปรับตัวลดลงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจและส่งผลต่อตัวเลข GDP ของไทยดีขึ้นกว่าที่คาดการเอาไว้โดยที่กระทรวงการคลังเตรียมจะนำเสนอตัวเลขเศรษฐกิจกลับมาประเมินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับลงนามสงบศึก19มิถุนายนนี้ยุติทุกแนวรบเปิดฮอร์มุซ IRGC ประกาศชัยชนะนานาชาติ UN ร่วมยินดีลุ้นจบสงครามอย่างถาวรสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพนำไปสู่การยุติสงครามแล้วนัดลงนามทางการวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์และทัน

0: ทีที่ลงนามเสร็จช่องแคบพอร์มูชกลับมาเปิดให้สัญจรอีกครั้งส่วนประเด็นร้อนโครงการนิวเคลียร์อิหร่านจะนำมาหารือภายหลังโดย2ประเด็นที่มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่เช้าวันที่15มิถุนายนนี้คือยุติสงครามทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนเลิกล้อมทะเลที่สหรัฐทำต่ออิหร่านครับ
1: มีผลฟุตบอลโลกนะคะคู่ล่าสุดนะคะจอมโหดไล่เจ้าสุดเดือดอุรุกวัยไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะหลังได้ซิมิเลโนอัลราโฮสวมบทฮีโร่ซัดกู้ชีพพาทีมไล่ตีเสมอซาอุดิอาระเบีย1ประตูต่อ1แบ่งแต้มกันไปในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2026ค่ะซึ่งเกมนี้นะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1ส่วนคู่ก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นเบลเยียมเสมออียิปต์1ประตูต่อ1นะคะสำหรับประเด็นของฟุตบอลโลกนี้นะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาเตือนร้านอาหารร้านค้าและสถานประกอบการที่ต้องการเปิดถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ให้ลูกค้ารับชมก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยก่อนหากนำสัญญาณไปเผยแพร่หรือว่าใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็อาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับนะคะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนรับชมผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
0: ครับรองแม่ทัพภาคที่4ผนึกกำลัง IWG ครับรับคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความสันติสุขครับที่ค่ายเสนานรงค์จังหวัดสงขลาพลตรีชาคิดอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะรองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านำทีมคณะทำงานและกลุ่ม Integration Working Group หรือว่า IWG ครับต้อนรับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนำโดยพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วที่ลงพื้นที่ประเดิมภารกิจชุดใหม่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีการลงพื้นที่ครั้งนี้เน้นย้ำความสำคัญของการผนึกพลังบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบโดยพลตรีชาคิดเร่งขับเคลื่อนกลไก IWG ให้เป็นสะพานเชื่อมทุกภาคส่วนทั้งในหน่วยงานด้านความมั่นคงส่วนราชการภาคประชาสังคมในพื้นที่4อำเภอของสงขลาเพื่อถอดรหัสปัญหาและรับมือกับเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยแนวทางที่สอดประสานกันให้เป็นหนึ่งเดียวทางนี้พลเอกณัฐพงศ์ก็ระบุว่าการทำงานครั้งนี้ต้องการฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานจริงโดยมีรองแม่ทัพภาคที่4เป็นแกนกลางในการประสานกลไกทุกภาคส่วนให้ทำงานได้ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานแบบรวมพลังที่มุ่งหมายสร้างความเป็นปึกแผ่นและคืนความสันติสุขให้กับชายแดนจังหวัดภาคใต้ให้ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฟุตบอล

0: โลกแข่งมาแล้ว5วันจับผู้ต้องหาแทงพนัน279คนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ภายหลังเปิดปฏิบัติการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บูรณาการกำลังทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินมาตรการเชิงรุกตามแนวทาง3ตัดคือตัดเว็บตัดการเงินและตัดวงจรเครือข่ายพนันออนไลน์ผลการปฏิบัติงาน 6-14 มิถุนายนสามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และลักลอบเล่นทายผลฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวม596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอล64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก279คนนอกจากนี้ยังจับกุมการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงไพบูลย์มองสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนเศรษฐกิจชูนิวโกรสตอรี่นายไพบูลย์นรินทรางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดและประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยวิเคราะห์ว่าหากข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีผลบังคับใช้จริงจะส่งผลให้ราคาน้ำมันและราคาพลังงานปรับลดลงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตลาดหุ้นในเอเชียที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานภาวะดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มาจากราคาพลังงานและอาหารด้านนโยบายการเงินหลายประเทศเริ่มเผชิญข้อจำกัดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมและบางประเทศเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อแต่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมตลอดปีส่วนประเทศไทยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่24มิถุนายนนี้เช่นกันเนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่อยู่ในภาวะต้องปรับขึ้นหรือลงในขณะนี้ทั้งนี้หัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือการสร้าง New Growth Story โดยเปลี่ยนจากการซ่อมแซมของเดิมมาเป็นการสร้างสิ่งใหม่เช่นการลงทุนใน Data Center รองรับเทคโนโลยี AI รวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอาหารให้ทันสมัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอด

0: ไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท. 107 เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมแลกบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ Official ของสปสช.ค้นหา @NHSO กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
7: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ศิลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิตใจนั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้น
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

เริ่มต้นทักทายกันในช่วงแรกครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz ครับโอซีจักรีนกิจอยู่เป็นเพื่อนคุณใน4ชั่วโมงภาคเช้ารับหน้าที่ดูแลแล้วก็เพลงเพราะๆที่เสิร์ฟให้ช่วงนี้อาจจะกลางเก่ากลางใหม่กันไปนะครับก็ไม่เกือบกลางๆอ่ะก็ออกมาค่อนข้างใหม่ๆซะหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ใหม่จ๋านะครับก็มีทั้งเก่าและใหม่สลับกันไป

เก่าด้วยใหม่ด้วยกลางๆกันด้วยหยิบเอามาฝากกันในชั่วโมงแรกครับเริ่มต้นวันทำงานหลายๆท่านยังคงขับขี่ยานพาหนะอยู่บนท้องถนนในช่วงเวลาที่รถกำลังเยอะเลยช่วงนี้คนใจร้อนเยอะอยากจะให้ใจเย็นๆลงนิดหนึ่งนะครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green อสมท.อุบลราชธานี FM 107 MHz M-Cot Radio Network.

เปลี่ยนแนวกันบ้างในช่วงเช้านะครับสลับผัดเปลี่ยนกันไปอีกอรรถรสหนึ่งนะก็มีหลายคนที่บอกว่าอยากฟังเพลงแนวนี้บ้างนะครับก็จัดไปนะครับจะเสียอะไรล่ะฮะ

จัดให้ตามคำขอครับกับผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยที่เพิ่มเติมเข้ามาจริงๆแล้วก็ไม่เกี่ยงครับกับเพลงที่อยากจะฟังนะครับก็ได้หมดทุกเพลงถ้าสดชื่นในช่วงเช้าแล้วก็ขอเข้ามาได้เลยครับผ่านเพจอสมทอุบลราชธานีไม่ใช่สิผ่านเพจได้ผ่าน Facebook ได้หมดเลยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราได้ใครที่ยังไม่ได้กดเพิ่มเพื่อนใครที่ยังไม่ได้กดถูกใจก็กดเพิ่มเพื่อนกดถูกใจกันซะก่อนนะครับก่อนที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้

0: ่อนจะจากกันไปในชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเรามาขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการกันสักหน่อยในช่วงหน้าฝนแบบนี้แมลงมากมายครับโดยเฉพาะยุงที่เป็นตัวร้ายนะครับยุงเนี่ยมาพร้อมกับไข้เลือดออกโรคมาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายแรงอื่นอีกมากมายครับถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นพาหะหรือมีเชื้ออยู่แล้วแล้วก็แค่มันกัดคุณนิดเดียวเนี่ยก็ทำให้คุณได้เป็นไข้เลือดออกได้แล้วง่ายๆโดยเฉพาะเด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับป้องกันเอาไว้เบื้องต้นตอนคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6 ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ใหม่ทันสมัยนะครับไม่ต้องผูกหู4ด้านกันยุงกันแมลงครบ360องศารอบด้านครับพับเก็บง่ายตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตจากไฟเบอร์ก๊าซแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆครับสามารถครอบที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกไปนอนที่ไหนก็เอาไปนอนด้วยได้ครับโปรโมชั่นซื้อมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคา590บาทสนใจโทรไปที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปกับช็อปมาเนียครับพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันครู่เดียวครับแล้วเราจะกลับมาฟังเพลงใหม่กันบ้างนะครับก็ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะเอาอย่างนี้เพราะว่าดูแล้วเพลงใหม่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะเป็นเพลงใหม่ซะเป็นส่วนใหญ่ครับมีเพลงกลางเก่ากลางใหม่บ้างมีเพลงเก่าที่เอามาทำใหม่บ้างในช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาหลังข่าวครับ
1: ขณะนี้เวลา 9:00 นอสมท. อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลดันเซมิคอนดักเตอร์สู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างงานคุณภาพเพิ่มรายได้ประชาชนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในประเทศระยะยาวโดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนรถแมพอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนมากกว่า 2.5 ล้านล้านบาทและพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 230,000 คนภายในปี2593โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติไม่ใช่เพียงการเพิ่มคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแต่เป็นการสร้างกลไกกลางที่เป็นเจ้าภาพชัดเจนสามารถบูรณาการทำงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและนักลงทุนต่างชาติให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่เพราะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีสำคัญที่ประชาชนใช้ในชีวิตประจำวันการสร้างรากฐานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไทยจึงไม่ใช่เพียงการดึงโรงงานเข้ามาลงทุนแต่เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยมีงานมีรายได้สูงขึ้นมีทักษะที่เป็นที่ต้องการของโลกและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศในระยะยาวสกัดต้นทาง

0: กองปราบเครือข่ายยาบ้า2เดือนยึดยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดอายัดทรัพย์ทะลุหมื่นล้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดเป็นจำนวนมากโดยสามารถทลายเครือข่ายค้ายารายสำคัญเกินเป้าหมายและตัดวงจรทางการเงินขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผลสำเร็จการสกัดต้นทางปราบเครือข่ายตัดต้นทุนยาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครบวงจรโดยสำนักงานปปส.สามารถจับกุมคดียาเสพติดรวม 59,609 คดีผู้ต้องหา 61,685 คนยึดของกลางยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดไอซ์17,729 กิโลกรัมเฮโรอีนอีกกว่า276กิโลกรัมเคตามีน2,639 กิโลกรัมพร้อมขยายผลเครือข่ายรายสำคัญได้ถึง64เครือข่ายจากเป้าหมาย18เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินได้รวม 1,215 ล้านบาทหรือร้อยละ 102.15 ของเป้าหมายสะท้อนผลสำเร็จการทำลายฐานทุนและศักยภาพของเครือข่ายค้ายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมบอร์ดอุทยานยืนยันปรับแนวเขตทับลานไม่กระทบมรดกโลกนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมเป็นกรรมการร่วมกันแถลงผลการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า50ปีโดยที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.เมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อจัดระเบียบและจำแนกพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยยึดหลักข้อเท็จจริงกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์พร้อมยืนยันว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้ไม่ใช่การเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสื่อสังคมออนไลน์และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะมรดกโลกของกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เนื่องจากรัฐบาลกำหนดพื้นที่กันชนเพื่อรองรับผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบแล้วขณะเดียวกันกรมอุทยานแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อคณะกรรมการมรดกโลกอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ปมท. 107 MHz Mcot Radio Network
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
4: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ M-Pod Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำธรรมพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

เริ่มต้นกันแล้วในชั่วโมงที่2ครับกับ M-Hot Radio Network OC ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณเหมือนเดิมในชั่วโมงนี้แน่นอนช่องทางในการติดต่อของเราครับ0454350074ข้อความทางเพจ Facebook อสมทอุบลราชธานีนะครับตอนนี้เปิด Facebook เรียบร้อยเปิดเพจรอข้อความเรียบร้อยครับใครที่อยากจะอินบ็อกซ์เข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็รีบได้เลยครับอยากจะฟังเพลงไหนอยากจะได้เพลงอะไรแนะนำเข้ามาผ่านทางอินบ็อกซ์ครับพิมพ์ชื่อเพลงนั้นเข้ามาหรือผ่านทางแฟนเพจอสมทครับใครที่ขี้เกียจพิมพ์ก็โทรเข้ามาเอาแล้วกัน0454350074 0454350074นี่โทรเข้ามาคือแหมจะอธิบายคืออธิบายไม่ไหวบางวันมันก็ไม่ติดบางวันมันติดก็ไม่มีเสียงบางวันติดมีเสียงก็ไม่มีไฟนะครับบางวันก็โทรเข้ามาติดแต่ไม่มีเสียงไม่มีไฟเลยเพราะว่าสายมันถูกตัดนะครับมันถูกตัดนี่ไม่ใช่หมายว่าเราไม่จ่ายนะมันโดนขโมยสายไฟมันโดนขโมยสายไฟถ่ายโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องทำความเข้าใจไว้ณโอกาสนี้ด้วยบางทีบางครั้งอาจจะงงๆเอ้ยโทรเข้ามาแล้วทำไมติดแต่ไม่มีคนรับเราไม่รู้นะครับเพราะว่าสายไฟมันโดนตัดแล้วมันโดนตัดบ่อยด้วยนะโดนขโมยบ่อยด้วยไม่รู้เป็นไรนะครับก็จับไม่ได้สักทีก็ไม่มีใครไปแจ้งจับมาสักทีนะครับมันก็ขโมยเอานั่นแหละนะครับเอาเป็นชัวร์ๆก็แล้วกันนะอินบ็อกซ์ดีที่สุด

านข้อความได้ผ่านเพจได้อินบ็อกซ์เข้ามาหาเราได้เลยนะครับเอาชื่อเพลงของคุณที่อยากจะฟังเข้ามานั่งทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเพลินๆครับสื่อสารกันไปมีโอกาสร่วมในการเลือกเพลงก็เลือกเข้ามาได้นะครับทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกเพลงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วก็ขอนเข้ามาได้นะครับมีเพลงใหม่ที่เอามาฝากกันนะครับลามูนของดีเก็บไว้เถอะเป็นซิงเกิลใหม่ที่เอามาอัปเดตกันในชั่วโมงที่2ครับ

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network อสมท107 MHz MCOT Radio Network
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและ

0: ง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
2: อสมท. อุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

เริ่มต้นหลังเบรกด้วยเพลง cover ครับไม่ใช่เพลงเก่าหรือไม่ใช่เพลงใหม่นะครับเป็นเพลง cover โดยขนมจีนครับจากซาร่านี่คือคืนให้ครับในเวอร์ชั่นขนมจีนอีกหนึ่งเพลงที่หยิบเอามาฝากกันในช่วงอัปเดตเพลงใหม่ครับอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz โอซีนคงอยู่เป็นเพื่อนคุณรวมไปถึง1เพลงนี้ด้วยคำลาที่ไม่เคยพูดบางคนอาจจะเคยถูกจากลาบางคนอาจจะเคยถูกทิ้งบางคนอาจจะเคยถูกแบบหายไปเลยเฉยๆก็มีนะครับและเพลงนี้อาจจะเป็นคำพูดแทนคำบอกลาก็ได้ครับ

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้อย่างที่รู้ๆกันว่าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็เป็นช่วงที่มียุงชุมเป็นพิเศษนะครับใครที่เสี่ยงโดนยุงกัดนะก็อาจจะเป็นไข้เลือดออกเป็นโรคมาเรียแล้วก็เป็นโรคร้ายแรงอื่นได้นะครับโดยเฉพาะลูกหลานเราโดยเฉพาะเสาหลักนะอย่างสมมติถ้าเกิดคุณเป็นเสาหลักแล้วก็แล้วเกิดโดนยุงกัดแล้วไอ้ยุงตัวนั้นบังเอิญมีเชื้อพอดีแล้วก็งานเข้าเลยแหละครับงานนี้ถ้าเสาหลักอย่างคุณล้มสักคนแล้วก็คนข้างหลังจะอยู่อย่างไรครับเสี่ยงโดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้นะครับไข้เลือดออกไข้เลือดออกโรคมาเรียโรคเท้าช้างรวมไปถึงเชื้ออื่นๆที่อาจจะทำอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปรักษาจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขาดการขาดงานนะถ้าเกิดเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงคอยป้องกันคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายครับเสียปลั๊กจะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจของยุงให้ลอยเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จะโดนพัดลมดูดลงไปครับโดยที่ไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกเพราะว่ามีตัวตะแกรงกรองถึง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้100ตารางเมตรตั้งไว้กลางบ้านเนี่ยปกป้องคนในทั้งครอบครัวแน่นอนใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ถือว่าโชคดีเลยล่ะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นเฉพาะที่นี่เท่านั้นสมาร์ทการ์ด1เครื่องโดยปกติแล้วนะครับจะได้ไฟ LED ไป1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทครับแต่ถ้าเกิดโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Backlight อีก1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็เครื่องช็อตยุงพกพา1เครื่อง690บาทรวมแล้วก็3,370บาทเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าตัวนี้ไม่ใช่ไม้ตียุงนะครับมันเป็นเครื่องช็อตยุงเลยนะครับที่เอาไปไว้นอกบ้านได้เวลาคุณไปทานข้าวนอกบ้านเนี่ยเอาไปตั้งไว้ล่อยุงได้นะครับมันจะคอยช็อตยุงนะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายราคาเต็มในช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษจ่ายแค่990บาทครับได้ทั้งหมดไปเลยทั้งเครื่องช็อตยุงทั้งแบ็คไลท์เป็นอะไหล่1ชิ้นทั้งสมาร์ทการ์ดพร้อมหลอดไฟ LED 1เครื่องราคา990บาทเท่านั้นฮะ026660008 026660008 1ของแท้รับประกัน1ปีครับเครื่องเสียมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีไม่ต้องรอซ่อมไม่ต้องรออะไรครับเปลี่ยนเอาเครื่องใหม่ไปใช้เลย026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเร็กนะครับ

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ซุปเปอร์เบคอนกับซิงเกิลใหม่ครับคุณผู้ฟังอัปเดตเพลงใหม่กันในช่วงท้ายชั่วโมงแบบนี้ใหม่บ้างเก่าบ้างนะสลับปัดปิ่นกันไปครับก็มีเพลงเก่าที่เอามาทำใหม่มีเอามารีเลนส์ใหม่ทำดนตรีใหม่แล้วก็มีเพลงใหม่ที่เป็นแบบแกะกล่องเลยเอามาฝากกันนี่คือถ้าเธอก็คิดนะครับของซุปเปอร์เบคอนหยิบเอามาฝากกันอันนี้คือแกะกล่องเลยนะแล้วก็มียูครับที่เป็นแกะกล่องเลยกับสาวอีโมแล้วก็ยังโอมนะครับเอาไว้ชั่วโมงหน้าก็แล้วกันชั่วโมงนี้เวลาไม่เหลือแล้วนะครับคงต้องส่งคุณไปเบรกฟังข่าวกันก่อนครับพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันในชั่วโมงหน้าครับ
1: ขณะนี้เวลา 10:00 น.อสมท.อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันที่2และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปลงนามถวายความอาลัยสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบริษัท BEC World จำกัดมหาชนในนามสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปสภาพัฒน์รอประเมินเศรษฐกิจหลังสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวถึงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจหลังจากสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพว่าคงจะดีขึ้นแต่คิดว่าสถานการณ์ยังไม่แน่นอนขอดูให้มีความชัดเจนซึ่งตนต้องขอดูให้เกิดความชัดเจนก่อนเมื่อถามว่าจะทำให้ GDP ของไทยปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่นายดนุชากล่าวว่าสถานการณ์การปรับตัวของ GDP มีหลายปัจจัยซึ่งอาจมีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามาด้วยดังนั้นจึงขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะต้องรอดูความชัดเจนเนื่องจากที่ผ่านมาแม้ว่าจะบอกว่าจะมีการยุติสงครามแต่ก็กลับไปกลับมาดังนั้นจึงขอเวลาประเมินสถานการณ์อีกครั้งเครื่องบิน B-52 ของสหรัฐตกเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 Stratofortress ของสหรัฐซึ่งเป็นกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตุตกและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบนทางวิ่งของฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์บริเวณทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากขึ้นบินในพื้นที่เพื่อทดสอบระบบเรดาร์ส่งผลให้ลูกเรือบนเครื่องบินซึ่งมีทหารพลเรือนและพนักงานบริษัทโบอิ้งเสียชีวิตทั้งหมดรวม8คนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุภาพถ่ายทางอากาศเผยให้เห็นร่องรอยความเสียหายของทางวิ่งและฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดต้องประกาศระงับปฏิบัติการบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราว
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ Mcot Radio Network
10: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
11: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
10: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sister EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sister
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
14: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่า

ื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำธรรมพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ได้รักที่มันดูเก่าแต่เรายังจำได้ดีในความทรงจำสีเทาๆฝูนึกถึงวันที่เราอยู่ด้วยกันตอนนี้ไว้ก่อน

เริ่มต้นกันในชั่วโมงที่3ครับคุณผู้ฟังครับมีทวงเพลงเก่าของพี่เจเจตรินเข้ามาด้วยได้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับมีเพลงของเล็กและชเมศครับที่ถูกถามเข้ามานะครับผ่านทางอินบ็อกซ์เพิ่มเติมเข้ามาโลกทั้งใบครับแน่นอนเดี๋ยวจัดให้นะฮะพอมีเพลงของเล็กเพิ่มเติมเข้ามาก็มีเพลงของเล็กเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับแหมรู้สึกว่าอยากจะฟังทั้งอัลบั้มเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามเปิดให้อีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับเพลงที่ขอเข้ามาขอเข้ามาซ้ำได้ครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดเปิดให้ได้เดี๋ยวก็เปิดให้ครับถ้าเปิดไม่ได้ก็จะพยายามเปิดให้ฮะ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว

0: เพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ควันหลงมาจากชั่วโมงที่แล้วนะครับบอกว่าชั่วโมงที่แล้วก็เปิดงั้นชั่วโมงนี้ก็เปิดให้หน่อยก็แล้วกันก็ต้องเปิดให้เขาตามระเบียบที่ขอเข้ามานะครับเหลือเพลงเก่าที่ยังคงค้างกันเอาไว้นะครับใครที่ไม่ได้ฟังเพลงไหนในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะใช้คำว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะก็ทวงเข้ามาได้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเพลงเก่าที่ผมไม่ได้เปิดให้นะครับเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าเปิดให้ไม่ครบทุกเพลงนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะได้ฟังเยอะหน่อยเพราะว่าเช็คดูข่าวแล้วนะครับเช็คดูข่าวแล้ววันนี้เหมือนทุกครั้งอะวันหวยออกไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลเล็กฟุตบอลใหญ่นะครับฟุตบอลใหญ่ก็คงจะเป็นฟุตบอลโลกที่เพิ่งเปิดกันไปนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับส่วนฟุตบอลเล็กฟุตบอลเล็กนะครับก็จะมีการจัดนะครับจัดฟุตบอลเล็ก8คนโดยคุณปิยพงษ์ผิวอ่อนครับมาเป็นผู้คัดสรรนะสำหรับ GLO ครับ2026นะครับได้มีการจัดการประชุมผู้จัดการทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไปเมื่อวานนี้แล้วก็จะมีการแข่งขันกันใน

วันนี้พรุ่งนี้แล้วนะเพื่อที่จะคัดเลือกเอาเด็กไปเข้าฝึกค่ายที่ญี่ปุ่นนะครับไปเข้าฝึกการเพิ่มเติมทักษะการเตะนะครับก็เอาง่ายๆการพัฒนาเด็กพัฒนาเยาวชนนะครับพัฒนาผู้ที่มีใจรักฟุตบอลนะให้มันก้าวไกลต่อไปนะครับโดยทาง GLO เนี่ยเขาก็ได้มองเห็นศักยภาพของเด็กไทยนะครับก็จะมีการจัดการแข่งขันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับตอนบนมีการจัดทุกภาคเลยนะครับแล้วทางคุณปิยพงษ์แล้วก็ทางรองของคุณปิยพงษ์เนี่ยนะเขาจะตามไปคัดเด็กดูเด็กทุกคนนะดูว่าคนไหนมีแววนะครับแล้วก็จะคัดเลือกเอา6คนนะครับ6คนที่แล้วผ่านไปก็จะกลับมาสิ้นเดือนนี้นะครับในส่วนตัวผมได้มีการนำเสนอไปนะครับบอกว่า6คนเนี่ยมันน้อยเกินไปนะก็ได้มีการนำเสนอให้เป็น8คนอย่างน้อยก็ให้มันครบทีมนะครับเพราะว่ามันเป็นฟุตบอล8คนนะอาจจะต้องมี U13 เนี่ย8คน U15 เนี่ย8คนนะก็จัดแข่ง2รุ่นนะมีรุ่น U13 กับ U15 ตอนนี้ใครที่สนใจก็ได้แค่ดูนะได้แค่ดูได้แค่ไปศึกษากฎกติกาเพราะว่ากฎกติกาทั้งใหม่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเพื่อเป็นการพัฒนานะเพื่อเป็นการพัฒนาฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็เป็นการเซฟตี้เด็กไทยนะครับก็จะมีพัฒนาเขาเรียกว่ามีกฎกติกาเล็กๆน้อยๆนะครับหยุมหยิมเยอะมากนะครับที่ไปประชุมมานะครับการเล่นบอลเนี่ยต้องมี3ทิกนะต้องมี3ต่อนะครับ2ต่อคือฟาวนะแล้ว U13 เนี่ยใช้หัวหม่งเข้าโกไม่ได้นะครับอันนี้บอกสำหรับโค้ชนิดนึงนะครับเป็นสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าประชุมนะเมื่อวานนี้เสียเปรียบเลยแหละใครที่ไม่ได้เข้าประชุมนี่ถือว่าเสียเปรียบนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาดีๆนะเพราะว่ามีหลายครั้งที่นักเตะใช้คำว่านักเตะถูกกดดันนะแล้วไปต่อบอลไม่ได้ออกบอลไม่ได้นะครับฟาวนะครับโดยการเหมือนการต่อบอลกันเนี่ย2ครั้งนะครับครั้งที่3ออกบอลไม่ได้นะครับเตะออกฟาวนะ1เลยนะครับตามที่คุณปิยพงษ์ผิวอ่อนได้มีดำริเอาไว้เมื่อวานนี้นะบอกว่าเพราะว่าอยากจะให้เด็กไทยเนี่ยกล้าที่จะเล่นบอลนะเขาไปสังเกตมาแล้วทั่วโลกทั่วประเทศนะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะเขาจะเน้นให้เด็กเนี่ยเล่นบอลนะกล้าที่จะตัดสินใจ1เลยนะครับ AQ EQ IQ นะช่องสำคัญมากๆนะครับการใช้เทคนิคนะครับเบสิกพื้นฐานต้องแน่นนะ AQ นี่สำคัญมากๆในการเล่นฟุตบอลนะครับสมองส่วนหน้านะครับ EF นะครับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับเมื่อเจอสถานการณ์ที่กดดันนะครับเด็กจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะครับเขาจะดูจากตรงนี้เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะก็เป็นข่าวคราวของฟุตบอลเด็กไปส่วนฟุตบอลโลกก็แน่นอนครับที่เป็นที่ฮือฮาที่สุดในบ้านเราก็น่าจะเป็นเรื่องของลิซ่านะครับที่มีการเปิดตัวไปเป็นศิลปินไทยคนแรกเลยนะคนแรกเลยของไทยที่ได้มีการไปร้องเพลงโชว์เปิดฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เหมือนกับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับที่มีการฮือฮากันพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบิวอินใหม่นะครับจมูกที่โด่งขึ้นสวยขึ้นลิซ่านี่ขึ้นชื่อเรื่องของความน่ารักแล้วก็เซ็กซี่นะครับมันได้แค่จี้ปากจริงมันเห็นแล้วมันเขี้ยวจริงนะน่ารักนะครับความน่ารักของน้องเขาเนี่ยมันนะเป็นเด็กไทยที่ทำได้แล้วก็น่าภาคภูมิใจนะครับก็เป็นเรื่องหลักๆที่มีนะครับแต่ว่าช่วงหน้านี้วันคุยหมดแล้วช่วงหน้านี้จะเอาอะไรมาคุยยังไม่รู้เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะครับในช่วงรายการ Just Talk รวมไปถึงเพลงเก่าช่วงหน้าขอเข้ามาซ้ำไม่ได้นะครับขอเข้ามาเพิ่มเติมได้กับเพลงเก่ารีบขอสักนิดนึงก่อนที่คิวจะเต็มครับ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: คนจาก229คนว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวโดยยืนยันว่ากกต.พิจารณาไม่อืดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดและย้ำว่าประชุมกันทุกวันจันทร์ก่อนจะเดินเข้าลิฟต์ทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พยายามจะปฏิเสธจะตอบคำถามถึงเหตุการณ์วันเลือกสว26มิถุนายน2567ที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิดปรากฏว่ามีกกต.เดินเก็บโพยและเตือนผู้สมัครว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเลือกสว.กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้วเมื่อถามว่าโพยที่เดินเก็บในวันนั้นตอนนี้ยังเก็บอยู่หรือไม่และวันนั้นมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่นายแสวงไม่ได้ตอบคำถามได้แต่ยิ้มและบอกว่ามีประชุม10โมงเมียนมาเปิดด่านเมวดีหลังปิดนานกว่า9เดือนเป็นปัจจัยบวกต่อการค้าชายแดนไทยเมียนมานางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเมียนมากลับมาเปิดด่านเมวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังปิดด่านไปตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2568นับเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการค้าชายแดนทั้ง2ประเทศเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นประตูการค้าสำคัญที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจหลักของเมียนมาการเปิดด่านดังกล่าวจะ

0: ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าได้สะดวกทั้งสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์และอุปกรณ์รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยังมีความต้องการในตลาดเมียนมาพร้อมช่วยเพิ่มความคล่องตัวในด้านโลจิสติกและลดต้นทุนการขนส่งเมื่อเทียบกับช่วงที่มีการปิดด่านอย่างไรก็ตามแม้ข้อจำกัดด้านการขนส่งจะเริ่มคลี่คลายแต่การนำเข้าสินค้าของเมียนมายังคงอยู่ในระบบการขออนุญาตหรือ import license ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้จากการส่งออกและการบริหารเงินตราต่างประเทศโดยผู้นำเข้าจะต้องมีวงเงินจากรายได้ส่งออกหรือได้รับการจับคู่กับผู้ที่มีวงเงินเพียงพอจึงจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมัตินำเข้าสินค้าได้ส่งผลให้กระบวนการอนุมัติใช้เวลานานขึ้นและสินค้าบางประเภทต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายกรณี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
1: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กัน

0: ยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ป่าไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่ที่เราหายใจและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกแต่ทุกๆปีไฟป่าที่คุกคามป่าอันล้ำค่าเหล่านี้ไฟป่าทำลายทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ป่าหรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนแต่เราช่วยป้องกันไฟป่าได้มาร่วมมือกันเพื่อปกป้องป่าของเราเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการไม่ทิ้งขยะในป่าไม่ก่อกองไฟในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตสอนผู้อื่นถึงอันตรายจากไฟป่าทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆสร้างความแตกต่างได้มาร่วมกันสร้างโลกที่ป่าไม้ปลอดภัยจากไฟป่าร่วมกันป้องกันไฟป่าเพื่อป่าที่ยั่งยืนพบเห็นไฟป่าโทรแจ้งสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมง
2: MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

พลงเก่าครับตามที่ได้ขอกันเอาไว้เมื่อกี้มีสะดุ้งกดไลค์ไปด้วยนะไม่ได้เรียกว่าสะดุ้งเรียกว่าเสดิร์ดก็ว่าได้เสดิร์ดกดไลค์ไปก่อนนะครับเห็นช่วง11โมงก็นึกว่าช่วง Just Talk นะครับรีบกดไลค์ไปเลยเมื่อกี้นะครับปิดแทบไม่ทันนะครับเกือบโดนลิขสิทธิ์เล่นงานเข้าไปให้เรียบร้อยมีเพลงของพี่เจเจตรินครับมีเพลงของพี่ธงชัยไม่กินไตครับต้องบอกว่าเป็นเพลงเก่าในยุคนู้นจริงๆเลยครับ0454530074ครับอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายยินยอมอัศนีวสันต์ครับ

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: อสมท. 107 เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
0: ี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่า M-Cot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราอสมท. อุบลราชธานี FM 107 MHz M-Cot Radio Network อสมท. อุบลราชธานี FM 107 MHz M-Cot Radio Network
6: เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงเวลาของจัดทอล์กจริงๆแล้วนะครับแหมชั่วโมงต้นชั่วโมงแรกนี่ผมพอจบข่าวปุ๊บผมกดไลค์เลยนะเมื่อกี้คือสปอร์ตก็ยังไม่ได้เปิดนะครับด้วยความที่กำลังทำอย่างอื่นอยู่เผลอปุ๊บกดไลฟ์ทันทีเลยมาเปิดสปอร์ตเอาทีหลังนะครับแล้วก็ต้องมาปิดไลค์แล้วก็ตั้งใหม่นะแล้วค่อยมาเปิดเพลงครับในช่วง 11:00 นแบบนี้มีเพลงเก่าครึ่งชั่วโมงครับมีรายการจัสทอล์คครึ่งชั่วโมงเว้นแต่จะมีบางวันที่เป็นแบบสเปเชียลจริงๆก็อาจจะมีแขกรับเชิญมาพูดคุยนะครับก็จะพยายามหาช่วงเวลามาพูดคุยกันให้มันได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับรายการที่จะมาพูดคุยก็จะพยายามหาเรื่องที่มันเป็นประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็เกี่ยวกับคุณผู้ฟังให้มากที่สุดนะครับหลักๆเลยเนี่ยผมก็จะมองหาเรื่องของการหาเงินเป็นหลักนะครับการจะทำยังไงให้มีรายได้เพิ่มการจะทำยังไงให้มีความสุขการทำให้อยู่กับเศรษฐกิจที่มันแย่ๆในทุกวันนี้ได้อย่างไรนะครับก็พยายามหาอยู่นะครับก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับแต่ก็บางทีมีแต่คิวเขาไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้นะบางทีมีพวกอาชีพนะครับอาชีพที่สามารถทำเสริมได้อะไรอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นเอาง่ายๆคือมีรายได้เพิ่มอ่ะมีเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ่ะจริงๆแล้วตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับอยากจะให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านะเพราะว่ายุคทุกวันนี้นะผมมองอนาคตจากการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญหลายด้านนะฮะการเมืองมันแย่นะครับการเมืองมันแย่แล้วเศรษฐกิจมันก็แย่ไปด้วยนะครับมันการเมืองมันแก้ไขเศรษฐกิจไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของปากท้องเนี่ยมันจะได้เฉพาะกลุ่มนะได้เฉพาะกลุ่มที่มีผลประโยชน์ก็จะหากินคล่องหน่อยอันนี้ก็พูดกันตามหลักนะส่วนกลุ่ม

ที่เป็นกลุ่มธรรมดานะครับแล้วก็เป็นกลุ่มปกติที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายการเมืองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียชาวบ้านธรรมดานะครับที่ต้องรอการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าอย่าไปรออย่าไปหวังอย่าไปคาดหวังนะครับหลังจาก4เดือนที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้มันจบลงนะครับมันจะหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า1ตอนนี้เรายังมีโครงการของภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือนะก็คือเอาเรียกง่ายๆคนละครึ่งนะคนละครึ่งพลัสอะไรงี้ก็แล้วแต่ไปแต่หลังจากจบลงไปแล้วเนี่ยนะมันยังไม่เห็นมาตรการอื่นๆที่จะมากระตุ้นแบบเป็นเชิงนโยบายอย่างชัดเจนนะให้เราได้เห็นกันเป็นรูปธรรมเลยว่ามันจะมีเศรษฐกิจดีขึ้นยังไงนะแต่ถ้าจะมองกันในมุมบวกนะครับในภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอันนี้มองในมุมรวมของโลกนะเศรษฐกิจของภาคเขาเรียกว่าภาคสากลอ่ะหลังจากที่มีการพูดคุยยุติสงครามนะมันก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยแต่ตอนนี้ที่เห็นนะครับฐานฮาร์เลย์ดีวิสันนะครับก็ย้ายฐานการผลิตไปที่เรียบร้อยนะย้ายกลับไปที่สหรัฐอเมริกานะครับก็จึงคงเหลือบางเขาเรียกว่าบางหน่วยผลิตบางหน่วยที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยนะบางหลายๆหน่วยก็ย้ายไปก็แน่นอนว่าทำให้คนไทยก็ตกงานไปบางส่วนหลายๆบริษัทก็มีการย้ายฐานที่ตั้งออกจากประเทศไทยก็ทำให้คนไทยตกงานไปในหลายๆที่นะฮะสิ่งที่ต้องเอามาบอกกันก็นี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยอกเหนื่อยใจนะแล้วก็พยายามจะหาอาชีพเสริมหรือหาช่องทางนะมาบอกให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่าเอ้ยมันมีช่องทางนี้นะที่สามารถทำแล้วได้เงินนะบางคนอาจจะทำได้บางคนอาจจะทำไม่ได้ก็แล้วแต่นะคำพูดที่เขาบอกว่าเงินอยู่ในอากาศเนี่ยมันเป็นคำพูดที่พูดจริงครับสำหรับคนที่มองเห็นนะคนที่มองเห็นโอกาสหรือคนที่สามารถจับต้องได้บางคนมองเห็นแต่จับต้องไม่ได้ก็มีครับบางคนมองเห็นจับต้องไม่ได้ก็มีอย่างวิธีการหารายได้เสริมเนี่ยบ้านใครที่มีต้นจามจุลีก็ไปขยันกวาดหน่อยนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักเข้าไปกวาดดินก็ไปกอกดินขายก็ขายทางออนไลน์ก็ขายได้นะครับถ้าขยันหน่อยนะถ้าขยันหน่อยก็ทำดินขายได้มันขายได้หมดนะครับทุกอย่างเป็นเงินหมดถ้าเราจะมองนะครับถ้าเราจะหาถ้าเราจะสรรหาตอนนี้เขาก็เปิดรับสมัครขายของออนไลน์นะเดือนละ3-4เดือนละ13,400ก็เยอะนะแต่ว่างานอาจจะหนักหน่อยนะแต่ถ้าเกิดใครมองว่าไปสะสมประสบการณ์ไปเอาประสบการณ์แล้วก็ต่อยอดเอามาขายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำได้นะหรือจะเป็นการปักตะกร้าหารายได้นะบางคนก็ได้เป็นแสนเป็นล้านนักศึกษาหลายๆคนนะที่ทำอยู่ก็ได้เดือนละ 3-4,000 อย่างงี้ก็มีเหมือนกันครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูนะผมเองก็พยายามศึกษาข้อมูลอยู่นะครับว่าทำยังไงมันถึงจะมีเงินเพิ่มนะครับไอ้เรื่องของการประหยัดเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่ต้องไปประหยัดมันหรอกครับประหยัดให้ตายมันก็ได้แค่ประหยัดนั่นแหละนะครับในยุคข้าวยากหมากแพงนะประหยัดแบงค์พันเนี่ยแตกปุ๊บวันเดียวแทบจะหมดนะครับประหยัดให้ตายยังไงมันก็ไม่พอนะครับประหยัดยังไงมันก็ไม่พอนะครับจะเก็บเงินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องเก็บหรอกครับเอาแค่มีกินมีใช้ให้ได้เดือนชนเดือนวันชนวันเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะฮะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเงินเก็บไม่พูดถึงเรื่องเงินลงทุนหรอกครับเอาแค่ให้มันพอกินพอใช้พอจ่ายค่างวดรถนะให้ลูกไปโรงเรียนซื้อของให้ลูกได้พาลูกไปกินข้าวได้นะพาลูกจ่ายค่าเทอมเรียนลูกได้ค่าจ่ายค่าเรียนพิเศษได้จ่ายค่างวดรถได้นะแค่นี้มันก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับในแต่ละเดือนที่หาได้นะบอกกันตรงๆนะในชีวิตทุกวันนี้นะครับบางคนมีรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วประหยัดยังไงมันก็ได้แค่ประหยัดแหละนะมันก็ได้แค่ประหยัดแหละวันนี้มีเรื่องที่จะต้องเอามาเตือนกันอยู่ 2-3 เรื่องนะครับแล้วก็มีข่าวดีจากกรมการขนส่งมาบอกกันนิดนึงครับอย.นะครับมีการเปิดรายชื่อแบรนด์ลูกชิ้นหมูเถื่อนนะครับแล้วก็หมูยอเถื่อนกว่า20ยี่ห้ออยากกินเด็ดขาดนะครับอันนี้คืออยากกินเด็ดขาดเลยนะทางคณะกรรมการอาหารและยานะครับมีการบุกตรวจค้นทลายโรงงานลักลอบการผลิตลูกชิ้นเถื่อนลูกชิ้นหมูนะ
ลูกชิ้นสัตว์

ลูกชิ้นอันนี้ถือว่าเป็นรายใหญ่ในพื้นที่ลำลูกกาปทุมธานีนะครับมีการตรวจยึดอายัดของกลางที่ผลิตได้แล้วกว่า 14,016 ถุงนะครับ20ยี่ห้อนะครับและไม่ได้มาตรฐานพร้อมเครื่องจักรวัตถุดิบอะไรต่างๆนะตีมูลค่าแล้วกว่า7ล้านบาทนะครับพร้อมกับอย.ก็แนะนำว่าหากรับประทานนี่ก็ต้องเลือกรับประทานกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีลูกชิ้นอะไรบ้างนะครับที่ไม่ได้ผ่านอย.นะมี6รายการได้แก่ลูกชิ้นปลาหมึกนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกชิ้นหมูหรือเป็นลูกชิ้นปลาหมึกอะไรเงี้ยนะยี่ห้อลูกชิ้นปลาหมึกเลยนะครับอย่าไปกินนะครับลูกชิ้นเอ็นไก่ไม่ระบุยี่ห้อนะครับลูกชิ้นเอ็นไก่ไม่ระบุยี่ห้ออย่าไปกินลูกชิ้นเนื้อเอ็นเนื้อไม่ระบุยี่ห้ออยากกินครับลูกชิ้นไก่เอ็นไก่ไม่ระบุยี่ห้ออันนี้เหมือนกันนะครับหรือเป็นลูกชิ้นไก่หรือลูกชิ้นเอ็นไก่ที่เป็นยี่ห้อเอ็นไก่ลูกชิ้นไก่เงี้ยก็อย่าไปกินลูกชิ้นหมูนะครับอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปที่ไม่ระบุยี่ห้อใส่ถุงเป็นเกรดกิโลนู่นนี่นั่นอย่าไปกินนะครับไก่ยอนะครับอันนี้ก็อย่าไปกินมันถูกผลิตมาจากที่เดียวกันนะครับหมูยอมินินะครับอันนี้อย่าไปกินเลยผลิตภัณฑ์ที่แสดงเลขสารอาหารปลอมนะครับเลขอย.ปลอมนั่นแหละนะครับจำนวน14รายการได้แก่หมูยอมินิหมูยอพริกไทยดำสูตรอุบล 100% อันนี้เยอะเลยนะครับหมูยอพริกไทยดำแท่งอ้วนหมูยออุบลเกรด A นะครับที่ชื่อนี้นะหมูลูกชิ้นเอ็นหมูนะครับชื่อนี้เลยนะครับหมูยอพริกไทยดำชื่อนี้เลยไก่ยอพริกไทยดำลูกชิ้นปลาหมึกลูกชิ้นปลาหมึกนะครับอันนี้ชื่อยี่ห้อนะน่าจะเป็นชื่อยี่ห้อหรือเป็นชื่อตราเลยนะครับลูกชิ้นปูอัดอันนี้ก็ไม่ได้นะครับหมูยออุบลสูตรพริกไทยดำมีอีกแล้วนะครับหมูยออุบลเกรด A หมูยอมออุบลหมูยอมันทอดมันเดี๋ยวนะทอดมันหมูเกรด A อันนี้ก็เลขจดแจ้งปลอมทั้งนั้นนะฮะแล้วก็แจ้งไปยังตัวแทนจำหน่ายร้านขายปลีกร้านขายส่งร้านอาหารรถพุ่มพวงและก็ประชาชนที่ซื้อกินอยู่นะครับขอให้ตรวจสอบนิดนึงนะทั้ง20ยี่ห้อนี้ห้ามจำหน่ายห้ามซื้อรับประทานและหากยังพบว่ามีอยู่ในตู้เย็นให้นำไปทิ้งทันทีครับไม่ควรนำมาบริโภคอันตรายนะอันตรายเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตนะบอกเอาไว้ก่อนนะนอกเหนือจากนี้ครับในข่าวหลายๆวันที่เราได้เห็นกันมาคุณผู้ฟังครับเรื่องของการจับของปลอมโอ้โหเยอะเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้คอมผมตายเดี๋ยวนะจากอีกหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งไม่ไปซะแล้วของปลอมระบาดหนักมากคุณฟังไม่ว่าจะเป็นชามัทฉะนะครับอันนี้ชามัทฉะยารักษาโรคนะครับยาสีฟันรวมไปถึงยารักษาสัตว์นี่ยารักษาสัตว์ก็มีปลอมนะเครื่องสำอางโอ้โหปลอมเยอะมากนะตำรวจก็เข้าไปทลายกล่องเครื่องสำอางขายส่งรวมกว่า1ล้านชิ้นนะครับดูชัดๆนะเป็นกล่องแบบไหนนะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูโดยเฉพาะเครื่องสำอางที่ขายกันอยู่บนโลกออนไลน์ตอนนี้ครับนอกเหนือจากเครื่องสำอางแล้วจับยารักษาสัตว์เถื่อนนะที่แฝงอยู่ในการขายเครื่องสำอางได้มูลค่ากว่า1ล้านบาทด้วยเช่นเดียวกันลักษณะรูปแบบนะครับเป็นกล่องไม่ใช่เป็นกล่องเป็นขวดนะครับขวดฝาสีขาวนะขวดสีน้ำตาลฉลากเป็นสีน้ำเงินมีรูปหมาเป็นรูปเขียนนะครับไม่ใช่เป็นรูปภาพนะเป็นรูปเขียนมีแถบสีเขียวอ่อนนะครับอันนี้คือยาปลอมนะเป็นยาปลอมนะครับเป็นพวกยาถ่ายพยาธิยารักษาหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปซื้อเด็ดขาดนะครับเป็นของปลอมยาสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามตำรับยาบรรจุกล่องนะครับเป็นแพ็กเกจเลยนะพร้อมขายอยู่ในสถานที่ต่างๆก็มีขนาดทั้ง15มิลลิลิตร20มิลลิลิตรและ30มิลลิลิตรรวมกว่า245กล่องยาเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต้นตำรับยานะครับแล้วก็บรรจุอยู่ในซองชนิดต่างๆกว่า256ซองอาหารสัตว์ยี่ห้อไลท์ RX นะครับยี่ห้อนี้จำไว้นะอย่าไปซื้อนะครับแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยแล้วก็มีการตรวจยึดยาปลอมที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกหลายร้อยชิ้นนะครับ600กว่าชิ้นรวมเป็นล้านบาทนะครับประเภทยา

ที่เป็นยาฉีดยาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีเยอะมากนะครับจากการตรวจสอบนายสหรัฐขอสงวนนามสกุลนะครับให้การว่าเมื่อ2ปีก่อนมีหญิงชาวไทยมาติดต่อจ้างให้ทำแพ็กเกจนะครับของลูกค้าในการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์โดยแจ้งว่าเป็นยาสำหรับแมวที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับมีสินค้าทั้งหมดถูกส่งมาจากท่าเรือแหลมฉบังก่อนนำมาจัดเก็บและสั่งผลิตนะครับหญิงคนดังกล่าวนี้มียอดสั่งผลิตรายเดือนเดือนละประมาณ300ชิ้นนะครับเป็นอาหารแมวนะเป็นซองอาหารแมวเป็นรูปแมวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับมีเขียนคำว่า cats เอาไว้นะครับแล้วก็มีข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำทะเลสีฟ้าบ้างสีเขียวสีชมพูบ้างลักษณะเป็นรูปซองพร้อมฉีกนะครับเบื้องต้นนะครับได้มีการตรวจสอบการกระทำความผิดตามพรบ.ยาพ.ศ.2510นะฐานผลิตยาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตอันนี้ก็ผิดกฎหมายแน่นอนมีโทษจำคุกปรับ 10,000 บาทแล้วก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีครับ 2. ผิดฐานการผลิตยาที่ขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งปรับครับนี่ก็เป็นเรื่องของปลอมที่อันนี้ระบาดหนักเลยนะตอนนี้ระบาดหนักจริงๆนะไม่ใช่หนักธรรมดานะของปลอมที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับเยอะมากนะครับมีทั้งจริงและปลอมนะคนขายของปลอมรวยเป็นล้านอ่ะนะรวยเป็นล้านอ้าวทีนี้มาดูเรื่องของใบขับขี่กันหน่อยคุณผู้ฟังครับคลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับสัก2เดือน3เดือนละหลุดออกมาบอกว่าจะมีการประกาศทำใบขับขี่ออนไลน์ได้นะโดยที่ไม่ต้องไปที่ขนส่งนะครับก็รอแล้วรอเล่านะครับรอเล่ารอแล้วรอแล้วรออีกรออีกรอแล้วก็ไม่มาสักทีสุดท้ายมาแล้วนะครับระเบียบใหม่ประหยัดเวลาขึ้นไม่ต้องทดสอบตาบอดสีไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับต่ออายุได้ตั้งแต่ปี2569นะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องผลกระทบเอาระเบียบก่อนเอาระเบียบการก่อนกรมการขนส่งทางบกมีการประกาศปรับปรุงกฎเกณฑ์การทดสอบสมรรถนะร่างกายนะครับไฟเขียวให้การต่อใบอนุญาตขับขี่ไม่ต้องทดสอบการมองสีหรือตาบอดสีพร้อมยกสิทธิเว้นการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าหรือเหยียบเบรกสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน55ปีนะผู้ที่มีอายุไม่เกิน55ปีนะครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานายจิตติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกได้กล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะร่างกายณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อขั้นตอนและอำนวยการความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตามเจตนารมณ์ของกระทรวงโดยอ้างอิงข้อแนะนำจากแพทยสภาจึงได้กำหนดการตรวจสอบปฏิกิริยาความบกพร่องทางร่างกายกระบวนการการขอรับใบอนุญาตขนส่งที่สำนักงานขนส่งดังนี้ครับการทดสอบการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะการขอใบขับขี่ครั้งแรกเท่านั้นซึ่งการขอต่อใบขับขี่ครั้งต่อไปไม่ต้องการตรวจสอบการมองเห็นสีหรือผิดหรือตาบอดสีแล้วการขอต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน55ปีและใบขับขี่ที่ขาดเกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบความสามารถของปฏิกิริยาเท้าโดยให้ตรวจสอบเฉพาะสายตาทางกว้างทางลึกเท่านั้นการขอต่อใบอนุญาตขับขี่สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเจ้าที่จะตรวจสอบข้อมูลอายุและยังคงต้องเข้ารับการตรวจสอบสมรรถนะของปฏิกิริยาเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างทางลึกตามปกติการขอต่อใบอนุญาตขับขี่ที่ไม่เกินที่ขาดไม่เกิน1ปีต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าและตรวจสอบสายตาทางกว้างทางลึกเช่นเดียวกันนะฮะการปรับแต่งกฎดังกล่าวนี้มุ่งหวังที่ช่วยลดและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการของผู้ที่ยังคงมีสมรรถนะร่างกายที่เหมาะสม

ั้งนี้ทั้งนั้นกรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างหรือการร่วมกับกระทรวงขนส่งกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาเพื่อเร่งรัดพัฒนาระบบการต่อใบอนุญาตขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ตามกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่อใบอนุญาตขับรถฉบับที่2ปี2568ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่5 มีนาคม2568เพื่อให้การใช้งานมีความเสถียรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการต่อใบขับขี่ออนไลน์เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วกรมการขนส่งทางบกจะเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1584ตกลงยังไงยังไม่ได้เปิดผมอ่านข่าวนี้มาน่าจะร่วมๆปีแล้วเห็นบอกจะเปิดเนี่ยนะตอนนี้คือยังไม่เปิดนะนี่เป็นฉบับที่2ปี68อ่ะคือเอาง่ายๆอ่านมาตั้งแต่ปี68ละว่าจะเปิดแต่ก็เลื่อยมานะครับบอกว่าคุยกับแพทยสภาอยู่ตอนนี้บอกว่ากำลังเร่งทำระบบแบบฟอร์มแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เปิดนะไอเราตอนแรกบอกว่าจะประกาศตั้งแต่เปิดตั้งแต่ปีนะปีที่แล้วละนะครับตั้งแต่ต้นปีละนี่อ่านเรื่อยมาแล้วกลายเป็นผมโกหกคุณผู้ฟังไปเรื่อยแต่จริงยังไม่เปิดนะเอายังไม่เปิดก็แล้วกันนะแต่มีการพูดคุยกันอยู่ก็จะคือเหมือนเขาบอกว่าตอนนี้ระบบมันยังไม่เสถียรนะระบบมันยังไม่เสถียรทีนี้เรามาพูดคุยถึงเรื่องผลกระทบเอาคนที่มีใบขับขี่ก่อนเอาทุกวันนี้คนที่มีใบขับขี่นะมันยังขับรถกันแบบอิเละเขะขะเลยอะพูดง่ายๆนะยังขับรถกันแบบเละตุ้มเป๊ะละเละตุ้มเป๊ะละเละตุ้มเป๊ะละละเละตุ้มเป๊ะยังแบบอีรุ่ยชุยแฉอยู่เลยนะขนาดมีใบขับขี่นะไม่ต้องไปพูดถึงไม่มีใบขับขี่นะโอ้ยขออนุญาตถอนหายใจขออนุญาตเหนื่อยก่อน ขออนุญาตเหนื่อยล่วงหน้าเลยนะคือลักษณะแบบนี้นี่ผมบอกได้เลยมายากยิ่งเละนะต่อไปยิ่งเละคือแนวทางที่ผมเข้าใจว่าต่อไปเนี่ยการต่อแบบขี่เนี่ยมันจะยากขึ้นให้เหมือนประเทศอื่นเอาพูดง่ายๆการขอใบขับขี่มันจะยากขึ้นการไม่ว่าการเอาตัดแต้มมาใช้ตัดแต้มตัดอะไรมาต่างไม่มีอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีอ่ะรูปหน้าปัดจมูกพูดไปแล้วก็พูดไปนะครับผมเคยโฆษณาแบบจริงจังนะจริงจังเลยแบบเหมือนจะดีแต่เอาเข้าจริงก็ข้าราชการนะครับเอาถือว่าเข้าใจเนาะก็ข้าราชการถามว่าสะดวกไหมสะดวกแหละสะดวกมากด้วยแต่ปลอดภัยไหมล่ะปลอดภัยไหมส่วนตัวผมว่าไม่ปลอดภัยแต่แพทยสภาบอกปลอดภัยแพทยสภาบอกปลอดภัยผมไม่รู้ว่าแพทยสภาเอาอะไรมาชี้วัดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาใช้ตัวชี้วัดก็คืออายุ55ปีขึ้นไปนะครับก็คือต้องไปตรวจสอบสมรรถนะร่างกายก็คือปฏิกิริยาทางเท้าว่ามีความสมบูรณ์ดีหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเขาเอาเกณฑ์ตรงไหนมาวัดนะอายุ55ปีทุกวันนี้ผมเห็นนะคนที่มีอายุ20 กว่านะมีปฏิกิริยาทางร่างกายช้าเพิ่มมากเติมยิ่งขึ้นผมก็เลยไม่แน่ใจว่าทางแพทยสภาเนี่ยเขาเอาข้อมูลอะไรมาเป็นตัวชี้วัดว่าคนที่มีอายุ55ปีเนี่ยมีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์อย่างรุ่นราวเขาเดียวกับผมเนี่ย30กว่า40กว่าเนี่ยนะเริ่มเป็นสโตรกเริ่มเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันเยอะมากยิ่งขึ้นนะนั่นหมายความว่าการขับขี่มันก็ลดลงรวมไปถึงสภาพสายตา40นี่เริ่มมีแล้วสายตานะครับนะ

0: ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของสายตาสั้นสายตายาวมันมีกันอยู่แล้วนะฮะมันมีกันอยู่แล้วทีนี้เรื่องของการตาบอดสีตาบอดสีนะตาบอดสีที่ไม่ตรวจเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเชื่อถือได้นะครับเราจะเอาอะไรมาเชื่อถือได้เว้นแต่คนที่ตาบอดสีแล้วก็ใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งแว่นมันก็ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะหรือเขาอาจจะมีข้อมูลว่าคนไทยตาบอดสีน้อยหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะก็อาจจะไปได้นะส่วนข้อที่จริงเขายังไม่ได้เผยแพร่ออกมานะครับว่าเกณฑ์การตัดสินเขาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็เอาข้อมูลมาแจ้งคุณฟังได้ทราบกันนะครับว่าผมอ่านข่าวนี้มาตั้งแต่ปี68ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจะเปิดให้ต่อออนไลน์เปิดให้ต่อออนไลน์แต่ก็ยังไม่เปิดสักทีใบขี่ผมจะหมดอายุรอบ2แล้วไม่ใช่รอบ2สิจะหมดอายุรอบที่8แล้วไอ้เราก็จะต่อออนไลน์เนี่ยมันยังต่อไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องไปต่อที่ขนส่งพูดแล้วของขึ้นไปต่อใบขี่ปีหน้าอีกว่าจะรอต่อออนไลน์เท่าไหร่ก็ไม่ต่อสักทีเวลาหมดครับส่งคุณไปทางข้าวเที่ยงพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม 8:00 นครับ
1: ขณะนี้เวลา 12:00 นอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ตัวทำแผนเครื่องบินทิ้งระเบิดกองทัพอากาศสหรัฐตกไฟลุกท่วมเสียชีวิตยกลำทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพบกันข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 นค่ะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะความเคลื่อนไหวข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือกับดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกก็จะนำข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆมารายงานกันนะคะวันนี้เริ่มกันที่บรรยากาศของประชาชนที่เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนได้เดินทางไปถวายสักการะลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยวันนี้หลายหน่วยงานนะคะก็ได้เดินทางไปอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างตึกศาลาลูกขุนในทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่บรรยากาศของประชาชนที่ด้านหน้าทางเข้าบริเวณสนามหลวงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามายังจุดคัดกรองอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มพระราชทานไว้คอยบริการประชาชนที่เดินทางมาแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทำให้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
5: ค่ะนอกจากนี้กกต.ก็ร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยนายจิรุธวิสารจิตกรรมการการเลือกตั้งและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พร้อมผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

0: ภายในพิธีประธานกรรมการการเลือกตั้งได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความอาลัยอย่างสุดซึ้งการจัดพิธีครั้งนี้เป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะ
1: ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหนึ่งเดียวในโลกค่ะซึ่งชาวบางเสด็จภาคภูมิใจได้นำมาตั้งไว้บนอาคารทรงไทยเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์หลังจากเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2550ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังศูนย์ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วก็ทรงหัดปั้นตุ๊กตาชาววังร่วมกับชาวบ้านมีอาจารย์รุจีวิจิตรานุรักษ์วัย72ปีคอยถวายการแนะนำในการปั้นอย่างใกล้ชิดค่ะจนสำเร็จออกมาเป็นผลงานตุ๊กตาชาววังจากฝีพระหัตถ์ซึ่งอาจารย์รุจีเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2550ส่งปั้นตุ๊กตาชาววังไว้ให้เป็นที่ระลึกกับชาวบ้านบางเสด็จซึ่งตนก็คอยถวายคำแนะนำซึ่งเมื่อปั้นเสร็จก็ส่งพระราชทานไว้ให้หลังจากเสด็จมาอีกนะคะกับพระองค์โสมนะคะครั้งนั้นทางพระองค์โสมก็ได้ตรัสถามว่าปั้นเป็นรูปอะไรซึ่งทางพระองค์พาตอบว่าเป็นรูปคนไหว้ค่ะซึ่งพวกเรานะคะชาวศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จก็ได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์เป็นตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์หนึ่งเดียวในโลกนะคะทุกครั้งที่มองดูโดยเฉพาะผลงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์พาก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะไม่เพียงแต่เป็นการทรงปั้นดินให้เป็นงานศิลปะแต่ว่าทรงปั้นชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้านบางเสด็จมีรายได้ส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบนะคะเมื่อทราบข่าวว่าพระองค์สิ้นพระชนทุกคนก็เสียใจเป็นอย่างมากและจะน้อมนำทุกพระกรณียกิจของทุกพระองค์มาถือปฏิบัติสืบไปค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการเรียกรัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือก่อนการประชุมครม.ที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะตามรายงานของผู้สื่อข่าวบอกว่ามีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากเมื่อวานในวงประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทางนายกรัฐมนตรีตำหนิเรื่องการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลแล้วก็มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนตามมาซึ่งสื่อมวลชนพยายามจะสอบถามถึงประเด็นนี้นายอนุทินตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เดินตามหลังมาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะ
0: ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีเพจใน Facebook ที่ระบุถึงที่ดินป่าไม้แถวเทศบาลเชิงทะเลกว่า50ไร่ถูกทีมงานรองผู้ว่าราชการภูเก็ตนะคะบุกรุกเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับตามไทม์ไลน์หาดต่างๆที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบางหาดมีศาลตัดสินจนถึงที่สุดแล้วอย่างเช่นหาดนุ้ยมีการตัดสินไปแล้วเมื่อปี 61-62 แต่พบนะคะว่ามีการกลับเข้ามายึดที่ดินอีกจึงต้องนำหมายไปติดซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลา45วันแล้วก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ทางหน่วยงานตรงนี้บอกว่าจะต้องยอมให้อุทธรณ์แต่เมื่อครบกำหนดแล้วก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายหากมีการรื้อครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจะมีการนำชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรร่วมกันเป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยให้ประชาชนและชาวประมงได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่มาหาปลาแต่ว่ากลับมีมาเฟียค่ะเอาปืนไปยิงชาวบ้านยิงเรือตรงนี้นายสุชาติบอกไม่ถูกต้องเราจะต้องเอาคืนให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าชาวบ้านประชาชนลงหาดไปแล้วไปเก็บเงินเขา300บาทแบบนี้เป็นจิ๊กโก๋เกินไปนะคะนอกจากนี้เพจดังกล่าวยังระบุว่าเป็นการ

0: การแย่งชามข้าวกันนะคะกรณีปมเมื่อวานนี้ค่ะที่มีการพูดถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดนะคะเกี่ยวกับกรณีรองผู้ว่าภูเก็ตที่ตอนนี้ถูกย้ายไปแล้วนะคะซึ่งประเด็นนี้นายสุชาติบอกว่าตนไม่ได้โทษใครแต่ถ้าหากว่ามีใครทำผิดไม่ไว้หน้าอยู่แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตนอย่างเด็ดขาดว่าไม่ให้สนใจว่าเป็นใครไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าจะเป็นกรมกระทรวงของตนเองไม่ไว้หน้านะคะก็มีการยกตัวอย่างอุทยานแห่งชาติสิรินาถภูเก็ตเป็นอุทยานที่มีโรงแรมหลายแห่งศาลก็มีการบังคับคดีถึงที่สุดแล้วตอนนี้ค่ะกำลังทำตัวเลขโฉนดให้กับอธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้เพิกถอนโฉนดที่ออกมาไม่ถูกต้องนะคะก็จะมีการดำเนินการให้ถูกต้องค่ะทั้งหมดทั้งมวลทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเรื่องของความขัดแย้งภายในหน่วยงานตรงนี้จะต้องมาดูแลให้มันถูกต้องค่ะ
1: ขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ยังอยู่ที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีรายงานจากผู้สื่อข่าวเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะคะการยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นหวานนี้ค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าตนปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ค่ะยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.แล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เดินขึ้นห้องประชุมไปแล้วด้วยก็ต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมการประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวก็เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการค่ะ
0: ค่ะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะพูดถึงการประเมินความชัดเจนเรื่องเศรษฐกิจหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามสันติภาพซึ่งขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะฟันธงว่า GDP ของไทยนั้นปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่เนื่องจากยังต้องดูอีกหลายปัจจัยขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องเลื่อนหารือกับรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการดังนั้นการนำเข้านะคะกุ้งไทย5สายพันธุ์จากที่วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการหารือแต่ว่าทางมาเลเซียมีภารกิจค่ะทางนี้ก็บอกว่าถ้าหากมีความพร้อมก็จะมีการประสานกลับมาอีกครั้งสำหรับวาระสำคัญการประชุมครม.วันนี้นะคะก็มีกระทรวงพลังงานที่จะเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตและความตกลงที่เกี่ยวข้องพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงต่างประเทศเสนอการหารือกับรัสเซียเป็นแผนหารือฉบับที่6นะคะระหว่างปี69ถึง73รวมทั้งขอความเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุม ุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะมีการเสนอ2ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นการเสนอชื่อเข้าร่วมกันตั้งคณะกรรมการประนอมตามอนุ

0: ญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS หลังการประชุมช่วงบ่ายนายกจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยเตรียมใช้เวทีนี้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านต่างๆค่ะ
1: วันนี้นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะพูดถึงความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยช่วงครึ่งปี2569นี้ว่าจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกคาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมMPI และดัชนีมวลรวมภาคอุตสาหกรรม Industrial GDP ในช่วงครึ่งหลังของปีจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2 ขณะที่ทั้งปีคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 เนื่องจากแรงสนับสนุนจากการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การบริโภคภายในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทยช่วยไทยพลัสที่มีระยะเวลาดำเนินการระหว่าง1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องส่งผลให้ภาคการผลิตมีกำลังผลิตสูงขึ้นเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างมีนัยยะสำคัญรวมถึงความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะก็บอกว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เร่งให้ภาคการผลิตไทยปรับตัวสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังก็คือยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัล Data Center ที่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของ AI ทั่วโลกค่ะแล้วก็ยังเป็นอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและอุตสาหกรรมเหล็กที่มีศักยภาพเติบโตจากกระแสเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็จะมีมาตรการมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวค่ะเราพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาดูผลบวกจากข่าวดีเรื่องของการดีลสันติภาพนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะส่งผลทำให้หุ้นไทยบวกต่อค่ะนายธนพงษ์เจริญวัฒนกิจนักกลยุทธ์นักการลงทุนบล.หยวนต้าบอกว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยดีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินฟื้นตัวดีแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังบวกต่อคาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบบวกลบ10จุดหลังจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องจับตานะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของเควินวอชประธานเฟดคนใหม่ซึ่งถูกจับตานะคะจะมีความเป็นเอกภาพมากน้อยแค่ไหนตรงนี้คนก็จับตาไปเนื่องจากถูกเลือกมาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็การประเมินทิศทางราคาน้ำมันหลังจากนี้นะคะยังมองว่าเป็นไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวแต่หากวันศุกร์นี้จะมีการดีลสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็อาจจะส่งผลราคาน้ำมันดิบกลับขึ้นมาอีกในระยะถัดไปทิศทางราคาน้ำมันเป็นขาลงสงครามคงไม่ได้กลับมาที่จะทำให้น้ำมันตึงตัวมากด้านราคาทองคำในประเทศเมื่อช่วงเช้าร่วงลง300บาทตามราคาโกลด์สปอตจากการที่นักลงทุนเทขายเพื่อปรับฐานประกอบกับเงินบาทแข็งค่าอย่างไรก็ตามนะคะราคาโกลด์สปอตดิบตัวขึ้นก็ทำให้ราคาทองไทยเคลื่อนไหวดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือกรณีของคดีหัวเลือกสว.ค่ะวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งก็ถูกถามนะคะความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ที่นักวิชาการออกมาวิจารณ์ว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนค่ะโดยประธานกกต.บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะขอปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่าการพิจารณานั้นไม่อึดอัดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดย้ำว่าประชุมทุกวันจันทร์นะคะตอบเสร็จก็ได้ขึ้นลิฟต์ไปทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเล

0: าธิการกกต.ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเหตุการณ์วันเลือกสว26มิถุนายน2567ที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิดแล้วก็ปรากฏว่ามีกกต.เหมือนกับเดินเก็บโพยและเตือนผู้สมัครโดยทางนายแสวงบอกว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเลือกสว.กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าโพยที่เดินเก็บในวันนั้นยังเก็บไว้หรือไม่และมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่ซึ่งนายแสวงก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะโดยบอกว่ามีประชุมเวลา10นาฬิกาค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมของทางกกต.ที่จัดขึ้นนะคะก็เลยมีโอกาสได้พบทั้งประธานแล้วก็ทางเลขากกต.ค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ตำรวจสอบสวนกลางรวบช่างนัดซ้อโอสองผัวเมียเปิดเพจรับสร้างบ้านทิพย์นะคะมีการตุ๋นเหยื่อหลอกโอนเงินแล้วทิ้งงานนายณัฐนันท์หรือช่างนัดและนางสาวทิตาภาหรือซ้อโอถูกจับกุมได้ที่บริเวณองค์การตลาดซอยสวนผักเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากรวมตัวเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบว่าถูกผู้ต้องหาทั้งสองค่ะซึ่งเป็นสามีภรรยากันหลอกลวงรับเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้านมีพฤติการกระทำความผิดที่เป็นรูปแบบเดียวกันสร้างโปรไฟล์หรูดึงดูดด้วยของถูกนะคะช่างนัดเนี่ยมีการเปิดเพจ Facebook สาธารณะหลายเพจโพสต์ภาพผลงานสร้างบ้านแอบอ้างว่าเป็นของตนเองและยังโฆษณาว่ารับเหมาในราคาถูกมีประสบการณ์สูงไม่ทิ้งงานทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อแล้วก็มีหน้าม้าออกมาช่วยเชียร์นะคะมีการเขียนเชียร์เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อทักไปสอบถามนัดหมายประเมินราคาซ้อโอผู้ต้องหาที่2ทำหน้าที่พูดจาโน้มน้าวหวานล้อมให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของสามีแล้วก็นำโฟโต้บุ๊กนะคะภาพการก่อสร้างที่จัดฉากขึ้นมาโชว์เพื่อเร่งรัดให้ผู้เสียหายเซ็นสัญญาจากนั้นจัดฉากเริ่มงานก่อนเชิดเงินหนีเมื่อเหยื่อหลงเชื่อเอินเงินเข้าบัญชีค่าจ้างงวดแรกค่าวัสดุก่อสร้างผู้ต้องหาก็จะนำคนงาน 2-3 คนเข้าไปทุบรื้อหรือว่าลงเสาเข็มเพียงเล็กน้อยเพื่อตบตาให้เห็นว่ามีการเริ่มงานแล้วก็จะขอเบิกเงินงวดต่อไปจากนั้นก็จะเริ่มทิ้งงานแล้วค่ะบ่ายเบี่ยงไม่เข้าไซต์งานอ้างสารพัดปัญหาเหตุผลนะคะขั้นสุดท้ายนะคะมีการฟ้องปิดปากเหยื่อเมื่อมีผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วก็นำเรื่องราวไปโพสต์เตือนภัยในกลุ่ม Facebook ช่างรับเหมาผู้ต้องหาทั้งสองกลับนำข้อความดังกล่าวไปฟ้องร้องคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหวังใช้เป็นช่องทางกฎหมายปิดปากและประวิงเวลาไม่ให้ถูกดำเนินคดีเบื้องต้นผู้ต้องหาใช้สิทธิ์ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทางกองบังคับการปราบปรามก็จึงฝากเตือนประชาชนค่ะที่กำลังมองหาช่างรับเหมาก่อสร้างหรือว่าต่อเติมบ้านอย่าหลงเชื่อแล้วก็ควรจะตรวจสอบประวัติให้ชัดเจนนะคะการจ่ายเงินค่างวดก็จ่ายตามความคืบหน้าของหน้างานค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าคดีฆ่ายัดกล่องย่านดอนเมืองนะคะล่าสุดตำรวจสน.ดอนเมืองจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคือนายสุภกรอายุ27ปีมือแทงและนายกฤตนัทอายุ24ปีรวมทั้งนายชยพลอายุ27ปีในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพหลังจากที่ใช้มีดแทงนายชยสิทธิ์พ่อค้ากัญชาเสียชีวิตแล้วอำพรางศพด้วยการยัดใส่กล่องพลาสติกค่ะเช้าวันนี้ที่สน.ดอนเมืองนะคะทีมข่าวก็สังเกตพบว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนนะคะก็ไม่มีอาการสลดยิ้มแย้มหัวเราะเริงร่าจากการสอบปากคำนายสุภกรมือแทงให้การว่าทำทุกอย่างคนเดียวทั้งฆ่าและซ่อนเร้นอำพรางศพโดยไม่มีใครให้การช่วยเหลือนายกฤตนัทให้การเช่นเดิมค่ะว่าไม่ได้ขโมยนาฬิกาของผู้เสียชีวิตไปแล้วก็นายชยพลให้การปฏิเสธในชั้นจับกลุ่มซึ่งพนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำให้แล้วเสร็จในวันนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องทรัพย์สินและที่มาของอาวุธมีดว่าจงใจเอามาเพื่อก่อเหตุหรือไม่ขณะที่พนักงานสอบสวนยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหามีรายงานว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยคำนึงถึงความสมัครใจและความปลอดภัยของผู้ต้องหาเป็นหลักค่ะจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสุภกรเคยถูกดำเนินคดีลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในพื้นที่สน.ดอนเมืองเมื่อปี2564ค่ะขณะนั้นผู้ต้องหาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ในกองทัพอากาศส่วนนายกฤตนัทมีประวัติหนีการเกณฑ์ทหารนายชยพลไม่มีประวัติอาชญากรรมค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14มิถุนายนผู้เสียชีวิตได้มาแจ้งความว่านายกฤตนัทนะมาแจ้งความนายกฤตนัท

0: ว่าถูกขโมยนาฬิกาไปค่ะซึ่งคดีก็เริ่มจากตอน 4 ทุ่มวันที่ 14 มิถุนายนมีการรับแจ้งเหตุนะคะว่ามีการทะเลาะวิวาทในบ้านหลังดังกล่าวค่ะพอตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบไม่พบเหตุแต่ว่าตอนตี5วันที่15มิถุนายนญาติคนตายมาที่สน.ดอนเมืองแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อนายชัยสิทธิ์น้องชายได้หลังจากมีพลเมืองดีแจ้งว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันเสียงดังออกมาจากบ้านน้องเจ้าหน้าที่จึงกลับมาอีกครั้งไม่พบสิ่งผิดปกติหรือคนอยู่ในบ้านแต่ผู้แจ้งยืนยันว่ามีการทะเลาะกันจริงเจ้าหน้าที่จึงเดินตรวจรอบบ้านพบหยดเลือดที่ชั้น1และพบว่าห้องนอนชั้น2เปิดแอร์ทิ้งไว้แต่ห้องถูกล็อกจากด้านในจึงช่วยกันพังประตูเข้าไปไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะก็ช่วยกันค้นหาจนพบว่าเศษดินสร้อยคอตกอยู่ที่หน้าดินในกระบะนะคะคุ้ยหน้าดินพบกล่องพลาสติกสีฟ้าเปิดออกดูพบศพนายชัยสิทธิ์ที่ถูกหมกอยู่ภายในนั้นนะคะก็มีบาดแผลตามร่างกายจากการสืบสวนก็ทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นพ่อค้ากัญชาดัดแปลงชั้นบนของบ้านทำเป็นพื้นที่ปลูกกัญชาขายค่ะและหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนค่ะ
1: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศนะคะมีอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกไฟลุกท่วมลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานบนเครื่องเสียชีวิตยกลำค่ะเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 Stratofortress B-52 นะคะของกองทัพอากาศสหรัฐพร้อมนักบินและบุคลากรประจำเครื่องรวม8นายเพิ่งจะบินขึ้นจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สในทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติภารกิจทดสอบบินตามปกติก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วและระเบิดเป็นเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณใกล้กับรันเวย์ภายในฐานทัพส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องทั้ง8นายเสียชีวิตยกลำประกอบด้วยบุคลากรทางทหารพนักงานรับเหมาของรัฐบาลบริษัทโบอิ้งยืนยันว่ามีพนักงานของบริษัท2คนอยู่บนเครื่องบินด้วยปกติแล้วเครื่องบิน B-52 จะใช้ลูกเรือปฏิบัติการเพียง5คนแต่เนื่องจากเป็นเที่ยวบินทดสอบจึงมีเจ้าหน้าที่เทคนิคขึ้นไปด้วยค่ะหลังอุบัติเหตุกองทัพอากาศสหรัฐสั่งระงับการบินและปิดน่านฟ้าชั่วคราวภายในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานและตรวจสอบความเสียหายรวมถึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการนานหลายเดือนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางการบินตั้งข้อสังเกตจากลักษณะการตกอย่างรวดเร็วหลังจากบินขึ้นไปคาดว่าอาจเกิดจากปัญหาการควบคุมเครื่องยนต์ขัดข้องหรือระบบอุปกรณ์ตัวใหม่ที่กำลังทดสอบขัดข้องเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ตกครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เหตุการณ์เครื่องบิน B-52 ตกที่เกาะกวมในปี2016ซึ่งครั้งนั้นลูกเรือรอดชีวิตทั้งหมดค่ะ
0: กลับมาที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะฟุตบอลโลก2026ค่ะก็มีหลายคู่ทีเดียวนะคะที่แอตแลนต้าสเตเดียมค่ะเป็นนัดแรกของกลุ่ม H สเปนแชมป์โลกปี2010นะคะลงสนามพบกับเคปเวิร์ดจากทวีปแอฟริกาค่ะซึ่งมาเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะคะสเปนก็บุกตลอดทั้งเกมเลยค่ะมีโอกาสยิง19ครั้งครองบอลถึง 74% แต่ก็ยิงไม่ผ่านมือของผู้รักษาประตูของคังเคปเวิร์ดนะคะคือโจซิม่าโวซินยาค่ะก็ทำไปถึง7เซฟนะคะแล้วก็คว้ารางวัล Man of the Match ในนัดนี้แล้วก็จบเสมอกันไป0ประตูต่อ0ค่ะโดยกุนซือของกระทิงดุนะคะบอกว่าก็ยอมรับนะคะทีมไม่สามารถคว้าผลการแข่งขันตามที่ต้องการได้รู้สึกผิดหวังนะคะก็รู้สึกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเกมนี้จะเป็นงานยากเพราะว่าคู่แข่งลงไปตั้งรับลึกมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งจนสร้างปัญหาให้กับสเปนตลอดทั้งเกมค่ะด้านวอซินยาผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย40ปีของทีมชาติเคปเวิร์ดก็เปิดเผยด้วยความปลื้มว่าการได้ลงแข่งกับสเปนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโลกและคว้าผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมาได้นะคะก็คือเสมอกันไป0ประตูต่อ0เป็นช่วงเวลาที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเขาเนี่ยร้องไห้ออกมาด้วยนะคะคิดถึงปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เสียดายที่มารดาไม่สามารถเดินทางมาชมการแข่งขันได้เพราะว่าไม่สามารถดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ขั้นตอนการขอวีซ่าได้ทันค่ะอีกคู่ในกลุ่ม H นัดแรกนะคะที่ไมอามี่สเตเดียมซาอุดิอาระเบียพบกับอุรุกวัยค่ะซึ่งจบเกมนะคะก็เสมอกันไป

1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะกลุ่ม G นัดแรกที่ Seattle Stadium เบลเยียมพบอียิปต์ค่ะซึ่งในการแข่งขันเกมนี้นะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1เช่นกันค่ะทางเควิดเดอบรอยจ่อ

0: การณ์ได้ดีในครึ่งหลังกลุ่ม G อีกคู่ที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมอิหร่านพบนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์ขึ้นนำไป1-0แต่ว่าอิหร่านก็มาตีเสมอได้1-1จากนั้นคนเดิมค่ะเอลิจาจัสนะคะก็ยิงขึ้นนำไปอีกนะคะให้กับนิวซีแลนด์เป็น2-1แต่สุดท้ายอิหร่านตีเสมอได้ในนาทีที่64จบกันไปที่2-2ค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณสาสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 9เมษายนนี้ครบรอบอสมทคู่สังคมไทย74ปีขอเชิญร่วมสมทบทุนมูลนิธิอุทกภาในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริร่วมสมทบทุนได้ที่มูลนิธิอุทกภาในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเลขที่บัญชี013-022-4197สอบถามได้ที่เบอร์022-216000
0: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: อบด้านทุกมุมมองสะท้อนทุกจังหวะเมืองอุบล360องศา
3: Urban Vibes
2: โดยวีระเดชพรหมคุปและชนละทิศจันทร์สิงห์

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอุบล360องศาอุบลไวฟ์นะครับเจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเรียกว่าเห็นหน้ากันจนเบื่อเลยนะครับกับผมวีระเดชพรหมคุปและคุณชลทิศจันทร์สิงห์นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีสวัสดีครับคุณชลทิศครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวีระเดชผู้ฟังครับเจอกันได้เคยนะครับช่วงเที่ยงนะครับหลายท่านก็กำลังทานข้าวอยู่นะครับปสวทอุบลนะครับ FM 107 MHz นะครับท่านที่ฟังผ่านทรานซิสเตอร์นะครับก็สามารถรับฟังเราได้นะครับอันนี้อาจจะได้ยินเฉพาะเสียงนะครับแต่ท่านใดที่ฟังผ่าน Facebook Live สวทนี้นะครับก็จะเห็นหน้าค่าตาของเรา2คนเป็นประจำนะครับนำข่าวๆที่เกิดขึ้นในตัวเมืองอุบลรอบตัวเมืองอุบลรอบประเทศรอบโลกมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้ครับ
0: คือเปิด Facebook แล้วเราไลฟ์อยู่เนี่ยก็จะเห็นหน้าเราด้วยแล้วก็กินข้าวไปด้วย
1: ระวังสำรักนะครับครับก็ข่าวๆที่นำมาเสนอวันนี้นะครับมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับข่าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสไปประชุมนะครับคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีหลายประเด็นด้วยกันนะครับเพิ่งรู้ว่างานประเพณีแห่เทียนพรรษานี้มีคณะทำงานเยอะมาก
0: ครับ
1: หลายคณะเลยนะครับซึ่งคณะประชาพันธ์นี้ก็เป็นอีกคณะหนึ่งนะครับที่จะคือพูดคุยในแต่ละประเด็นนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกเป็นคณะใหญ
0: ่
1: ของจังหวัดนะครับที่มีประชุมก็จะมีตัวแทนแต่ละคณะไปร่วมประชุมนำเสนอความคิดเห็น

0: เห็นนะครับเมื่อวานนี้ก็ที่ห้องประชุมชั้น3สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีการประชุมคณะทำงานนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์และก็พิธีกรและก็งานบรรยายเทียนพรรษาปี69นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมพรมเทวาชั้น3สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับร้อยตรีมงคลมงคลศิรินะครับเป็นประธานในที่ประชุมนะครับซึ่งก็มีหลายฝ่ายนะครับหลายฝ่ายหลายหน่วยงานนะครับที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะทางสื่อมวลชนอุบลราชธานีนะครับก็ไปหลายองค์กรหลายหน่วยนะครับมีนางสาวสมธิดาจักริงนะครับประจำจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นฝ่ายเลขาโดยตำแหน่งนะครับเข้าร่วมประชุมเมื่อวานนี้นะครับซึ่งในเรื่องราวหลักๆเมื่อวานนี้นะครับเราก็มีการคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นะครับงานประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นขั้นตอนการประชาสัมพันธ์เพราะว่างานเทียนภาษาอุบลนี้นะครับพูดง่ายๆคือทางจังหวัดนี้ส่งเสริมท่องเที่ยวทั้งเดือนเลยนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นการเยือนชุมชนอย่างนี้นะครับก็เริ่มต้นแล้วนะครับผมก็เลยก็ได้มีการเสนอนะครับว่าการประชาสัมพันธ์นี้ก็จะต้องมีขั้นตอนมีหมายถึงว่ามีช่วงไหนนะครับขั้นตอนช่วงไหนที่ทำข่าวประเด็นอะไรนะครับนำเสนอในแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดนั้นได้รับทราบกระบวนการขั้นตอนแต่ละช่วงแต่ละช่วงให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งไฮไลท์หลักๆนะครับก็จะอยู่ในช่วงแห่เทียนนะครับในช่วงแห่เทียนหลักๆของเรานะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆนี้นะครับที่เราคุยกันวันนั้นนะครับนอกเหนือจากที่แผนประชาสัมพันธ์แล้วนะครับและก็แผนการบรรยายเทียนก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านอกจากคนที่ไม่ได้มาท่องเที่ยวในงานของเราแล้วนะครับแต่คนที่รับชมการถ่ายทอดผ่านทางเครือข่ายทั้งทางช่อง11 NBT บนและก็ Facebook Live ต่างๆนะครับจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นขบวนเทียนแต่ละขบวนเทียนนี้ถ้าหากเราไม่สามารถอธิบายว่าเทียนที่ผ่านไปนี้เทียนที่ผ่านหน้าประลำพิธีหรือว่าผ่านจอทีวีไปนี้เป็นเทียนของวัดอะไรและเรื่องราวความเป็นมาเรื่องราวพุทธประวัติในต้นเทียนนั้นมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เขาก็จะเห็นเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเทียนขบวนเทียนแต่ความหมายในเทียนนั้นจะยังไม่รู้นะครับก็เลยพากันเน้นในเรื่องนี้ว่าสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งก็คือจะต้องอธิบายความเป็นมาของเทียนแต่ละต้นเทียนแต่ละขบวนมีความสำคัญอะไรเกี่ยวโยงกับพุทธประวัติยังไงนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญของการชมงานประเพณีเทียนพรรษานะครับเพราะว่าถ้าหากเราดูแค่ต้นเทียนผ่านไปแล้วก็บนเทียนผ่านไปซึ่งไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับพุทธประวัติเชื่อมโยงกับต้นเทียนที่เขาแกะสลักที่เขาทำจำลองสถานการณ์พุทธประวัติของพระพุทธเจ้านี้นะครับปางต่างๆเรื่องราวต่างๆนะครับการท่องเที่ยวนี้มันก็จะไม่ได้อรรถรสเขาเรียกพูดง่ายๆคือก็แค่ได้ช
1: ม
0: แต่ถ้าหากเราได้รับรู้ได้ซึมซับถึงพุทธประวัติในแต่ละช่วงแต่ละตอนของพระพุทธเจ้านะครับในช่วงนั้นนะครับท่านทำอะไรกิจกรรมอะไรนะครับตรงนี้ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจและก็รับรู้ลึกซึ้งในงานประเพณีเทียนพรรษามากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เน้นกันประเด็นนี้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องราว
1: พูดง่ายๆคือต้นเทียนแต่ละวัดแต่ละต้นเนี่ยเวลาจะเคลื่อนผ่านเขาเรียกว่าอัศจรรย์ผู้ชมเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องมีสตอรี่อธิบายรายละเอียดให้เขาเข้าใจนะครับสตอรี่นี่หมายถึงว่าตรงข้างหน้าเป็นรูปปั้นอะไรแกะอย่างไรลายอะไรนะ
0: ครับ
1: มีรายละเอียดขนาดนั้นนะลายอะไ
0: ร
1: เล่าถึงอะไรนะครับสื่อออกมาไปคล้องกับพุทธประวัติอย่างไรอะไรเงี้ยเขาจะมีเล่าตรงข้างหน้าเป็นอีกเรื่องนึงข้างหลังเป็นอีกเรื่องนึงบางทีข้างหน้าข้างหลังคนละเรื่องนะครับเอา2เหตุการณ์มาวางไว้บนต้นเทียนนะครับก็แต่ละวัดเนี่ยก็จะมีสตอรี่มาให้แล้วก็จะส่งมาให้ทางผู้บรรยายเวลาต้นเทียนเคลื่อนผ่านเนี่ยผู้ชมเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าได้ความรู้เข้าไปด้วยแล้วก็เข้าถึงเนื้อหาที่วัดต้นเทียนเนี่ยจะนำเสนอนะครับนี่เขาเรียกว่าเสพงานศิลป์นะครับมันจะมารู้ตรงนี้บางคนไปถ่ายเอารูปเฉยแต่ไม่รู้ว่าประวั

0: หรือการจะแสดงเขาเรียกว่าอะไรสื่อออกมาเป็นออกมาทางต้นเทียนเนี่ยนะ
1: คร
0: ับมันถึงอินไงครับ
1: คือการที่เราไปเที่ยวงานลักษณะเช่นนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเอาคนเปรียบเทียบไม่ใช่เฉพาะงานแห่เทียนอย่างเช่นศิลปะต่างๆในวัดในโบสถ์อย่างนี้นะถ้าหากเรามีคนมาเล่าว่าเรื่องราวที่วาดลงไปในจิตรกรรมผาผนังหรืออะไรหรือแกะสลักบนหินมันคือเรื่องราวอะไรนะครับถ้าเราดูตรงนี้จะลึกซึ้งมากนะผมเคยไปดูที่วัดภูนะครับวัดภูปราสาทวัดภูนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกนักท่องเที่ยวนักโบราณคดีที่ประจำอย่างนั้นเขาจะเล่าให้ฟังนะครับตั้งแต่บันไดขึ้นไปนะครับลายนี้คืออะไรเรื่องราวเหล่านี้คืออะไรเออเราไปชมแล้วมันทำให้เรามีความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนะครับมากกว่าถ้าไม่มีคนอธิบายให้เราฟังเราก็เหมือนว่าไม่ต่างอะไรกับที่เราไปดูหินที่แกะสลัก อะไรประมาณนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับงานเทียนก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากคนที่ไปเที่ยวแล้วรับรู้ว่าลายต่างๆนะครับลายกนกลายต่างๆนี้นะครับมีความซับกันอย่างไรมีความหมายอย่างไรอันนี้มันก็จะลึกซึ้งมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับคนที่ช่างเทียนนี้เขาก็จะพูดง่ายๆคือก่อนที่เขาจะทำต้นเทียนเขาจะออกแบบก่อนว่าเขาจะเอาเรื่องใดนะครับเกี่ยวพุทธประวัตินี้ตอนใดมาใส่นะครับแล้วเขาก็จะต้องเขียนเรื่องราวเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้ผู้บรรยายนะครับซึ่งก่อนที่จะมาสู่ขบวนเทียนนี้มันจะมีช่วงรวมเทียนนะครับช่วงรวมเทียนคือโชว์เทียนก่อนที่จะถึงวันแห่จริงนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันแห่เทียนเย็นวันนี้จะมีงานรวมเทียนเรียกรวมเทียนแล้วก็โชว์เทียนและวันนี้ก็คือสำคัญก็คือแต่ละคุ้มวัดนี้เขาจะมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาของต้นเทียนแต่ละคุ้มวัดนะครับคุ้มวัดนี้ทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างนี้นะครับถ้าท่านไปเที่ยวตรงนั้นจะได้ยินทั้งแสงสีเสียงจริงๆนะครับในช่วงเย็นจะแข่งกันมากเลยนะครับซึ่งแต่ละคุ้มวัดนี้ยิ่งคุ้มวัดใหญ่ๆที่มีลุ้นอันดับ1 2 3อย่างนี้นะครับทั้งแสงสีเสียงนี่เพียบเลยนะครับแล้วก็จุดไฮไลท์สำคัญงานหนึ่งก็คือจุดหนึ่งก็คือช่วงนี้แหละนักท่องเที่ยวจะมาชมกันเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งคือภาพถ่ายที่ถ่ายทอดจากต้นเทียนสู่โลกดิจิทัลหรือสู่สื่อสารมวลชนต่างๆนะครับวันนี้จะสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะช่างภาพที่เขาจะมาเก็บรายละเอียดงานเทียนที่มีแสงสีเสียงนะบางคณะบางชุดบางกลุ่มเขาต้องรอถึงตีสามตีสี่นะคุณวีเดชเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนทยอยกลับหมดแล้วนะครับแล้วเขาจะได้ภาพสวยๆนะครับเพราะว่าในช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มนี่อย่าหวังเลยว่าคุณจะได้ภาพสวยๆก็จะมีมวลมหาชนนี่แหละนะครับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวก็จะไปชมไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดซึ่งโอกาสที่คุณจะไปถ่ายภาพต้นเทียนกับแสงสีสิ่งที่สวยตรงนั้นยากมากนะครับถ่ายได้ก็คือได้ภาพในกลุ่มที่พี่น้องประชาชนไปชมเทียนอย่างล้นหลามอะไรประมาณนี้แต่ถ้าหากคุณอยากได้เทียนจริงๆเรื่องราวชัดๆแสงสวยๆช่วงนั้นจะไม่ได
0: ้ถ่ายประกวด
1: ได้ประมาณ
0: เขาจะมีประกวดถ่ายประกวดนี่ต้องโอ้ไม่มีคนติดในเฟรมเลยนะเอาต้นเทียนอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องไปหาจังหวะช่วงแม้กระทั่งตีสามตีสี่ยังมีคนเดินไปถ่าย
1: ยังมีคนนะมี
0: ต้องเราตั้งกล้องเนี่ยต้องหาจังหวะดี
1: ๆครับ
0: แล้วส่วนใหญ่วันรวมเทียนฝนตกด้วย
1: ใช่จริงๆเนี่ยฝนตก
0: ตกตอนเช้า
1: เขาเรียกเป็นโอกาสด้วยนะถ้าฝนตกนี่มันจะมีมุมแสง
0: มันสะท้อน
1: เม็ดฝนผ่านแสงและช่างภาพก็จะเก่งมากเขาจะเอาอาศัยโอกาสช่วงนี้นะครับมันจะมีละอองฝนมันจะมีไอน้ำมันจะมีอะไรประกอบแสงที่เขาสาดส่องเข้าไปโอ้สวยมากนะ
0: แม้กระทั่ง
1: เงา
0: ที่น้ำขังอยู่ที่พื้นเนี่ยก็เอามาสะท้อนต้นเทียนมาถ่ายมาเป็นศิลป์อีกรูปแบบนึงเนาะไปถ่ายรูปออกมาเนี่ยนะครับ ไม่ใช่จะถ่ายให้มันเป็นเงาข้างออกมาข้างล่างได้ง่ายๆนะ
1: อ
0: ันนี้ต้องมีขาตั้งกล้อง
1: ใช่ไหมฮะแน่นอนคือช่างภาพก็จะต้องมีขาตั้งกล้องนะครับหมายถึงว่าช่างภาพมืออาชีพที่จะได้ภาพ
0: ชัตเตอร์นานๆเพื่อให้เก็บรายละเอียดของภาพตอนกลางคืนให้ชัดที่สุด
1: อันนี้เริ่มเข้าเทคนิคละเทคนิคการถ่ายภาพแล้วทีนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคือการถ่ายภาพกลางคืนนี้จะสวยมากนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะ

0: เขาเรียกภาษาช่างเขาเรียกว่าย้อมแสงนะครับเพราะฉะนั้นช่างภาพย้อมแสงได้ดีมากนะครับแสงแต่ละสีแล้วมันสาดขึ้นไปมันจะเป็นลำแสงขึ้นไปปะทะกับแสงที่อยู่ข้างบนนะครับอย่างเช่นสปอตไลท์อยู่ข้างบนส่องลงมานะครับแล้วจะมีเม็ดฝนนะครับเล็กๆเป็นละอองฝนอะไรโอ้โหมันจินตนาการได้เยอะมากนะครับอันนี้คืองานประเพณีที่ภาษาที่เราชาวบนภาคภูมิใจนะครับปีนี้ปีที่125แล้วนะนะครับที่จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับซึ่งในวันนั้นเราก็คุยกันอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับที่เราถกกันในเวทีในช่วงที่เราถกกันนะครับก็คือในเรื่องราวของพูดง่ายๆคืออย่างที่เราเกริ่นมาก่อนนั้นแหละคือความคุ้มค่าที่นักท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่ท่องเที่ยวก็คือผู้ที่ทำต้นเทียนอย่างเช่นคุ้มวัดนะคุ้มวัดต่างๆนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันก็คือรางวัลที่1เทียนแกะสลักใหญ่นี้นะครับประมาณ150,000หรือ200,000นะครับแต่ต้นทุนที่เขาทำจริงๆคือ2ล้านขึ้นนะครับอันนี้คือจุดแข็งนะจุดแข็งของพี่น้องชาวบนพี่น้องเป็นความภูมิใจของพี่น้องชาวบนที่เราสามารถที่จะลงประเพณีนี้ไว้นะครับแต่ก็มีงอนกันหน่อยๆนะครับว่าคือจังหวัดไม่มีความสามารถที่จะหาเงินรางวัลให้ได้มากขนาดนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแต่ละปีนี้จังหวัดอุบลนี้จะถูกตัดงบนี้ลงเรื่อย
1: ๆ
0: ลงเรื่อยๆจนน่าเป็นห่วงเลยนะครับก็ถกกันอยู่เรื่องนี้นะครับว่าถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับโอกาสที่จะทำให้ต้นเทียนพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่องยาวไกลนี้มันแนวโน้มมันจะถอยลงเรื่อยนะเพราะว่าคือพูดง่ายๆคือแต่ละคุ้มวัดพูดง่ายๆคือเจ้าอาวาสแต่ละวัดที่ทำเทียนขนาดใหญ่นี้จะต้องใช้กำลังภายในเยอะมากนะครับเพราะว่าต้นทุนน่ะคือจังหวัดสนับสนุนจริงนะครับสมมติว่าต้นทุนขนาดใหญ่ที่มีโอกาสได้รับรางวัล1 2 3นี้นะครับต้นทุนไม่ต่ำกว่าต้นละ2ล้านอย่างนี้น่ะในขณะที่จังหวัดให้มา100,000-150,000อย่างนี้เนี่ยคือเทียบเท่ากับต้นทุนเนี่ยมันแทบจะไม่บาลานซ์กันเลยนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นจุดแข็งก็คือความศรัทธาของคุ้มวัดความศรัทธาของผู้นำทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสผู้นำชุมชนช่างเทียนในจังหวัดอุบลนะครับก็พยายามที่จะช่วยกันนะครับส่วนไหนที่ไม่พอส่วนไหนที่ขาดเหลือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็มาสนับสนุนกันนะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้จุดแข็งของเมืองอุบลเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็ยั่งยืนตลอดไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานประเพณีที่ผมพูดในเวทีก็คือเราเป็นเขาเรียกอะไรต้นตำรับนะเป็นประเพณีต้นตำรับคือจังหวัดอื่นเขาก็ทำก็คือทำตามประเพณีทางพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าทำเป็นเชิงท่องเที่ยวที่สามารถขึ้นปฏิทินท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ถ้างานเขาบรรษาก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับดังนั้นการที่จะผลักดันช่วยกันตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความศรัทธากับงานประเพณีเทียนพรรษาให้ได้นะครับถ้าเมื่อไหร่เราเหนื่อยถ้าเมื่อไหร่ที่ช่างเทียนเหนื่อยเจ้าอาวาสเหนื่อยหน่วยงานเหนื่อยมันก็จะดรอปลงเรื่อยๆนะครับความสำคัญตรงนี้ก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่หลายคนที่ติดตามทางโซเชียลนะครับเราจะได้ยินว่าพระอาจารย์วัดหนึ่งนะครับประกาศว่าจะทำเป็นปีสุดท้ายแล้วอะไรอย่างนี้นะ
1: ได้ยิน
0: นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการบั่นทอนจิตใจอยู่นะนะครับไม่ทำเพราะอะไรนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับท่านประธานนะครับท่านรองผู้ว่าวนก็รับทราบแล้วนะครับก็คงจะได้ไปคุยไปเรียนท่านจอว่าไปพูดง่ายๆคือไปให้กำลังใจอย่าให้เป็นไปให้กำลังใจเพื่อที่จะมีพลังทำเทียนต่อไปนะครับมันมากกว่าที่คือการทำเทียนถวายเป็นพุทธบูชานี้นะครับมันมากกว่าที่ความหมายว่าเราจะส่งเทียนเพื่อชิงรางวัลนะครับอันนี้คือเสน่ห์ของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลนะครับที่ทำกันมานานแล้วล่ะนะครับเราก็คุยกันอยู่ว่าถ้าหากความบาลานซ์ระหว่างต้นทุนการทำเทียนกับรางวัลมันยังไม่บาลานซ์กันนี่มันจะต้องหาจุดมันต้องหาจุดบาลานซ์ให้ได้นะถ้าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนี่ก็พูดง่ายๆคือถ้าคุ้มวัดใดไม่มีกำลังทั้งกำลัง

0: ช่างกำลังชุมชนกำลังทุนทรัพย์ในการที่จะรังสรรค์ต้นเทียนแต่ละขนาดนี้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานแห่เทียนพรรษานี่ถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้ในอนาคตต่อไปมันมีโอกาสที่จะดรอปลงเรื่อย
1: ๆ
0: มันมีโอกาสที่จะพูดง่ายๆก็จะกลายเป็นประเพณีเทียนพรรษาปกติที่ไม่สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมในแต่ละปีได้มากขึ้นนะครับสิ่งนี้คือปัจจัยสิ่งนี้คือเป็นปัจจัยหลักที่เราจะต้องช่วยกันหลายฝ่ายหลายด้านนะครับเพื่อให้งานประเพณียิ่งใหญ่นะครับที่เราจัดมาตั้ง125ปีนี้จะต้องมีอะไรดีกว่าปีที่ผ่านๆคือโจทย์จะต้องดีที่แบบดีกว่าปีที่มันผ่านมา
1: ภาษาชาวบ้านก็คือผู้ทำเทียนเนี่ยขาดแรงจูงใจ
0: ใช่
1: เราจะทำยังไงให้ผู้ทำเทียนของแต่ละคุ้มวัดนี่มีแรงจูงใจนอกจากจะมีกำลังใจที่จะทำให้อุบลแล้วเนี่ยต้องมีกำลังทรัพย์ด้วยใช่ไหมฮะก็ต้นทุนก็คือต้นทุนในการทำเทียน
0: ครับและก็ที่สำคัญ
1: เราก็พูดหลายปีนะว่าคือเทียบรางวัลของเทียนชนะเลิศของในบ้านเราเนี่ยไปเทียบกับโคราชเนี่ยห่างกันเยอะ
0: ใช่
1: ของเขาเนี่ยอู้ได้เป็นล้านเลยนะ
0: ใช่ก็คือจริงๆเมื่อวานเราก็คุยประเด็นนี้อยู่นะก็คือถ้าหากเราไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือว่าสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือสร้างกำลังใจให้กับคุ้มวัดต่างๆให้กับช่างเทียนที่เพียงพอเพียงพออยู่พอมีรายได
1: ้
0: กับงานเทียนบ้างนี่ช่างเทียนจะหายไปเลยนะ
1: อ
0: ย่างหลายปีที่ผ่านมานั้น
1: ไปขับแก๊ป
0: เห็นไหมครับช่างเทียนช่างเทียนบ้านเราไปทำให้โคราชอย่างนี้นะ
1: เอ
0: าพูดตรงแต่สิ่งที่มันยั่งยืนกว่ากันสิ่งที่มันยั่งยืนน่ะคือยังไงจังหวัดอื่นก็ไม่สามารถที่จะสู้กับต้นตำรับอย่างจังหวัดอุบลได้นะครับเห็นไหมที่ผ่านมาที่โคราชเขาก็ทำได้ในช่วงหนึ่งแต่แล้วมันก็ดรอปไปก็คือมันก็จะลดความสำคัญลง
1: มีการซื้อตัวนักแกะช่างเทียนเหมือนทีมฟุตบอลเลยนะเอาคนเก่งๆไปมีปีหนึ่งสุพรรณซื้อตัวไปนะแล้วก็ไปแกะให้เขาก็บูมได
0: ้
1: ช่วงหนึ่ง
0: ใช่แต่บ้านเรานี้มันมีความเป็นดีออริจินอลก็คือต้นตำรับ
1: คือ
0: ครูมันอยู่ตรงนี้
1: ครูเทียนเนี่ยอยู่บน
0: ใช
1: ่คนที่แกะเนี่ยจะอาจจะเป็นลูกหลานรุ่นลูกรุ่นหลานแล้ว
0: ใช่ครับต้องถ่ายทอดด้วยกัน
1: ครับ
0: ที่สำคัญคือวีดีโอนะครับอย่างช่างเทียนที่เขาไปต่างจังหวัดไปทำให้ต่างจังหวัดเนี่ยมันคนละเรื่องนะค่าช่างเทียนนะกับบ้านเรานะครับดังนั้นก็เป็นโจทย์ใหญ่นะครับที่ผู้บริหารจังหวัดนะครับจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับอย่าคิดว่าทำไปเพราะว่าเป็นหน้าที่อันนี้โอ้โหเป็นเรื่องอันตรายมากนะถ้าคิดเฉพาะทำไปเพื่อให้มันจบไปเพื่อให้มันผ่านไปให้ทำตามประเพณีอะไรอย่างนั้นคือจังหวัดอุบลงานเทียนนี่มันมากกว่างานประเพณีแล้วมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไปแล้วนะครับเป็นงานประเพณีที่ทั่วโลกเขารับรู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องมาสักช่วงหนึ่งชีวิตจะต้องมาสัมผัสงานเทียนอุบลให้ได้อย่างนี้นะครับดังนั้นเสน่ห์ตรงนี้นะมันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานทุกองค์กรโดยเฉพาะผู้นำทั้งฝ่ายการเมืองเองทั้งฝ่ายราชการเองทั้งฝ่ายองค์กรภาคเอกชนเองนะครับจะต้องมีการระดมพละกำลังตัวเองนะครับเพื่อที่จะจัดลงงานประเพณีแห่พรรษานี้ให้อยู่คู่จังหวัดอุบลไปเรื่อยๆนะครับยุคไหนมาก็ต้องแต่ละคนแต่ละช่วงก็ต้องมารับผิดชอบต้องมาสานต่อให้ได้นะครับโดยเฉพาะฝ่ายที่ผลักดันได้งบประมาณและก็ได้สิ่งที่จันโลกประเพณีของเราได้ดีกลุ่มหนึ่งก็คือฝ่ายการเมืองที่จริงนะก็คือผลักดันงบประมาณลงมาเพื่อชูงานเทียนพรรษาอุบลให้ได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำให้กำลังใจของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลดีขึ้นมากเลยนะครับโดยเฉพาะนักการเมืองบ้านเรา11คนเนี่ยนะ11เขตนี่นะครับและก็ปฏิริษีอีกเยอะมากนะครับทำยังไงนะครับจะมาชูให้ได้นะครับลองดูซิว่าลองเข้าไปที่ททหรือว่าผลักดันให้ททนี้นะทุ่มงบเทียนพรรษาให้จังหวัดอุบลให้มากเต็มที่สักปีหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนมันก็เป็นผลงานของคุณนั่นแหละนะครับที่จะผลักดันชูได้เลยว่าคุณเป็นคนผลักดันให้งานประเพณีเทียนพรรษาจังหวัดอุบลนี้ได้รับงบประมาณ

0: ร้อยล้าน50ล้านผู้มาจัดเนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็จะอยู่ในใจพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลตลอดไปแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งจุดแข็งที่คุณทำได้นะครับนักการเมือง11คนลองรวมพลังกันดูทำไมมันจะทำไม่ได้นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมงานประเพณีจะมาสาของอุบลนี้ให้คู่อยู่จังหวัดอยู่กับจังหวัดอุบลอย่างมีศักดิ์ศรีอย่างมีเกียรติอย่างมีพลังอย่างมีความสำคัญในทำนองว่าเราเป็นต้นตำรับจริงๆครับ
1: เหมือนเรามองเรื่องง่ายๆแต่ว่ามันกำไรเยอะอย่างเช่นเหมือนเราพูดถึงสงกรานต์เนาะจากที่พี่บูลเคยเงียบไปเนี่ยแล้วก็เราก็มากระพือเรื่องสงกรานต์แก่งสะพือก็คือเริ่มมีเปิดให้ลงเล่นน้ำมีการขัดหินเตรียมการแล้วก็พอนักท่องเที่ยวเขารู้เนี่ยเขาก็มาแล้วเงินสะพัดเท่าไหร่เราต้องมาดูตรงนี้นะเงินสะพัดเท่าไหร่แล้วบอกว่าหลายร้อยล้านเนี่ยคุ้มค่ามาก
0: ค
1: ุ้มค่ามากๆเราต้องมาคำนึงถึงว่าถ้างานยิ่งงานแห่เทียนเนี่ยงานใหญ่มากๆเนี่ยนะครับเราถือว่าคนอุบลช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจของอุบล นะครับนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็มาพักโรงแรมมากินร้านอาหารมาท่องเที่ยวนะครับอีกหลายอย่างนะฮะก็ผมว่าเม็ดเงินที่จะกระเตื้องหรือสะพัดขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นช่วงกอบโกยของอุบล นะแต่ว่าหันกลับมาดูกำลังใจของคนทำงานอย่างคนทำต้นเทียนเนี่ยน้อยมากนะครับก็คืองบประมาณให้มาน้อย
0: พูดง่ายๆคือมันไม่บาลานซ์กันนะครับก็คือถ้าเราจะมองอย่างเดียวว่าช่วยกันทำบุญครับสืบสานประเพณีนะครับแต่ตัวเศรษฐกิจตัวเศรษฐกิจมันไม่ขับเคลื่อนไปด้วยกันสักวันหนึ่งนะมันก็จะทำให้งานที่มีคุณค่างานที่ดีงานที่โดดเด่นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้มันจะต้องดรอปลงสักวันหนึ่งนะครับถ้าหากเราไม่สร้างความบาลานซ์ตรงนี้นะครับดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับอย่างที่คุณวิเลตกล่าวนะครับจริงๆจังหวัดอุบลนี้มีหลายอย่างที่เป็นจุดแข็งสามารถท่องเที่ยวได้อย่างงานสงกรานต์แก่งสะพือนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งนะครับเพียงแต่ว่างานสงกรานต์นี้ก็คือมันโดดเด่นกันทั่วประเทศหมดเลยนะครับทุกที่มีสถานที่มีจุดแข็งของแต่ละจังหวัดแต่งานเทียนพรรษานี่แหละมันเป็นอันเดียวหนึ่งเดียวในโลกนะหนึ่งเดียวในประเทศไทยดังนั้นการที่เราจะต้องขับเคลื่อนการที่เราจะต้องช่วยกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับอย่าทำว่าทำไปเพราะหน้าที
1: ่
0: นะครับข้าราชการเองอย่าคิดว่าเขาทำไปให้มันเสร็จเพราะเป็นหน้าที่นะครับต้องทำความเป็นมือต้องดึงความเป็นมืออาชีพออกมาให้ได้นะครับและกิจกรรมหนึ่งเวเดตที่เราเกินไปก่อนหน้านั้นแหละที่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมงานท่องเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในด้านท่องเที่ยวได้ดีที่สุดได้ดีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการทำที่นั่งพิเศษ B-seat นะครับของกลุ่มองค์กรภาคเอกชนนะครับตอนนี้ก็เปิดจองอยู่นะผมกำลังเช็คอยู่ว่าตอนนี้เห็นว่าเกือบจะเต็มแล้วนะ นะครับที่นั่งชมงานเทียนพรรษาของภาคเอกชนนะครับที่จัดขึ้นนะครับโดยในปีนี้หอการค้าเป็นเจ้าภาพในการจัดนะครับในวันที่รอบที่หนึ่งนะคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะไปดูรายละเอียดนะครับไปที่เพจหนังสือพิมพ์ปฐมอะไรก็ได้หรือว่าเพจของหอค้าหรือว่าเพจที่พิมพ์คำว่าจองที่นั่งงานเทียนพรรษามันก็จะขึ้นในพรึบเลยเยอะมากนะครับก็สามารถไปจองได้นะครับผมจะเร็วๆนะครับเวลาเหลือ1นาที2นาทีนะครับรอบที่1นะครับรอบที่1วันที่29นี้นะครับเวลา 8:00 น.ไปต้นไปบัตรละ 1,000 บาทนะครับในบัตรนี้นะครับในที่นั่งนี้เขาจะมีบริการอาหารว่างเครื่องดื่มด้วยนะนะครับแล้วก็รอบที่2ภาคกลางคืน29กรกฎาคมนี้เวลา 18:00 น.นะครับบัตรละ500ก็มีบริการอาหารเครื่องดื่มเช่นเดียวกันนะครับรอบที่3ภาคกลางวันนะครับวันที่30กรกฎาคม 8:00 น.ต้นไปบัตรละ 1,000 บาทอันนี้คือเป็นไฮไลท์ขบวนเทียนชมขบวนเทียนนะครับมีบริการอาหารว่างเครื่องดื่มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รอบที่4ภาคกลางคืนของวันที่30นะครับเวลา 18:00 น.นะครับบัตรละ500บาทนะครับอันนี้ถ้าใดที่อยากจะมาเป็นหมู่คณะนะครับต้องจองล่วงหน้านะครับถ้า walk in นี่น่าจะไม่ทันนะครับน่าจะไม่พอแล้วล่ะน่าจะจะเต็มแล้วนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดดูนะครับเพราะว่าเขาเปิดจองแล้วนะครับที่เพจต่างๆเยอะมากนะครับพิมพ์ว่าจองอัตจันที่นั่งงานเทียนพรรษา

0: อาวุธ69ก็จะได้มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมกำลังติดตามกำลังประสานกับทางคณะจัดงานนะครับอาจจะเชิญมาพูดคุยในวันศุกร์นี้นะครับว่าบัตรเราเหลือเท่าไหร่ที่นั่งเราเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับคุณวิเดชนะครับเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับคุณวิเดชอยู่ต่อนะครับส่วนผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อุบล360องศา
3: Urban Vibes
2: โดยวีระเดชพรหมคุปและชนละทิศจันทร์สิง
4: ห์18มิถุนายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมครม.ว่าในการประชุมวันนี้มีวาระเกี่ยวกับแผนการเจรจาในการเดินทางไปประชุมอาเซียนรัสเซียซึ่งจะมีการพูดคุยทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการลงทุนเราก็ซื้อสินค้าของเขามากมายและต้องการให้เพิ่มออเดอร์การจัดซื้อจากไทยให้มากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีโดยวันที่18มิถุนายนในช่วงเย็นจะมีการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่เมืองคาซานเพื่อจะนำประเด็นทั้งหลายไปหารือรวมถึงเรื่องพลังงานด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตพลังงานหลายประเภทสินค้าที่ทางรัสเซียสนใจจะซื้อจากไทยน่าจะมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมส่วนเรื่องการลงทุนต่างๆประธานหอการค้าของรัสเซียก็เคยมาพบแล้วรวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยส่วนสินค้าที่ไทยสนใจจะนำเข้าจากรัสเซียนั้นจะเน้นไปที่พลังงานหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ไทยมีการหาแหล่งพลังงานจากหลายๆแหล่งครม.สลับเก้าอี้ผู้ว่าแซมเบ้นั่งรองปลัดมหาดไทยขยับโชตินรินทร์นั่งผู้ว่าภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนทันทีการโยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นของวันที่15มิถุนายนด้านอันสิทธิ์แจงไม่ได้หนีสื่อปมข่าวสะพัดปฏิเสธสัมภาษณ์สื่อย้ายด่วน5รองผู้ว่าใต้ปมล้างบางผู้มีอิทธิพลนายอันสิทธิ์สัมพัทธารัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวตนเองปฏิเสธการให้สัมภาษณ์สื่อปมคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องทั้งนี้ตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและในช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นห้องประชุมแล้วด้วยจึงต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการสุชาติแจงคืนพื้นที่ทับลานให้สปก.เฉพาะที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติประชุมเมื่อวานนี้และมีมติเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน 155,865 ไร่ว่าเดิมมีมติครม.เมื่อเดือนมีนาคม 2566ให้ใช้เส้นพิสูจน์สิทธิ์ที่ประกาศเมื่อปี 2543 ซึ่งให้กลุ่มอุทยานแห่งชาติกันพื้นที่ไว้ประมาณ 260,000 ไร่แบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1พื้นที่ 55,000 ไร่เป็นกลุ่มที่ประกาศเป็นสปก.เมื่อปี 2521 กลุ่มนี้ต้องคืนพื้นที่ให้เขาตามกฎหมายกลุ่มที่2คือหมู่บ้านในตำบลไทยสามัคคีที่จัดตั้งปี 2520 ให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาความมั่นคงซึ่งมีภาพถ่ายทางอากาศชัดเจนว่าอยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานปี 2524 รัฐบาลได้มีมติครม.ให้พวกถอนเขตอุทยานออกนอกพื้นที่ที่ประกาศทับซ้อนโดยใช้แนวเขตสปก.ปี 2521 กำหนดเขตกลุ่มที่3เป็นหมู่บ้านเกี่ยวกับความมั่นคงประมาณ 80,000 กว่าไร่มีส่วนที่เป็นมติครม.เมื่อปี 2535 มติครม.ก็ปฏิบัติตามกฎหมายแต่กลุ่มที่4พื้นที่กว่า 100,000 ไร่ยังไม่ให้คืนเพราะต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเพราะอยู่นอกเขตสปก.และเขตที่ดินของป่าไม้จึงระงับไว้ก่อนและพิสูจน์ให้ได้ว่าใครอยู่ตั้งแต่ปี 2540 ก็ต้องพิสูจน์เป็นรายๆประมาณ 5,200 รายส่วนกลุ่มที่5มอบให้ราชพัสดุ เพราะเป็นพื้นที่เขตของหน่วยงานทหารในพื้นที่ซ้อมรบประมาณ6

0: 1,000 กว่าไร่มีรั้วรอบขอบชิดต้องยกให้ราชพัสดุให้ทหารเช่านายสุชาติกล่าวว่าแม้ตัดเนื้อที่อุทยานออกไป 100,000 กว่าไร่แต่ก็สามารถเอาพื้นที่กลับคืนมาได้ 80,000 ถึง 90,000 ไร
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ Mcot Radio Network
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
8: เจ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
10: ้ชัวร์ก่อนแชร์
11: ต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่มีการแชร์บทความว่าเส้นเลือดปูดบริเวณต่างๆอาจเป็นสัญญาณเตือนโรคร้าย
10: หืมชัวร์เหรอ
11: ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ที่เขาแชร์เตือนนี้จริงไหมครับ
12: มีทั้งจริงและไม่จริงนะครับ
11: เขาบอกเส้นเลือดปูดที่ขมับให้ระวังโรคหลอดเลือดขมับอักเสบอาจร้ายแรงถึงขั้นตาบอดเสียชีวิต

0: นี้เป็นเรื่องจริงนะครับจะมีโรคโรคนึงเรียกว่า temporal arteritis เป็นโรคที่เกิดการอักเสบของหลอดเลือดที่อยู่บริเวณขมับเวลาที่มีการอักเสบเนี่ยก็อาจจะทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตรงตาอักเสบร่วมด้วยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของการมองเห็นบางคนอาจจะภาพมืดไปเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้
1: เราจะสังเกตเส้นเลือดปูดที่ขมับได้ยังไงครับ
0: ถ้าเป็นกลุ่มที่พูดถึงเส้นเลือดตรงขมับอักเสบนะครับตำแหน่งก็จะอยู่ที่บริเวณขมับเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีผมบังอยู่เราจะมองไม่เห็นหลอดเลือดว่ามีการขยายนี้นะครับเวลาที่สงสัยด้วยโรคนี้เราก็จะคลำตรงเส้นเลือดที่บริเวณขมับในกลุ่มที่มีการอักเสบเนี่ยจะคลำได้เป็นหลอดเลือดที่เป็นแข็งๆแล้วก็กดลงไปเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บ
1: เส้นเลือดปูดที่หลังมือแสดงว่ามีปัญหาปวดหลังปวดเอว
0: อันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับโดยส่วนใหญ่เส้นเลือดที่บริเวณหลังมือเนี่ยบางคนที่ทำงานเยอะหรือกลุ่มที่ออกกำลังกายอย่างเช่นนักกีฬาที่ยกเวทนะฮะเราก็จะเห็นว่าเส้นเลือดที่บริเวณหลังมือที่แขนหรือกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะอาการปวดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการที่ปวดหลังหรือปวดเอวนะครับ
1: เส้นเลือดปูดที่นิ้วถ้าเป็นในเด็กแสดงว่าระบบการย่อยอาหารไม่ดี
0: อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่มีปัญหาอย่างเช่นหลอดเลือดดำในทางเดินอาหารอุดตันโรคตับเรื้อรังอาจจะมีเส้นเลือดคล้ายๆกับเส้นเลือดขอดนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะอยู่ที่บริเวณหน้าอกหรือว่าตรงหน้าท้อง
1: เส้นเลือดปูดที่นิ้วในผู้ใหญ่ให้ระวังเส้นเลือดในสมองแตก
0: อันนี้ก็ไม่เกี่ยวเช่นกันครับ
1: เส้นเลือดปูดระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ผู้หญิงให้ระวังเต้านมบวมก่อนและหลังมีประจำเดือน
0: อันนี้ไม่เกี่ยวเช่นกันครับแต่ว่ามันอาจจะมีบางคนเช่นกลุ่มคนที่มีปัญหาจากการไหลเวียนของน้ำเหลืองที่บริเวณหน้าอกนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ผ่าตัดไปการไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองไม่ดีก็อาจจะทำให้แขนข้างนั้นเนี่ยบวมแต่ว่าจะไม่เห็นลักษณะของหลอดเลือดที่มีการขยายตัวครับ
1: เส้นเลือดปูดที่หน้าผากระวังต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
0: อันนี้ไม่เกี่ยวครับ
1: เส้นเลือดปูดที่หางตาให้ระวังภาวะหลอดเลือดในสมองแตก
0: อันนี้ไม่เกี่ยวครับหลอดเลือดที่บริเวณหางตาหรือหน้าผากอันนี้บางคนอาจจะเห็นชัดเจนบางคนอาจจะดูเหมือนกับมองไม่เห็นเป็นการเปลี่ยนแปลงปกติในคนที่อาจจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าอยู่ในช่วงที่อารมณ์ตื่นเต้นตกใจหรือรู้สึกเขินอะไรเงี้ยครับ
1: เส้นเลือดปูดบริเวณสันจมูกแสดงว่าระบบทางเดินอาหารทำงานช้า
0: ไม่เกี่ยวเหมือนกันครับ
1: เส้นเลือดปูดใต้ลิ้นต้องระวังโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
0: อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวโดยปกติแล้วหลอดเลือดใต้ลิ้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็จะสีเข้มสีดำ
1: เส้นเลือดปูดที่มุมปากผู้หญิงให้ระวังโรคทางเดินริเวศและระวังโรคไขข
0: ้
1: อ
0: ไม่เกี่ยวเช่นกันครับ
1: เส้นเลือดปูดที่น่องถ้าปล่อยทิ้งไว้ส่งผลต่อความดันโลหิตสูง
0: โรคเส้นเลือดปูดที่น่องที่เรารู้จักก็คือโรคเส้นเลือดขอดในบางคนที่มีปัญหาก็อาจจะมีอาการขยายของหลอดเลือดดำที่ส่วนผิวเนี่ยได้ก็จะทำให้กลายเป็นเส้นเลือดขอดซึ่งบางครั้งที่เส้นเลือดขอดบางคนอาจจะมีปัญหาลิ่มเลือดตรงส่วนปลายแล้วก็อาจจะหลุดแล้วก็ไหลเวียนไปยังอวัยวะต่างๆเนี่ยได้แต่ว่าจริงๆก็จะไม่ได้สัมพันธ์กับโรคที่พูดถึงในลิงก์ที่แชร์
1: เขาบอกว่าถ้าเป็นเส้นเลือดปูดให้ขับพิษโดยการแช่เท้าในน้ำอุ่นนี่จริงไหมครับ
0: เส้นเลือดปูดไม่ได้เกิดจากพิษเพราะฉะนั้นการขับพิษที่ว่าก็ไม่ถูกต้องนะครับการแช่เท้าในน้ำอุ่นจริงๆก็เป็นวิธีการลดอาการเมื่อยโดยปกติเพราะว่าเมื่อเวลาที่อุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นหลอดเลือดจะมีการขยายตัวพอหลอดเลือดขยายตัวการไหลเวียนของเลือดมันก็จะดีขึ้นบางคนจะรู้สึกสบายก็อาจจะมองว่าอันนั้นเป็นการขับพิษแต่ว่าจริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยไม่ใช่การขับพิษครับ
1: แพทย์เตือนไม่ควรนวดบริเวณเส้นเลือดปูด
0: ถ้าสมมติว่าไปนวดคลึงแล้วเกิดมีลิ่มเลือดหลุดลอยไปอุดที่หลอดเลือดตรงส่วนปลายอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นหลอดเลือดที่ส่วนล่างของร่างกายก็คือเช่นที่น่องหรือที่เท้า
1: ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
0: ข้อมูลนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับเนื่องจากว่ามันมีทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องไม่จริงนะครับแต่หากมีปัญหาหลอดเลือดที่รู้สึกว่ามันมีการขยายตัวหรือปูดผิดปกติที่ตำแหน่งหรืออวัยวะใดก็ตามนะครับควรปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Stationหน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green

แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปอสมทเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชน

0: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจา ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทเพื่อชุมชน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะครับซึ่งทุกวันพฤหัสนะครับก็เป็นช่วงพิเศษก็คือช่วงของศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีนะครับก็เราก็ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook Live อสมทอุบลราชธานีนะครับรวมถึง Facebook ของศูนย์อนามัยที่10อุบลด้วยนะครับวันนี้สาระน่าติดตามมากนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะครับแล้วก็มีข่าวดีๆกับที่คุณแม่ลูกแฝด4เนาะนะครับมาฝากกันด้วยซึ่งวันนี้นะครับต้องบอกว่าได้รับเกียรติจากคุณหมอมาเองเลยนะครับมาให้ความรู้กับเรานะครับใครที่ชมผ่านทาง Facebook เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะได้สื่อสารกันเรียกว่าพิมพ์มาถามได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับFacebook ก็อสมทอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็แนะนำนะครับคุณหมอกันก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้จะคุยกับคุณหมอนะครับนายแพทย์พงศ์สรรพันธชัยนะครับนายแพทย์ชำนาญการพิเศษผู้เชี่ยวชาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์มารดาและทารกสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับสวัสดีมิตรแฟนเพลงครับผม
0: เขาเองได้คุณหมอจะร้องให้ฟังนะแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10นะครับคุณนิพนธ์กุลนิชสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับนะฮะซึ่งก็จะมีผู้ดำเนินรายการหลักของช่วงนี้นะครับคุณปิยพรสมรักจากศูนย์อนามัยที่10เช่นกันสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
0: นะ
2: ครับ
0: นะครับก็โยนไมค์ให้เลย
3: ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะดีเจพี่ไก่นะคะแล้วก็รายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะที่ได้ให้ทางศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีนะคะได้มาแชร์สาระสุขภาพดีๆในวันนี้นะคะซึ่งในวันนี้เองนะคะคุณผู้ฟังเรื่องที่เราจะมาร่วมพูดคุยนะคะในประเด็นหัวข้อตั้งครรภ์เสียงสูงปลอดภัยแน่ถ้าแม่รู้จริงนะคะซึ่งวันนี้เรามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสุดพิเศษนะคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่สำคัญค่ะเกี่ยวข้องกับคุณแม่ตั้งครรภ์และสมาชิกในครอบครัวกันทุกคนนะคะกับหัวข้อตั้งครรภ์เสียงสูงปลอดภัยแน่ถ้าแม่รู้จริงนะคะหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าครรภ์เสียงสูงนะคะเกิดจากความกังวลนะคะหรืออาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นๆเนาะแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะหากคุณแม่ค่ะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องหรือว่าฝากครรภ์อย่างถูกต้องนะคะและรู้เท่าทันสัญญาณอันตรายค่ะก็สามารถลดความเสี่ยงสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เองและก็ลูกน้อยได้อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งในวันนี้เองนะคะประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยนะคะก็มีของรางวัลเยอะมากมายเลยนะคะอาจารย
1: ์เยอะมากครับวันนี
3: ้มีอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์คะขโมยคุณภรรยาหมอมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีอะไรบ้างอ่ะมีเจลลบรอยแผลเป็นนะครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้มีสิ่งสำคัญกับคุณแม่ด้วยมีDHA นะกินเพิ่มสมองพัฒนาการลูกน้อยและก
3: ็
1: พัฒนาการอย่างดีครับมีหนังสือนิทานจากศูนย์อนามัยมาฝากด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: สำหรับคุณแม่พาลูกๆเปิดอ่านดู
3: นี่เลยค่ะนี้ก็จะเป็นสนับสนุนจากกรมอนามัยนะคะถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รางวัลนะคะทางเราก็จะมี Q&A นะคะเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็สอบถามนะคะจะมีทางแอดมินนะคะคอยตอบแล้วก็เช็คคำถามให้นะคะแล้วก็จะจัดส่งของรางวัลทุกอย่างนะคะไปให้ที่หน้าบ้านท่านโดยตรงเลยนะคะอาจารย์วันนี
1: ้นักแจกนะพวกเรานักแจกกันนะครับ
3: ดีมากมากเลยนะคะ
1: ขอเข้ามาฟัง
3: ค่ะวันนี้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งรางวัลนะคะเพียงแค่คุณอย่าพลาดนะคะเข้ามาชมไลฟ์สดกับทางศูนย์อนามัยที่10อุบลและก็ทางอสมทเพื่อชุมชนนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าประเด็นเลยนะคะอาจารย์วันนี้ปลอดภัยแน่ถ้าแม่รู้จริงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะทราบว่าภาวะครรภ์เสียงสูงนะคะอาจารย์คะคืออะไรหรือว่ามีปัจจัยเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมคะอาจารย
1: ์คืออย่างนี้ครับคนท้องเนา
3: ะ
1: มีผลคนท้องพอเวลาตั้งครรภ์มาเนี่ยเขาก็จะคิดว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยเราจะพยายามคิดว่าฉันปกติฉันมาคลอดเสร็จเรียบร้อยฉันมาคลอดคุณแม่หนึ่งคนประกอบด้วยกันมาคลอดกลับบ้านต้องกลับสองคนกลับบ้านไหนมีแม่หนึ่งคนมีลูกหนึ่งคนถูกไหมสามีก็เหมือนกันสามีก็ต้องคิดว่าผมพาภรรยามาฝากครรภ์พาภรรยามาคลอดที่โรงพยาบาลผมพาภรรยามา1คน
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ต้องกลับอย่างน้อยไม่ใช่อย่างน้อยต้องกลับเต็มที่คือ2คนมีแม่1คนลูก1คน
3: ค่ะ
2: ครับ
1: ยิ่งมาเป็นแฝด2สมมติแฝด2มีลูกในท้อง2คน
3: ค่ะ
1: คุณหมอต้องทำให้ลูกของผมกลับบ้านให้ได้2คนกับภรรยา1คนเป็น3
3: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น พราะว่าเราพยายามจะคิดว่าคนท้องน่ะคือคนปกติ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ให้ตีความสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ครับการตั้งครรภ์ก็คือโรคหนึ่งเหมือนกัน
2: ถือว่าการตั้งครรภ์ถือว่าเป็นความเสี่ยงเลยใช่ไหม
1: เออคือให้คิดอย่างนี้ก่อนว่าคนที่ตั้งครรภ์ก็ถือว่าเป็นโรคของโรคหนึ่งเหมือนกันอาจเป็นโรคอาจจะเป็นโรครุนแรงหรือโรคไม่รุนแรงก็แล้วแต่ให้รู้ไว้ว่าการตั้งครรภ์ก็คือภาวะหนึ่งคือคล้ายๆกับความเจ็บป่วยแหละแต่มันไม่ได้เชิงเจ็บป่วยลักษณะที่แบบเหมือนกับเบาหวานความดันหรือโรคหัวใจอะไรต่างๆแต่มันก็คือภาวะอย่างนึงที่ทำให้ร่างกายของคนเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน
2: คือร่างกายเนี่ยผิดปกติไปอย่างเดิมแน่นอน
1: ใช
3: ่
2: ต้องเหมือนเดิม
1: เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเสี่ยงดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้รู้ว่าคนตั้งครรภ์มา1คนเนี่ยจะบอกว่าเสี่ยงกับไม่เสี่ยงเนี่ยหมอไม่เห็นด้วยหมอบอกว่าให้ใช้คำนี้ฮะให้ใช้คำว่าเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำเมื่อไรก็ตามที่คุณตั้งครรภ์1ครั้งเนี่ยแสดงว่าคุณมีความเสี่ยงในตัวอยู่แล้วแหละ เพียงแต่ว่าคุณจะมีความเสี่ยงสูงๆเลยสูงๆเลยกับเรื่องความเสี่ยงแบบไม่สูงมากหรือว่าความเสี่ยงต่ำแค่นั้นความเสี่ยงต่ออะไรล่ะคุณหมอเสี่ยงต่อเช่นภาวะต่างๆถ้าพูดไม่สุภาพก็คือชิดเสี่ยงต่อภาวะที่อันตรายถึงชีวิตของคุณแม
3: ่
1: มันก็เลยเป็นสาเหตุต่างๆที่เขาบอกว่าอะไรนะสาเหตุของมารดาเสียชีวิตในประเทศไทยมีเยอะแยะอะไรต่างๆประมาณเนี้ยถึงขนาดถึงชีวิตก็มีตกเลือดมีอันตรายต่างๆนานาถึงแม้แต่ไม่ชีวิตก็มีความรุนแรงก็
3: มี
1: อันตรายต่อลูกก็มีเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงหมดเราก็เลยต้องมีการมาจัดลำดับว่าอันไหนล่ะที่บอกว่าเป็นการตั้งครรภ์เสี่ยงต่ำอันไหนที่บอกว่าเป็นการตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
2: เพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่ทราบเลยครับว่าการตั้งครรภ์อย่างที่คุณหมอว่ามันมีความเสี่ยงที่เสี่ยงต่ำเสี่ยงสูงทีนี้มันจะเจาะลึกลงไปอีกบางคนไม่เคยตั้งครรภ์เพิ่งตั้งครรภ์ครั้งแรกกับอีกบางกลุ่มก็คือตั้งครรภ์หลายท้องแล้วเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร
1: มีความเสี่ยงแตกต่างกันแน่นอนเช่นคนไม่เคยตั้งครรภ์เลยก็พอมาตั้งครรภ์ความเสี่ยงก็อาจจะต่ำหน่อยถ้าคนคลอดอ่ะสมมติเนาะคนคลอดครั้งที่1ผ่าตัดคลอดคลอดครั้งที่2ผ่าตัดคลอดครั้งที่3เริ่มจะผ่าตัดคลอดเนี่ยเริ่มเสี่ยงแล้วมีโรคติดเนี่ยโรคติดกับผนังมดลูกเนี่ยผ่าเวลาตัดเนี่ยต้องมีการตกเลือดเสียเลือดเพราะโรคมันไปกินฝังก็
3: ม
1: ีหรืออาจจะเป็นคลอดเองทั้งช่องคลอดคลอดหนึ่งท้องแรกไม่เป็นไรคลอดท้องสองนี้ง่ายมากเลยคลอดท้องที่สามคลอดเองเบ่งปึ๊ดออกมาทีเดียวปรากฏว่าตกเลือดฮะ
3: ค่ะอาจารย
1: ์เพราะว่ามดลูกมันเหมือนกับแบกรับลูกมาหลายครั้งแล้วมันหดรัดตัวมันก็ไม่เก่งเท่าเดิมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นท้องแรกกับท้องหลังเนี่ยท้องหลังมันก็จะมีความเสี่ยงเยอะกว่าท้องแรกอยู่แล้วแต่โดยอายุก็มีผล
2: เ
1: ริ่มถามดีไหมเนี่ยแค่เผื่อใครมาตอบแฟนเพจครับแฟนเพจ
2: มีของรางวัลแจกครับ
1: อายุมีผลครับอายุมากกว่าเท่าไหร่ถึงถือว่ามีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า elderly pregnancy ยายพี่นิพนธ
2: ์ไม่ต้องมาตั้งครรภ์แรกที่มีอายุมาก
1: ไม่ต้องตั้งครรภ์แรกก็ได้ตั้งครรภ์ที่คุณแม่อายุกี่ปีขึ้นไปถึงถือว่าเริ่มมีความเสี่ยง
2: แต่งานช้ามีลูกคนที่หนึ่งที่สองแล้วทีนี้พอจะมีลูกคนที่สามทีนี้ก็อายุปาเข้าไปมากแล้วก็ถือว่าเสี่ยง
1: ใช่หรือแม้แต่ผู้หญิงไทยนะสมัยปัจจุบันเนี่ยเนาะอยากอุ้ยฉันอยากอยู่เป็นโสดดีกว่าฉันแบบเรียนสูงมาแล้วยืนอยู่แบบไม่อยากมีสามีมาก
3: อยากบางคนอยากมีบุตรแต่ไม่อยากมีพสพได้ไหมคะอาจารย์
1: ตายแล้วก็ไม่ได้ละอะไรกัน
3: เ
1: กิ
3: ดได้ไหมคะอาจารย์
1: มีไหมมีใครตอบมาไหม
3: มันพิธีกรตอบได้ไหมคะอาจารย์
2: งั้นเอาม
1: ีคนตอบมาถูกแล้ว
2: ครับ
1: เออ
2: แรกเลยนะคร
1: ับ เตรียมให้เ
3: รา
1: เลย
3: สวัสดีคุณพันจุ๊ยส์นะคะ
1: จำได้หรือ
3: คุณพันจุ๊ยส์นะคะตอบว่า35ปีค่ะอาจารย์เป
1: ็
3: นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
2: อัชริยาอัชวินนี่ครับ35ป
3: ีรางวัลนี้ให้คนเดียวใช่ไหมคะอาจารย์
2: เดี๋ยว
1: เอาไปเยอะแยะเลยเต็มที่เดี๋ยวมีคนไว
2: ้ค่อยส่งให
3: ้
1: มีกระเป๋าตังค์น่ารักเตรียมไว้จากจบกรมนามัยให้ได
3: ้
1: ทำไม35ปีมีความเสี่ยงเพราะว่าพอ35ปีคิดถึงสภาพของไข่เนี่ยอยู่ในร่างกายของผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าไข่พันร้อนพันหนาวมาเยอะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ทำให้ลูกเนี่ยเกิดภาวะอาจจะผิดปกติได้เช่นมีความผิดปกติทางโครโมโซมที่เราค่อนข้างที่จะกังวลกันเขาจะเรียกภาวะดาวซินโดรมซึ่งต้องคัดกรองกันเดี๋ยวนี้คนไทยดีมากเลยได้รับการคัดกรองตรวจนิฟอย่างดีตรวจนิฟฟรีด้วยใช่ไหมฮะคัดกรองกันตอนอายุครรภ์ประมาณ 11-14 สัปดาห์เขาก็เลยบอกว่าอายุเกิน35ปีเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงที่ลูกในท้องจะผิดปกติแหละหรือพอแม่ยิ่งอายุเยอะก็มีความเสี่ยงต่างๆนานาที่ว่าแม
3: ่
1: ตามมานี่แหละแม่อาจจะเป็นครรภ์เป็นพิษได
3: ้
1: อาจจะมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดได้หรือแม้กระทั่งตกเลือดได
3: ้
1: เยอะแยะ

0: นอกจากแม่อายุมากแล้วแม่อายุที่น้อยกว่าหรือผิดปกติหรือกว่าที่จะเป็นคนสร้างครอบครัวมันมีความเสี่ยง
1: ถูกเป็นปัญหาสังคมเนาะพี่นิพนธ์เนาะ
2: ถูกไหม
1: คำถามต่อไป
0: ครับ
1: แม่

0: มากนะคะ
1: 35 ปี
2: อันนี้มันมีความเสี่ยงยังไงอย่างคนอายุน้อย
1: อายุน้อยเดี๋ยวค่อยเฉลยเพื่อมีคนตอบ
2: ค่อยว่ากันเรื่อง
1: อายุน้อยก็หมายความว่าโครงสร้างของสตรี
0: อะ
1: วัยที่เข้าแบบวัยเขาเรียกวัยบุกมีไหม
0: คุณอัจฉริยาอัจฉวินนะคะบอกว่าตอบว่าน้อยกว่า17ปีคุณนิตตี้นะคะ18ปีค่ะ
1: ได้หมอให้ได้สำหรับหมอเช็คภาษาอังกฤษยังไงว่า teen age teen วัย teen คือ20ปีนะก็น้อยตามสมุดสีชมพูของเราเอาตามนี้ฮะน้อยกว่า18ปีถูกแล้วถ้าน้อยกว่า20ปีก็ถือว่าเป็นทีนเอจได้โครงสร้างที่พี่นิพนธ์ถามโครงสร้างของผู้หญิงมันก็จะกระดูกเชิงกรานก็อาจจะแคบไม่ได้กว้างมากสำหรับคลอดลูกก็อาจจะมีความเสี่ยงในการผ่าตัดคลอดเยอ
0: ะ
1: หรือทางด้านสังคมเนาะความพร้อมในการมีบุตรช่วงอายุครรภ์ช่วงอายุของแม่ตอนนั้นก็อาจจะเหมาะกับการเรียนหนังสือมากกว่าใช่ไหมแทนที่จะต้องมาแบบคอยเลี้ยงลูกอะไรประมาณเนี้ย
2: มันจะเป็นปัญหาความพร้อมความพร้อมไปอีก
1: ความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตรทั้งหนึ่งคนเดี๋ยวนี้เยอะฮะวัยใสของเราเยอะ13-14ปีเริ่มตั้งครรภ์มาก็มีเยอะแล้วเหมือนกัน
2: มีหน้าจะถึงเมื่อประมาณ20กว่าปีนะเกือบ30ปีกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้เขาเรียกว่าแม่อะไรแม่ตัวอย่างใครที่จะตั้งครรภ์ต้องมีอายุเท่าไรเขาบอกเลยนะ
1: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่
2: 20-30ปีไม่เกิน35ประมาณนั้นที่เขาระบุทีนี้ตัวนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะเรื่องอายุ
1: ยังใช้ได้อยู่
2: เรื่องอายุที่มีความเสี่ยง
1: สังคมเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปต้องถามผู้หญิงบางทีก็ฉันก็อยากอยู่เป็นโสดไปเรื่อยๆ
2: แต่พอนึกได้อายุจะ40แล้วนึกอยากได้
0: อยากมีลูก
1: อยากมีลูกตอนนี้ต้องไปปรึกษาคุณหมอทางเกี่ยวกับหมอสูที
2: ่เสียเงินเยอะ
1: ทายเกี่ยวกับเด็กหลอดแก้วมาเยอะแล้ว
0: แล้วอายุช่วงไหนนะคะอาจารย์ควรที่จะมีบุตรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: แหละประมาณสัก25-30เริ่มจบการศึกษามีก่อร่างสร้างตัวได
2: ้ครับทีนี้ไอ้มันจะมีอันนึงก็คือความเสี่ยงนอกจากตัวแม่แล้วอย่างที่คุณหมอเกริ่นนำเมื่อกี้ตัวลูกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยหมายถึงว่าพอแม่ไปฝากครรภ์อะไรเรียบร้อยปั๊บคือเราตรวจดูความเสี่ยงของผู้เป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นแม่อายุน้อยอายุมากหรืออายุปกติพอดีแล้วเนี่ยลูกในครรภ์เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงไหมต่อตัวแม
1: ่ลูกในครรภ์จะมีความเสี่ยงไหมลูกในครรภ์แบบที่บอกก็จะมีความเสี่ยงของตัวลูกเขา มีความเสี่ยงเช่นแบบที่เล่าให้ฟังว่าเราก็เลยต้องมีการตรวจคัดกรองเด็กดาวเพื่อดูว่าลูกในท้องแข็งแรงดีสมบูรณ์ดีไหม
2: ปกติดีไหม
1: ไม่จบนะครับพอคัดกรองเด็กดาวเสร็จตอน11-14สัปดาห์วันนี้เรือมาสมุดชมพูมาให้ดูพอตรวจเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆฮะพอ11-14สัปดาห์ตรวจคัดกรองเด็กดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่จบนะครับเราก็ต้องมีการภาษาฮิตชาวบ้านเดี๋ยวนี้เขาเรียกอุ้ยเวลาคุณแม่ตั้งครรภ์เขาเซิร์ชมาเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าอันต้าซาวเอ็มเอฟเอ็มอันต้าซาวเอ็มเอฟเอ็มนะก็คือตรวจดูเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกว่าตรวจดูความสมบูรณ์ทารกในครรภ
0: ์
1: เขาจะตรวจตอนอายุครรภ์ประมาณ18-22สัปดาห์เพื่ออะไรครับตรวจดูโครงสร้างเช่นปากแหว่งไหมวันนี้อันต้าซาวเมื่อเช้าก่อนมาออกรายการเนี่ยก็เจอปากแหว่งไว้คนนึงปากแหว่งเพดานโหว่ไหมผนังหน้าท้องมีลำไส้โผล่มาไหมอะไรประมาณน
2: ี้
1: มันปิดสนิทดีไหมเพราะฉะนั้นการตรวจต้องอธิบายก่อนว่าการตรวจคัดกรองเด็กดาวตอนอายุครรภ์11-14สัปดาห์บอกว่าปกติของลูกหนูนี่ปกติค่ะคุณหมอเป็นความเสี่ยงต่ำเป็นผู้ชายปกติดีก็ยังไม่จบไม่แล้วครับคุณแม
2: ่
1: ก็ต้องมาตรวจที่อายุครรภ์18-22สัปดาห์ดูอีกว่าโครงสร้างลูกตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยปกติดีหรือเปล่านิ้วมือนิ้วเท้าครบ5นิ้วไหม
2: นี่มันดูได้
1: โครงสร้างหัวใจดีไหมปกติดีไหม
0: ค่ะทุกวันนี้ดูได้ครบหมดเลยนะคะอาจารย์
1: ก
0: ็สะดวกมากเลยค่ะอาจารย์สมัยแต่ก่อนยังไม่มีทุกวันนี้นี่คือ
2: ทำนายได้เลย
0: ทุกวันนี้ทำนายได้เลยนะคะใครที่แพลนจะตั้งครรภ์นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเองนี่คือซัพพอร์ตมากๆเลยนะคะอาจารย
2: ์อันดับแรกที่เห็นพ่อแม่เขาคุยกันนะเครียด
0: ค่ะ
2: ไปดูโอ้มีความสุข
1: ซึ่งนั่นเอาไว้ที่หลังจริงๆเอาไว้ที่หลัง
0: ค่ะพอสมมุติก่อนนะคะ
1: พอขึ้นนอนตาสาวปุ๊บเอาผมอันตาสาววางไว้คุณหมอขาเพศหนูเพศอะไรเดี๋ยวหยุดก่อนหมอขอโดนตั้งแต่หัวก่อนว่าหัวโครงสร้างดีปากไม่แหว่งหัวใจดีนิ้วมือนิ้วเท้าครบสุดท้ายหมอมาบอกเพศเพศผู้ชายนะคุณพ่อคุณแม่โอ้เฮลั่นใหญ่เลย
2: ครับทีนี้ความเสี่ยงเมื่อเราดูแม่ดูลูกเสร็จแล้วปรากฏว่าที่เราพูดกันเมื่อกี้เรื่องลูกในท้องถ้าเกิดความตรวจพบความผิดปกติมีเกณฑ์อะไรไหมที่ว่าจะเอาไว้ไม่เอาไว
1: ้มันก็จะมีระดับความรุนแรงอันนี้ลึกครับพี่นิพนธ์มันก็จะมีความระดับความรุนแรงคร่าวๆว่า
2: ครับ
1: ความผิดปกตินั้นมีอันตรายกับเด็กถึงขนาดออกมาแล้วสามารถมีชีวิต

0: วิตรอดหรือไม
1: ่
0: เข้าใจเนาะเช่นอันตาซาวเจอแค่ปากแหว่งเร
2: ื
0: ่องเน้นเรื่องนี้เช่นเจอแค่ปากแหว่งอย่างเดียวอย่างอื่นตั้งแต่หัวจนเท้าปกติดีหมดเลยคุณแม่เขาถามว่าคุณหมอคะลูกหนูปกติไหมคะก็ต้องตอบว่าผิดปกติคุณแม่เพราะลูกคุณแม่มีปัญหาเรื่องปากแหว่งถูกไหมก็ต้องตอบตรงไปตรงมาว่ามันจะใช้คำว่าปกติไม่ได
2: ้
0: คุณหมอคะลูกหนูปากแหว่งอะค่ะหนูทำใจไม่ได้หนูกินไม่ได้นอนไม่หลับหนูขอยุติการตั้งครร
1: ภ์อันนี้ให้เป็นการตัดสินใจของผู้ปกครองเอง
0: ไม่เราก็จะบอกว่า
1: ต้องให้ข้อมูล
0: เราก็จะบอกว่าคุณแม่ครับลูกคุณแม่เนี่ยแค่ปากแหว่งออกมาเนี่ยผ่าตัดแก้ไขได
2: ้
0: ถึงไหม
1: ทุกอย่างสมบูรณ์หมด
0: คลินิกไอตัวยิ้มหวานนะฮะมีทันตแพทย์มีคุณหมอสัญญกรรมที่เกี่ยวกับพลาสติกเซอร์เจอรี่อ่ะ
2: ค่ะอาจารย
0: ์เยอะแยะมากมายคือตัดแต่งแก้ไขครบเสร็จสับหมดเรียบร้อยดีคุณแม่ฟังนะครับลูกคุณแม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องไม่ได้มีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นไม่ได้เป็นปัญญาอ่อนเลยสติปัญญาปกติดีเพราะฉะนั้นแค่ปากแหว่งแพดานโบเนี่ย
2: ธรรมดา
0: แก้ไขได
2: ้
0: ถูกไหมครับอ
1: ันนี้เราต้องให้ข้อมูล
0: ใช่พลิกกลับมาอีกเคสหนึ่งอ
2: ี
0: กเคสหนึ่งสมมติตั้งแต่อายุครรภ์18สัปดาห์เจอแบบหัวใจผิดปกติมีหัวใจห้องเดียวปกติหัวใจคนเรามี4ห้องนะเจอหัวใจบนล่าง2ห้องเจอเคยเจอไปทำเด็กหลอดแก้วมาเจอแขนมาปุ๊บประมาณนี้ถึงข้อศอกแล้วก็หายไปเลย
1: เ
0: จอขาถึงเข่าแล้วก็หายไปเลยประมาณนี้เป็นเราก็ไม่ไหวเนาะแล้วก็บอกคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยหมอว่ารุนแรงหมอว่าออกมาแล้วมันก็อยู่ใช้ชีวิตไม่ได
2: ้
0: อย่างนี้ก็จะแนะนำคุณแม่ยุติการตั้งครรภ์เถอะครับอะไรประมาณนี
1: ้
0: มันก็ถึงบอกว่าบางอย่างมันตอบในทีเดียวไม่ได้แล้วก็ต้องมาคอยดูรายละเอียดแต่ละเคสว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้ทางเลือกในการบอก
1: ทีนี้ในเรื่องของความเสี่ยงทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราจะเขาเรียกว่าพบปัญหาที่แก้ได้แต่เนิ่นๆเนี่ยเราควรจะแนะนำเรื่องของการมาฝากครรภ
0: ์ใช
1: ่เพราะว่าถ้าฝากครรภ์มันจะได้พบอายุเท่าไหร่ควรจะแนะนำมา
0: ใช่แ
1: ล้วอายุครรภ
0: ์
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ต้องฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์12สัปดาห์
2: ถ้ารู้ว่าตรวจแล้วแบบ2ขีดนี่มาได้เลยมั้ยคะอาจารย์
0: ใช่มาได้เลย
1: ขอให้รู้
0: ทุกคน
2: ขอให้รู้นะคะ
0: ทุกคนชอบถามว่าหนูฝากครรภ์ได้เมื่อไหร่ครับโอ้ยหมอไม่มีปัญหาเธอตรวจเมื่อไหร่เจอเร็วสุด
1: ไปเจอตรวจ2ขีดมาเลย
0: มาเลย2ขีดมาแล้วครรภ์ได้เลยและก่อนที่จะฝากครรภ์12สัปดาห
2: ์
0: ผู้หญิงสตรีวัยเจริญพันธุ์ควรรู้ว่าคุณควรทานโฟลิกแอซิดก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย1เดือนพวกนี้มันช่วยลดอุบัติการเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ได
2: ้
0: ช่วยลดอุบัติการพวกกระดูกสันหลังที่มันปิดไม่สนิทหน้าท้องปิดไม่สนิทพวกนี
1: ้
0: ช่วยลดได
2: ้
1: อันนี้แสดงว่าถ้าใครคิดว่าจะแต่งงานเนี่ยมีครอบครัวต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ยังไม่แต่งงาน
0: ใช่ครับว่า
1: ตอนอยู่
0: ใช่ครับว่าถ้าใครจะเตรียมพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์หมายถึงว่าถ้าใครเตรียมพร้อมที่จะสามารถตั้งครรภ์ได้ไม่ต้องแต่งงานก็ได้
2: มันกินมากกว่า1เดือนได้ไหมคะอาจารย์
1: ล่วงหน้าก
0: ินมากกว่ากินอย่างน้อย1เดือนกินมากกว่า1เดือนก็กินได้ก
1: ิน แม่แค่คนอย่างน้อยก่อนตั้งครรภ์เนี่ยก็คือ1เดือนต้องกินทุกวัน
2: กินแค่คุณแม่ใช่ไหมคะ
0: กินแค่คุณแม
2: ่คุณพ่อไม่ต้องกิน
0: คุณพ่อไม่ต้องกิน
1: คุณพ่อไม่ต้องกินอันนี้เป็นข้อมูลที่หลายท่านอาจจะลืมนึกเพราะว่ากรมอนามัยเคยรณรงค์เรื่องสาวไทยแก้มแดงจนในเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาอย่างนี้ก็ยังใช้ได้นะครับก็คือรณรงค์ให้ตั้งแต่เด็กมันอยู่มัธยมเลยม.ต้นเลยรณรงค์ว่าต้องกินยาเสริมธาตุเหล็กทั้งหลายเนี่ยเพื่อถ้าต่างประเทศมีประเทศหนึ่งในอาเซียนของเราเวียดนามเขาว่าถ้าใครแก้มแดงถือว่าสวยเป็นคนสวยเขาจะกินยาตัวนี้นะครับรณรงค์เพื่อถ้าไปบอกว่ากินแล้วทำให้บำรุงเลือดพร้อมจะตั้งครรภ์บางทีมันไม่โดนนะถ้าบอกว่ากินแล้วแก้มแดงเนี่ยสวยเขาจะมาให้ความร่วมมือในการรับยาตัวนี้ทีนี้ในเรื่องของตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ก็อยากจะบอกนะครับว่าใครที่กำลังรับฟังอยู่คิดว่าอยากจะตั้งครรภ์ลูกคนที่สองสมมติว่ามีลูกแล้วหรือกำลังแต่งงานอยู่ยังไม่มีลูกให้กินตัว
2: โฟ
1: ลิกไว้เลยนะไปขอได้ที่ไหนไปหาที่ไหน
0: ได้
1: ย
0: ัง
1: ไ
0: ม่แต่งสถานพยาบาลได้หมด
2: เลยรพสตได้นะคะหรือว่าโรงพยาบาล
1: ไปบอกเลยเนาะไปบอกว่าต้องการยาตัวนี
0: ้สาวไทยแก้มแดง
1: สาวไทยแก้มแดง
0: แล้วนอกขอเสริมเพิ่มเติมนอกจากพออันตราซาวด์เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าลูกในท้องปกติหรือเปล่าอย่าลืมดูอิชชูหลักของเราวันนี้ดูด้วยว่ามีกี่คนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ฮิตมากเดี๋ยวนี้มาโอ้เจอหมอพงศ์สันนอกจากแฝด4ละแฝด3แฝด2เดี๋ยวนี้เต็ม
1: แฝด2แต
0: ่แฝด2แฝด2นี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
1: แล้วกําลังจะโยงเข้าไปแล้วว่าหลังจากอันตราซาวด์เจอคนเดียวก็ว่าแล้วปกติไปเจอแฝดเจอ2เจอ3เจอ4อันนี้หนัก

0: สุดที่เจอใช่ไหมสี่ลายของ
1: สี่ลายของแม่ปุ้มกับพ่อย้อนเนี่ยก็ถือถามว่าหมอเคยเจอก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอครับตอนนั้นตอนกำลังเรียนเฉพาะทางที่เชียงใหม่อยู่ยังไม่จบก็เจอแฝดสี่มาลายนึงก็อยู่ประมาณเดียวกันเนี่ยแต่ข้อตอนอายุครรภ์น้อยกว่าแม่ปุ้มนิดหนึ่งตอนนั้นข้อที่ประมาณ 29-30 สัปดาห์อยู่ประมาณนั้นฮะ
0: เออพอดีพูดเรื่องนี้นะมีคนเขาสนใจฝากผมถามมาว่าคุณหมอไปเจอแฝดสี่มาฝากครรภ์แล้วดูแลยังไงเขาเรียกว่าให้ข้อมูลกับคุณแม่ยังไงถึงได้เอาลูกไว้ตั้ง4คนจนคลอดออกมาแล้วก็ปลอดภัยทุกคนคือวันนี้ถ้าได้ฟังจากคุณหมอแล้วถ้าอีกสักครู่เห็นคุณหมอบอกว่าคุณแม่จะโฟนอินเข้ามาใช่ไหม
1: คุณแม่น่าจะอยู่ไหมน่าจะอยู่เดี๋ยวนี้แหละครับเดี๋ยวพี่ไก่คอยเดี๋ยวพี่ไก่คอยติดต่อ
0: ถ้าคุณหมอพูดคร่าวๆเกินนำก่อนก็ได้ว่าเห็นตั้งแต่ตอนแรกเป็นยังไง
1: ตั้งครรภ์เสียงสูงครับพอตั้งครรภ์เสียงสูงเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องรู้ว่าท้องแฝดเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์พอเรารู้ว่าเป็นครรภ์แฝดแล้วเอาเฉพาะแฝด2ก่อนแล้วกันนะแฝด2ที่เจอบ่อยๆเนี่ยเราต้องทราบว่าปัจจัยสำคัญภาวะสำคัญที่เกิดขึ้นกับคุณแม่แน่ๆคือมีความเสี่ยงต่อการเกิดการคลอดก่อนกำหนดคลอดก่อนกำหนดเขาถือว่าคลอดก่อนอายุครรภ์37สัปดาห
2: ์
1: หมายคือว่าอายุครรภ์24ถึง36สัปดาห์กับ6วันเนี่ยถือว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนด
0: ค
1: ลอดก่อนกำหนดมีความสำคัญกับเด็กคือออกมาแล้วปอดก็ไม่ได้แข็งแรงเท่ากับเด็กโตเพราะฉะนั้นออกมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องหอบได
2: ้
1: การภาวะแม่ชัวร์ต่างๆของเด็กในร่างกายมันก็ไม่เท่ากับเด็กที่อายุครรภ์ครบกำหนดนะฮะในระหว่างนั้นแสดงว่าคิดแบบที่พี่นิพนธ์บอกเมื่อกี้ถ้าเหล็กปกติก็กินยกตัวอย่างคนท้องที่ลูกในท้องอยู่คนเดียวกินเหล็ก1เม็ดเนาะพอตอนเป็นท้องแฝดก็ต้องกิน2เม็ด
0: แ
1: ต่เดี๋ยวจะคุยกับแม่ปุ้มอีกทีไม่ใช่ว่าท้องแฝด4นี่จะต้องกิน4เม็ดนะไม่มันเกินไปก็จะกินประมาณ
2: ขออนุญาตแซ่นิดนึงนะคะมีคำถามจากทางบ้านค่ะ
1: ค
2: ุณฝนจ้านภัทรนะคะปกติเป็นคนที่ซีดอยู่แล้วถ้าตั้งครรภ์จะเสี่ยงอะไรบ้างคะ
1: ใช่ถูกต้องฮะซีดอยู่แล้วมีความเสี่ยงต่อการเกิดการคลอดก่อนกำหนดหลังจากนั้นก็อุ้ยอยากให้ฟังพี่ไก่คุณปุ้มติดต่อมาอย่างคือพอตั้งครรภ์เสียงสูงสักนิดนึงเนี่ยคุณแม่เขาต้องเตรียมตัวอย่างดีเลยนะตั้งแต่อาชีพของเขาตั้งแต่การงานของเขาเนี่ย
0: จะดูเลย
1: เดินขึ้นบันไดเนี่ยเดี๋ยวให้เขาแชร์ให้ฟังเดินขึ้นบันไดเขาเดินขึ้นทำงานเนี่ยเขาก็ต้องหยุดภาวะนั้นเพราะเขารู้ว่าเขาต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์น้อยๆให้เตรียมตัวตั้งครรภ์อย่างดีคือไม่ให้เกิดปัญหาต่อการแบบมีท้องเกร็งท้องแข็งอยู่ประมาณเนี้ยลดปัญหาการติดเชื้อกินดื่มน้ำเยอะๆไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะแสบขัด
0: ก็คือนอกจากดูวิถีชีวิตแล้วต้องดูเรื่องอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อลูก
2: ต้องประคับประคองมากๆเลยใช่ไหมจ๊ะ
0: ครับ
1: แล้วครับของคุณแม่เนี่ยเราให้ไปนอนโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนู้นนะอายุครรภ์26สัปดาห์เนี่ย
2: ค่ะอาจารย
1: ์26สัปดาห์แล้วนอนยาวเพื่อที่จะต้องการที่เขาเนี่ยพักผ่อนไปเรื่อยๆไม่อยากให้ไปทำงานประมาณเนี้ย
0: คร
1: ับ ก็นอนพักยาวไปเรื่อยๆจนกระทั่งอายุครรภ์32สัปดาห์ตอนนั้นคุณแม่แบบนอนอยู่บนเตียงแบบแทบไม่ไหวละนอนโอ้ขาเนี่ยบวมไปทั้ง2ข้างแล้วครับเพราะว่ามดลูกเนี่ยกดตัวหลอดเลือดน้ำเหลืองที่เวลามันจากขาขึ้นมาน่ะใช่ป่ะ
0: คือแล้วช่วงท้องมากๆใกล้จะคลอดนี่ก็คือผลกระทบทั้งเรื่องของวิถีชีวิตก็ต้องปรับตัวอาหารการกินทั้งหลายก็อาจจะกินน้อยลงกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าท้องมันไม่เกี่ยวกันมั้ย
1: ก็มันก็จริงๆก็ทานได้ประมาณเท่าเดิมแต่มันก็อาจจะมีการแน่นท้องขึ้นบ้างอยู่ประมาณนี้
0: นี่ครับเนี่ยกำลังติดต่อกับคุณแม่นะครับว่าจะออนไลน์ได้หรือเปล่านะครับ
1: สิ่งที่สำคัญสภาพจิตใจมีผลนะสภาพจิตใจก็คือต้องให้แกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เครียดใช่ไหมต
0: ้
1: องไม่มีความกดดันคืออยู่สบายสบายซึ่งคนไข้รายเนี้ยของคุณแม่เนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดี
2: ม
1: ีเขาเรียกว่าเป็น positive thinking ในการใช้ชีวิตผมก็เลยว่าเนี่ยเขาอยู่จนกระทั่งถึงครบกำหนดที่เราแพลนกันว่าจะผ่าตัดคลอดเนี่ยก็อยู่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกเคสเขาเรียกว่าเป็นอีกเคสที่ success คือประสบความสำเร็จในการพยุงการตั้งครรภ์มาจนถึงอายุครรภ์เท่านี้แหละประมาณเนี่ย32เกือบ33สัปดาห์เนี่ย
0: แล้วเป็นเคสที่เท่าไหร่ของโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ครับที่ว่า

0: 4ลาย
1: น่าจะเขตแรกนะน่าจะในเขตอีสานใต้เนี่ยน่าจะไม่เคยมีแบบ
2: อย่างมากก็3
3: อาจารย์คือขังธรรมชาติใช่ไหมอาจารย
1: ์หรือว่าก็เป็นกระตุ้นไข่แต่ว่าก็แบบติดง่ายอยู่ฮะ
2: เชียงไม่เข้าแล้วกำลังทีมงานกำลังติดต่อนะครับเอาต่อปกติใช่ไหมครับเอามือถือโทรหา
1: เล
2: ยเอาลองโทรมือถือแล้วก็ใส่ไมค์ได้ครับก็ช่วงนี้นะครับทางทีมงานนะครับประสานเข้าออนไลน์ทางอสมท.อาจจะติดขัดก็เลยเดี๋ยวคุณหมอพงศ์สรรจะโทรหานะคุณแม่โดยตรงนะครับฟังเสียงอะไรนะครับ
3: คร
2: ับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับอ้าวคุณหมอมีโทรมาแล้ว
1: พี่ไก่เสียงได้ยินชัดเจนไหมครับเสียงเข้าพี่ไก่ไหม
2: เสียงจากโทรศัพท์เอาคุณหมอคุณแม่สวัสดีครับอีกหน่อยครับ
4: สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
1: ต้องเอาข้อจ่อเข้าตรงนี้ไหม
2: ได้ยินอยู่ใช่ไหม
5: ได้ย
2: ิน ครับผม
1: ไหนคุณแม่ลองแชร์ประสบการณ์ชีวิตตัวเองตั้งแต่ไหนดีตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์แฝดสี
3: ่
1: ให้อานในฐานะเป็นครรภ์เสียงสูงเนี่ยให้ผู้ชมทางบ้านได้ฟังว่าเอ้ยฉันต้องปรับตัวยังไงบ้างเพื่อเตรียมรับนี่การ
2: เป็นท้องแรกหรือท้องที่เท่าไหร
1: ่ท้องที่เท่าไหร่คุณแม่พี่นิพนธ์ถาม
4: ท้องแรกค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อท้องแรกก็เจอสี่เลยเป็นยังไงครับอย่างที่คุณหมอถามมาพอรู้ตัวว่าตั้งแฝดสี่เนี่ย
4: ค่ะพอทราบว่าตั้งครรภ์แฝดสี่นะคะก็มีหลากหลายความรู้สึกทั้งดีใจทั้งตกใจแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าก็มีความกังวลค่อนข้างสูงในช่วงแรกนะคะก็คือเราก็กังวลเพราะว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าโอเคมันเป็นความเสี่ยงค่อนข้างสูงทีนี้สิ่งที่ตัวคุณแม่เองนะคะในช่วงแรกที่ตัดสินใจหรือปฏิบัติตัวเองก็คือหนึ่งก็คือหาข้อมูลค่ะอันดับแรกคือหาข้อมูลก่อนแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ค่ะก็เลยได้ไปฝากครรภ์กับคุณหมอพงศ์สรรค่ะ
2: คร
4: ับ
3: ค
4: ่ะแล้วก็หลังจากที่ไปฝากครรภ์นะคะก็รู้สึกมีกำลังใจคุณหมอก็ให้กำลังใจดีในการที่เราจะโอเคสู้ต่อก้าวต่อไปในเพื่อลูกๆของเราในท้องทั้ง4คนนะคะซึ่งถามว่าเราทราบถึงความเสี่ยงต่างๆเราก็ทราบจากคุณหมอด้วยแล้วก็เป็นการตัดสินใจของคุณแม่ด้วยที่จะโอเคเด็กๆ เข้ามากัน4คนเขาอยากมาค่ะอยากมาอยู่กับเราค่ะเราก็สู้ไปด้วยกันกับลูกๆทีนี้ในการปฏิบัติตัวของตัวคุณแม่เองนะคะตั้งแต่ทราบว่ามีน้องๆแฝด4เนี่ยการใช้ชีวิตค่อนข้างเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ
1: เปล
4: ี่
1: ยนเนาะใช่ไหมต้องทำต้องแบบพยุงให้ได้เต็มที่ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะอะไรที่เป็นความเสี่ยงก็คือไม่ว่าจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยในชีวิตประจำวันก็คือจะตัดทิ้งเลยเช่นการขึ้นบันไดก็คือเมื่อก่อนนี่คุณแม่ทำงานอยู่ที่ชั้น3
3: ค
4: ่ะก็ต้องขอท่านผู้บริหารขอย้ายห้องมาอยู่ชั้น1ได้ไหมคะก็ต้องพูดคุยกับทางโรงเรียนต้องบอกกันว่าคุณแม่เป็นคุณครูนะคะก็ต้องคุยกับท่านผู้บริหารท่านก็ใจดีค่ะท่านก็น่ารักท่านก็โอเคย้ายห้องมาอยู่ห้องด้านล่างก็คือนี่คือลดการขึ้นบันไดเพราะว่าถ้าขึ้นลงชั้น3ทุกวันก็คิดว่าน่าจะเสี่ยงต่อการหลายๆอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นข้อก่อนกำหนดหรือแม้แต่เด็กๆ เขาอาจจะเกาะในท้องเราได้ดีหรือไม่ดีอันนั้นก็คือเป็นความเสี่ยงเราก็เลยตัดทิ้งเลยเรื่องนี้
1: ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวฝากประเด็นนี้นิดนึงหมอว่าคุณแม่ปุ้มแกโชคดีนะฝากถึงโรงเรียนด้วยนะครับคือหมอชื่นชมมากเพราะว่าเคยมีอีกเหตุการณ์นึงลักษณะเดียวกันคุณครูเหมือนกันฮะอันนี้คือปุ้มคือสถานศึกษาคือผู้บังคับบัญชาเนี่ยเขาแบบเข้าใจในเรื่องของการที่ตั้งครรภ์และเสียงสูง
2: อ
1: ีกคนนึงคือขออนุญาตยกตัวอย่างขึ้นบันไดเหมือนกันพอขึ้นบันไดทำงานอยู่ต่างๆประมาณนี้อีกไม่เกินสัปดาห์2สัปดาห์เจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดมาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่เราในการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้คือคนรอบข้างจะมีส่วนอย่างมากในการช่วยพยุงการตั้งครรภ์และก็ความเสี่ยงต่างๆของการตั้งครรภ์ได
2: ้นอกจากครอบครัวแล้วสถานที่ทำงานผู้บังคับบัญชาเพื่อนบ้านก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมให้กำลังใจด้วย
4: รวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วยค่ะเพราะว่าถึงหรือแม้แต่การขับรถไปทำงานเองก็หลีกเลี่ยง
2: ขับรถเองหรือเปล่าหรือมีคนไปส่ง
4: ไม่ค่ะคุณครูที่โรงเรียนท่านขับรถมารับมาส่ง
1: ดีใจโอ
2: ้ดีนะ
3: น่ารักจังเลยนะคะ
1: ดีนะ
4: ก็คือคุณแม่ได้รับความช่วยเหลือความเมตตาจากคนรอบข้างเยอะมากๆเลยค่ะทั้งผู้บริหารเพื่อนร่วมงานนะคะที่เข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจไม่ว่าจะ

0: ็นนี่แหละค่ะซัพพอร์ตในเรื่องของการดูแลนะคะย้ายลงมาอยู่ด้านล่างแล้วก็ไปโรงเรียนนะคะคุณครูที่โรงเรียนก็ไปรับไปส่งก็คือคุณแม่ไม่ได้ขับรถเองเลย
1: โอ้ดีมาก
2: มันคือสิ่งดีๆนะหมอว่ามันคือ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่บ้านเราม
2: ันคือสังคมอ่ะที่ได้รับการปฏิบัติที่ดีต่อกัน
1: ครับขอถามคุณแม่อีกนิดนึงครับในช่วงตั้งแต่ตั้งครรภ์ฝากครรภ์ตามคุณหมอนัดไปทุกครั้งแล้วก็จนถึง32สัปดาห์ก่อนคลอดมีอาการผิดปกติอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: อาการผิดปกติเหรอคะก็คิดว่าก็คือคุณแม่เนี่ยปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอเพราะว่าเราจะเจอกันทุก2สัปดาห
1: ์
0: ทีนี้จะมีช่วงสัปดาห์ที่26ที่คุณหมอให้คุณแม่ไปแอดมิทก็คือไปนอนรอที่โรงพยาบาล
1: โอ้เป็นน้องที่อายุคัน26
2: ใช่
1: ใช่ใช่คลอด32ใช่ไหม
2: ใช่ต้องเล่าให้ฟังช่วงนอนไม่หลับอ่ะจำได้ไหมต้องเล่าให้ฟังช่วงนั้นเนี่ยคือมันจะท้องแข็งท้องเกร็งตลอดเลยใช่ไหมคุณแม่ปุ้ม
0: ช่วงใช่ค่ะช่วงสัปดาห์ที่28ก่อนจะถึงสัปดาห์ที่28สิคะก็คือก็คือท้องแข็งถี่ท้องปั้นถี
2: ่
0: ค่ะจนได้โทรจนได้คุยกับพี่พยาบาลก็หาคุณหมอก็มากลางดึกก็คือแบบตรงนั้นก็คือเป็นภาวะที่เหมือนกับว่าเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าจะเป็นความกังวลเราด้วยไหมถึงว่าท้องแข็งทีท้องแข็งบ่อยอย่างนี้นะคะแต่ก็ได้อยู่ที่โรงพยาบาลคืออย่างน้อยๆคืออยู่ใกล้คุณหมอพยาบาลก็คือเหมือนกับพอมีอะไรก็ได้แจ้งทันเวลานะคะทันช่วงทีคุณหมอก็เข้ามาดูแลที่พยาบาลก็เข้ามาดูแลอย่างนี้นะคะเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรหรือว่าทำยังไงต่อนะคะ
2: มีความตื่นเต้นเป็นนักสู
0: ้
1: ถ้ากรณีแบบนี้คุณหมอคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของหญิงตั้งครรภ์ไหมครับ
2: ไม่ปกติเพราะว่าคือเนื่องจากเขาไม่ปกติเพราะว่าเขาเป็นการตั้งครรภ์เสี่ยงสูงอยู่แล้วแล้วเรารู้แต่แรกว่าเขาจะมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดเราก็เลยต้องพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อทำให
1: ้
2: อายุครรภ์ใช่
1: ชะลอยาวไป
2: เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได
1: ้ครับ
2: คุณแม่ปุ้มลองเล่าให้ฟังคร่าวๆ4ตัวจิ๋วของหมอตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วเดี๋ยวหมอจะได้ดำเนินรายการต่อ
0: ได้ค่ะวันนี้เด็กๆก็ทั้ง4คนนะคะก็แข็งแรงดีค่ะแต่อาจจะมีก็คือต้องประเมินในแต่ละวันตอนนี้เด็กก็อยู่ในห้องผู้ป่วยทารกแรกเกิด
2: แข็งแรงครบทั้ง4คนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
2: เขาอยากเลี้ยงให้โตก่อนที่จะออกน้ำหนักคุณแล้วเท่าไหร่บ้างแล้วนะครับเล่าให้ฟังA B C D
0: ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นที่โตที่สุดนะคะจะเป็นน้องอาคินก็คือน้องผู้ชายนะคะตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่ 2,140 กรัมค่ะ
2: โตนะ
0: นี่คือโตที่สุดใช่ค่ะ
2: ของอาคินเนี่ยคนตอนคลอดเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่
0: 1,500
2: คุณหมอเด็กเก่งครับเลี้ยงเก่งจนกระทั่ง1,500ตอนผ่านมาไม่กี่สัปดาห์ตอนเนี้ย
1: มี
2: เป็น2รา
1: ย มีกี่เพศเดียวหรือมี2เพศ
2: ชาย1หญิง
1: 4คน
2: ชาย1หญิง3
1: โอ้ชาย1หญิง3ผมนึกว่าเป็นเพศชายทั้งหมดหรือหญิง
2: ไม่ไม่ไม
1: ่อ๋อครับ
2: อาคินตอนนี้จาก
0: 1,500
2: มาเป็น2,100นะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: คนต่อไป
0: ค่ะน้องไอวาที่3คนโตค่ะจาก1,400นะคะ1,485ขึ้นมาเป็น1,910กรัมค
2: ่
0: ะ
2: เยอะใหญ่
0: มากแล้วค่ะแล้วก็คนที่3นะคะจาก1,300ตอนนี้ขึ้นมาเป็น1,830ค่ะแล้วก็น้องคนเล็กจาก1,200ตอนนี้ขึ้นมาเป็น1,500แล้วค่ะ
2: ดีใจครับเราเป็นห่วงคนเล็กเพราะว่าคนเล็กสุดคือตัวจิ๋วสุดในโล2ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาเป็นโล5ของโรงพยาบาลเราเนี่ยอยากเลี้ยงให้เขาโตถึงเกินน้ำหนัก1,900กรั
1: ม
2: แล้วก็เดี๋ยวค่อยแพลนจะพากลับบ้านกัน4คน
1: ตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลช่วยเลี้ยงอยู่
2: คุณแม่อยู่ด้วย
0: ให
2: ้โรงพยาบาลไปเลี้ยงไป
0: ปั๊มนม
2: ไปหาลูกทุกวัน
1: อ๋อครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคุณแม่ที่ได้ตั้งครรภ์แรกก็ได้ลูกทั้ง4ออกมาพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็น่าจะสมบูรณ์นะครับ 1,800 นะครับอันนี้ก็อยากจะให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับคุณหมอจากทั่วสารทิศไม่ใช่เฉพาะที่อุบลนะครับเขาส่งกำลังใจรวมทั้
0: ง
1: คุณแม่มือใหม่ด้วยหลายๆคนก็อยากจะมีแฝดมีลูกทีเดียวให้เสียดเลยครับ
2: โอเคขอบคุณที่มาแจ้งข่าวกันนะครับคิดถึงโอเคประมาณนี้ขอบคุณแม่ปุ้มครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ว่ากำลังใจในดีนะกำลังใจดีเยี่ยมเพราะว่าผมว่าตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์รู้ว่ามีลูก4คนมาพร้อมกันคิดแล้ววันแรกไม่ใช่เรื่องสุขภาพหรอกจะเลี้ยงยังไงจริงเพราะเห็นบางคนมีลูกคนเดียวก็ยังเลี้ยง
1: หมอเตรียมหาช้อปปี้รถเข็น4คันรถเข็น4คันนี่แบบ
2: ยังไม่มีใช่ไหมคะตอน
1: เห็นเยอะสุด3คันหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้เดี๋ยวต้องให้แกไปประดิษฐ์เพิ่มเอา
0: ครับก็คงหลังจากออกโรงพยาบาลคิดว่าประมาณทางสรรพสิทธิ์จะเลี้ยงมาอยู่อีกกี่เดือนครับหรือว่าเอาน้ำหนักเป็นเกณฑ์
1: ตอนนี้ 1,500 แล้วหมอว่าอีกประมาณสัก 2-3 อาทิตย์น่าจะเกินโล9แล้วนะคร
0: ับ อ๋อหมายถึงว่าถ้าเกินโล9ทุกคนถึงจะให้กลับ
1: ใช่ก็น่าจะ
0: ใช้ชีวิตโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับของชาวอุบลราชธานีที่มีลูกหลานเกิดมาพร้อมกันนะครับ
2: 4
0: คนนะครับอันนี้ก็เป็นจากคันเสียงนะครับสู่การคลอดที่มีความสุขนะครับคุณหมออยากฝากอะไรกับคนที่กำลังคิดจะตั้งครรภ์เพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดถ้าบอกว่าจะไม่มีความเสี่ยงเลยนี่ก็ไม่ได้อย่างที่คุณหมอพูดให้ฟัง
1: สมัยนี้ต้องบอกว่าสนับสนุนการมีบุตรเพราะว่าอัตราการเกิดค่อนข้างลดลงครับสังคมมันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเนาะบางทีแบบใช่ไหมคือบางทีเราอยู่โดยที่ไม่ได้นิดว่าต้องการมีลูกขนาดนั้นอะไรประมาณนี้แต่ให้ทุกท่านทราบว่าถึงแม้การเกิดจะลดลงแต่อัตราการเสียชีวิตก็พอๆเดิมถึงไม่ได้ลดลงตามการเกิดนะครับเป็นเพราะอะไรสมัยนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์มันคงเปลี่ยนแปลงไปคือคนไข้ที่คิดว่าไม่น่าตั้งครรภ์ได
2: ้
1: ก็ตั้งครรภ์ได
2: ้
1: เช่นคนไข้เป็นโรคหัวใจเงี้ยหัวใจแบบเส้นเลือดหัวใจรั่วแบบหอบเลยที่ปกติแล้วก็ตั้งครรภ์ยากอยู่แล้วยังท้
2: อง
1: พอท้องเสร็จโอ้ก็ต้องมามีความเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นความเสี่ยงสูงพวกเนี้ย
2: ค่ะ
1: มีการตั้งครรภ์ขึ้นมา
0: ครับพอดีมีสายรายงานว่าอยากจะถามนะครับว่าคนที่แม่ตั้งครรภ์แล้วป่วยปวดเพราะว่าเป็นเบาหวานความดันเนี่ยถือว่าเป็นครรภ์เสี่ยง
1: เสี่ยงมากครับเสี่ยงสูงเบาหวานมีความเสี่ยง
2: ค่ะ
1: และความดันมีความเสี่ยงก็คือเบาหวานเนี่ยต้องคุมเบาหวานดีๆก่อนการตั้งครรภ์
2: ค่ะ
1: ความดันเหมือนกันครับต้องสามารถคุมความดันให้ดีได้ก่อนการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นมันมีความรายละเอียดต่างๆที่สำคัญทุกอย่างคือถ้าคุณมีโรคประจำตัวเนี่ยคุณต้องคุมโรคประจำตัวของคุณให้ดีก่อน
2: ให้ดีก่อน
1: ถูกต้องให้ดีก่อนการตั้งครรภ์
0: ครับเขาบอกอีกหนึ่งก็คือถ้าตรวจเด็กในครรภ์เนี่ยเด็กเป็นดาวซินโดรมถือว่าเป็นครรภ์เสี่ยงไหม
1: เสี่ยงครับ
0: เสี่ยงเหมือนกัน
1: เสี่ยง
0: นะครับ
1: ดาวซินโดรมเนี่ยมีเรื่องที่ต้องคุยเป็นชั่วโมงเลยฮะเพราะว่าดาวซินโดรมเนี่ยเรามีทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ได้ถามว่าผู้หญิงไทยหลายคนไม่ขอยุติการตั้งครรภ์ที่ลูกเป็นดาวได้ไหมได้แต่คุณก็ต้องรู้ว่าคุณก็ต้องมาเปิดหนังสือเล่มใหญ่ขนาดนี้แหละว่าดาวซินโดรมลูกออกมาจะมีอาการอะไรบ้
0: าง
1: ล
0: ู
1: กค
0: ุ
1: ณนะลูกคุณพัฒนาการจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าเผื่อคุณคือเราเนี่ยไม่คัดค้านในการที่คุณจะเลี้ยงลูกแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องเจอกับภาวะอะไรต่าง
0: ๆโอ้น่าเสียดายนะเวลา
1: หมดดีแล้วรอบหน้าขอ2ชั่วโมงนะพี่ไก
0: ่ก็ท่านที่กำลังรับฟังรายการถ้าอยากจะย้อนหลังนะครับเทปวิดีโอตัวนี้คลิปตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถดูได้ตลอดคุณหมอไปที่คลินิกก็เปิดคลิปได้ทุกช่วงทุกตอนแล้วก็อยากแนะนำนะครับหญิงวัยเจริญพันธุ์หรือว่าคนที่ต้องการทักการไปแวะรอพอสตหรือคลินิกตามโรงพยาบาลต่างๆอย่างศูนย์อนามัยที่10อุบลของเราก็มีนะครับไปปรึกษาก่อนการตั้งครรภ์ได
2: ้
0: นะครับก็คงจะฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับคุณปูครับ
2: ค่ะก็เดี๋ยวนะคะครรภ์เสี่ยงสูงนะคะไม่ได้แปลว่าอันตรายเสมอไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เท่าทันความเสี่ยงฝากครรภ์สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณแม่และลูกน้อยปลอดภัยค่ะ
0: ครับดีใจครับ
3: วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอนะครับคุณหมอพงศันพันธชัยนะครับนายแพทย์ชำนาญการพิเศษแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์มารดาและทารกแล้วก็ท่านพอรองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10นะครับท่านนิพนธ์กุลนิตแล้วก็คุณปิยพรสมรักจากศูนย์อนามัยที่10นะครับมาให้ความรู้กับเราวันนี้ขอบพระคุณมากครับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
1: พ
0: ี่
1: น
0: ิ
1: พนธ์ขอบคุณครับด้วยครับวันนี้
0: ครับ
1: ปิดเกิน
4: อสมท. เพื่อชุมชน

0: แต่มีทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพและการย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงเพราะมีอาวุโสและมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งส่วนจะเกี่ยวกับความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยหรือไม่นายอนุทินระบุว่าบางครั้งก็มีการปรับนโยบายของรัฐบาลเพราะภูเก็ตมีหลายเรื่องผู้สื่อข่าวเห็นว่าได้ลงไปดำเนินการเอง 2-3 วันอย่างไม่ดีขึ้นพอมีเหตุอะไรขึ้นมาก็มีการแชร์กันคนทำงานกันไม่ได้ดังนั้นจึงเอาผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งกันและทำงานร่วมกันได้ไปทำหน้าที่แทนเพราะภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นเรื่องของการบุกยึดที่ดินชายหาดรวมถึงไล่ชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่หาดสาธารณะใช้มาเฟียข่มขู่ต่างๆไปจนถึงการแอบอ้างกันแล้วจะให้รอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนเพื่อสอบสวนตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงก่อนมอบนโยบายทางปลัดไปว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะมากเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดส่วนการวางกรอบไปว่าจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน 1-2 เดือนนี้เลยหรือไม่นายกรัฐมนตรียอมรับว่านี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้านปลัดมหาไซยืนยันไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวปมย้ายผู้ว่าภูเก็ตนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการโยกย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าตามที่ทุกคนทราบดีว่าที่ผ่านมามีแขวเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายลงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของทางราชการคนที่ถูกย้ายไปก็ไม่ได้เห็นไม่ใช่ใครที่ไหนส่วนคนที่มาใหม่ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาสางปัญหาตามที่นโยบายของรัฐบาลกำหนดไว้ในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาอื่นๆในพื้นที่ให้มีความเรียบร้อยเมื่อถามว่ามีความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่นายอันสิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวแต่เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สถานการณ์ในภูเก็ตเดินหน้าต่อไปได้สิ่งที่มีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าก็รู้ปัญหาแต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเต็มที่และมีการร้องว่าทีมงานที่ทำงานไม่เข้าขากันจึงเปลี่ยนทีมใหม่เพื่อการแก้ปัญหาลุล่วงส่วนสาเหตุที่มีการสั่งย้ายรวดเร็วนั้นเป็นเพราะกลัวจะโดนสอบไปด้วยหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าไม่ได้มีความกังวลใจว่าจะโดนสอบไปด้วยแต่มองสถานการณ์เป็นสำคัญเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการมาจึงต้องหาวิธีการที่จะทำให้ปัญหาคลี่คลายให้เร็วที่สุดตนเห็นโพสต์เฟซบุ๊กทุกวันว่าเดี๋ยวรองผู้ว่าคนนั้นมีปัญหากับคนนี้จะทำอย่างไรถ้ายังทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆก็แก้ปัญหาอื่นๆไม่ได้สุภชีปลื้มไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระแสดีชี้ช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้า SME คึกคักยังไม่ฟันธงเพิ่มวงเงินขอรอประเมินผลก่อนนางสุภชีสุธรรมพันดองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าหลังเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายนพบว่าการใช้จ่ายของประชาชนดีขึ้นช่วยบรรเทาค่าครองชีพโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นขณะเดียวกันเริ่มมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเมื่อถามถึงกระแสตอบรับที่ดีจะมีการพิจารณาเพิ่มวงเงินโครงการหรือไม่นางสุภชีระบุว่าต้องรอการประเมินผลและหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนพร้อมย้ำว่าหากประชาชนได้รับประโยชน์ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีส่วนผลตอบรับในช่วง16วันที่ผ่านมาพบว่าทั้งประชาชนและร้านค้ามีการตอบรับในทางที่ดีร้านค้าหลายแห่งมีความคึกคักแต่รายละเอียดเพิ่มเติมต้องรอการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประเมินผลโครงการอย่างรอบด้านสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและ GDP นางสุภจีระบุว่าปัจจุบันตัวเลขไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.8% แต่ยังต้องติดตามและทบทวนสถานการณ์เพิ่มเติมโดยประเมินกรอบไว้ที่ 1.5-2% พร้อมมองว่าหากสถานการณ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านคลี่คลายจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงไทยทางด้านการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าซึ่งจะช่วยหนุนการส่งออกและการค้าให้ดีขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาที

0: ช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
8: M-POT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ชัวร์ก่อนแชร
2: ์บนโซเชียลแชร์ว่าเจ็บอกโรคหัวใจหลอดเลือดตีบให้กินปลาทะเลน้ำมันมะกอกผลอะโวคาโดชาเขียวสดชงดื่มวันละถ้วยหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับเจ็บอกโรคหัวใจหลอดเลือดตีบให้กินสิ่งเหล่านี้จริงไหมครับ
3: หลอดเลือดหัวใจตีบก็จะมีสาเหตุมาจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมีความอ่อนแอลงมีความเสื่อมซึ่งก็คือไม่แข็งแรงเส้นเลือดในส่วนตรงนั้นก็อาจจะมีการอุดตันการกินพวกที่กล่าวถึงนะคะไม่น่าที่จะไปช่วยลดการที่ติดอยู่ตามหลอดเลือดได้นะคะ
2: ข้อความที่แชร์กันนี้อยู่ในข้อ20ของข้อความชุดโรงพยาบาลธรรมชาติซึ่งชัวร์ก่อนแชร์จะทยอยนำเสนอจนครบทั้ง22ข้อรอคอยติดตามกันนะครับเขาบอกว่าปลาทะเลน้ำมันมะกอกมีไขมันดีไปช่วยขับตะกรันน้ำมันเก่าออก
3: การที่จะบอกว่าจะไปช่วยลดตะกรันที่มีอยู่แล้วเกาะตัวอยู่แล้วเนี่ยคงไม่สามารถจะทำได้แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของที่กล่าวมานั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นอาหารที่มีไขมันที่มีคุณภาพที่ดีก็อาจจะช่วยในแง่ของการทำให้การสร้างของคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่สูงมากเมื่อเทียบกับน้ำมันประเภทน้ำมันที่ใช้ในการทอดซึ่งตัวนั้นเองเนี่ยจะส่งผลเสียต่อร่างกาย
2: สำหรับอะโวคาโดล่ะครับ
3: อะโวคาโดนะคะ1ผลเนี่ยจะให้น้ำมันหรือไขมันเนี่ยเทียบเท่ากับประมาณ8ช้อนชาดังนั้นถ้าเรากินปริมาณที่มากเนี่ยก็อาจจะทำให้ได้รับปริมาณของไขมันที่มากเกินอาจจะส่งผลต่อการควบคุมของน้ำหนักตัวก็ทำให้มีภาวะอ้วนซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเรื่องของการเป็นหัวใจตีบด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
2: เขายังบอกว่าถ้าชอบดื่มชาให้หาชาเขียวสดมาชงดื่มวันละถ้วยชาเขียวช่วยคนเป็นโรคหัวใจได้จริงเหรอครับ
3: การศึกษานะคะก็มีรายงานว่าชาเขียวเนี่ยจะมีสารประเภทเดียวกับลักษณะของการต่อต้านอนุมูลอิสระก็มีบางการศึกษาที่พบว่ามีส่วนช่วยทำให้ระดับของการอุดตันของเส้นเลือดอาจจะมีการลดน้อยลงได
2: ้แม้อาหารเหล่านี้จะมีข้อดีในตัวแต่หากใช้ผิดคิดว่าเป็นเหมือนยาอาจส่งผลเสีย
3: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยชาเขียวเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นพวกกาแฟหรือชาอื่นๆที่มีปริมาณของคาเฟอีนอยู่ค่อนข้างสูงซึ่งคาเฟอีนเองเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อจำกัดของคนที่เป็นโรคหัวใจในบางอย่างซึ่งอาจจะมีผลต่อเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติได้ดังนั้นการดื่มชาเขียวก็ควรจะแค่พอประมาณนะคะแล้วก็

0: ช่ว่าดื่มในปริมาณมากที่คิดว่าจะคาดหวังว่าจะไปช่วยลดเรื่องของการอุดตันของหัวใจอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะ
1: อาจารย์ย้ำว่าคนที่เป็นโรคหัวใจหรือตรวจพบหลอดเลือดตีบควรเข้าสู่กระบวนการรักษา
0: คือถ้าหากว่าตรวจพบว่ามีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจตีบซึ่งมักจะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ก็จะมีการรับประทานยาเป็นประจำก็ยังควรต้องรับประทานยาที่คุณหมอแนะนำนะคะหรือสั่งให้เนี่ยเป็นประจำ
1: และอาหารจะมีส่วนช่วยให้ชีวิตสมดุล
0: แต่การบริโภคอาหารเน้นให้เกิดความสมดุลมีปริมาณของไขมันในอาหารที่ลดน้อยลงร่วมกับมีผักผลไม้ที่มากขึ้นนะคะน่าจะมีส่วนช่วยทำให้ระบบการทำงานของร่างกายทั่วไปดีขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อการเสียของเส้นเลือดมากขึ้นได้ค่ะ
1: อาจารย์ยังให้แนวคิดเรื่องการใช้อาหารเป็นยาไว้ดังนี
0: ้เราสามารถจะกินอาหารเนี่ยให้เป็นยาได้ถ้าเรายังไม่ได้มีเป็นโรคภัยไข้เจ็บเลยก็ถือว่าเป็นการป้องกันดังนั้นการดูแลสุขภาพอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอโดยการรับประทานอาหารให้ถูกต้องแล้วก็มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับพืชผักสมุนไพรเป็นส่วนของยาในการที่จะป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงอันนั้นสามารถที่จะทำได
1: ้ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องโรงพยาบาลธรรมชาตินี่เป็นยังไงครับ
0: ไม่เห็นด้วยที่จะมีการแชร์ต่อนะคะเนื่องมาจากไม่ได้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะยังมีส่วนที่ควรจะระมัดระวังนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าหากว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องและโรคหลายอย่างนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อได้รับการรักษานะคะก็ควรจะรับประทานยาเนี่ยให้เป็นประจำแล้วก็การบริโภคของอาหารบางอย่างซึ่งอาจจะมีผลดีต่อสุขภาพก็ตามเนี่ยก็ยังต้องเน้นในของการที่ได้รับอาหารที่ครบถ้วนสมดุลตามความต้องการของร่างกายนะคะการบริโภคอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งในปริมาณที่มากเกินไปในบางช่วงก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะจึงเห็นว่าไม่ควรจะแชร์ต่อนะคะเพราะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนค่ะ
1: หลายครั้งความเข้าใจผิดก็มาจากความคิดที่เกินกว่าข้อเท็จจริงนะครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MPOT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: การกีฬาเป็นที่ทราบดีว่ามีประโยชน์สำหรับพลานามัยและได้มีการย้ำอยู่เสมอว่าการกีฬานั้นก็เพื่อความสามัคคีเพื่อให้นักกีฬาสามารถที่จะพบปะกันโดยมีการแข่งขันแต่ไม่ใช่การแข่งขันในด้านเอาเปรียบเอารัดเป็นการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถเพื่อฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและมีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจนักกีฬาคือจิตใจที่สามารถให้อภัยสามารถที่จะระงับสติอารมณ์ให้ไม่ฟุ้งซ่านพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is
3: Broadcasting to the universe from the heart of the music city Y107 Put it on and leave it on
4: Welcome to MCOT Radio Network.
5: Of music by DJ Kai. Kai. DJ Kai. Kai. Kai. Kai.

กองเชียร์หายสวัสดีวันที่เมฆมากนะครับมีเมฆเยอะนิดหน่อยนะครับโอ้เอาเปลี่ยนใหม่เอาใหม่นะเมื่อกี้คัดสวัสดีวันหวยออกลงมือวันนี้วันหวยออกนะครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตปิดระบบบางอย่างนะรู้สึกว่าเน็ตผมมีปัญหาขอปิดระบบนิดนึงน่าจะได้อยู่เริ่มใหม่ วันนี้นะครับเมฆร่องฝนหรือเมฆเนี่ยอาจจะเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าโผเนี่ยจะไปอยู่ฝั่งสปป.ลาวนะฮะที่ก่อตัวแล้วเรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้จะมีปลาปลายแถวอำเภอบนเนาะนะจริงๆเขาจะก่อตัวฝั่งสปป.ลาวตรงข้ามแถวเขมราชนาตาลโพไซนะครับแล้วขึ้นไปทางตรงข้ามคืออีกฝั่งหนึ่งนะไม่ใช่อยู่ฝั่งไทยตรงข้ามมุกดาหารนครพนมล่างๆเป็นกลุ่มฝนก่อตัวอาจจะก่อฝั่งเราแล้วก็เลื่อนไปรีบเลื่อนไปฝั่งสปป.ลาวก็ตามโผอยู่นะตามโผของอุตุว่า2วันนี้เนี่ย ฝนจะไปเยอะทางฝั่งโน้นนะครับอาจจะพลาดเราเล็กน้อยเช่นก่อตัวบ้านเราแล้วก็เลื่อนออกไปนะนี่กราฟวันที่16ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับแต่อุบลเนี่ยเอาเข้าจริงนะผมก็บอกว่าล่องบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเหมือนเขานะครับเหมือนจะคล้ายเมื่อวานอีกนิดนึงก็คือมีก่อตัวแถวอำเภอล่างๆนะครับแล้วก็เลื่อนออกไปทางสปป.ลาวนะครับเนี่ยก่อนหน้านี้สักเกือบประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก่อตัวแถวกันทลักษ์ขุนหารนะครับรวมถึงตอนล่างเดชอุดมแล้วก็น่าจะหลวยบุญทลิกก่อตัวเสร็จแล้วก็โตขึ้นแล้วก็เลื่อนออกไปค่อยๆเลื่อนออกไปแล้วก็โตขึ้นนะครับแต่นะครับมีกลุ่มที่ก่อตัวล่าสุดเลยนะครับตอนนี้อยู่ตอนล่างของสุรินทร์นะครับขึ้นไปทางบุรีรัมย์บนๆหน่อยเหมือนตั้งแผงอ่ะตั้งแผงเป็นหน้ากระดานอันนี้ทดไว้ในใจก่อนนะครับทดไว้ในใจก่อนอาจจะถึงหรือไม่ถึงค่อยมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับเหมือนจะกำลังตั้งแผงเป็นหน้ากระดานขึ้นมานะครับแต่ให้ผมคาดเดาเนี่ยถึงแต่ไม่รู้ว่าถึงบ้านเรามันจะหมดพลังแล้วไปก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้เอาไว้ลุ้นกันทีหนึ่งเนาะนะฮะคือณตอนนี้เนี่ยมีก่อตัวล่างๆแล้วก็เลื่อนออกไปแล้วก็มีก่อตัวใหม่แถวตอนล่างของสุรินทร์กับบนบุรีรัมย์ขึ้นมาหน่อยกำลังตั้งแผงกับฝั่งกัมพูชาคล่อมลงไปนะครับมาดูข้อความโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแป๊บนึงผมต้องรีเฟชละเอาใหม่มาดูข้อความที่ขอเพลงเข้ามานะครับคิวแรกเป็นไก่คุณนะฮะบอกว่าดีครับพี่ไก่ใครจะออกเองเวลาได้ยินเสียงฟ้าร้องโอ้ใช่หรอใช่ไข่เหรอ ปรากฏการธรรมชาติโจ๊กโซคูฟิชเชอริงปูแบล็คเฮดทักตัวเอ็นน้องก้อยยายน้อยแปะไร่น้อยหนุ่มมอสนั่งมองฟ้าอยู่บนยอดเสาส่งปลาทูถูกมดกัด5ล้านตัวคุณวีรวัฒน์และทุกคนครับเป้าป่ามาโนจุ๊บพลอยอ่ะฮ้ออ้ออ้ออ้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับต่อมาคุณสัมพันธ์นะครับDidn't we almost have it all? Whitney Houston and

อยากมีที่จอดใจมนแคน FC 107ฟังนำกันครับขอบคุณครับจอดภาษากลางหรือภาษาอีสาน ที่จอดคุณอ้อยสวัสดีค่ะฮ้อนหลายฮ้อนคักเน่ต้องฟังเพลงนี้ขอเพลง14อีกครั้งของพี่เสกให้เพื่อนฟังนำกันจ้านะครับโอ้ร้อนเหรอฮะโอ้ลมดีเลยนะแถวนี้คุณจากป่าสมพงศ์สวัสดีวันมีแดดและมีเมฆมากแตกหักมาช่าช่วงลูกทุ่งบอกรักฝากใจสามโทนฟังด้วยกันทุกท่านครับผมนะครับแวบจากหนุ่มมอสมาแล้วมาแล้วครับลุงไก่สวัสดีเพื่อนๆ FC 107ทุกคนครับทักทายน้องเปิ้ลเอาปืนฉีดน้ำยิงใส่รถดีเจไก่จนล้อหลุดฮ่าจริงเหรอปืนฉีดน้ำหรือรถดับเพลิงเนี่ยน้องปลาทูปลาเค็มทะเลไก่คุณเป่าลูกโป่งใส่เสาส่งจนลูกโป่งระเบิดดังตู้มขอเพลงรักแท้ในคืนหลอกลวงวิทย์ไฮเปอร์ลูกทุ่งเด็กปั๊มคนด่านเกวียนมอบให้เพื่อนๆ FC 107ทุกคนครับขอปลอมตัวเป็นไททันโอ้โหยกรถดีเจไก่ไว้บนอะไรเนี่ยหัวสองไว้บนหัวสองมือยกตึกยกเครื่องส่งแล้วก็เดินออกไปข้างนอกเอ้าผมยังอยู่ในสถานียกไปได้ยังไง คุณสันชัยสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีวันที่อากาศครึ้มๆแต่ร้อนขอเพลงบ่อโสดบ่ออนุญาตให้จีบของน้ำผึ้งนะครับโอเคนะเดี๋ยวคิวแรกเนี่ยผมขออนุญาตนะครับเมื่อกี้ไปรีเซ็ตแล้วมันเข้าไม่ได้นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตกระโดดข้ามคิวนิดนึงนะฮะพูดง่ายๆลืมตั้งเพลงแล้วก็มากดดูคิวเพลงแล้วมันยังไงล่ะมันไม่เล่นนะมันไม่อาจนะครับผมต้องหาใหม่ขอกระโดดมาคิวคุณเป็นคุณสัมพันธ์ก่อนนะครับ

0: ที่ฮูสตันนะครับ didn't we almost have it all นะฮะคุณสัมพันธ์ขอเข้ามานะวันนี้ขอสากลมาไม่ AI แล้วเนาะ คุณต้นน้ำบอกว่าทักทายบ่ายวันอังคาร F407พี่ไก่และทุกๆคนเลยครับสุราษฎร์ธานีอากาศร้อนเมื่อวานล่าสุดร้อนอยู่บ้างร้อนเมื่อวานเหรอฮะอ๋อล่าสุดคือวันนี้ผมก็งงล่าสุดร้อนอยู่บ้างแต่อาจร่มเริ่มบ้างเอาเพลงมรสุมใจกอกี้อันนี้เนี่ยกวิศลาแล้วฟีเจอริ่งเจินเจินบุญสูงเนินตายอรไทยสีเทน้องให้บอกแหน่มอบให้ทุกๆคนที่ฟังด้วยกับฟังด้วยครับผมโอเคสุราษฎร์ร้อนเนาะนะครับคุณกกบอกว่าบุษบา mental and ลมหายใจแห่งความคิดถึง Macintosh ให้ย่าหน่อยนัดสีไซง่อนและสวทุกท่านขอบคุณค่ะนะครับโอเคฝากข่าวสารดีๆจากทาง Toyota กันนิดหนึ่งครับ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนและสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

0: ใหม่เลยนะครับเพลงนี้ไก่ขุ่นขอเข้ามานะครับปรากฏการธรรมชาติโดยโจ๊กโซคูฟิชเชอริ่งปูแบล็กเฮดนะครับเพิ่งปล่อยมา1วันได้1วันเองนะครับโอเคจากไก่ขุ่นขอเข้ามานะครับเดี๋ยวไปเบรกกันครู่หนึ่งสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์M-POT Radio Network
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อกมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1:2

0: พียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ชาวมาเนีย
2: ชัวก่อนแชร์
3: บนโซเชียลแชร์เตือนว่ามีสิบพฤติกรรมพากระดูกเสื่อมก่อนวัยเช่นยืนแอ่นพุงหลังค่อมสะพายกระเป๋าหนักข้างเดียวและใส่ส้นสูงเกิน1นิ้วครึ่งชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับสิบพฤติกรรมพากระดูกเสื่อมก่อนวัยนี่จริงไหมครับ
4: ไม่จริงครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าการทำท่าทางต่างๆทั้ง10ท่านั้นนะทำให้กระดูกเกิดการเสื่อมมากขึ้น
3: และสาเหตุของกระดูกเสื่อมที่มีงานวิจัยรับรองแล้วล่ะครับ
4: ที่เราเจอกันบ่อยก็คือ1โรคอ้วนการสูบบุหรี่อย่างอื่นก็เช่นการทำงานที่ต้องยกของหนักเป็นระยะเวลานานสุดท้ายพันธุกรรม
3: ซึ่งแพทย์อธิบายถึงผลกระทบจากการยืนแอ่นพุงหรือหลังค่อมไว้แบบนี
4: ้ไม่มีหลักฐานทางงานวิจัยรองรับว่าจะทำให้กระดูกหลังเสื่อมแต่ว่าท่าพวกนั้นเนี่ยจะมีผลต่อกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังโดยตรงทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการยืดหรือว่าหดที่มากเกินไปก็เลยทำให้มีการปวดหลัง
3: การนอนขดตัวหรือนอนตัวเอียง
4: ยกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นคนเราเวลานอนแล้วมันตกหมอนคือท่าของคอผิดปกติตื่นขึ้นมาก็แค่มีอาการของกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอหรือว่าเส้นเอ็นที่มันเกิดการอักเสบเพราะว่ามันยืดหดผิดปกติมาทั้งคืนแต่ว่ากระดูกคอไม่ได้ทำให้เกิดอาการเสื่อม
3: นั่งกอดเข่าน
4: ึกภาพง่ายถ้าเรานั่งกอดเข่าแล้วบอกว่ากระดูกคอมันจะยืดมากขึ้นทำให้กระดูกผิดปกติมากขึ้นเนี่ยลองเทียบกับการที่เรานั่งเขียนหนังสือก้มหน้าทั้งวันนี่จะทำให้เกิดการใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตรงบริเวณหลังมากกว่าตรงบริเวณสะโพกซึ่งเพราะว่ามันเป็นท่าที่เกิดการยืดของกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังมากที่สุดหรือว่าสะโพกเองก็เกิดการยืดมากที่สุดก็จะมีอาการปวดหลังตรงบริเวณเอวหรือว่าตรงบริเวณสะบัก
3: สะพายกระเป๋าหนักข้างเดียว
4: เคยมีข่าวที่บอกว่าเด็กสะพายกระเป๋าแล้วทำให้กระดูกหลังคดซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นแค่ระบบกล้ามเนื้อเท่านั้นทำให้คนไข้มีอาการปวดอันนี้คือสะพายกระเป๋าแต่ว่าไม่ได้เป็นกรรมกรที่แบกหามของหนักเป็นระยะเวลานาน
3: นั่งเก้าอี้เบาะไม่เต็มก้น
4: เรานึกภาพเวลาเรานั่งไม่เต็มก้นเนี่ยเราต้องเกรงหลังกล้ามเนื้อหลังเราต้องเกร็งสมมติว่าถ้าเรานั่งไม่เต็มก้นเป็นระยะเวลานานก็ทำให้เราปวดหลังได้ซึ่งเราเจอบ่อยๆในคนไข้ที่ทำงานในออฟฟิศ
3: นั่งหลังงอหลังค่อม
4: อันนี้มีผลเรื่องของกล้ามเนื้อ
3: หิ้วของหนักด้วยนิ้ว
4: สิ่งที่จะส่งผลก็คือเรื่องของระบบเส้นเอ็นของนิ้วหรือว่าปลอกหุ้มเอ็นของนิ้วมากกว่าเราเรียกว่าโรคนิ้วบล็อก
3: ใส่ส้นสูงเกิน1นิ้วครึ่ง
4: มีงานวิจัยจากต่างประเทศเปรียบเทียบผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงเกิน1นิ้วครึ่งกับผู้หญิงที่ไม่ใส่ส้นสูงวิจัยว่าเกิดแรงกระทำในข้อเข่ามากหรือว่าน้อยต่างกันยังไงก็พบว่าในผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงจะมีแรงกระทำในข้อเข่ามากกว่าปกติซึ่งการที่มีแรงกระทำในข้อเข่ามากกว่าปกติเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าแรงที่กระทำเนี่ยมันมีผลต่อกระดูกอ่อนในเข่าหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเชื่อมโยงว่าคนไข้ที่ใส่ส้นสูงอาจจะทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้หรือว่าไม่ได้ก็ได้แต่ในทางที่ดีเนี่ยในเมื่อมันมีผลต่อกระดูกอ่อนเราก็ไม่แนะนำให้ทำ
3: ยืนพักขาลงน้ำหนักด้วยขาข้างเดียว
4: การยืนหรือว่าการพักขาข้างเดียวมันไม่ใช่พฤติกรรมที่ทำเป็นระยะเวลานานการจะทำให้เกิดกุ้งเชิงการกระดูกเชิงการที่บิดเบี้ยวหรือว่ากระดูกสันหลังคดทันทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
3: ้นั่งไขว่ห้าง
4: ไม่มีงานวิจัยที่รองรับว่าจะทำให้กระดูกสันหลังคดแต่มีงานวิจัยบอกว่าถ้านั่งไขว่ห้างแล้วจะทำให้เกิดแรงกระทำในข้อเข่าที่มากขึ้นเช่นเดียวกันกับการใส่ส้นสูงก็คือแรงที่กระทำในข้อเข่าที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะมีผลต่อกระดูกอ่อนในเข่าแต่ยังไม่มีงานวิจัยว่าแรงที่มากขึ้นแค่ไหนจะทำให้กระดูกอ่อนเกิดการเสื่อมจนทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม
3: ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับ
4: จากหัวข้อ10พฤติกรรมพากระดูกเสื่อมก่อนวัยคิดว่าไม่อยากให้แชร์ต่อเพราะอาจจะทำให้เกิดความสับสนว่าการทำท่าทางพวกนี้จะทำให้กระดูกเสื่อมทั้งที่ใน10พฤติกรรมนี้คือระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมากกว่า
3: ดูแลอวัยวะต่างๆอย่างเหมาะสมจะทำให้สุขภาพดีอยู่กับเราไปนานๆนะครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

เสกโลโซนะครับ14อีกครั้งนะครับอันนี้จากคุณอ้อยใช่แล้วคุณอ้อยขอเข้ามานะครับฝากในเรื่องของสิทธิ์บัตรทองกันนิดหนึ่งนะฮะในช่วงนี้ก็มีข่าวสารสิทธิ์บัตรทองมาฝากกันนะครับนี่เอาบริการแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกนะฮะบอกว่าสิทธิ์บัตรทองบริการแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกใช้สิทธิ์ได้อะไรบ้างนะครับบริการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมีนวดไทยเพื่อการรักษาเช่นนวดประคบอบสมุนไพรนะครับ

แล้วก็จะมีพอกเข่านะฮะพอกเข่าเนี่ยสำหรับผู้มีอายุ40ปีขึ้นไปมีอาการปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อมหรือโรคลมจับโป่งแห้งเข่านะครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะโรคนี้นะฮะหรือฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดนะครับอันนี้ให้บริการตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยนะครับส่วนแพทย์ทางเลือกก็จะมีฝังเข็มฝังเข็มร่วมกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่ผ่านการประเมินจากแพทย์หรือทีมสหวิชาชีพนะครับอ๋อแพทย์แผนไทยยังมียานะครับเราอาจจะไปนวดเองที่บ้านเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติใครบ้างที่ใช้สิทธิ์ได้นะครับก็คือผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเนี่ยนะฮะก็ไปคือคำว่าแพทย์ทางเลือกเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เลือกรับก็ได้นะครับบางท่านสนใจเนี่ยก็จะเลือกมาใช้บริการนี้ก็ได้เช่นอย่างให้นวดนะอย่างให้นวดแต่นะครับต้องมีการประเมินโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและตามข้อบ่งชี้การแพทย์เนาะก็คือเราก็ไปหาหมอตามปกติตามหมอนัดนี่แหละตรวจพบนี่หมอก็จะให้ช้อยว่าจะนี่จะสมมุติเราเป็นนั่นนี่นั่นจะเลือกเอาแผนปัจจุบันก็ฉีดยารักษาตามปกติหรือนะอยากจะมาเลือกช้อยบริการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกนะครับแต่อยู่ในการประเมินของคุณหมอเนาะนะครับแล้วก็เข้ารับบริการตามข้อบ่งชี้คือถือว่าเป็นข่าวสารว่าเรามีช้อยให้เลือกนะใครอยากมารับบริการคนที่คุณหมอบอกว่ารับแพทย์แผนไทยได้เนี่ยก็ไปก็เหมือนมีตั๋วละมีตั๋วจากคุณหมอว่าไปใช้บริการก็คือเขาจะนัดเองแหละนะครับไปก็โยนไปที่บริการแพทย์แผนไทยนะครับไปนวดไปนุ่นนี่นั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกข้อพวกกล้ามเนื้อกระดูกเนาะนะฮะอันนี้จะใช้สมุนไพรในการดูแลรักษานะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับดูแลเรื่องห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานีนะฮะ

มาช่านะครับแตกหักแตกหักชื่อเพลงแตกหักนะฮะป๋าสมพงศ์ขอเข้ามาเนาะนะครับมาที่คิวใครต่อล่ะหนุ่มมอสหรือเปล่าน่าจะใช่หนุ่มมอสขอเพลงนี้เข้ามาครับ

วงไฮเปอร์เนาะตอนนั้นนะเราจะเรียกวงไฮเปอร์รักแท้ในคืนหลอกลวงนะฮะร้องโดยวิทไฮเปอร์จากหนุ่มมอสขอเข้ามา14:57 น.นะครับก็เป็นเติมเพลงให้แล้วไปฟังข่าวต้นชั่วโมงเนาะสักครู่เดียวกลับมาครับ

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: มหาวชิรราชธิดาประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยที่ทางเข้าจุดคัดกรองสนามหลวงมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสาไทยสมาคม

0: มทำให้มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาจำนวนมากประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นจิตอาสามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบอกเล่าภาพความทรงจำเมื่อครั้งเป็นจิตอาสาแพ็กถุงอย่างชีพซึ่งในวันนั้นพระองค์ท่านได้เสด็จมาทรงงานด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับพระองค์ท่านในการจัดถุงอย่างชีพแต่เมื่อพระองค์ท่านเสด็จถึงบอกว่าให้นำโต๊ะและเก้าอี้ออกจากนั้นพระองค์ท่านก็ประทับลงร่วมกับประชาชนทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนายกยนต์ถามชัยชนกเรื่องแผนสำรองหากโครงการ TSAI Passport เดินหน้าไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธตอบคำถามหลังจากสื่อบนชนพยายามสอบถามถึงความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ว่าท้ายที่สุดแล้วหากไม่สามารถเดินหน้าได้จะมีแผนสำรองหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปสอบถามนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแม่รับศพลูกชายถูกฆ่าอำพรางศพส่งกลับนครศรีเมื่อเวลา 14:00 นที่ผ่านมาบรรดาของนายชัยสิทธิ์อายุ65ปีผู้เสียชีวิตในคดีฆาตกรรมอำพรางยัดศพใส่ลังพลาสติกเดินทางมายังแผนกนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลเพื่อติดต่อขอรับร่างลูกชายกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาณวัดมหิสรารามอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดโดยบรรดาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงกับลูกชายมากเกินไปส่วนปมขัดแย้งไม่ได้ติดใจในมูลเหตุจูงใจเชื่อว่าเป็นเรื่องของการขโมยนาฬิกาและขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนทรัพย์สินในบ้านที่ถูกขโมยไปในขณะนี้ได้รับคืนมาบางส่วนแล้วทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกชายณบ้านที่เกิดเหตุส่วนกระแสข่าวเรื่องการทำพิธีสะกดวิญญาณของผู้ก่อเหตุนั้นตนไม่ทราบเนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่เชื่อว่าหลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วดวงจิตของลูกชายจะกลับสู่บ้านเกิดอย่างสงบภายหลังเสร็จสิ้นการติดต่อประสานงานมารดาของผู้เสียชีวิตได้เดินทางกลับทันทีโดยได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายและนำร่างของลูกชายกลับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมให้เหตุผลว่าที่ไม่สามารถเดินทางร่วมไปพร้อมกับร่างของลูกชายได้เนื่องจากยังทำใจไม่ได้ที่ต้องทนเห็นร่างอันไร้วิญญาณของลูกชายตลอดการเดินทางอันยาวนาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอด
6: นั่นคือ Sista EE แตงโม Makeup Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้

0: ้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้แล้วก็ครีมแต่งโมซิสตาครีมแต่งโมใช้ดีต้องซิสตา
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: ชัวก่อนแชร
6: ์บนโซเชียลแชร์5อาหารบำรุงไตกินแล้วไตแข็งแรงทั้งเกาลัดกระเทียมงาดำกะหล่ำปลีและหอมหัวใหญ่หืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยครับอาหาร5อย่างนี้กินแล้วไตแข็งแรงจริงไหมครับ
7: คือจริงๆอาหารทั้ง5อย่างนี้มันก็เป็นอาหารธรรมชาติอะค่ะโดยภาพรวมเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยรวมเพราะว่ามันเป็นอาหารที่มีกากใยแล้วก็มีวิตามินแล้วก็เกลือแร่ค่อนข้างเยอะมีสารต้านอนุมูลอิสระเพียงแต่ว่าสารอาหารแต่ละตัวถ้าเราทานมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดผลเสียได
8: ้คือในคนที่เป็นโรคไตเราไม่แนะนำให้ทานอาหารประเภทนี้ปริมาณมากนะคือถ้าเกิดทานอาหารประเภทนี้มากๆก็จะได้โพแทสเซียมในปริมาณที่สูงเพราะเป็นผักผลไม้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ในคนไข้โรคไตอาจจะมีปริมาณโพแทสเซียมเกินอยู่ด้วยอาจจะทำให้มีปัญหากับโรคหัวใจได้เพราะฉะนั้นทานได้เล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้ทานทุกวันเปลี่ยนชนิดเปลี่ยนสีของผักผลไม้ไปหลายๆอย่างก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็รวมทั้งอาจจะทำให้โรคไตดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ทำให้รักษาโรคไตหรือว่าชะลอการเสื่อมของโรคไต
6: ข้อแรกเกาลัด
7: จริงๆเกาลัดเนี่ยคล้ายๆกับเรารับประทานข้าวเพราะว่าให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักถ้าทานมากจนเกินไปอาจจะน้ำหนักขึ้นจะมีวิตามินเกลือแร่หลายตัวเช่นฟอสฟอรัสทองแดงและที่สำคัญคือมันจะมีโพแทสเซียมคนทั่วไปทานโพแทสเซียมได้อะจะดีทำให้การทำงานของร่างกายหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตเป็นปกติ
6: แต่สำหรับคนเป็นโรคไต
7: ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโรคไตไปซื้อเกาลัดมาทานเยอะๆเนี่ยจะได้รับโพแทสเซียมมากจนเกินไปซึ่งอันเนี้ยเกิดหัวใจใต้ผิดจังหวะได
6: ้ข้อ2กระเทียมสด
7: จริงๆเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเป็นประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ให้พลังงานต่ำโดยภาพรวมเนี่ยก็จะดีกับโรคหัวใจแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าการรับประทานกระเทียมซึ่งเป็นส่วนของอาหารไม่ใช่อาหารเสริมนะคะจะลดความเสี่ยงโรคมะเร็งบางอย่างได้ด้วยจริงๆก็ไม่ได้มีข้อมูลขนาดนั้นว่าทำให้ลดความเสี่ยงของโรคไตโดยตรงค่ะ
6: ข้อ3งาดำ
7: จริงๆงาดำเนี่ยจะเป็นอาหารกลุ่มที่เป็นน้ำมันถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มน้ำหนักการรับประทานงาดำคั่วแล้วก็ไปบดเนี่ยก็จะเพิ่มน้ำหนักได้ดีซึ่งน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันดีก็คือเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็มีกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพหัวใจนอกจากนี้ตัวงาดำมันก็จะมีโปรตีนด้วยมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมสูงมากมีฟอสฟอรัสสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงกระดูกนะคะ
6: แต่คนไข้โรคไตต้องระวังนะครับ
7: เนื่องจากตัวงาดำฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตและจำเป็นจะต้องจำกัดปริมาณของฟอสฟอรัสเนี่ยทานเยอะๆเช่นวันหนึ่งทานเป็นขีดๆก็จะทำให้เกิดฟอสฟอรัสในเลือดข้างได้โดยภาพรวมเนี่ยงาดำเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่เราก็ควรจะทานแค่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารไม่ใช่ซื้อมาทานเพียงอย่างเดียวค่ะ
6: ข้อ4กะหล่ำปลี
7: กะหล่ำปลีก็เป็นอาหารที่ดีเนื่องจากว่ามันเป็นผักที่ให้พลังงานต่ำมากทานขีดนึงให้พลังงานแค่20กว่ากิโลแคลอรี่ไฟเบอร์หรือใยอาหารค่อนข้างเยอะแล้วก็มีวิตามินหลายอย่างเช่นวิตามินซีมีวิตามินบีมีโฟลิกแต่ว่าสำหรับในแง่การป้องกันโรคไตเนี่ยก็คงจะเป็นผลโดยอ้อมมากกว่าก็จะดีต่อสุขภาพโดยรวม
6: และข้อ5หอมหัวใหญ
7: ่หอมหัวใหญ่จะมีใยอาหารเยอะแล้วก็มีวิตามินเกลือแร่หลายชนิดตัวใยอาหารจะคล้ายกับกระเทียมมันจะเป็นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้จะช่วยลดการดูดซึมพวกอาหารที่เป็นกลุ่มไขมันแล้วก็น้ำตาลได้บางส่วนรวมถึงใยอาหารที่มาละลายน้ำได้เนี่ยมันจะเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้เราหรือที่เราเรียกกันว่าพรีไบโอติก
6: จริงๆแล้วกินอะไรทำให้ไตแข็งแรงครับ
7: จริงๆการที่จะทำให้ไตเราแข็งแรงเนี่ยมันก็คงต้องมองภาพรวมเช่นต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมีการไปเช็คสุขภาพดูแลให้เราไม่อ้วนจนเกินไปเพราะว่าความอ้วนเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไตควรจะทานอาหารให้มันหลากหลายให้ครบ5หมู่ไม่ควรจะทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไปโดยที่อาหารที่จะเป็นพวกผักผลไม้เนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพ
6: ส่วนคนที่เป็นโรคไตแล้วต้องกินอะไรให้ไต

0: ดีขึ้นครับ
1: คนที่เป็นโรคไตแล้วมักจะถามว่ากินอะไรดีขึ้นทำให้ไตดีขึ้นจริงๆแล้วไม่มีนะคือเรากินอาหารหลากหลายแล้วก็ในปริมาณที่พอเหมาะให้ครบสารอาหารทั้ง5หมู่อันนี้จะทำให้ป้องกันโรคหัวใจโรคไตได้แต่ว่าไม่ได้ความว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งปริมาณมากๆจะทำให้รักษาหรือว่าป้องกันชะลอไตเสื่อมได
0: ้แต่สรุปแล้วเรื่อง5อาหารที่ช่วยให้ไตแข็งแรงนี่เป็นยังไงครับ
2: ข้อความนี้มันจริงบางส่วนคือการรับประทานผักผลไม้เยอะๆเนี่ยดีต่อสุขภาพแต่สารอาหาร5อย่างนี้มันไม่ได้ป้องกันโรคไตโดยตรง
1: แม้ว่าอาหารเหล่านี้อาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ในคนไข้ที่เป็นโรคไตการทานอาหารประเภทนี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็อาจจะมีโทษถ้าทานในปริมาณที่สูงท่านเขียนแบบนี้กินอะไรช่วยไตแข็งแรงนั้นอาจจะทำให้คนไข้โรคไตเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะมีผลเสียได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ควรแชร์ต่อ
0: ดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจข้อเท็จจริงช่วยให้สิ่งที่เลือกกินเหมาะกับร่างกายนะครับ
3: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Stationนี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่า MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is
3: Broadcasting to the universe from the heart of the music city Y107 Put it on and leave it on
4: Welcome to MCOT Radio Network
2: Of music by DJ Kai Kai DJ Kai Kai
5: Kai Kai

ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ในภาคบันเทิงกับช่วงของดีเจไก่นะครับครับครับเมวันนี้ขยับไวอยู่นะกลุ่มฝนทางตอนล่างของสุรินทร์นะครับกำลังจะมาถึงศรีสะเกษแล้ว

ยังไม่ฟอร์นะครับแต่ว่าเหมือนจะยังไม่ค่อยดันขึ้นเท่าไหร่นะครับกลุ่มบนทางบุรีรัมย์นะครับคือมันก่อตัวพร้อมกันนะตอนล่างของสุรินทร์แล้วก็ขึ้นมากลางบุรีรัมย์เขาก็เลื่อนมาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่โตขึ้นนะฮะทางเนี้ยก็มาถึงพร้อมกันประมาณสุรินทร์อยู่ถึงสุรินทร์ส่วนกลุ่มล่างของสุรินทร์เนี่ยกำลังจะเข้าศรีสะเกษในพื้นที่ก็ก่อนหน้านี้น้องมันตกอำเภอล่างๆไปนะครับเดี๋ยวผมกดดูใหม่ก็ไม่น่าจะยังมีฝนอยู่นะครับรอนี่แหละรอชุดที่มาจากสุรินทร์จะเข้าล่างๆศรีสะเกษนี่แหละใกล้ถึงเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะนะครับมีข้อความขอเพลงเพิ่มเติมคุณลมสุนทรีบอกว่าดีครับพี่แค่หนึ่งนาที D2B ทักทุกคนครับผม โอเคนะฮะอ่ะมาที่คิวเพลงเดี๋ยวนะขออนุญาตสลับคิวนิดหนึ่งมาที่คิวเพลงนี้ก่อนนะครับ

วง Macintosh นะครับลมหายใจแห่งความคิดถึงจากคุณกอกอขอเข้ามานะครับที่ข้ามคิวคุณอะไรนะคุณต้นหนาวเพราะว่าผมหาเพลงไม่ทันไปมาต่อที่คิวจากคุณต้นน้ำแล้วกัน

ชื่อเพลงมรสุมใจนะครับกอกี้กวิสรากวิสราฟีเจอริ่งเจินเจินบุญสูงเนินนะครับจากคุณต้นน้ำสุราษฎร์ธานีขอเข้ามานะครับมีข้อความเพิ่มเติมนะฮะจากคุณใส่ง่อนบอกว่าดีค่ะเจไก่คู่หูกายภาพนะฮะ107ฟังนำกันค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เกี่ยวกับพวกข้อเข่าหรือเปล่า มาอีกแล้วมาต่อที่คิวคุณลมนะครับลมสุนทรีขอเพลงนี้เข้ามาครับ

นาทีคุณลมสุนทรีขอเข้ามานะครับเหลืออยู่อ่ะได้อีกคิวหนึ่งไปที่

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมัน

0: และฟรีๆอีกด้วย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าต้องหลีกเพื่อให้ทางส่วนเสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต้องรีบออกไปแล้วเสียงเหล่านี้ล่ะรู้หรือไม่ว่าหมายถึงอะไรอย่ารอให้เสียงจากธรรมชาติรุนแรงขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาใส่ใจเสียงจากธรรมชาติให้มากขึ้น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

0: อันเด็ดเด็ดอสมท107นี่ยังไง
1: กลับมาครึ่งหลังนะครับเปลี่ยนแนวมาฟังเพลงแนวลูกทุ่งนะเพื่อชีวิตกันนะครับตอนนี้รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวและเลขท้าย2ตัวเนี่ยออกแล้วนะออกแล้วนะนะครับแต่เดี๋ยวมาแจ้งกันนะรอรางวัลที่1ก่อนเนาะส่วนคิวเพลงนะครับคุณสันชัยบอกว่าขอเพลงบ่อสดบ่อนุญาตให้จีบของน้ำผึ้งเนี่ยผมหาไม่เจอนะขออนุญาตเปิดของปลายกนกพรต้นฉบับแล้วกันเนาะนะครับไปที่เพลงนี้เลย

ปลายกนกคอนะครับบ่อโสดบ่ออนุญาตให้จีบนะครับจากคุณสันชัยขอเข้ามาพิมพ์มาด้วยว่าเพลงอะไรก็ได้ครับขอบคุณครับพี่ไก่แต่ถ้าวันไหนไม่ได้ฟังเสียงพี่ไก่นอนไม่หลับจริงเหรอครับผมนี่เป็นยานอนหลับเลยเหรอครับส่วนใหญ่เขาจะฟังแล้วปวดท้องปวดท้องถ่ายอะไรเงี้ยอ๋อนี่นอนไม่หลับมีรักนะจุ๊บๆด้วยตอนนี้รอรางวัลที่1อยู่นะครับประกาศก่อนไหมเลขหน้ารางวัลเลขหน้า3ตัวก่อนแล้วกันหยิบลอตเตอรี่หยิบลอตเตอรี่มาตรวจเลขหน้าเลขท้ายกันนะครับตึบตึบตึกตักตึกตักอันนี้เสียงหัวใจแล้วตึกตักตึกตักตึกตักรางวัลเลขหน้า3ตัวนะครับรางวัลเลขหน้า3ตัวตัวที่1นะฮะ758 758ตัวที่2นะครับ434 434เลขหน้า3ตัวนะครับ758และ434รางวัลเลขท้าย3ตัวนะฮะเลขท้าย3ตัวตัวที่1นะครับ007 007ตัวที่2นะครับ721 721เลขท้าย3ตัวนะครับ007และ721นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหันไปมองรางวัลที่1กำลังออกอยู่ฮะเอางวดนี้มีคนอาจจะถูกทั้งบนทั้งล่างนะฮะงวดนี้เอามารางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16มิถุนายน2569เลขที่ออก

รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก4 8นะครับ4 8นะครับบางคนบอกว่าซื้อ47กันเยอะนะครับออก4 8นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก4

8นะครับและก็มาถึงรางวัลที่1นะครับรางวัลที่1งวดประจำวันที่16มิถุนายน2569เลขที่ออก

0: เด็กน้อยมันหัวขวนอย่างนี
1: ้รางวัลที่1เลขที่ออก287 184 287 184
0: แป๊บๆนะ
1: สังเกตว่าเลขท้าย2ตัวก็48รางวัลที่1ก็ลงท้ายด้วย84เพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกลอตเตอรี่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อแบบสลับเลขกลับกันอย่างนี้ใช่ไหมนะครับต้องมีโอกาสและถูกโอกาสสูงเลยนะฮะถ้าซื้อเลขนี้นะถูกบนถูกล่างอะไรก็ว่ากันไปนะครับสรุปนะครับเลขหน้า3ตัวเลขหน้า3ตัวนะครับ7 5 8และ4 3 4 7 5 8และ4 3 4เลขท้าย3ตัวนะครับ0 0 7และ7 2 1 0 0 7และ7 2 1เลขท้าย2ตัวนะครับ48 48นะครับแล้วก็รางวัลที่1 287 184 287 184นะครับขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลนะครับค่าประกาศ 10%เขาป่าสมพงษ์ว่างวดนี้ลืมซื้อลอตเตอรี่อด12ล้านเลยผมก็ไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์อะไรนี่หนุ่มมอสถ้าวันไหนผมไม่ได้ฟังลุงไก่ผมจะมีอาการเป็นบ้าอยากปีนเสาส่ง107ขึ้นมาเลยเดี๋ยวนะต้องฟังถึงไม่ได้ปีนใช่ไหมแสดงว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยแอบมาปีนเสาเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อนะครับคุณไซง่อนขอเพลงนี้เข้ามาสรุปว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับข้อเข่าอยู่ใช่ไหมขอเพลงคู่หูกายภาพเข้ามานะครับ
2: อยากมีแฟนจับมือเดินเล่นแต่หมอนัดนวดจับเส้นเป็นประจำอยากมีคนคอยโทร

0: สิทธิ์บัตรทองก็มานะครับคู่หูกายภาพโดยจัมโบ้มิวสิกนะครับเป็นเพลงภาคต่อหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมอันนี้หนักกว่านะครับมากายภาพเลยนะครับเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปเพลงเวอร์ชันหนึ่งก่อนนะผมจะหยิบเป็นเวอร์ชันผู้หญิงร้องแล้วกันหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมนะครับเป็นที่มาของภาคต่อนี่แหละเนาะไปที่เพลงนี้กันฟังกันก่อนนะครับ
1: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อน

0: แนะนำไปกายภาพบำบัดนะครับหัวเข่าเสื่อมต้องให้แพทย์อะไรนะให้คุณหมอตรวจก่อนนะครับคุณหมอตรวจแล้วก็เลือกเอาจากกายภาพบำบัดหรือรักษาแผนปัจจุบันใช่ไหมนะใช้สิทธิ์บัตรทองได้นะครับ โอ้ยผมก็เพิ่งว่าตอนช่วงบ่ายสองครึ่งหลังเนาะนะฮะบอกว่าเนี่ยมีกายภาพบำบัดคุณไซง่อนก็ขอเพลงคู่หูกายภาพมาทันทีเลยนะเป็น AI ทั้งสองเพลงนะครับเปิดต่อกันคุณวารุธบอกว่าลุงไก่ครับคิดถึงบ้านฝากให้ป้าสตันสามวิขอบคุณครับอ๋อป้าสตันสามวิโอเคเดี๋ยวเบรกไปที่ข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.อสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเปิดใจหลังถูกโยกย้ายเข้ากลุ่มเผยเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีและปลัดมท.ยันไม่เสียกำลังใจเดินหน้าทำงานต่อนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาเรียนงานกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดใจภายหลังครม.มีมติโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ารับทราบเรื่องที่ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งตนขอไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนตนเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเสมอส่วนการถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะทำให้เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่นายนิรัตยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจและเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันในพื้นที่ใช่หรือไม่นายนิรัตกล่าวว่าตนไม่ได้มีปัญหากับใครเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะเชื่อตนก็มีคนปรับตัวส่วนคนที่ไม่เชื่อตนก็ไม่ปรับตัวและเมื่อตนควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหรือถูกย้ายอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีนายนิรัตยืนยันไม่ได้ท้อใจและเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดและรักษาความถูกต้องทำได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินถ้าบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับส่วนที่มีคนมองว่าถูกย้าย

0: มาเป็นผู้ว่าภูเก็ตเหมือนการถูกรับน้องจากสถานการณ์ในครั้งนี้นายนิรัตถามกลับว่าผมนี่หรือน้องผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ระดับ40ปีที่9อาวุโสที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องของใครแล้วนายกสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญนางสาวรัชดาธนาดีเดกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมครม.ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยที่ผ่านมาได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรับผลกระทบไปแล้วทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมมารายงานต่อที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้านอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความห่วงใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนจนส่งผลให้เกิดต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารัฐบาลเดือนหน้ากรอบหารือไทยและเซียฉบับใหม่5ปียกระดับความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีอย่างต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะ5ปีแผนการหารือฉบับนี้เป็นกลไกต่อเนื่องจากแผนฉบับที่ผ่านมาโดยกำหนดหารือทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและระดับกลมของกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่ความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคีในเอเชียแปซิฟิกการประสานงานในกรอบสหประชาชาติกิจการเกี่ยวกับยุโรปการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลการต่อต้านข้อมูลเท็จและข่าวปลอมความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นอื่นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างประสานกับฝ่ายรัสเซียเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคม2569และหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบจะมีการลงนามแผนการหารือฉบับดังกล่าวในโอกาสเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1290

0: งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ Mcot Radio Network มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: ชัวร์
3: ก่อนแชร์
4: ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคลิปแนะนำวิธีดูแลต้นขาหกลุกก่อนหกล้ม
5: หืมชัวร์เหรอ
4: ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคลิปแนะนำวิธีดูแลต้นขาหกลุกก่อนหกล้มที่เขาแชร์นี้ใช้ได้จริงเหรอครับ
6: ถ้าเกิดว่าสำหรับคนทั่วไปที่มีความแข็งแรงดีนะครับไม่มีโรคประจำตัวอะไรที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้การออกกำลังกายด้วยวิธีนี้เนี่ยหนึ่งก็คือตัวกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะเป็นตัวที่เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อโดยกล้ามเนื้อทั้งรอบต้นขาเนี่ยจะมีความแข็งแรงขึ้นส่วนหนึ่งที่ในคลิปที่เขาแนะนำว่าไม่ให้จับเพื่อที่ให้ลุกขึ้นเลยเนี่ยมันก็ได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เร็วกับอีกอันหนึ่งก็อาจจะช่วยเป็นการฝึกการทรงตัวไปในตัวก็อาจจะเป็นจุดประสงค์ของการออกกำลังกายของทางเจ้าของโพสต
4: ์จริงๆแล้วการนำมือมาเท้าโต๊ะสามารถทำได้ไหมครับ
6: จริงๆการเอามือเท้าเนี่ยก็สามารถทำได้ก็คือการทำงานของกล้ามเนื้ออาจจะไม่ได้เต็มที่เท่ากับไม่เอามือเท้าอีกอันหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะให้ฝึกในเรื่องของการทรงตัวมันอาจจะไม่ได้เพราะว่าเราเอามือเท้าแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกการคงเครงมันอาจจะไม่ได้กระตุ้นหรือว่าพัฒนาในการทรงตัวแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้แข็งแรงมากจริงๆก็แนะนำให้เท้าไว้เพื่อที่ป้องกันอุบัติเหตุในการล้มมากกว่า
4: แล้วคนกลุ่มไหนที่ไม่ควรนำท่านี้ไปใช้บ้างครับ
6: จริงๆที่จะมีผลมากเลยคือกลุ่มที่เป็นเรื่องของเข่าเสื่อมอยู่แล้วเพราะการออกกำลังกายวิธีนี้ทำให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงก็จริงแต่การลุกเนี่ยมันจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่ลงไปที่บริเวณเข่าแล้วก็เกิดการงอเหยียดงอเหยียดหลายๆครั้งซึ่งจะทำให้เกิดการเสียดสีของผิวข้อและอาจจะให้เกิดอาการปวดเข่ามากขึ้นได้ครับอีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของความดันถ้าเกิดความดันคนที่นั่งกับเวลาที่ลุกเนี่ยบางทีความดันมันมีการปรับเปลี่ยนแล้วบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนความดันที่เร็วในเวลาที่เปลี่ยนท่าทางอาจจะทำให้เกิดความดันที่เปลี่ยนและทำให้มึนงงและอาจจะมีความเสี่ยงต่อการล้มได
4: ้และนี่คือคำแนะนำจากแพทย์สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรนำท่านี้ไปบริหารต้นขา
6: จริงๆถ้าเกิดในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยเรามักจะแนะนำในเรื่องของการออกกำลังกายโดยทำในท่านั่งเพราะเวลาท่านั่งเนี่ยน้ำหนักจะไม่ลงไปที่เข่าเราจะใช้วิธีการนั่งแล้วก็ให้เหยียดขาตรงพอเหยียดขาตรงสำคัญคือต้องค้างไว้ในท่าเหยียดโดยที่ไม่เอามือหรืออุปกรณ์ใดช่วยเป็นการเกร็งกล้ามเนื้ออย่างเดียวแล้วก็ค้างไว้นับ1ถึง10ประมาณ10วินาทีแล้วค่อยเอาลงแล้วพอหายเมื่อยก็ยกขึ้นมาใหม่แต่ว่าทำวิธีนี้จะแนะนำให้ใช้จำนวนครั้งที่ค่อนข้างเยอะเช่นอาจจะให้ทำตอนเช้า50ยกตอนเย็นอีก50ยกเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของตัวกล้ามเนื้อโดยที่ไม่เกิดการบาดเจ็บกับตัวเข่า
4: แล้วท่านี้มีความแตกต่างจากวิธีที่เขาแชร์ยังไงบ้างครับ
6: ความแข็งแรงเนี่ยมันอาจจะได้ช้ากว่าแต่ว่าความปลอดภัยจะสูงกว่าแล้วก็ในเรื่องของการเสียดสีของตัวเข่าหรือความเสี่ยงต่อการล้มเนี่ยมันก็จะไม่มี
4: ดังนั้นสรุปแล้วคลิปวิธีดูแลต้นขาหกลุกก่อนหกล้มที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับ
6: ใช้ได้จริงครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังสามารถแชร์ต่อได้ครับแต่ว่าแชร์ด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งว่ามีข้อควรระวังเพิ่มเติม
7: ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ
1: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท107อุบล Knowledge Station
8: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
9: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ศิลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับบุคคลทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิตใจนั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is Broadcasting to the universe from the heart of the music city Y107 Put it on and leave it on
3: Welcome to MCOT Radio Network
2: Of music by DJ Kai Kai DJ Kai Kai
4: Kai
5: Kai
6: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3ในภาคบันเทิงกับช่วงของดีเจไก่นะครับครับครับครับชั่วโมงนี้ยังเป็นแนวลูกทุ่งแนวเพื่อชีวิต1ชั่วโมงนะชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็มีช่วงสตริงอีกปิดท้ายอีก1ชั่วโมงหน้านะครับสตริงหรือสากลเนาะมาอัปเดตฝนฟ้ากันนิดนึงนะครับณตอนนี้นะครับกลุ่มฝนที่มาจากสุรินทร์นะครับเข้ามาศรีสะเกษได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะฮะถึงประมาณเดี๋ยวต้องเอาแบบเป๊ะๆนิดนึงถึงประมาณโอ้ลงล่างส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ากลุ่มบนเนี่ยเริ่มบางลงกลุ่มล่างจากสุรินทร์นะครับถึงขุขันภูสิงห์ขุนหารครับเหมือนจะวิ่งเข้ามาล่องนี้นะที่ถ้าเราพูดถึงล่องเดิมก็คือขุนหารกับกันทะลักพอเข้าล่องนี้ปุ๊บอีกละนะฮะก็คือแถวน้ำยืนแถวน้ำขุนน่าจะรวยนี่น่าจะเข้านะครับเดชอุดมมีโอกาสไหมมีอันนี้ก็มีเพราะว่าขุขันนี้ขึ้นมาสูงขึ้นมานิดหนึ่งจากภูสิงห์ขึ้นมาขุขันก็อาจจะพลาดเดชอุดมด้วยแต่ว่าตอนนี้ถึงประมาณนี้เอาเป็นตีเป็นขุนหารแล้วกันมาครึ่งทางละก็กลุ่มไม่เล็กนะครับกลุ่มไม่เล็กถ้าจะนับรวมกับฝั่งกัมพูชาด้วยเนี่ยจะแยกออกเป็น 3-4 กลุ่มนะลงไปทิศใต้ของศรีสะเกษนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่ามันมีก่อตัวในบุรีรัมย์ตามหลังมาด้วยตอนนี้อยู่ประมาณสำโรงทาบสุรินทร์นะครับยังไม่เข้าศรีสะเกษหรือเข้าแล้วเนี่ยตีไปห้วยทับทันแล้วกันห้วยทับทันแต่อันนี้เล็กกลุ่มเล็ก

วทีหลังตามหลังมาดูความหนาของเมฆนิดนึงคือกลุ่มล่างเนี่ยน่าจะชัวร์แล้วแหละนะกลุ่มบนที่เข้าไม่หนาเลยอะกลุ่มล่างนี้ชัวร์แต่ทีนี้มันมีที่ผมบอกว่ามีก่อตัวในฝั่งสปป.ลาวถัดจากเขมราชถัดจากมุกดาหารเข้าไปในฝั่งสปป.หางเมฆมันปัดลงมาครับอันนี้ทดไว้ในใจนะหางเมฆมันปัดลงมาคลุมอำเภอบนของอุบลไม่ใช่ตัวที่เป็นฝนนะหางเมฆปัดลงมาทีนี้ผมก็เลยเดาต่อนะครับอันนี้คือเดานะถ้ากลุ่มจากสุรินทร์นะครับเลื่อนมาเข้าแถวนี้แหละอำเภอล่างๆของอุบลศรีสะเกษแล้วกลุ่มบนเข้ามาเชื่อมเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะมีก่อตัวในพื้นที่ก่อตัวรับเขาเรียกว่าก่อตัวรับเพราะว่าอันนี้เมฆมาพร้อมละข้างบนนี่มืดตึ๊บเลยนะตั้งแต่เขมราชลงมาตรการเขื่องในอำเภอเมืองด้วยซีกตะวันออกอำเภอเมืองเมฆหนาดันลงมาถ้าเข้ามาปะกันเนี่ยไม่แน่จะอาจจะชวนกันเป็นฝนก็ได้นะครับลุ้นโอเคในอุบลคือตอนนี้ในอุบลเนี่ยยังไม่จัดการแสดงนะครับยังไม่รอกลุ่มนี้แหละทิศใต้ของอำเภอล่างๆของศรีสะเกษคุณคนเสียเส้นข้อความเข้ามาบอกว่าไสวาพายุสิเขามะบ่มีฝนนอนะครับภัยละวาพายุเรายังไม่ได้พูดถึงเลยนะขอเพลงหมกฮวกให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมาที่คิวเพลงไปที่คิวป๋าสมพงศ์ก่อนแล้วกัน

วงสามโทนนะครับบอกรักฝากใจจากบาสมพงศ์ขอเข้ามานะครับอันนี้ก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันอื่นๆด้วยเนาะเป็นแนวลูกทุ่งแต่วงสามโทนเอามาร้องนะครับคุณอ้อยบอกว่าอากาศแห้งฮ้อนแห้งฮ้อนกว่าเก่าก่อนเลขออกกะฮ้อนคักพ่อเลขออกกะเกือบใจขาดหวยกินค่ะพี่ไก่โอ้สิให้ผมมาเฮ็ดจังได๋ขอเพื่อนเปิดเพลงปลอบใจด้วยค่ะปลอบใจแบบนี้โอเคนะฝากสิ่งดีมีประโยชน์กันนิดนึงครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับขนาด 2,500 วัตต์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุนะครับถึง 50,000 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาวถึง5เมตรนะครับพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้นะครับกันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องก็ใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นี้นะครับตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1เขาแถมให้ฟรีอีก1นะครับพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาท 1,290 บาทนะครับกดโทรสั่งซื้อได้เลยที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

อยากมีที่จอดใจมนแคนแก่นคูนนะครับอันนี้เป็นคิวจากคุณสัมพันธ์ขอเข้ามานะครับคิวลูกทุ่งนะฮะมาที่คิวนี้ก่อนแล้วกันใครนะขอเด็กปั๊มเข้ามาป่าสมพงษ์มีเพลงลืมซื้อหวยด้วยแล้วครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับมาที่คิวจากหนุ่มมอสนะครับขอเพลงนี้เข้ามาครับ

0: เด็กปั๊มนะครับน่าจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะน่าจะเวอร์ชันหลังๆหน่อยนะครับคนดันเกวียนเนาะคุณหนุ่มมอสขอเข้ามานะครับอย่างนี้เดี๋ยวมาอ่านเดี๋ยวไปเบรกกันก่อนครู่หนึ่งสักครู่เดี๋ยวมาครับ
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: M-POD Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
4: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาท

0: รวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เด็ดเด็ดอสมท107นี่ยังไง
1: คุณเดี๋ยวนะเอาวันนี้ก่อนจากคุณอ้อยบอกว่าให้เพื่อนเปิดเพลงปลอบใจที่หวยไม่ถูกเนาะนะครับแล้วส่งรูปมาบอกว่าอารมณ์หลังหวยออกพร้อมกัดมากจ้าส่งรูปน้องหมามาลาบราดอร์สีน้ำตาลลูกหมาเหรออันนี้เลี้ยงจริงหรือรูปเออนะกำลังน่ารักเลยนะลูกหมาส่วนป๋าสมพงษ์นั้นแนบเพลงลืมซื้อหวยมาให้อันนี้จะให้ผมเอาอย่างนี้แล้วกันเพลงที่ป๋าสมพงษ์แนบมาผมจะเปิดให้กำลังใจคุณอ้อยนะครับนี่สั้นๆเนาะ

จัดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้ออีกเหรอมันมีวันที่1กับ16ไม่ใช่เหรอครับเอาสู้ๆขออนุญาตไปที่คิวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณวารุธเนี่ยขอของใครนะผมหยิบของพงเทพกระโดดชำนาญให้แล้วกันเนาะ

พงเทพกระโดนชำนานะครับคิดถึงบ้านจากคุณวารุธขอเข้ามานะครับให้ป้าสตันสามวีด้วยคุณอ้อยบอกว่าเพลงป๋าซ้ำเติมมากค่ะหายใจยาวๆสู้ต่อไปงวดหน้ายังมีถูกต้องแล้วโอ้ฝากสิ่งดีมีประโยชน์กันนิดนึงครับหน้าฝนแบบนี้นะครับยุงจะชุมเป็นพิเศษและใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะและอีกหลายๆไข้นะที่มากับยุงเนี่ยนะครับซึ่งถ้าลูกหลานของเรานะครับหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับจะดีกว่าไหมถ้าบ้านเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงนะครับจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยบินเข้ามาใกล้แล้วจะโดนพัดลมเนี่ยดูดลงไปในเครื่องบินออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีพอดูดลงไปเนี่ยจะมีตะแกรงกันไว้2ชั้นนะครับออกมาไม่ได้แต่เข้าได้นะโดนดูดเข้าไปที่สำคัญข้อดีคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็ตัวเครื่องสมาร์ทการ์ดนี่1เครื่องสามารถใช้งานได้ครอบคลุมถึง100ตารางเมตรตั้งไว้กลางบ้านก็ปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะครับ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายขนาดนั้นให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นกดโทรสั่งซื้อมาเลยที่026660008 026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นครับหนุ่มมอสบอกว่าเพลงสั้นน่าจะเป็น AI ถ้ายาวก็แต่งได้ครับ

นุ่มก็ AI นั่นแหละก็ที่สั้นเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาฟังเพลงอ่ะไว้ที่คิวจากคุณต้นน้ำครับ

คราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นะครับ90บาร์คือความแรงของน้ำนะครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะครับและที่พิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด

ิด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับโหมดโฟมเนี่ยสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้น999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008ฮะขอย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวคุณประวิทย์เนาะคุณประวิทย์สวัสดีครับพี่กายขอเพลงฝันและฝ่ายดีอินโนเซนต์ครับนะฮะคิวลูกทุ่งนี่ล้นนะเดี๋ยวจะมีเพลงหนึ่งแหละไปอยู่ช่วงหน้าเนาะไปอยู่ช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้จะเอาคิวคุณคนเสียเส้นแล้วกันปิดท้ายนะครับ

หอมกหัวไปฝากป้านะครับลำเพลินวงศกรเตะตระกูลต่อนะครับจากคุณคนเสียเส้นขอกันมาไม่ลืมครับตามคิวเหลืออยู่นาทีนิดๆแถมนิดหนึ่งให้เป็นเพลงปลอบใจคุณอ้อยแล้วกันนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินลงนามสั่งทรงยศอรัญญกาศนนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาจังหวัดราชบุรีเหตุฝ่าฝืนกฎหมายไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังถูกปปช.ชี้มูลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งให้นายทรงยศอรัญญกาศนนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังผลการสอบสวนพบว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ทันทีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่29พฤษภาคมระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวภายหลังปรากฏสอบข้อเท็จจริงว่านายทรงยศถูกปปช.ชี้มูลความผิดและถูกยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งตามกฎหมายต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จากการตรวจสอบพบว่ายังคงลงนามในหนังสือราชการหลายฉบับรวมทั้งปรากฏข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาภายหลังศาลประทับรับฟ้องคดีแล้วขณะเดียวกันสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าผาดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาครั้งใหม่ต่อไปโสพลเดินหน้าสภาสีเขียวเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์สร้างต้นแบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมคุ้มค่ายั่งยืนนายโสพลสาวรำประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับรัฐสภาไทยให้เป็นสภาสีเขียวโดยสั่งการสำนักอาคารสถานที่ของรัฐสภาดำเนินมาตรการคัดแยกขยะอย่างจริงจังพร้อมทำลายเศษหญ้าวัสดุเหลือใช้และผักตบชวาจำนวนมากที่ลอยมากับแม่น้ำในช่วงฤดูฝนเข้ามาสู่กระบวนการแปรรูปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำมาบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบอาคารรัฐสภาให้มีความร่มรื่นสวยงามทางนี้นายสมพลได้นำร่องจัดโครงการหลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อสร้างงานและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจากค่ายบำบัดชุมชนล้อมรักจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้แนวคิดรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหา

0: าเสพติดแบบบูรณาการซึ่งขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างมูลนิธิอานัทพลสารัมลูกเติ้งและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในยุคที่ปุ๋ยมีราคาแพงและเป็นการกำจัดขยะใบไม้ลดการเผาไม่ให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จมาแล้วจึงนำมาใช้ที่รัฐสภานำตัวมือแทงฆ่าอำพรางศพทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองได้นำตัวนายสุภกรมือแทงพ่อค้าขายกัญชาเสียชีวิตในหมู่บ้านย่านดอนเมืองทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสน.ดอนเมืองกว่า20นายดูแลความเรียบร้อยและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามทำแผนภายในหมู่บ้านโดยจุดแรกบริเวณกลางบ้านชั้นที่1นายสุภกรระบุว่าเป็นจุดที่ใช้มีดแทงผู้ตายล้มลงก่อนจะลากร่างไปบริเวณครัวด้านหลังนำศพผู้เสียชีวิตใส่กล่องและลากกล่องดังกล่าวเพียงลำพังคนเดียวขึ้นบันไดไปที่ชั้น2จากนั้นยกกล่องขึ้นไปวางบนกระบะดินก่อนจะใช้ดินกลบและใช้อ่างอาบน้ำเด็กปิดทับอีกชั้น1ก่อนจะหลบหนีออกจากบ้านไปเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการทำแผนไม่ถึง20นาทีระหว่างที่รถควบคุมผู้ต้องหาออกจากหมู่บ้านกลุ่มเพื่อนของผู้ตายได้เดินปลีกเข้าไปตะโกนด่าทอผู้ต้องหาที่อยู่บนรถควบคุมอย่างไรก็ตามการทำแผนในครั้งนี้ไม่ได้นำตัวนายกฤตทันนัทและนายชยพลมาร่วมทำแผนด้วยเนื่องจากขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสอกอเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
7: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
8: ้
7: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: รสอ่ะ
9: ขอบคุณทุกความเชื่อ

0: มั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
1: แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ชัวร์ก่อนแชร
5: ์บนโซเชียลแชร์ข้อความถึงผู้ใช้รถยนต์ว่าการเคลือบสีและการพ่นกันสนิมรถยนต์เป็นสิ่งที่จำเป็นชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับการเคลือบสีและพ่นกันสนิมรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
6: สำหรับการเคลือบสีและกันสนิมถามว่าจำเป็นไหมแล้วก็จริงไหมข้อนี้ตอบได้เลยว่าไม่จำเป็นและก็ไม่จริงครับ
5: ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์อธิบายเพิ่มเติมไว้แบบนี
6: ้ถ้าเกิดบอกว่าจำเป็นแสดงว่าทุกคนต้องทำแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเคลือบสีเนี่ยเป็นการที่เราต้องการที่จะดูแลรักษาสีความเงางามความสวยงามของตัวรถมากกว่าหน้าที่หลักของสีของตัวรถเลยเนี่ยสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปโอ้เป็นร้อยปีเราจะเห็นว่าสีของตัวรถไม่ได้มีให้เลือกเยอะส่วนใหญ่เป็นสีดำด้วยซ้ำเพราะว่าจุดประสงค์ของตัวสีจริงๆครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันคือสิ่งที่เข้าไปเคลือบตัวโลหะหรือว่าเหล็กจุดประสงค์เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำความชื้นต่างๆเข้าไปถึงตัวเหล็กแล้วก็ทำให้เหล็กเนี่ยเกิดการออกซิไดซ์หรือสนิมขึ้นนั่นคือหน้าที่ของตัวสีตัวรถแต่ปัจจุบันเนี่ยหน้าที่ของสีรถเปลี่ยนไปแล้วมันกลายเป็นเพื่อความสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานจากผู้ผลิตแล้วเนี่ยการที่ตัวเหล็กหรือสีประเภทที่ยังกันสนิมอยู่เนี่ยถามว่ายังมีอยู่ไหมมีครับแต่มันอยู่ชั้นภายในมันอยู่ชั้นภายในสีที่พ่นเพื่อความสวยงามภายนอกเพราะนั้นเราจะเห็นว่าจากโรงงานจะเห็นตัวรถวิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วก็จุ่มลงไปในบ่อแล้วก็หมุนม้วนตัวรถเพื่อให้สีเนี่ยเข้าไปในทุกซอกแล้วก็ในทุกจุดของตัวรถเพื่อที่จะหุ้มในทุกตำแหน่งของตัวรถเพื่อกันสนิมจากนั้นเนี่ยตัวรถถึงถูกเข้าไปอบเพื่อให้ตัวสีรองพื้นแห้งและแข็งมากพอเป็นรูปแบบประเภทของตัวสีที่ยึดเกาะกับตัวโลหะด้วยแรงยึดจากนั้นถึงพ่นสีเพื่อความสวยงามเข้าไปครับ
5: นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นแลกเกอร์
6: การเคลือบสีคือการทำให้ผิวสีที่เราเคลือบเพื่อความสวยงามมีความเงางามเพิ่มมากขึ้นอีกแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวชั้นสีนอกจากตัวสีเนื้อที่เป็นสีแดงสีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยยังมีชั้นของแลกเกอร์เคลือบชั้นของแลกเกอร์เคลือบจะเป็นชั้นที่ช่วยปกป้องตรงส่วนที่เป็นสีแลกเกอร์จะใสแข็งมีความหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วนะครับในการที่เราเคลือบคือเราไปเคลือบบนส่วนที่เป็นแลกเกอร์เพื่อให้ตัวแลกเกอร์นั้นเนี่ยมีความหนาเพิ่มมากขึ้นหรือทำให้ตัวแลกเกอร์นั้นเนี่ยมีความแข็งเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่ประเภทที่เราเอาไปเคลือบอันนั้นการเคลือบจำเป็นในรถทุกคันไหมไม่จำเป็นครับโรงงานผู้ผลิตออกแบบมาให้มีความทนทานและการใช้งานความเงางามในระดับหนึ่งแล้ว
5: แล้วในส่วนกันสนิมล่ะครับ
6: ส่วนของเรื่องกันสนิมครับก็กลับไปที่ตรงที่เล่าเริ่มต้นระบบกันสนิมในระบบรูปแบบนี้เนี่ยถูกใช้อยู่ในตัวรถยนต์มาเกิน30ปีแล้วครับรถถ้าอายุเกินกว่า40ปีคือรถตั้งแต่ยุคก่อนยุค80อาจจะรู้สึกว่าสามารถที่จะผุเป็นสนิมได้ง่ายในหลายๆจุดแต่หลังยุค90มาเริ่มมีการนำวิธีนี้มาใช้ในฝั่งของยุโรปช่วง90ปลายๆฝั่งญี่ปุ่นเริ่มใช้วิธีนี้ทั้งหมดแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าการสนิมจำเป็นไหมมันคือความเชื่อของตัวผู้ใช้รถในยุคเก่าสัก 30-40 กว่าปีที่แล้วที่จะต้องมีการพ่นกันสนิมเพิ่มเพราะยังไม่มีระบบเหล่านี้สำหรับรถยุคใหม่เมื่อมีระบบเหล่านี้แล้วระบบพื้นฐานของตัวผู้ผลิตเพียงพอไม่จำเป็นต้องพ่นเพิ่ม
5: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาบอกว่าการเคลือบสีและพ่นกันสนิมรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นแต่ที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
6: การเคลือบสีตอบได้เลยว่าไม่จำเป็นส่วนของการพ่นกันสนิมถ้าคุณไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงพิเศษใช้งานตัวรถที่จะต้องลากเรือมีตัวรถอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นหรือใช้งานตัวรถกับอุปกรณ์หรือการขนส่งอาหารทะเลหรือว่าชุดน้ำอุปกรณ์ต่างๆที่เสี่ยงเกิดการขูดขีดตัวถังแล้วก็ทำให้ตัวผิวสีหรืออุปกรณ์มาตรฐานของตัวรถเกิดการขูดขีดและลอกทำใ

0: เหล็กโผล่ขึ้นมาแล้วเกิดสนิมได้คุณไม่จำเป็นต้องไปพ่นกันสนิมซ้ำเลยการพ่นกันสนิมกลายเป็นความเสี่ยงได้ซ้ำเหตุผลเพราะว่ารถยุคใหม่ชุดแคทาลิติกมีความร้อนชุดอุปกรณ์ต่อเนื่องอยู่ใต้ท้องรถในบางระบบมีความร้อนสูงน้ำยาเคลือบกันสนิมถ้าคุณไม่เลือกให้มีคุณภาพสูงมากพอมันอาจจะเกิดการเผาไหม้เกิดการหลอมละลายและทำให้อุปกรณ์ใต้ท้องตัวรถเกิดความเสียหายและติดไฟขึ้นมาได้เพราะนั้นข้อนี้ไม่ควรแชร์ต่อ
1: การดูแลและบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีก็จะช่วยให้ชิ้นส่วนต่างๆมีความทนทานตามอายุการใช้งานนะครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POD Radio Go Green
4: M-POD Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-POD Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-POD Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำสอนพ่อใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is
3: Broadcasting to the universe from the heart of the music city Y107 Put it on and leave it on
4: Welcome to M-Pop Radio Network
2: Of music by DJ Kai Kai DJ Kai Kai
5: Kai
6: Kai
7: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่4นะครับชั่วโมงที่4ในภาคบันเทิงกับช่วงของ DJ ไก่นะครับช่วงนี้แนวสตริงแต่จะมีล้นมา1คิวนะครับแต่คิวนี้ก็เปิดช่วงนี้ได้ด้วยเนาะนะฮะกึ่งๆ คุณสันชัยว่าฝนตกฟ้าร้องแรงมากนะกลัวนะครับอ๋อเรื่องนกทาใช่ไหมครับนี่เข้าพอดีเลยเรื่องนกทากับกุดชุมนะครับจะออกไปมุกดาหารล่องนี้เนาะมันจะคล่อมชานุมานเขมราชด้วยชาน

มานก็พอไม่โดนเขมรราชอ่ะในอุบลนะครับมีก่อตัวรับ1จุดแถวพิบูลนะฮะแถวพิบูลนี่ก่อตัวรับแล้วส่วนกลุ่มที่มาจากศรีสะเกษนะครับตอนนี้อยู่เบญจลักษณ์ยังไม่ข้ามมานะยังไม่ข้ามมาจ่อเข้าสำโรงเบญจลักษณ์ก้อนเบญจลักษณ์นะก่อเจาะเฮ้ยเอาใหม่แถวน้ำเกลี้ยงเบญจลักษณ์นะฮะก็มีแววเข้าโนนคูนสำโรงอย่างนี้นะสำโรงนี่คืออุบลนะครับโนนคูนนี่คือศรีสะเกษรอแป๊บซึ่งก็ตรงเบญจลักษณ์นี่ค่อนข้างหนามากนะครับก็อำเภอเดชนี่มีสิทธิ์ละนะครับมีสิทธิ์ละล่างๆ ลงมายังอยู่แถวขุนหารกันทลักษ์นะครับมีลงมาอีกกัมพูชานี้หนาตึบเลยนะครับทิศใต้ของศรีสะเกษเป็นกลุ่มใหญ่แต่ผมว่าไม่น่าเลี้ยวขึ้นมาเพราะว่ากลุ่มทางศรีสะเกษนี้ก็ไม่เฉียงขึ้นเท่าไหร่นะครับอ้าวอำเภอเมืองศรีสะเกษมีก่อตัวละเฮ้ยอ๋อเป็นน่าจะเป็นก้อนที่มาจากห้วยทับทันนะครับใช่ละมาจากห้วยทับทันตอนนี้อยู่เมืองศรีสะเกษนะครับอ้าวเอาไว้ลุ้นก้อนนี้เอาไว้ลุ้นนะครับเผื่อว่าจะเข้ามาแถวกันทรลมเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยพี่บูนมีก่อตัว1จุดนะครับข้อความอันนี้อ่านแล้วเฮียแป๊บอกว่าสวีทเน็ตวงตะวันขอบคุณครับ อะไรเนี่ยบอถึกแต่เสาหัวพูดถึงเลขหรือฝนครับเนี่ยเพลงเมื่อกี้นะห้วยแดกอะไรเพลงเมื่อกี้เนี่ยในเพลงมันพูด48ด้วยนะมันมีตัวเลข18หนุ่มมอสเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมบิลลี่โอแกนครับโอเคนะฮะอ่ะมาที่คิวคุณกอกอนะฮะขอเพลงนี้ไว้ใช่ปะเราเลื่อนดูนิดนึง Mac Intosh อ่ะบุษบาถูกแล้ว

บุษบาวงเมนทัลนะครับคุณกอกอขอเข้ามานะฮะอันนี้อ่านแล้วนะครับสรุปเฮียแป๊กคำว่าบทถึกแต่เสาหัวนี่แปลว่าหมายถึงว่าถูกหวยแล้วครับดีใจด้วยนะครับเฮียแป๊ก เออนะมาที่ผมฝากสิ่งดีมีประโยชน์กันนิดนึงครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติเป็นชนิดจุลินทรีย์นะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดนะฮะ1ขวดนี้ขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะครับผสมกับน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินเท่านี้นะฮะวิธีง่ายๆเลยก็สามารถฉีดได้ครอบคลุมได้ 5-7 ไร่เลยทีเดียวโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาพิเศษเพียง699บาทนะครับเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อกดโทรด่วนที่02-114-399002-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

วงตาวันนะครับวงตาวันสวีทเนสสวีทเนสนะครับเนสอ๋อเนี่ยแปลเฉลยละที่บอกว่าบ่ถึกแต่เสาหัวหมายความว่าถึกเทิงเทิงล่างเทิงบนได้ทุนคืนแล้วตานี้ครับป่ะเฮ้าไปบ้านเฮียแปะกันข่าวรั่วไหลแล้วเฮียแปะคุณอ้อยบอกว่าอะไรเนี่ยฟังเพลงบ่รู้เรื่องเลยภาวนาอะไรนะภาวนาเกินภาวนาเกินช่วงก่อนหวยออกอ๋อดีใจกับเพื่อนๆด้วยซื้อไม่เยอะหรอกค่ะแต่ก็เศร้าวันนี้วันปลอบใจคนไม่ถูกหวยนะครับคุณสันชัยบอกว่าไม่ต้องลุ้นฝนหรอกครับลุ้นหวยก็หนักใจแล้ว

หลายคนบ่นเศร้ามานะครับวันนี้ก็ไม่มีเพลงอะไรปลอบใจเนาะเอาก็ไปหาเฮียแปะแล้วกันนะครับ โอ้ยเอาผมตั้งเพลงอะไรไว้เนี่ยให้หนุ่มมอสก่อนแล้วกันหรือเบรกก่อน

0: MCOT Radio Network
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวด

0: DJ 会の登場です。
1: กลับมาสู่รายการเด็ดๆอสมท.100

เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะครับบิลลี่โอแกนจากนุ่มมอสก็เข้ามานะครับช่วงนี้ยุงเยอะมากนะเมื่อกี้ก็โดนลุม5ลุม1ผมนี่อย่างโหดเลยนะตบอย่างเดียวเลย5ลุมไปยืนหลังสถานีนี่มาเต็มแขนเลยโอ้นะฮะน่ากลัวมากต้องมีมงฮะหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงนะฮะที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมงครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมงรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆนะครับสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้สบายพับเก็บก็ง่ายน้ำหนักเบาพกพาไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้นะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทสนใจกดโทรสั่งซื้อที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ฝันและฝ่ายนะครับวง The Innocent นะครับคุณประวิตรขอเข้ามานะฮะคุณต้นสุนะครับถ่ายรูปมาบอกว่าเมฆก้อนใหญ่นะครับชัวร์แล้วแหละนะครับตอนนี้ก้อนอยู่เมืองศรีสะเกษมาอยู่กันทลารมนะครับอันนี้วารินนะมีลุ้นนะครับเมืองนิดหน่อยแต่ว่ากลุ่มล่างเนี่ยโตกว่าเอ้ามีเฉียงขึ้นมาด้วยเอ้ากลุ่มล่างมีเป๋ขึ้นมาโนนคูนกำลังคล่อมมาทางสำโรงนะครับแล้วก็เบญจลักษณ์เนี่ยเข้ามาโซนทุ่งสีอุดมนี่นี่ละนะฮะน้ำคุณเนี่ยแบบเฉียดๆนะครับแต่ไม่ต้องห่วงมีแถวหลังอีกนะภูสิงห์ก็ยังมีนะฮะไม่รู้ว่าจะมาสมทบหรือเปล่านะครับส่วนก้อนที่แจ้งก่อนหน้านี้พี่บูลมังสาหารมีก่อตัวขยับมาสิรินธรนะครับแล้วก็แถวโขงเจียมมีตกคล่อมไปฝั่งสปป.ลาวน่าจะเป็นกลุ่มก่อตัวในสปป.ลาวนะมีส่วนหนึ่งนะไม่ถึงกับกว้างเท่าไหร่นะมันจะก้อนใหญ่มันอยู่ฝั่งสปป.ลาวเนาะ เติมเพลงให้นะครับในช่วงนี้โอ้มีแต่เพลงเร็วเดี๋ยวขอลงมาเพลงช้านิดนึงเป็นช่วงวัยรุ่นกรีดเดี๋ยวนะผมก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้มาฝันและไฟเอาขอเล่นเพลงนี้แล้วกัน

ความหวังหลังรอยยิ้มนะครับ Forever เป็นเพลงที่เติมให้คุณทิติรัตน์บอกว่าทางนี้น่าจะมีฝนแบบเฉียดๆก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าไอ้ที่ก่อตัวที่พี่บูนตอนนี้อยู่ด้านอยู่สิรินธรด้านติดกับโขงเจียมนะฮะแต่ก้อนไม่ใหญ่ก้อนเล็กทีนี้กลุ่มที่เข้ามาด้านตะวันตกของอุบลเนี่ยไล่มาลงมาเลยนะจากสำโรงเดชอุดมทุ่งศรีอุดมคือยังไงจากเดชมันก็ไปส่งต่อทางโน้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะฟอกก่อนไหมนะครับมีผู้ใดเป็งพลังบอมันก็แปลกนะเวลามีฝนมาแต่ไกลเลยนะโอ้ตกแรงมาเลื่อนมาเข้าอุบลปุ๊บฝอบ่อยมากนะครับอันนี้ก็ลุ้นกันกลุ่มนี้นะครับอยู่ด้านคือประชิดติดเราแล้วล่ะนะกลุ่มใหญ่ล่างๆมีไหมก็มีนิดนึงมันห่างๆกันนะกระจายเล็กๆส่วนวารินนะครับอาจจะมาแจ็คพอตที่อำเภอเมืองก็ได้มันมีอยู่ก้อนแยกต่างหากกันเลยเป็นอีกกลุ่มนึงที่มันตามหลังกันมาก่อตัวไล่ๆกันแต่ว่ามาคนละมาเส้น

รางรถไฟกลุ่มล่างนี้มาถนนหมายเลข24เฮ้ยเอาไว้ลุ้นนะครับเดี๋ยวผมโพสต์ภาพให้ดูเนาะนี่ป๋าสมพงษ์โพสต์มาบอกว่ามาแล้วครับโซนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเนาะนะครับอันนี้กดคุณกอกอกดไลค์มานะครับหนุ่มมอสกดไลค์คุณต้นสุโอเคนะส่งสติกเกอร์มาคุณอ้อยบอกว่าสีไปยืนหายอยู่หน้าบ้านฝนจะได้กลัวโอ้เขาอยากให้โตนะครับสังเกตหลายท่านแล้วเนี่ยบอกว่ามาเนมาเน เอ้าเวลาหมดแล้วเหรอเอ้าสรุปก็คือลุ้นล่างๆเนี่ยเกือบจะชัวร์เลยนะเกือบจะ 70-80% นะครับแต่บนๆเนี่ยมันค่อนข้างโล่งนะครับอำเภอเมืองกับศรีสะเกษลุ้นก้อนไม่โตนะครับอยู่ด้านทิศตะวันตกเนาะส่องไปทางที่ตะวันตกตอนนี้อยู่กันทลารมนะครับแนมทางน้ำล่างรถไฟโหลดมาน้ำทางเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับครับครับครับครับครับ

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: เวลา18 นาฬิกา

0: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
3: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
2: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
3: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรักประเทศไทย
5: ด้วยความสามัคคี
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะไพศาลครับ
9: ครับ
8: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
7: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคารที่16มิถุนายนวันนี้ใครถูกลอตเตอรี่บ้างก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะวันนี้วันลอตเตอรี่ออกเมื่อเช้านี้เรานึกว่า
8: ผู้ว่าจะรอดใช่ไหมคะ
7: เรานึกว่าแค่จบแค่รองผู้ว่า2คนนะ
8: ค่ะ
7: รองผู้ว่าซีฟู้ดโอ้โหของจริงของจริงคือประชุมครม.นะเด้งผู้ว่า

0: เบ้ต้องเรียกว่าเด้งเข้ากรุนะ
1: รองปลัดนี่ไม่มีอิทธิพลอะไรเลยหรอคะไม่มีความหมายเลยหรอคะรองปลัดนะคะ
0: ก็40เท่ากันนะครับแต่ถามว่าใครอยากมานั่งไม่มีใครอยากนั่ง
1: เป็นผู้ว่าดีกว่าเป็นรองปลัดนะ
0: โอ้โหการบังคับบัญชางานการอะไรต่างๆต่างกันเยอะรองนี่ก็เรียกว่าลอยเขาเรียกว่าตำแหน่งลอยก็แล้วแต่ว่าปลัดเขาจะมอบหมายหรือว่ารัฐมนตรีเขาจะมอบหมาย
1: คุณแล้วแกอายุเพิ่ง54เองเอามาแขวนแบบนี้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงคะ
0: ก็ต้องรอจังหวะไปเพราะวันนี้ก็รีบมาแล้วก็เห็นว่ารีบโผล่เขากอดนายกเลยนายกก็บอกมาอยู่ข้างๆพี่ก่อนก็ยังอายุยังน้อยยังมีโอกาสนะครับให้เรื่องราวอะไรต่างๆมันคือมันก็ต้องได้ก็สรุปว่าไอ้ที่รองเขาขู่นะมันเรื่องจริง
1: เขาบอกว่าอะไรนะคะ
0: เขาบอกว่าเขาจะย้ายผู้ว่าแล้วนายกก็ทำเป็นโกรธบ่อะไรนะตลกอะไรต่างๆไปดูตลกเจินยิ้มนะเป็นรองแล้วจะย้าย
1: ปัญญาอ่อน
0: ปัญญาอ่อนใช่คำปัญญาอ่อนแต่แม่มาก็เด้งจริงๆย้ายจริงๆแล้วย้ายเข้ากลุ่มด้วยในขณะที่รองสองคนเนี่ยก็คือย้ายจากจังหวัดเกรด A เมืองเศรษฐกิจก็ไปอยู่จังหวัดเกรด A เมืองเศรษฐกิจทั้งสองท่าน
1: ย้ายไปอยู่สงขลา
0: ท่านหนึ่งย้ายไปอยู่สงขลาท่านหนึ่งย้ายไปอยู่นครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นจังหวัดไม่ขี้เหร่ครับชื่อชั้นก็โอเคเลยจะก้าวต่อไปขึ้นไปเป็นผู้ว่าอะไรต่างๆก็ยังสะดวกโยทินอยู่เพราะว่ามาจากจังหวัดที่ถือว่ามั่งคั่งไปอยู่จังหวัดที่ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ของภาคใต้ทั้งสองจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาอะไรเงี้ยนะ
1: ค
0: ่ะอันนี้คือย้ายไม่ใช่ย้ายแบบเป็นการลงโทษอะไรหรือว่าเป็นการย้ายแบบสั่งสอนหรืออะไรต่างๆนะดูจากคำพูดนายกคล้ายๆกับว่าน่าจะต้องมีอะไรที่นายกต้องย้ายสั่งสอนซะหน่อยแต่ว่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ย้ายกันแบบแก้ปัญหาแบบให้พ้นจากข้อครหาไป
1: ข้อครหาว่าเราพูดว่าย้ายผู้ว่าได้หรือว่าเราข้อครหา
0: ไม่ยอมรับผู้ว่าไม่ยอมรับผู้ว่าแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วผู้ว่าก็เห็นเปิดใจกับนักข่าวบอกว่าผมก็น่าจะผิดตรงที่ว่าผมไปพูดกับเขาตรงๆเรื่องว่าไม่ให้ไปรับเงินรับทองรู้สึกผู้ว่าเนี่ยเปิดใจว่าอย่างนั้นนะทำให้ก็เพศภัยก็มาถึงตัว
1: เพราะว่าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ดีกับ
0: ก็ไม่ได้ชื่อใคร
1: แต่คนก็คิดได้อ่ะ
0: ก็แล้วแต่คนคิดไม่ได้เป็นชื่อใครก็ต้องการให้คนคิดอยู่นั่นแหละไม่คิดก็ไม่พูดหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครไงก็แล้วแต่คนจะพูดไปนึกว่าเป็นใครก็ท่านผู้ว่าท่านอดีตผู้ว่าภูเก็ตท่านก็บอกผมไม่ได้เอ่ยชื่อใคร
1: แต่คนพูดเลยนะว่ารองผู้ว่าเป็นคนของใครอะค่ะ
0: ก็มันเปิดศึกกันจนเปิดหน้าชกกันแล้วล่ะ
1: แล้วพูดอย่างนี้มันก็เท่ากับคนเป็นคนของใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็คนก็คิดได้ไปหมดเลยสิคะ
0: ก็ถ้ามาถึงขั้นนี้อย่างที่ผมเรียนไงก็คือจะเป็นคนของใครจริงไหมไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ว่าเขาเป็นสายแข็งไหมสายแข็งแน่นอนเพราะว่าเด้งเขาเนี่ยเด้งจากภูเก็ตคนหนึ่งไปอยู่นครศรีธรรมราชอีกคนหนึ่งไปอยู่สงขลาก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไร
1: แต่ตัว
0: ผู้ว่าเนี่ยเสียงท่านนายกฟังคล้ายๆกับว่า
1: ปลอบใจ
0: ไม่มีใครช่วยผู้ว่าอะไรต่างๆเป็นรองแล้วจะมาย้ายผู้ว่าได้ไงคล้ายๆพูดปกป้องนะโดนเด้งนะแล้วเข้ากลุ่มด้วย
1: mm-hmm.
0: ไม่ใช่ว่าย้ายจากภูเก็ตแล้วไปเป็นผู้ว่าโคราชไปเป็นผู้ว่าอุดรหรือไปกลับไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะ
1: mm-hmm.
0: ย้ายไปเป็นรองปลัดเลยแล้วก็สลับเอารองปลัดมานั่งภูเก
1: ็
0: ต
1: แล้วถ้าคนดูข่าวเมื่อวานแล้วเขาไม่ดูข่าววันนี้เขาก็ตกเขาก็ไม่เขาจะเข้าใจผิดเลยสิฮะเขาต้องดูข่าวสองวันติดกันใช่ไหมฮะ
0: คือ ผมก็เห็นมีบางสำนักข่าวเขา

0: ก็โอเคนะมองในมุมที่ผมเองก็มองสอดคล้องกับเขาอย่างนั้นนะก็คือว่างานนี้นายกก็คล้ายๆกับก็เล่นแล้วก็
1: เล่นลิเกเหรอฮะ
0: จะบอกว่าเล่นลิเก
1: หน้าตาลีลาก็ได้หัดสลี
0: คือเป็นลีลาของนายกเอาเนี่ยเป็นลีลาของนายกเขาแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็ลงเอยอย่างที่เขาคาดการณ์กันอ่ะผู้ว่าก็ต้องเด้งไปนะไม่เด้งจากรองก็หมายถึงว่าเด้งแล้วรองอยู่อันนี้น่าเกลียดมากมันก็จะชัดตามที่มันมีการพูดกันว่ารองเขาขู่เอาไว้ว่าเขาจะเด้งผู้ว่านายกก็อาจจะทำให้รู้สึกมัน
1: แบบไปด้วยกันเอาทีมใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยอ
0: ธิบายบอกว่าแล้วก็ขัดแย้งกันทำงานด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนทั้งทีมโอเคก็ถามว่าใช่ไม่ใช่เพราะว่าย้ายทั้งหมด3คนเลยทั้งหัวของจังหวัดแล้วก็รองอีก2คนปลัดก็ไปก่อนแล้วนะ
1: เอาปลัดไปแต่ตอนน
0: ี้แต่ชุดแรกเลยนายอำเภอ3คนเนี่ยก็ไปก่อนนายอำเภอไปปลัดไปรองผู้ว่า2คนไปแล้วก็ผู้ว่าไปนี่ถ้าโอ้โหยกกันทั้งกระบี่เลยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าผมว่าสาระสำคัญเนี่ยที่มันจะดูว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันมีการลูบหน้าปัดจมูกกันไหมหรือว่าย้ายเพื่อล้างบางจริงๆเนี่ยมันดูว่าแต่ละคนย้ายไปอยู่ที่ไหนผมว่าตรงเนี้ยสาระสำคัญ
1: คือว่าย้ายไปเข้ากลุ่มแต่คนที่เป็นรองย้ายไปได้ดีหมดเลย
0: มันก็บ่งบอกเลยว่าผู้ว่าเนี่ยคงไม่มีพวกในขณะที่สองรองเนี่ยก็มีพวกอยู
1: ่พี่สารมีบางคนบอกดิฉันว่ามันยังไม่จบค่ะถ้าสักพักนึงอ่ะเขาย้ายกลับมาอันนั้นจะเจ๋งกว่า
0: หมายถึงตัวผู้ว่าร
1: องค่ะ
0: อ๋อรอง
1: กลับมารวมทีมที่ภูเก็ต
0: อ๋อรองที่เขาย้ายกลับมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหม
1: เพราะว่ามันจะไม่ได้แปลกนะคะเพราะคุณอนุทินเนี่ยแกก็จะย้ายทุก2เดือนอะไรก็ได้อยู่แล้วค่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นฤดูกาลพอที่เขาผ่านมาเขาก็ย้ายสองคนแล้วก็ย้ายเลยเขาไป
0: คุณโชตินรินทร์ก็เป็นคนที่มีก็ถือว่าเป็นคนที่มีความเปราะบางอยู่นะ
1: คนไหนอะคะโชตินรินทร
0: ์รองปลัดที่ย้ายสลับกับผู้ว่าเซมเบ
1: ้อ๋อที่มาเป็นผู้ว่าแทนนะคะ
0: เป็นผู้ว่าแทนคนนี้คือใครรู้ไหมฮะ
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: คนนี้ก็คือคนที่ตอนที่น้ำท่วมเชียงรายครับแม่สายฮะแล้วคุณอนุทินเขาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณเศรษฐาหรือคุณแพทองธารเป็นนายกอะไรเนี่ยเขาไปตรวจแล้วผู้ว่าไม่อยู่ผู้ว่าอ้างว่ามาประชุมกับท่านปลัดยังเป็นปลัดคนเก่านะก่อนคุณอัน
1: ที่เขียนจดหมายอะไรตอนนั้นน่ะหรอคะ
0: แล้วก็คุณอนุทินก็กริ้วบอกว่าผมมาตรวจงานแล้วผู้ว่าไม่อยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นว่าปลัดก็ให้ทำหนังสือชี้แจงก็ชี้แจงอะไรมาก็เป็นจังหวะพอดีเปลี่ยนตัวปลัดหรืออะไรยังไงเนี่ยมาเป็นคุณอันสิกนะแล้วก็ผู้ว่าเนี่ยยังไม่ถึงคิวโยกย้ายแต่ว่ากำลังจะเกษียณในเดือนกันยายนละใกล้จะเกษียณละปรากฏว่าปลัดคุณอันสิทธิ์เนี่ยพอเข้ารับตำแหน่งปั๊บสั่งย้ายผู้ว่าเชียงใหม่ซึ่งกำลังจะเกษียณย้ายเข้ามาเขาจะเข้าใจว่าเป็นผู้ตรวจหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นรองปลัดอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เอาคุณโชตินรินทร์เนี่ยซึ่งเป็นรองปลัดไปนั่งเป็นรักษาการผู้ว่าเชียงรายคุณโชตินรินทร์คนนี้ไปนั่งเป็นรักษาการผู้ว่าเชียงรายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนั่งรักษาการได้ประมาณสักเดือนเสร็จๆเนี่ยได้รับการแต่งตั้งไปเป็นผู้ว่าในการจังหวัดสงขลา
1: ที่ทำให้สงขลาภายในเดือน2เดือนมีผู้ว่า3คนนะคะแล้วก็น้ำท่วมอ่ะ
0: คุณโชตินรินทร์คุณโชตินรินทร์เนี่ยพอวันที่จะต้องไปรับตำแหน่งเนี่ยป้ายขึ้นเต็มเลย 3-4 อำเภอสงขลาไม่ต้อนรับนายโชตินรินทร์อยู่ชุมพรยังเอาชุมพรไม่รอดอะไรเงี้ยนะบ้านอยู่สุราษฎร์คนสุราษฎร์ก็ไม่เอา

0: ได้ด่าเต็มหมดทั้งเมืองเลยเขาบอกเป็นฝีมือนักการเมืองท้องถิ่น
1: คุณโชติรินทร์แกสายไหน
0: อ่ะก็ไม่รู้ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีมหาดไทยก็คุณ
1: อนุทิน
0: คุณอนุทินนี่แหละแล้วคุณอันสิทธิ์ขึ้นมาเป็นปลัดอาจจะสายใครอะไรไงไม่รู้ว่าก
1: ็แต่ว่า
0: ปลัด
1: แต่ว่าก็ดีๆอะไรดีๆก็ได้ในช่วงนั้น
0: ก็คือพูดง่ายๆว่ามาจากผู้ว่าชุมพรไปเป็นรองปลัดแล้วก็
1: ไปอยู่เชียงราย
0: ขึ้นไปรักษาการเชียงรายยังไม่ได้ขึ้นที่เชียงรายได้ลงมาสงขลาเพราะเขาเป็นคนปากพนังเราบ้านเขาเนี่ยเห็นว่าบ้านเขาอยู่ที่สุราษฎร์เป็นคนปากพนังก็จริงแต่ว่ามาพื้นเพเนี่ยมาตั้งครอบครัวที่สุราษฎร์ก็จะบอกว่าคนสุราษฎร์ก็อยู่สุราษฎร์คนสุราษฎร์ก็ไม่เอาเขาถึงได้สโลแกนที่สงขลาเขาต้อนรับแล้วประวัติที่ลือลั่นอีกอย่างหนึ่งของคุณโชตินรินทร์เนี่ยตอนที่เป็นผู้ว่าสงขลาเนี่ยคือว่ามีหนังสือจู่ๆมันมีหนังสือเกษียณสั่งการให้นายอำเภอเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนมาให้การต้อนรับที่สนามบินจัดอาหารการกินน้ำดื่มเนี่ยมาดูแลคุณเดชอิฐขาวทองและคณะซึ่งจะลงพื้นที่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
1: ์แต่เขาปฏิเสธนี่ฮะ
0: ต่อมาเมื่อเป็นข่าวปั๊บคุณชนนลินก็บอกว่าไม่ใช่เอกสารตรง ไม่รู้แต่ลายเซ็นไม่เหมือนยังไงไม่ทราบไม่รู้ใครปลอมได้เหมือนแต่ประกาศปฏิเสธแต่ที่เขาคือฮากันมากเนี่ยคือเรื่องนี้แล้วระหว่างนั้นก็เรียกว่าโอ้โหก็มันก็มีปัญหาภายในกับนักการเมืองอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องย้ายเข้าไปเป็นรองปลัด
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีย้ายคนใหม่ย้ายอะไรใหญ่เห็นที่เขาบอกนั้นในปีนั้นอ่ะย้ายสามคน
1: จนน้ำท่วมอ่ะ
0: จากคุณโชตินรินทร์มาจนกระทั่งน้ำท่วมเนี่ยนะผู้ว่าสงขลาเจอไปสามคน
1: เพราะจริงจริงก่อนจะสิ้นปีเนี่ยผู้ว่าภูเก็ตดีไม่ดีจะสามคนเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน จริงจริงแล้วคุณโชตินรินทร์เนี่ยเขาต้องอยู่ยาวแต่ว่าเขาอยู่ได้ไม่นานอยู่เอ็นว่าอยู่ไม่ถึงปี
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเด้งไปอันนี้คือประวัติคุณโชตินรินทร์ที่ไปอยู่สงขลาเขาจะมาภูเก็ตครับ
1: แสดงว่ามีความก้าวหน้าเรียนรู้ละเมื่อกี้ที่ถามว่าสายไหนได้คำตอบกัน
0: คือผมเองก็นึกหน้าคุณโชตินรินทร์ไม่ออกแต่คราวนี้เผอิญว่ามันมีพอแกผมเห็นรูปแกในไอ้ข่าวที่เขาบอกมาคือคนเนี้ยนะผมก็นั่งคุ้นๆว่าเอ๊ะคนที่เดินตามคุณอันสิทธิ์และคุณอันสิทธิ์เดินตามคุณอนุทินเนี่ยมันลำดับมันเรียงกันอย่างนี้จริงๆนะก็คือคุณอนุทินปั๊บคุณอันสิทธิ์เดินตามคนที่เดินตามคุณอันสิทธิ์เนี่ยคือคุณโชตินรินทร์เดินตามมาที่ทำเนียบรัฐบาลเดินตามอยู่ที่กระทรวง
1: เป็นเงาเลย
0: ลงพื้นที่ไปก็จะประกบติดกับคุณอันสิทธิ์แล้วคุณอันสิทธิ์ก็ประกบกับคุณอนุทินไปเวลาเข้าเฟรมเนี่ยคุณอันสิทธิ์เขาจะเข้าเฟรมคุณโชตินรินทร์ก็จะไม่เข้าแต่ถ้าสื่อถามสัมภาษณ์คุณอันสิทธิ์ปลัดคุณโชตินรินทร์ก็จะยืนอยู่หลัง
1: แกก็จะเป็นแบ็คกราวด์ให้
0: เพราะว่าแกเป็นรองปลัดเที่ยวนี้ก็เอาละผู้ใหญ่ก็ส่งไปแก้ปัญหาที่ภูเก็ตซึ่งมันกำลังบานปลายเป็นใบใหญ่โตนะ
1: มันก็ยังไม่ได้จบนะ
0: แล้วมันก็ขุดคุยอะไรกันอุตลุด
1: ไปหมดมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกค่ะที่เรียนได้ยินมาเกิดเขาย้ายกลับขึ้นมาผู้ว่ามารองผู้ว่ามาแท็กทีมเหมือนเดิมเพราะล่าสุดเนี่ยวันนี้มีคำสั่งตั้งแต่เมื่อวานนะคะ15 มิถุนายนมีรายงานข่าวจากจังหวัดภูเก็ตว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้นางสาววิไลรักเรืองผลนายอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมในจังหวัดภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นายอำเภอเมืองภูเก็ตคุณศิวัตรระวังกุลก็มีกำหนดกลับมารับตำแหน่งเดิมในวันที่16 มิถุนายนนี้เช่นเดียวกัน
0: ก็คือวันนี้ฮะ
1: ส่วนคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตอัครพลสุทธิจิตสุทธิรักนะคะแล้วก็คุณจิตอะไรเนี่ยสุภาพนายอำเภอกระทู้และดนัยสุขสกุลป้องกันจังหวัดยังไม่มีคำสั่งดังกล่าวโดยข้าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้ง5คนไปช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นไปตามคำสั่งเมื่อ20 พฤษภาก็ไปเมื่อ25 พฤษภา

0: แล้วก็จนถึงเนี่ยค่ะไปไม่ถึงเดือนเลยก็กลับมาละค่ะหลังจากที่ผู้ประกอบการที่หาดป่าตองชุมนุมกันเมื่อค่ำวันที่13พฤษภาคมเพื่อแสดงจุดยืนการเรียกรับผลประโยชน์สวยและยืนยันเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาใบอนุญาตเขาก็ย้ายหมดเลยข้าราชการทั้งในอำเภอ5คนตอนนี้กลับมาเกือบหมดแล้วค่ะ
1: น่าจะกลับมา3แล้วแต่ปลัดจังหวัดเนี่ยคงไม่ได้กลับมาเพราะว่าเป็นตัวตั้งตัวตีขุดคุยท่านอธิบดีกรมการปกครองอยู
0: ่คนไหนอะคะคนนี้เหรอคะอ๋อ
1: ปลัดที่ปัจจุบัน
0: เ
1: นี่ย
0: ปลัดจังหวัดอธิบดีคนปัจจุบันเนี่ย
1: อธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยที่บอกช่วยน้ำเงินด้วยนะไงที่เขาแฉไลน์หลุดเอาไลน์มาแฉ
0: ทำไมเดี๋ยวนี้ข้าราชการเขากล้าสู้กับแบบรองผู้ว่าก็กล้างัดกับผู้ว่าปลัดจังหวัดก็กล้างัดกับรองอธิบดี
1: ทำไมเขาคงรู้วงในแล้วว่าเขาไม่ได้กลับมาแน่เขา
0: ใส่ร้ายหรือว่าเขายังไง
1: เขาเด้งแล้วก็เด้งไกลเลย
0: เขาใส่ร้ายหรือว่าเขายังไงคะ
1: เขาคงต้องนัดกับใครในพื้นที่อยู่อ่ะแล้วก็เขาก็รู้ว่าถ้าผู้ใหญ
0: ่
1: ย้ายเขาอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้ใหญ่ก็ต้องเทคอีกฝ่ายหนึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องแบ็กอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เขาคงไม่มีโอกาสที่จะ
0: ก้าวหน้า
1: ไปไหนได้แล
0: ้
1: ว
0: จึงเขา
1: ก็เลยต้องหันมาแบบถ้าเป็นงูก็เรียกว่าฉกเลยกัดเลย
0: เข้าใจแล้วข้าราชการเขาแนวน
1: ี้เอาคลิปครบอะไรต่างๆไลน์เลยอะไรต่างๆที่มีการสนทนากลุ่มอะไรกันอยู่แต่ว่าตัวอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าโอ้ยผมมีอุปกรณ์ที่เข้าถึงไลน์พวกนี้ทั้ง4เครื่องไม่รู้ใครไปพิมพ์เพิ่ม
0: เอาโทรศัพท์ผมไป
1: ผมไม่รู้เรื่องไอ้ส่วนตัวเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยที่ไปพิมพ์ไปบอกอะไรช่วยน้ำเงินด้วยเลยไม่เกี่ยวกับผมท่านก็ปฏิเสธว่าง
0: ั้นมันก็อยู่ที่ปลัดกับรัฐมนตรีเขาว่ายังไงถูกไหมคะเพราะคนจะเซ็นย้ายหรือสอบสวนอยู่ที่2ท่านท่านสองท่านเขาก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีสาระอะไรก็ไม่มีปัญหาค่ะ
1: สำคัญก็คือตรงนั้น
0: ให้ปลัดจังหวัดไปหาอะไรไปอีกก็ได้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดปลัดกระทรวงเขาหรือว่าทิพย์ดีเขาหรือว่าผู้ว่าหรือว่าท่านรัฐมนตรีเขาไม่ได้อะไรก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
1: ค่ะแล้วก็ช่วยน้ำเงินด้วยก็ช่วยไม่สำเร็จด้วยนะถ้าช่วยสำเร็จก็โอเคก็ว่าจะ
0: อันนี้หมายถึงว่าเขาไปดูมวยที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วหรือว่ามันมีปัญหาเนี่ยฮะ
1: ไม่รู้หมายถึงว่าเป็นพวกนักอนุรักษ์บริปลาน้ำเงินตอนหลังมันถูกบริโภคไปผัดชูชีปลาน้ำเง
0: ิน
1: ช่วยน้ำเงินด้วยก็หมายถึงว่าช่วยเซฟชีวิตปลาน้ำเงินอยากได้เอามาบริโภคเยอะนะ
0: นึกว่าแกเป็นเซียนมวยอยู่เวทีลุมพินีอะไรอย่างเงี้ยให้ช่วย
1: น้ำ
0: ให้ช่วยผันสีน้ำเงิน
1: ช่วยวางยาแดงหน่อยวางยาเบื่อแดงหน่อยเดี๋ยวพักกันก่อนครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เอ็มคอร์ดRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกายี่สิบสามนาทีนะครับคุยกันต่อครับ
2: ขอเบรกอารมณ์การเมืองของท่านผู้ฟังหน่อยเถอะค่ะพี่นิสารคะถ้ามีคนหนึ่งชื่อตีปอยเช่แล้วโดนตำรวจจับเนี่ยพี่นิสารคิดว่าเขาจะต้องโดนคดีอะไรอะคะตีปอยเช่
1: ขับรถเร็ว
2: หรือไม่ก็แบบว่าทะเลาะกันแย่งนักร้องสาวในผับอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างเงี้ยเ
2: ร
1: ามี
2: ขับปอยเช่ไปแบบอ้าวอะไรเงี้ยมันควรจะอย่างนั้นใช่ไหมคะมันควรจะใช้ชีวิตอะไรที่มันดูหรูหรูแล้วก็มีเรื่องอะไรที่มันดูมีระดับหน่อยก็ปรากฏว่าโดนตำรวจจับค่ะเพราะตะเวนขับรถขโมยสายไฟ
1: ตะเวนขับรถขโมยไอ้ทองแดงเนี่ยนะสายไฟนี่คือเอาทองแดง
2: ระดับดีกว่านั้นระดับดีกว่านั้นขโมยแบบยกม้วนในห้างเลยค่ะ
1: อ๋อไม่ใช่ไปตัดสายไฟอะไรเงี้ยนะหมายถึงว่ายกเป็นโอ้
2: แต่มันก็ไม่ควรไหมคะฉายาตีปอเช่เนี่ยมันควรจะมีคดีอะไรที่มันดูเก๋กว่านี้หน่อยไม่ใช่เป็นหัวหน้าแก๊งขโมยสายไฟอะค่ะ
1: แล้วมันเกี่ยวไอ้ฉายาแกนี่มันเกี่ยวกับว่าแกเป็นเจ้าของมีครอบครอง
2: ขับปอเช่ขับปอเช่
1: ขับปอเช่ของจริงด้วย
2: ขับปอเช่ของจริงน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่รถเดโม่นะน่าจะเป็นของจริงค่ะน่าไม่ใช่รถปลอมขับปอเช่สีขาวเป็นสปอร์ตค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งขโมยสายไฟตระเวนขับรถหรูส่งซิกให้ลูกน้องช่วยกันยกเขาวันนี้ตำรวจไปจับอยู่ในสน.หัวหมากตีเนี่ยอายุ39อีกคนหนึ่งชื่อเดี่ยวอายุ49ศาลอาญาออกหมายจับเมื่อวันที่9มิถุนายนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนพากันไป2คนขับรถไปเพราะว่าเมื่อวันที่9พฤษภามีคนมาแจ้งความว่าไอ้กลุ่มเนี้ยเข้าไปขโมยสายไฟยาวประมาณ200เมตร1ม้วนส่วนอีกม้วนหนึ่ง
1: ต่อเรื่องอยู่นะ200เมตรนะ
2: ค่ะส่วนอีกม้วนหนึ่งยาวประมาณ160เมตร1ม้วนส่วนอีกม้วนหนึ่งยาว210เมตรอีก1ม้วนสายไฟรวมเป็นประมาณ 3-400 เมตรเนี่ยนะเขาเก็บไว้ที่ชั้น4ห้างดังแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงปรากฏว่าพอสายไฟมันหายไปทั้ง 3-400 เมตร3ม้วนตำรวจก็ไปลงไปแกะกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีรถกระบะไฮลักซ์สีขาวรู้ทะเบียนหมดเลยขับเข้ามาในห้างเนี้ยแล้วขึ้นไปที่ชั้น4ก่อนที่จะขนสายไฟขึ้นรถแล้วก็ขับหนีออกไปเมื่อตอน 5:30 นวันที่9ที่ผ่านมาทีนี้ชุดสอบสวนสน.หัวหมากเนี่ยนะคะก็ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่ากลุ่มคนร้ายตำรวจนี่เก่งนะถ้าเขาจะเอาจริงอ่ะพี่นิสาร
1: ก
2: ็ไล่กล้องวงจรปิดจากหัวหมากไปถึงสระบุรีไอ้กลุ่มนี้นะขับรถไปที่สระบุรีแล้วก็ชลบุรีขับอ้อมวนมันก็รู้ได้นะว่าตำรวจเนี่ยกำลังแกะรอยอยู่วนหลายรอบหลอกตำรวจแต่ปรากฏว่าตำรวจเจ๋งจริงค่ะไล่กล้องจนไปเจอว่าสุดท้ายไปที่ร้านขายของเก่าแถวกิ่งแก้วสุดปราการไปสระบุรีไปชลบุรีวนนั้นอยู่นั่นแหละสุดท้ายกลับมาสุดปราการตำรวจไปเรียกเจ้าของร้านมาสอบสวนพบว่าไอ้พวกนี้ที่ขโมยไป400เมตร3ม้วนเนี่ยได้เงินสดๆจากร้านไป 970,000 บาท
1: เฉพาะไอ้ที่เอาไปขายเนี่ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นแสนๆเลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหมันสายไฟอะอะไรยังไงสายน่าจะเป็นสายที่มี
2: คือถ้าดิฉันอ่านไปมันก็คงจะเสียเวลาเปล่าอ่ะยกอย่างให้แล้วกันนะไอ้ม้วนแรกที่200เมตรเนี่ย PDIEC 01THW 240 1240มิลลิเมตร2พูดไปก็ไม่รู้เรื่องจินตนาการไม่ออกอยู่ดีแหละมันอะไรอะนะคะเอาเป็นว่าม
1: ูลค่าดูแล้วมูลค่ามันสูงแล้วโอเค
2: พี่ไพศาลลองคิดดูนะคะขนาดเอาไปขายไอ้ร้านพวกเนี้ยซึ่งถือว่ารับของโจรเนี่ยยังจ่ายเกือบล้านนะ 970,000
1: ก็แสดงว่าราคาคือขายอย่างเงี้ยมันราคามันถูก
2: พันไอ้นี่คือรับของโจรเนี่ยฮะ
1: เอาผมตีซะว่าอย่างน้อยต้องมีประมาณครึ่งนึงแสดงว่าราคาจริงๆมันเกิน
2: 2ล้าน
1: อีกเท่าตัว2ล้าน
2: ต้อง2ล้าน

0: ถ้าร้านรับซื้อของโจรเนี่ยยอมซื้อไป 900,000 ให้เงินสด900,700
1: ก็ถือว่าเป็นการโจรกรรมที่มีมูลค่าอยู่พอสมควร
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เล็กๆน้อย
0: ๆค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยไปค้นก็เลยทราบประวัติพวกเนี้ยมีประวัติลักทรัพย์ที่สน.อุดมสุขแล้วก็สืบสวนพบว่ากลุ่มของตีเนี่ยมี3คนนะคะมีตีมีเดียวแล้วก็ในเก่งก็เลยออกหมายจับแล้วก็ไปจับได้ที่ลานจอดรถแฟลตแห่งหนึ่งซอยสุวินทวงศ์ก่อนจะพาไปบ้านพักของในตีที่ลาดกระบังแล้วก็ซุ่มจนเห็นในตีขับรถปอร์เช่สีขาวเข้ามาจอดที่ร้านสะดวกซื้อแถวๆนั้นก็เลยไปจับแล้วก็ไปตรวจคนที่บ้านพบปืนพบเครื่องกระสุนโอ้ยปืนนี่มัน 3-4 กระบอกแล้วเนี่ยค่ะพี่เพียบเลยอ่ะเต็มเลยนะคะเดี๋ยวนับให้ก็ได้กี่กระบอกปืนยาว1ปืนสั้น2ค่ะถ่ายรูปร่วมกันแบบดูภูมิใจมากพฤติการก็คือกลุ่มนี้ในปีจะเป็นขับรถปอร์เช่ตระเวนหาสถานที่เมื่อเจอเป้าหมายจะมีการโทรนัดเวลาสถานที่เพื่อมาเจอกันและไปก่อเหตุหลังจากก่อเหตุเสร็จจะขับรถไปจากที่เกิดเหตุโดยจะวนไปตามชลบุรีสระบุรีและอ้อมมายังสมุทรปราการกิ่งแก้วโดยใช้เวลาหลายวันค่ะก่อนจะเข้ามาขายสายไฟที่ย่านกิ่งแก้วเพื่อหลอกตบตาตำรวจให้ตามไม่เจอโดยรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นปิกอัพมือสองสวมแผ่นป้ายทะเบียนปลอมสลับกันไปมาแล้วก็จะนำรถก่อเหตุไปขายพอมีเป้าหมายใหม่ก็จะซื้อรถมือสองมาขับแล้วก็สลับแผ่นป้ายทำแบบนี้เป็นประจำที่ก่อเหตุโดยเงินที่ได้แบ่งเป็นสองเท่าค่ะก็แบ่งกันไปอ๋อฉายานี้เรียกว่าสื่อของตั้งให้เมื่อกี้นี้ค่ะเพราะจริงๆชื่อตีแล้วขับปอร์เช่
1: ขับปอร์เช่
0: แต่มันก็เรียนถามจริงเหรออย่างเราที่เราจะรู้ไหมว่าห้างไหนมีสายไฟมูลค่า2-3 ล้าน
1: ใช่มันต้องมีอะไรที่เข้าถึงข้อมูลแล้วก็สำคัญว่ารู้แหล่งแล้วเนี่ยมันต้องเข้าไปเอาได้ด้วยนะมันต้องรู้เส้นทางด้วยว่าจะทำยังไงมันจะเป็นการโจรกรรมหรือว่ามันจะใช้วิธีอะไรยังไงก็คือสามารถเข้าไปได้แล้วก็ขโมยออกมาได้โดยที่ไม่มีคนเจ้าของมารู้อีกทีก็ต้องมาดูจากกล้องวงจรปิด
0: แล้วก็ทราบด้วยว่ามีสายไฟมูลค่านับล้าน
1: อยู่ในห้างแห่งนั้นต้องอยู่ในวงในรู้ละคงราคาอยู
0: ่ค่ะ
1: ว่าแล้วหยิบมาราคามาทำแต่ละรอบแล้วคุ้มเลยนี่ก็ได้เป็นล้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อย่างเราไม่มีความรู้ไม่มีทางเดินสะดุดล้มก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะมีราคามากน้อยอะไรยังไง
0: คือเห็นแล้วยังไม่รู้จะไปขายที่ไหนเลยไอ้นี่คือร้านที่รับซื้อเนี่ยน่าจะรับซื้อประจำด้วยนะ
1: ก็ตอนนี้ก็รับคดีไปถ้าเจออย่างนี้นะรับของโจร
0: รับของโจร
1: รับของโจรก็ต้องหาทางเอาตัวรอดไม่รอดก็โดนครับ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: ก็เวลาพวกโรงงานเนี่ยเวลาของเขาหายเนี่ยก็รู้เลยเขาไปร้านขายของเก่าแล้วก็บอกว่าเอามาคืนไม่งั้นมีคดีจบ
1: เอาเดี๋ยวพักอีกรอบครับสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับขออนุญาตย้อนกลับมาที่เรื่องการโยกย้ายยกชุดเลยของจังหวัดภูเก็ตนะ

0: ผู้ว่ารองผู้ว่าวันนี้ช่วงบ่ายสองคุณนิรัตพงศิกิถาวรหรือว่าที่เรียกกันว่าผู้ว่าเซมเบ้นะผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต
1: ที่ถูกย้ายค่ะ
0: ได้เดินทางมารายงานตัวกับนายกรัฐมนตรีรัฐบาลไทยแสดงว่าท่านก็รู้เร็วมากนะจับเครื่องบินมาเลยมาดักรอนายกที่ท่าอากาศ

0: ที่บน .6 เลยนะฮะผู้สื่อข่าวก็พบก็ถามบอกว่าถามว่าได้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการโยกย้ายเนี่ยนะผู้ว่าเซนเบ้ก็เปิดใจหลังที่ครม.มีมติโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดบอกว่าก็รับทราบเรื่องที่ถูกย้ายแล้วขอไปพูดคุยกับท่านนายกก่อนซึ่งตนเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเสมอผู้สื่อข่าวถามว่าการถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งจะทำให้เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่คุณนิรัตน์ยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจและยืนยันอีกครั้งว่าเคารพนายกถามว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันในพื้นที่ใช่หรือไม่คุณนิรัตน์ก็บอกว่าตนไม่ได้มีปัญหากับใครเลยตนเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งไปถามดูตามเพจข่าวต่างๆความขัดแย้งมีก่อนที่ตนจะไปรับตำแหน่งซึ่งตนไปก็เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะเชื่อตนก็มีคนปรับตัวส่วนคนที่ไม่เชื่อตนก็ไม่ปรับตัวและเมื่อตนควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหรือถูกย้ายอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจของปลัดมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีตอนนี้ที่มาก็เพื่อรายงานส่วนที่เป็นสถานการณ์เพราะหลายๆอย่างก็มีความคืบหน้าไปมากไม่ใช่ว่าจะแก้อะไรไม่ได้ทั้งเรื่องมาเฟียต่างชาตินะส่วนความขัดแย้งกับคนในพื้นที่ตนอาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็เป็นปัญหาของระดับกระทรวงจึงจะมารายงานให้นายกได้ทราบแล้วยังยืนยันว่าตนไม่ได้ท้อใจและเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งส่วนตัวก็ตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดและรักษาความถูกต้องทำได้เท่าไรอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินถ้าบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับไปถามว่าที่เคยมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความขัดแย้งในพื้นที่อันนี้ในระหว่างการประชุมผู้ว่าเขาเสนอนายกเลยนะเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้จะยังคงเดินหน้าต่อหรือไม่คุณนิรัตน์ก็บอกว่าความเห็นของคนในพื้นที่ตนมองว่าควรมีคณะกรรมการมากกว่ากรมใดกรมหนึ่งที่จะต้องไปทำหน้าที่ตรวจสอบซึ่งเมื่อบอกว่าเป็นเรื่องของรองผู้ว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยควรส่งกรรมการลงมาตรวจสอบโดยประธานที่นำโดยระดับรองปลัดกระทรวงที่จะสามารถเรียกทุกกรมทุกหน่วยในกระทรวงมาพูดคุยตรวจสอบได้ตามอำนาจหน้าที่เมื่อถามว่าการย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าจะทำให้ปัญหาในพื้นที่หมดไปหรือไม
1: ่
0: คุณนิรัตน์บอกว่าเรื่องความขัดแย้งต้องแยกเช่นเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่ก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีในปัจจุบันนั้นจะต้องแก้แต่ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคลถ้าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าขัดแย้งถูกย้ายออกไปปัญหาก็จะหมดไปพร้อมกับตัวบุคคลถามว่ามีคนมองว่าถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตเหมือนเป็นการถูกรับน้องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณนิรัตน์ถามกลับว่าผมนี่หรือน้องผมเป็นผู้ว่าการจังหวัดอยู่ระดับ40เป็นปีที่9อาวุโสสูงที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องของใครแล้วผมเห็นทุกคนเป็นน้องและมีหน้าที่ช่วยให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องช่วยเตือนหากไปดูข่าวในพื้นที่ผมได้สั่งห้ามทำอะไรที่นอกกฎหมายห้ามไปเรียกรับจากใครอย่าไปเบียดเบียนใครและได้เตือนเมื่อมีการปะทะกันหรือมีการวัดพลังกันและได้เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยและในที่สาธารณะอย่างชัดเจนผมไม่ใช่ลูกน้องของใครผมเป็นพี่ของข้าราชการทุกคนในจังหวัดและไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครนี่ท่าทางขึ้นเลยนะเมื่อถามว่าการที่จะไปเตือนข้าราชการไม่ให้เกิดการวัดพลังหรือเรียกรับผลประโยชน์เป็นชนวนเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่พอใจหรือไม่คุณนิรัตน์บอกเลยแน่นอนตอบชัดๆเลยนะว่าแน่นอนมาจากเรื่องนี้ครับนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ เปิดใจของผู้ว่าเซนเบ้นะ
1: ก็ดูท่านหงุดหงิดและผิดหวังเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ก็ดูยังฝากความหวังไว้ที่นายกนะวันนี้รีบมาแล้วก็เห็นว่าเจอนายกก็โผล่เข้ากอดนายกเลย นายกก็คงจะรีบเดินทาง

0: ด้วยเห็นว่าก็ตบบ่าแล้วก็บอกว่าก็มาอยู่ใกล้ๆพี่ก็ถึงว่าจะอาวุโสเป็น40ขึ้นมา9ปีแล้วแต่ว่าโดยอายุก็ยังเป็นอายุน้อยกว่านายกนะ
1: เคยมีใครพูดกับพี่ไพศาลทำนองนี้ไหมเวลาที่เขาย้ายเราแล้วก็บอกว่ามาอยู่ให้มาช่วยผมมาอยู่ใกล้ผมเลย
0: ครูสนธิเนี่ยเคยพูดเด้งผมตำแหน่งบริการเอาผมมาลอยแล้วก็บอกว่ามาอยู่ใกล้ๆพี่เคยพูดแต่ตอนนั้นรู้เลยบริการลงโทษ
1: เด้งก็เคยโดนคำนี้ฮะมาช่วยผมมาอยู่ใกล้ผมเนี่ยคุ้นมากเลย
0: เด้งมา3คนแล้วมาอยู่นั่นเลยแหละมาอยู่ขึ้นตรงต่อเขาเลยครูสนธิเนี่ยเขาเคยผมเป็นบรรณาธิการอยู่นะมี3คนตอนนั้นเป็นระดับคีย์แมน3คนเลยบอกมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล
1: ้ๆก็จัดรายการอ่านข่าวอยู่ก็บอกว่าไม่ต้องจัดไม่ต้องอ่านก็มาช่วยผม
0: ครับก็เป็นการให้กำลังใจเราก็รู้อยู่
1: เพราะมันเป็นวิธีการที่เขาจะพูดกันแบบนี้นี่เองเข้าใจละ
0: แต่ว่าก็ผมก็คิดว่าโดยส่วนตัวถ้าเป็นอย่างนี้นายกก็คงจะยังมีความเมตตากับผู้ว่าเซมเบ้อยู่นะผมคิดว่านะแต่คงจะเป็นสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันที่มันลุมเร้าเข้ามามันบีบให้นายกต้องตัดสินใจย้ายผู้ว่าเซมเบ้ออกมา
1: ถ้าเดนมองแบบที่ดีๆหน่อยนะคะก็คือว่าถึงให้อยู่ต่อก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะทีมนั้นเขาใหญ่มากไม่ใช่ว่าย้ายระดับที่เราได้ยินแล้วผู้ว่าจะทำงานต่อได้ก็ทำไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันมีความขัดแย้งไปแล้วแล้วคนที่เขาเคยมีอิทธิพลน่ะมันไม่ใช่เขาคนเดียวคำว่ามีอิทธิพลเนี่ยมันหมายถึงมันต้องมีมือไม้ทำงานมีคนของเขาแล้วเขาอยู่นานเขาฝังรากลึกถ้าจะแก้ปัญหาจริงทิ้งผู้ว่าไว้ผู้ว่าก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนี่คิดดีๆแล้วดิฉันก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยนะ
0: อันนี้ก็ยกเขายกทีมเลยนี่เขาย้ายยกทีมเลยเขาเอารองผู้ว่าจากสงขลารองผู้ว่าจากสมุทรสาครใช่ไหม
1: ผู้หญิงอะค่ะ
0: รองผู้ว่า
1: ธรรมตยกุล
0: และอีกท่านหนึ่งที่มาจากสงขลานี่เขาจะดูจากชื่อท่านเข้าใจว่าท่านจะเป็นรองผู้ว่ามุสลิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่ง
1: ภูเก็ตรอมฎอน
0: ซึ่งภูเก็ตจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีระดับปลัดจังหวัดหรือรองผู้ว่าที่เป็นเงี้ยเพราะว่าจะมีพี่น้องคนไทยที่เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ด้วยควรจะต้องมีผู้บริหารระดับที่เข้าถึงกันได้อย่างใกล้ชิดก็นายกจะชี้แจงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง
1: นายกบอกว่า อยากให้เปลี่ยนทีมเลย
0: เพราะว่า
1: ขัดแย้ง
0: เพราะว่าขัดแย้งกันหนักเลยใช่ไหมทั้งทีม
1: เดี๋ยวเข้าใจว่าอย่างนั้นแหละคือมันไม่ใช่ว่าย้ายทดลองผู้ว่าไปแล้วจบคือทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าเขาเคยมีอิทธิพลน่ะมันไม่ใช่ตัวคนเดียวมันต้องมีทีมแล้วกว่าจะถึงวันนี้เดี๋ยวว่าคงลุยกันเละเทะมาหลายระดับแล้วถ้านายกต้องการแก้ปัญหาจริงอะนะคะก็ต้องเปลี่ยนหมดอย่างที่ว่านั่นแหละทิ้งผู้ว่าไว้ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าพี่ภาษาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะ
0: จังหวัดเหล่านี้โอ้โหบางคนเขามาอยู่เขาแบบเขาอยู่กับพื้นที่จนกระทั่งรากงอกแล้วนะ
1: ทำไมเขาไม่อยากทำไมเขาปล่อยให้แบบว่าทำไมเขาปล่อยให้รากงอกกันขนาดนี้อ่ะ
0: ก็จะต้องมีคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็คงจะ
1: วาง
0: เขาคงวางตัวเพราะว่าเขาก็มีเรื่องผลประโยชน์ด้านต่างๆเขาอยู่ในพื้นที่อยู่ถ้าทางธุรกิจทางเศรษฐกิจก็มันก็อาจจะมีพวกกลุ่มทุนนักลงทุนอะไรต่างๆที่เป็นสมัครพรรคพวกใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งครอบครัวของพวกนักการเมืองอะไรต่างๆเขาก็มีเรื่องธุรกิจในการลงทุนซึ่งก็ต้องมีอำนาจรัฐที่ต้องคอยกลไกรัฐที่ต้องคอยไปอำนวยความสะดวกบ้าง

0: เปิดทางให้บ้างอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆให้หรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับฐานทางการวงการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มันจะต้องมีการวางกำลังคนนะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกลไกรัฐกันไว้ที่สิ้นมันไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตหรอกครับ
1: ทุกจังหวัด
0: วางกันไว้ทุกจังหวัดครับ
1: ค่ะเพียงแต่ว่าบางจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้มีฐานในเรื่องที่ต้องไปเคลียร์เรื่องโฉนดที่ดินเรื่องงานออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ไปเคลียร์เรื่องมันมีต่างด้าวอะไรที่ส่งอิทธิพลอะไรมากมายมันก็ไม่ต้องขัดแย้งเยอะบางจังหวัดเขามันไม่ได้ต้องมีงานใหญ่ให้ทำว่างั้นเถอะ
0: คร
1: ับ นะคะไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องอะไรขนาดนี้พอจะเปลี่ยนผ่านกันได้พี่ไพศาลคะช่วงหลังพี่ได้ยินเรื่องคอนเนคชันมีอะไรคอนเนคชันบ้างคะมีสวนกุหลาบคอนเนคชันมี
0: สวนกุหลาบคอนเนคชันนี่เขาเรียก OSK คอนเนคชันนะถ้าเห็นมีบางคนก็เตือนผมบอกเอ้ยแล้วคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่รู้จริงเขาต้องเรียก OSK Connection
1: ก็คือมาสาย
0: สวนกุหลาบ
1: คุณเนวินอะไรนี่ใช่ไหมคะ
0: คือส่วนใหญ่ที่เขาพูดกันถึงเนี่ยเขาก็มองว่าครูใหญ่เนวินเนี่ยเขาเป็นศิษย์เก่าที่นี่แล้วเขามีความผูกพันกับเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องที่ใกล้ๆกันน่ะทันเห็นกันรู้จักกันอะไรเงี้ยก็คบค้าสมาคมดูแลเกื้อกูลอะไรกันก็ตามภาษาคนที่สังคมไทยนะที่มันต้องมีไอ้เรื่องของคอนเนคชั่นนี่แหละ
1: สมัยบิ๊กป้อมก็เป็นเซนคาเบียนคอนเนคชั่น
0: บิ๊กป้อมเนี่ยเขาจะมีเซนคาเบียนแล้วเขาก็จะมีเตรียมทหารรุ่น6มีเตรียมทหารรุ่น6ด้วย
1: คุณอนุทินนะฮะ
0: คุณอนุทินเขาก
1: ็บอก
0: หลักเลยเขาก็จะมี2กลุ่มนะที่ผมเห็นนะก็คือไอ้กลุ่มโรงเรียนเขาก็คืออัสสัมชัญกับกลุ่มไอ้โปโลคลับก็พวกที่เขารวมแก๊งอะไรกันอยู่ในสปอร์ตคลับไม่ใช่สปอร์ตคลับ
1: ที่สปอร์ตคลับ
0: เขาจะมีกลุ่มสปอร์ตคลับของเขาที่จะมีว่าคุณอนุทินก็จะชอบขับไปในซูบารุใช่ไ
1: ห
0: ม
1: หนูซูบารุ
0: เขาจะมีซูบารุ
1: ตอน
0: ไ
1: ปรุ่น
0: สปอร์ตคลับอะไรเขาเนี่ยเขาจะมีกลุ่มอะไรก็อยู่กัน
1: ค่ะเนี่ยก็ปรากฏว่าสำนักข่าวอิสลาเขาพาดหัวอย่างเงี้ยค่ะว่ารามคำแหงคอนเน็กชันอีกแล้วที่ก็ต้องทำการบ้านแล้วรามคำแหงคอนเน็กชันเปิดประวัติว่าที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด9คนที่ผ่านด่านวุฒิสภา
0: ล่าสุด
1: ไฟเขียวเนี่ยก็ปรากฏว่า9ตุลาการศาลปกครองพบว่า8คนใน9จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ปีจบรหัส23 24 27 29 30 31เนี่ย2คนแล้วก็33
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวมาต่อ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: สักครู่เดี๋ยวครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: คือกลับมาคุยกันต่อนะคะคำว่ารามคำแหงคอนเนคชั่นเดนก็เขาก็อาจจะคิดเองได้นะคะว่าในจำนวน9รายเนี่ยจบรามคำแหง8นายค่ะท่านแรกคุณพานุมาตรเลี่ยมสกุล
3: จบไปแล้วจบนิติเหมือนกันหมดเลยด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดน่าจะต้องโตมาในฝ่ายกฎหมายน่าจะจบนิตินะ
2: ค่ะท่านพานุมาตรเลี่ยมสกุลอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนะคะจบนิติศาสตร์รามปี27ค่ะแล้วก็คุณตระงานเกียรติสิริโรจน์อธิบดีศาลปกครองกลางก็จบนิติศาสตร์รามปี33แล้วก็มาจบกฎหมายปริญญาโทมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะฮะคุณวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีก็จบนิติศาสตร์รามปี24เช่นเดียวกันค่ะแต่ละท่านก็จะไปเรียนปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายเพิ่มนะคะอย่างท่านวุฒิชัยนี่ก็ไปจบประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนจากธรรมศาสตร์โอเคคุณบรรยงทันทะพิพงศ์อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นจบนิติรามคำแหงปี24ค่ะแล้วก็ไปจบเศรษฐศาสตร์มสทท่านที่เรียนเยอะมากจบเศรษฐศาสตร์มสทจบบริหารธุรกิจมสทจบรัฐศาสตร์รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนิด้าโอ้ท่านชอบเรียนมากท่านนี้นะคะคุณยันยงทันทะพิพงศ์คุณสมสกุลณบางช้างอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดก็จบนิติศาสตร์รามปี31ค่ะนายตรีทศนิโคตรทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่จบนิติศาสตร์รามคำแหงปี31เช่นกันคุณประยูรปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดก็จบรามคำแหงเมื่อปี29แล้วก็นี่ท่านนี้นะคะน่าสนใจมากคุณท่านพัฒนาคูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลค่ะเริ่มต้นเลยเมื่อปี35เนี่ยท่านจบการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและหลังจากนั้น9ปีท่านถึงไปจบนิติศาสตร์ที่สุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ถึงไปจบรัฐศาสตร์บัณฑิตที่รามคำแหงศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษาเน้นสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมาจบนิติศาสตร์รามเนี่ยปี49ค่ะท่านนี้ก็ชอบศึกษามากเรียนเยอะมากก็เป็นท่านเดียวนะคะที่จบใบแรกจากมสทค่ะแต่สุดท้ายก็ไปจบรามด้วยแล้วก็มานายหัสดีศรีวิเชียรอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีก็จบนิติศาสตร์รามปี30ค่ะก็เขาไปไล่ประวัติเขาก็เลยเรียกว่ารามคำแหงคอนเนคชั่นไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะก็น่าภูมิใจด้วยรามคำแหงมหาวิทยาลัยเปิดก็สามารถให้ความรู้แล้วก็สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ค่ะนะค่ะ
3: วันนี้นายกลงนามให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีจุดที่ยังมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ายกตัวอย่างกรณีของคุณทรงยศเนี่ยเขาถูก สอบสวนว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที
2: ่ภายหลังตั้งแต่เมื่อไหร่อะฮะตั้งแต่พฤษภา
3: ภายหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ไปแล้ว
2: ค่ะ
3: ทั้งนี้คำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่29พฤษภาคมระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่านายทรงยศถูกปปช.ชี้มูลความผิดและถูกยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งตามกฎหมายต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวยังคงลงนามในหนังสือราชการอีกหลายฉบับรวมทั้งปรากฏข้อความการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาภายหลังศาลประทับรับฟ้องคดีแล้วคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและถือเป็นการประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความ

0: งบเรียบร้อยตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายหลังได้รับรายงานผลการสอบสวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและอาศัยอำนาจตามมาตรา73ทับ1แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีคำสั่งให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาโดยมีผลตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมเป็นต้นไปครอบคลุมทั้งวาระที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่28มีนาคม2564และวันที่11พฤษภาคม2568ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่12มิถุนายนแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าผาดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาครั้งใหม่ภายหลังผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งโดยกกต.จังหวัดราชบุรีได้กำชับให้ดำเนินการรายงานการพ้นจากตำแหน่งสำรวจความพร้อมของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลจัดเตรียมบุคลากรเอกสารและกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายคือมันจะมีจุดโหว่ช่องว่างอย่างเงี้ยคือว่าแม้จะถูกฟ้องเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ออกเนี่ยผู้ว่าเนี่ยจะต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะสอบสวนแล้วลงมติเรียบร้อยแล้วจึงจะส่งไปให้ตามกระบวนการของการปกครองของกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งถึงรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งก็คือตัวนายกอนุทินเนี่ยลงนามให้ออกจากตำแหน่งเป็นเรื่องที่เพราะมีหลายคนเนี่ยที่โดนกันไปอย่างเช่นช่วงมีสมุทรปราการอะไรเงี้ยก็ยังทำงานอยู
1: ่ไอ้ที่ทำเสาปฏิมากรรมรูปกินรีอะไรนั่นน่ะนั่นนั่งอยู่ตั้งนานนะ
0: อันนั้นผู้ว่าลงนามแล้วก็รู้สึกยังไม่ยอม
1: ไปด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องให้รัฐมนตรีต้องไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยครับ
1: ค่ะแต่อันนี้เขาสึกว่าจะเร็วนะก็คือตั้งกรรมการเร็วแล้วถึงรัฐมนตรีเร็วอะค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าผู้ว่าทำช้าอะไร
0: อันนี้เขาไม่ได้หยุดให้หยุดพักเลยนะฝ่าฝืนแบบนี้ก็คือให้พ้นจากตำแหน่งเลยมีความผิดเลยคือถ้าเจ้าตัวเองเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะมีผู้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการอะไรไปรอจนฝ่าคดีตัดสินอันนี้ถือว่าทำถูกต้องก็ไม่มีสิทธิ์ไปปลดเขาก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่แต่คราวนี้ปรากฏว่ายังเซ็นหนังสือยังอะไรอยู
1: ่ทำไมอย่างเงี้ยไม่แก้กฎหมายกันคะเรื่องเนี้ยควรแก้กฎหมายที่สุดเลยทำไมไม่แก้ไม่เห็นมีใครพูดเลยเรื่องแก้กฎหมายตรงเนี้ยค่ะ
0: ม
1: ันเป็นช่องโหว่แบบเห็นเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เห็นความผิดแล้วไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ยังต้องดำเนินการอะไรต่อแล้วมันก็สร้างความเสียหายมากควรที่จะต้องแก้กฎหมายค่ะ
0: พอระหว่างกระบวนการยังมีเวลาตั้งเยอะ
1: ใช่ไหม
0: ปีปี
1: ค่ะเออพี่เพียงแสงคะมีรายงานนะคะบอกว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยได้พิพากษายืนตามคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกวนของคุณสาธิตปรังพัสริอดีตอธิบดีกรมสรรพากรที่ทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มกันเนี่ยให้มีความผิดตามกฎหมายอาญาและก็ปปช.จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบตกลงว่าให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตนะคะตัวคุณ
0: สาธิต
1: ปรังพัสริใช่ค่ะผู้เกี่ยวข้องรายอื่นก็โดนลงโทษตามบทบาทความผิดในคดีเดียวกันก็ลดหลั่นกันไปแล้วก็สั่งให้จำเลยในคดีร่วมกันชดใช้เงิน 3,097 ล้านกับ 16,533 บาทค่ะแก่กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังเพื่อชดเชยความเสียหายจากการทุจริตในระบบคืนภาษีแต่ยึดทองไปได้เนี่ยดิฉันว่ามันก็น่าจะได้สักพันกว่าล้านแล้วนะฮะเพราะทองมันขึ้นราคาทองอ่ะ400
0: อันนั้นน่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งอันนั้นร่ำรวยผิดปกติ
1: ก็ได้มาจากอันนี้ละมั้งค่ะ
0: อาจจะโยงมากับนี้หรือเปล่าไม่รู้

0: แต่ว่าไอ้ส่วนที่ก็นั่นก็คือคุณก็ต้องไปชดใช้แต่อันนี้อายัดไปแล้ว
1: อ๋ออ
0: ันนี้ยึดไปแล้วอายัดไปแล้วในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติไอ้ส่วนนั้นคุณก็ต้องไปหาเงินมาชดใช้
1: อ
0: ่ะนะตามเฉลี่ยนั้นมันมีผู้ต้องหาหลายคนไอ้คนที่เอาเงินไปจริงๆหรือว่าหอบหนีไปแล้วนะ 3,000 กว่าล้านเนี่ยจะมีหอบหนีไปแล้วเป็นคนทำเป็นอ้างตัวเป็นนักธุรกิจทำอะไรแล้วก็หอบหนีไปตอนนี้พวกข้าราชการเนี่ยที่เซ็นคืนมีอำนาจทำอะไรเงี้ยที่โดนฟ้องกันระนาวเลยผมนั่นคุณสาธิตด้วยหลายตัวที่เป็นเงินที่โอนเข้าไปเนี่ยอันนั้นหนีไปเชิญเงินไปละ
1: ทองทั้งหมดเนี่ยหนัก 20,000 บาทมูลค่า 1,500 ล้านณวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะตอน27กุมภาพันธ์ทองยังมูลค่าสูงอยู่นะคะ
0: สูงอยู
1: ่ตอนนั้น 1,500 ล้าน
0: 70,000 กว่ามั้งตอนนั้น 78,000
1: น้ำหนักทองคำแท่งคือ 2,976 บาทค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนั้นรู้เพราะว่าไปซื้อผ่านหัวเซ็งเฮงไงแล้วมันมีใบซื้อ
0: ครับพักกันอีกรอบนึงนะครับสักครู่เดี๋ยวครับ
1: ค่ะ
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบททศีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 102.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็คือทางกปภตอนนี้คุมเข้มตรวจคุณภาพน้ำเพื่อจะรับมือมลพิษทางน้ำข้ามแดนแล้วก็ยืนยันค่ะว่าน้ำประปาจะอาจปลอดภัยได้มาตรฐานโดยคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภได้เปิดเผยว่าจากปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติในบางพื้นที่กปภได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กปภเขต7และกปภเขต9ซึ่งใช้แหล่งน้ำดื่มจากแม่น้ำโขงแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกสำหรับผลิตน้ำประปาโดยได้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มข้นทั้งการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักสารหนูแคดเมียมปรอทตะกั่วโครเมียมไซยาไนด์และสารปนเปื้อนอื่นๆรวมถึงจัดซื้อสารเคมีเพิ่มเติมและล้างถังตกตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำประปาผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุดพบว่าน้ำประปายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กปภได้ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในสถานีผลิตน้ำที่ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องรวมถึงตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาในจังหวัดเชียงรายอย่างสม่ำเ

0: สมอซึ่งผลการตรวจสอบทุกครั้งยังคงเป็นไปตามมาตรฐานนอกจากนี้ยังคงกำหนดแผนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเชิงรุกอีกด้วยซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้เรียนขอเพิ่มเติมข่าวนิดนึงกรณีที่อ่านข่าวคุณสาธิตปรังคสิริเนี่ยก็คือศาลอุทธรณ์ศาลทุจริตกลางอะค่ะก็คือศาลชั้นต้นนั่นแหละตัดสินไปเมื่อปี64ก็คือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ให้คืนเงิน 3,000 ล้านอะไรกลมๆแล้วก็มาช่วงเนี้ยก็ไม่ได้ระบุวันก็คือแต่มีรายงานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเป็นการตัดสินของศาลอุทธรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อศาลอุทธรณ์ยืนคำตัดสินเหมือนศาลชั้นต้นก็เท่ากับจบค่ะจำคุกตลอดชีวิตค่ะ
1: ไม่มีไม่ไปฎีกาแล้วใช่ปะ
0: ก็ทั้งต้นทั้งอุทธรณ์ตรงกันนะคะ
1: อืม
0: เพราะนั้นก็ต้องจบค่ะ
1: ครับ
0: แต่จำคุกตลอดชีวิตสำหรับประเทศไทยไม่เกิน17ปีค่ะไม่เกิน17ปี
1: ครับ
0: มันมีการ
1: ทำสถิติ
0: ไว้ไม่เกิน17ปีได้ออกไม่มีใครติดตลอดชีวิตค่ะ
1: จ
0: ะดูพวกนั้นสิคดีทุจริตข้าวอ่ะออกมากันหมดแล้วไม่เหลือใครเลยนะในคุก30 40ปีออกมากันหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่น่ากลัวศาลไม่น่ากลัวค่ะ
1: วันนี้ก็มติครม.ก็มีความชัดเจนแล้วนะฮะเรื่องที่ไทยจะต้องไปที่อันครอสนะว่าด้วยเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชาโดยมีรายงานข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติแต่งตั้งให้นายศิริศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าคณะเจรจาเข้าร่วมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสนะครับโดยคุณศิริศักดิ์บอกว่าเมื่อฝ่ายไทยและกัมพูชามีคณะกรรมาธิการการประนอมครบ2ฝ่าย2คนแล้วฝ่ายละ2คนแล้วจากนั้นต้องหาคนที่5มาทำหน้าที่เป็นประธานเพื่อทำงานระหว่างกันโดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1เดือนจึงจะมีการเริ่มพูดคุยนะแล้วก็คุณศิริศักดิ์ก็ยังยืนยันว่าขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมาธิการประนอมไม่ใช่ศาลซึ่งผลการทำงานเป็นการสนับสนุนแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆและฝ่ายไทยก็ต้องไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อแต่สิ่งที่เราคิดว่าขอบเขตของการประนอมควรจำกัดในเบื้องต้นเรื่องการกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหลทวีปคุณศิริศักดิ์ยังมองว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ควรนำเรื่องพื้นที่พัฒนาร่วมมาพูดคุยแต่ควรจะเน้นในเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนก่อนนะก็เห็นมีการเปิดชื่อที่ปรึกษา2ท่านด้วยนะที่จะมีการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการประนอมเนี่ยในส่วนของสัดส่วนของฝ่ายไทย2คนก็เป็นชาวแอฟริกาใต้1คนเป็นเยอรมัน1คนนะทั้ง2ท่านนี้ล้วนแล้วแต่มีอดีตเคยเป็นประธานศาลกฎหมายทางทะเลทั้งคู่อ่ะเป็นศาลเป็นประธานของศาลที่ว่าได้เรื่องในการพิจารณาเรื่องกฎหมายทางทะเลเป็นอดีตประธานทั้งคู่ก็จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของทางฝ่ายไทยครับ
0: ค่ะก็ยาวนะคะน่าลุ้นอีกนั้นนาทีนี้เดนไม่ได้คิดว่าเราใครจะมาบอกว่าแบบไม่เรามัน สู้กันไปอะไร

0: แพ้ชนะเดี๋ยวกูว่ากลัวความไม่แน่นอนในเรื่องนี้จริงกลัวมากยิ่งเห็นตัวอย่างออสเตรเลียแพ้ติมอร์เลสเต้แล้วเรียนใจไม่ดีกลัวยอมรับว่ากลัว
1: ครับ
0: ค่ะไม่ได้สบายใจกับเรื่องนี้เลย
1: ก็วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนายกตามที่มีข่าวว่ามีรถถังกัมพูชามาประชิดแนวชายแดนก็ยืนยันว่าไม่มีใครสามารถจะล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้นะก็ให้ความมั่นใจนะก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธว่าตกลงข่าวนี้ตกลงมันมีจริงไม่จริงยังไงนะเรื่องที่ว่ามันมีรถถังมาประจำการที่บริเวณชายแดนไทยครับ
0: พี่ประสานคะถ้าเราเป็นกัมพูชาเนี่ยเราจะส่งมาไหมคะได้มาเป็นร้อยคันมาทุกวันเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาถ้าที่ฉันเป็นกัมพูชาเรียกเราเอามาประจำนะคะ
1: ก็ต้องแบ่งไปตลอดแนวพื้นที
0: ่อะก็ซื้อมาก็รู้อยู่แล้วมาทำอะไร
1: แนวทาง
0: จะเมื่อไหร่เท่านั้นเองอะค่ะ
1: ก็เขาก็มีแนวพรมแดนติดอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยกับเวียดนาม
0: แล้วก็มีปัญหากับไทยกับเวียดนามก็ไม่ได้สอยกันละค่ะยอมเขาตลอดไอ้ที่สอยกันอยู่ก็คือไทยสั่งซื้อมาเป็นร้อยลำไอ้ร้อยคันสั่งซื้อแล้วก็ให้ฟรีก็ไม่แน่ใจนะคะก็ไม่เอามาอยู่ชายแดนไทยอยากไปอยู่ไหนอะ
1: เข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะให้ฟรีกันนะ
0: ค่ะก็เอามาอยู่แล้วอ่ะถ้าไม่เอามาสิผิดปกติ
1: ใช่
0: ค่ะตามนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่ไพศาลพูดเรื่องอะไรนะประนอมอะไรนะคณะผู้ประนอมอ่ะคะ
1: ประนอมภาคบังคับอันครอส
0: ประนอมภาคบังคับอันครอสเราแต่งตั้งไป2ทางฝั่งนู้นแต่งตั้งมา2แล้วก็มาเลือกประธานแล้วก
1: ็มาเลือกคนที่5
0: มาเลือกประธานแล้วก็สู้กันไปแล้วไอ้ที่ประนอมคุณอะไรคุณทรายสกอตเนี่ยพี่เมษานเรียนถามอะสมมติพี่เมษานได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่เข้าไปช่วยประนีประนอมอะไรอย่างเงี้ยพี่เมษานคิดว่าพี่เมษานจะทำยังไงคะเคสเนี้ยค่ะ
1: ก็เขาต้องให้นักกฎหมายมั้งเขาเป็นคนแต่งตั้งไปก็นักกฎหมายถ้าไม่ใช่นักกฎหมายอย่าเข้าไปยุ่งกันดีที่สุด
0: โอ
1: ้อันแรกสุดเลยนะ
0: ค่ะ
1: ที่เขาจะแต่งตั้งให้เข้าไปช่วยดูแลอะไรต่างๆน่าจะต้องเป็นนักกฎหมายเป็นทนายฝ่ายแม่ก็ตั้งทนายมาฝ่ายทรายเขาก็ตั้งทนายไปแต่ถ้าไม่ใช่ทนายเนี่ยมันเป็นคนอื่นมาอะไรเงี้ยคุยกันไปบางทีมันก็ข้อกฎมงข้อกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องมากหลายอย่าง
0: พี่ประสานคิดไม่เหมือนดิฉันเลยค่ะเรียนกับคิดว่าเรื่องนี้จะจบได้อ่ะเอานักกฎหมายไปให้ห่างที่สุดค่ะ
1: ต้องให้แม่กับลูกคุยกัน
0: ไม่ใช่ค่ะต้องเอาคนที่เหมือนกับผู้ประนอมในศาลนะคะเรียนแฟนรายการเราท่านหนึ่งก็แล้วกันเป็นเขาเรียกผู้พิพากษาสมทบเหรอคะอย่างเวลาที่ใครต่อใครที่ฟ้องกันเละเทะเลยอ่ะสุดท้ายไม่ได้จ่ายเงินกันจริงหรอคะก็จะต้องไปเจรจาต่อหน้าท่านนี่แหละแล้วท่านก็จะอยู่ตรงกลางคอยประนีประนอมเอ้ยเขาด่าคุณในไลน์เขาด่าคุณในเฟซบุ๊กคุณจะไปให้เขาลงหนังสือพิมพ์ทำไมด่าตรงไหนก็ขอโทษตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนเป็นผู้ประนอมอะค่ะแล้วก็ท่านก็ไม่ได้จบกฎหมายอะไรท่านใช้วิชาชีวิตแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตแล้วก็งานเยอะมากเลยว่ากันว่าเป็นคนที่เข้าใจเรื่องอะไรต่อมีอะไรได้ดีโดยที่อยู่ห่างไกลจากกฎหมายมากเดือนก็มีความคิดว่ากรณีคุณทรายเนี่ยอาจจะขออนุญาตเห็นไต่พี่ไพศาลนะน่าจะคุยด้วยคนที่เข้าใจและมีใจมากกว่าน่าจะจบง่ายกว่าเรื่องกฎหมายอ่ะ
1: ล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าศาลเขานัด2รอบมาติดแล้วแล้วก
0: ็แม่
1: รอบแรกแม่ไม่มารอบที่ศาลก็บอกว่าต้องแม่ต้องมานะ

0: ก็ปรากฏว่ารอบที่สองนี่แม่มาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ศาลก็บอกว่าคือเข้าใจว่าคงจะคุยกันแล้วก็ไม่สามารถจะตกลงอะไรกันได้ไกล่เกลี่ยได้ศาลก็เลยบอกว่าขอให้ไปคุยกันนอกศาลก่อนทั้งแม่กับลูกจะคุยกันโดยตรงหรือจะตั้งตัวแทนมาคุยกันอะไรไงก็แต่ถ้ามาที่ศาลแล้วเนี่ยควรจะมาพร้อมกับข้อไกล่เกลี่ย
1: ให้จบก่อนไม่จะมาทะเลาะกันในศาล
0: ใช่เพราะนี่คือศาลแพ่งเป็นศาลที่เขาจะต้องไกล่เกลี่ยเพราะนั้นคุณต้องไปหาข้อไกล่เกลี่ยมาก่อนแล้วก็เอามาเสนอต่อศาล
1: ศาลไม่ตั้งอ่ะไม่ตั้งใครไปช่วย
0: ผู้ไกล่เกลี่ยเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็น่าจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ไปก่อนว่าถ้าสมมติว่าทั้งสองฝ่ายคุยกันแล้วไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ศาลอาจจะต้องตั้งผู้ไกล่เกลี่ยถ้าดูนะเป็นดุลพินิจของศาลท่าน
1: ค่ะ
0: แต่มันคดีมันจะไปจบยังไงมันผมเข้าใจว่าศาลก็ยังมองว่าอย่างก็เป็นคนหนึ่งก็มีสถานะเป็นมารดาอีกคนหนึ่งก็มีสถานะเป็นบุตรแต่ฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณทรายสมุทรเนี่ยเขาก็ผู้สื่อข่าวถามว่าคุณแม่เนี่ยยังเป็นคุณแม่อยู่ไหม
1: เป็นแม่ทาง DNA
0: ความรู้สึกแม่ก็เป็นแม่แค่เชิง DNA ทรายมีแม่แค่แม่บุญธรรมเท่านั้นส่วนแม่คนนี้เป็นแม่แค่เชิง DNA ผมว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็โอกาสที่จะไกลเกลี่ยมันก็คงจะยากนะคงจะยากเย็นกันนะนะเพราะว่าอย่างนี้ก็คือไม่มีความผูกพันอะไรกันทางใจต่อไปละ
1: เรียนคิดถึงคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายต้องเป็นคนที่ไม่ใช่นักกฎหมาย
0: คือผมที่ผมบอกว่าควรจะให้นักกฎหมายเขาคุยกันเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้มันมีคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยเข้ามาแล้วผมดูว่าจะยิ่งทำให้เรื่องมันยุ่งยากมากขึ้นไปเรื่อย
1: ๆแต่ก็ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายแบบที่เห็นนะคะต้องเป็นคนที
0: ่
1: ผ่านการศาลเลือกแล้วว่าให้มีคุณสมบัติพอที่จะทำหน้าที่นี้อ
0: ่
1: ะ
0: มีใช่มีคุณสมบัติในเรื่องการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของปัญหาครอบครัวนะ
1: ใช่ค่ะคนที
0: ่คือไอ้อย่างนี้คือปัญหาครอบครัว
1: เพราะคนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ก็ต้องมีคุณสมบัติที่อย่างที่เราเห็นที่ศาลใช้อ่ะเรียนว่าโอเคหมดนะคะเรียนรู้จักหลายๆท่านที่เขาทำหน้าที่เนี่ยดีนะคะน่าเสียดายนะคุณชายน่าจะได้มีคนที่เขามีประสบการณ์ชีวิตหรือว่าเห็นปัญหาพวกนี้มาเยอะได้เข้ามาช่วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็อย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นว่าเข้าใจว่าทางครอบครัวเขามีข่าวสารอะไรมาซึ่งก็ทำให้ทรายก็ไม่พอใจด้วยนะโดยน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของตัวทรายเขาเองเขาบอกว่าเขาทราบว่ามีผู้ใหญ่ในตระกูลพิรมภักดีอะไรเนี่ยก็บอกว่าควรจะยุติควรจะพอแล้วแล้วก็อย่าไปใช้ไอ้ทางโซเชียลอย่าไปใช้ทางโซเชียลเคลื่อนไหวนะซึ่งทรายเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาฟังอย่างนี้เขาก็รับไม่ได้ละว่าแสดงว่าไม่ได้มีความเข้าใจในปัญหาแล้วก็ความทุกข์ของเขาเลยอย่างเงี้ยผมว่าคือถ้าแสดงท่าทีอย่างนี้แล้วมันก็ยังไงก็การเคลื่อนไหวมันคงเขาก็คงต้องทำแบบให้มันเป็นประเด็นสาธารณะมากที่สุดใช่ไหมซึ่งถ้าเรื่องครอบครัวแล้วเป็นประเด็นสาธารณะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากยังไงก็จบยากหาทางลงยากผมก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะแต่ผมคาดว่านายท้ายที่สุดแล้วก็คงจะ

0: าจะจบกันได้ด้วยเรื่องเงินนะว่าจะจ่ายอะไรกันยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้เรื่องความสัมพันธ์ก็คงจะไม่สามารถที่จะไปรื้อฟื้นอะไรได
1: ้โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนนะคะพี่ไพศาล
0: โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนแต่มันก็ฉีกความสัมพันธ์ให้มันสะบั้นกันจนกระทั่งมันยาก
1: ถูกต้องค่ะโซเชียลเนี่ยเป็นพรรคเป็นพวกเป็นกลุ่มแบ็คเต็มที่เลยแต่เวลาสู้กันในสำนวนเวลาขึ้นศาลโซเชียลไม่อยู่ในสำนวนค่ะแพ้ชนะอย่าโซเชียลไม่เกี่ยวเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะโซเชียลไม่อยู่ในสำนวนเลยค่ะ อันนี้ต้องพึงระวังอย่างหนักเลยอ่ะค่ะ
0: เรายังไม่ได้พักกันใช่ไหมต้องพักก่อนสักรอบหนึ่งใช่ไหมพักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา20นาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลดูที่นักบินสมาคมนักบินไทยเขาออกมาเคลื่อนไหวไหมคะเรื่องที่ว่า
0: เขาตกงานใช่ไหม
1: เขาตกงานแล้วก็วิธีการจ้างนักบินมันมีปัญหาช่องว่างที่สามารถจ้างนักบินต่างชาติมาบินได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านักบินจะต้องไปลงทุนเรียนเองใช่ไหมคะลงทุนเรียนเองแล้วก็ต้องมาทำงานเรียกว่าอะไรครับ pay to fly จ่ายเงินเพื่อได้บินแล้วเขาก็พูดไปถึงที่ว่าเมื่อมีภาระมีหนี้แบบนี้ก็ไม่ได้อยู่ในจิตใจไม่ได้มั่นคงพอจะรับผิดชอบใหญ่ๆมันก็เท่ากับว่าการบินก็ไม่ปลอดภัยพอค่ะ
0: เพราะว่าเครียดนะนักบินก็เครียดใช่ไหมกับ
1: ก็มีนี่อ่ะ
0: ปัญหาส่วนตัวเนี่ยนะ
1: แบบนี้หางานทำอะไรอย่างเงี้ยปรากฏวันนี้คุณละลิดาเพิดวิวัฒน์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับสมาคมนักบินเพื่อร่วมกันหาแนวทางเพราะว่าพบว่าหลังผ่านวิกฤตโควิด-19 เนี่ยนักบินไทยว่างงานสะสม 1,736 คนและยังมีผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีรอการจ้างงานอีก 1,219 คนมีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจก็ลงทุนด้านบินเรียนไปหมดกันเป็นล้านนะคะแต่ไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์สูงถึง 4,300 ล้านบาททีนี้ก็ถามว่ามันเกิดเหตุนี้ได้ยังไงหนึ่งก็คือการผลิตนักบินมันล้นตลาดค่ะโอเวอร์ซัพพลาย2มีการแย่งงานจากนักบินต่างชาติทั้งที่บางทีก็จ้างมาโดยที่ไม่มีความจำเป็นรวมถึงช่องว่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ยังไม่คุ้มครองเรื่องนี้แล้วก็3ระบบ pay to fly ปัญหาการจ่ายเงินให้ได้บินซึ่งกลายเป็นกำแพงสูงที่ทำให้ผู้สมัครต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อแลกกับโอกาสในการเข้าทำงานเพื่อเก็บชั่วโมงบินเขาก็เลยเสนอนะคะปัญหาเนี่ยจะควรจะแก้ทั้งระยะสั้นและยาวก็คืออันดับแรกจัดระเบียบ pay to fly ค่ะกำหนดหลักเกณฑ์และกฎหมายกำกับดูแลระบบจ่ายเงินเพื่อบินให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมแล้วก็สโลแกนนักบินไทยต้องมาก่อนบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบินที่ต้องใช้นักบินไทยอย่างเข้มงวดแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการจ้างงานรวมถึงสวัสดิการแล้วก็มาควบคุมปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้วก็Whistleblower Protection จัดตั้งช่องทางรับ

0: รื่องร้องเรียนที่ปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการเอาเปรียบในวิชาชีพแล้วก็คมนาคมเขาก็รับไปนะคะว่าเขาจะทำอยากเห็นให้เขาคุยกับพวกเจ้าของสายการบินในประเทศไทยก็มีไม่เท่าไหร่ทำไมไม่เชิญมาคุยอะคะเราก็ฟังด้านเดียวจากนักบินไม่คุยกับผู้ประกอบการที่เขาจ้างบ้างว่าทำไมเขาไปจ้างนักบินต่างชาติเพราะอะไรยังไงแล้วที่เขาต้องให้เปทูไฟล์เพราะอะไรก็อยากฟังเขาเหมือนกันนะคะค่ะ
1: เพราะว่าดูแล้วปัญหามันน่าจะมีอะไรอีกบางด้านที่เราอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหม
0: เราไม่ทราบใช่ค่ะ
1: ครับคุณอันเห็นข่าวซึ่งผมก็พยายามดูนะก็ไม่ใช่ว่าสื่อทุกสื่อก็รายงานข่าวนี้นะเพราะว่าหลายสื่อก็คงจะระมัดระวังก็คือการออกมาเคลื่อนไหวของทนายตั้มหลังจากที่เขาได้ประกันตัว
0: เห็นแล้วแล้วเขาก็ชี้เป้าไปที่สื่อบางสื่อเลย
1: เขาก็เขาก็นั่นเลยแล้วเขาก็ถล่มไปที
0: ่พูดชัดเจนเลย
1: บ้านพระอาทิตย์เลย
0: อ๋อเพราะเขาติดคุกเพราะบ้าน
1: ใช่เขาเป็นคู่กรณี
0: ใช่
1: ถึงขั้นพารับประทานปัสสาวะอะไรกันอยู
0: ่คุณอ้อยเขาเข้าบ้านนี้
1: เขาไปพึ่ง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็คุณปานเทพเขาก็กึ่งจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องคดีนี้อยู่ไงช่วยเหลือทางฝ่ายของเจ้าอ้อยอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็วันนี้สื่อก็ถามบอกที่ออกมาเนี่ยเพราะว่าแค้นหรือเปล่า
0: แล้วก็แน่นอน
1: โอ้ยไอ้แค้นเนี่ยมันแค้นอยู่แล้วเพราะว่าทำผมครอบครัวพังพินาศหมดเมียผมก็ต้องมาติดคุกถูกฝากขังญาติเมียผมก็ไม่รู้เรื่องเลยด้วยก็ต้องถูกฝากขังติดคุกกันมาลูกเต้าไม่มีคนดูแลอะไรต่างๆถามว่าแค้นไหมแค้นอยู่แล้วว่างั้นนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังต่อสู้อะไรต่างๆตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ไปได้ข้อมูลมาเห็นว่าไปจับประเด็นเรื่องหัวประมูลเป็นงานมูลค่าไม่สูงมากประมาณ71ล้านซึ่งมีเอกชนไปประมูลการท่า LT ผมก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดหรอกแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าในจังหวะที่คุณสนธิบ้านพระอาทิตย์เนี่ยเขากำลังทำศึกทางการเมืองอยู่นะใช่ไหมเขากำลังมีศึกที่ถล่มกันอยู่ก็เป็นจังหวะที่ทางทนายตั้มก็ได้ประกันแล้วก็ออกมาดูแล้วก็ประกาศจุดยืนชัดเจนนะก็เตรียมถล่มสู้กับทางขุดคุยหาเรื่องหาขดงคดีอะไรต่างๆที่จะเชื่อมโยงกับทางคุณสนธิหรือบ้านพระอาทิตย์เขาเนี่ยผมก็คิดว่าความที่มันน่าจับตาตรงก็ตรงที่ว่ามันก็เป็นจังหวะที่มันโบ๊ะบะกันดีพอทีเหมือนกันไอ้ทางนี้ก็กำลังมีการกำศึกอะไรกันอยู
0: ่พี่เป็นทนายตั้งแกต้องมีแบ็คไหมคะทำไมแกออกมาไม่กี่วันแกมีข้อมูลแล้วแกก็กล้าออกมายืน
1: เขาบอกว่าเขาได้มาจากตอนที่เขาอยู่ในคุกข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าคนที่เขานั่นน่ะมาเป็นพยานในคดีเขาไงมาเป็นพยานในคดีเขาก็เลยคงจะไปสืบข้อมูลอะไรมาผมก็ไม่ได้ไปลงในรายละเอียดอ่ะเพราะผมสนใจจังหวะที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะแล้วถ้ามันมีการขยายบทบาทของทนายตั้มไม่รู้ว่าด้วยประการใดก็แล้วแต่นะมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าคิดอะว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
0: mm-hmm.
1: นะในท่ามกลางการสับประยุทธ์กันระหว่างคุณสนธิกับค่ายบ้านพระอาทิตย์เขากับทางฝ่ายการเมืองคณะใหญ่คณะหนึ่งอยู่เนี่ย
0: พี่ไพศาลนะผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะแยะลงพิจารณ์วิเคราะห์ให้ฟังสิค่ะ
1: คือพูดตรงๆนะผมก็ไม่ได้ไปอะไรยังไงแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าจังหวะ

0: ทนายตั้มนี่มันก็มีอะไรที่ก็ดูแล้วผมก็พยายามจะถามนักกฎหมายอยู่เหมือนกันนะคือในระหว่างต่อสู้คดีทนายตั้มไม่ได้ประกันนะ
1: ใช
0: ่ภรรยา
1: ติดเลยใช่ค่ะ
0: ขอประกันเข้าใจว่าขอประกันหลายรอบมากไม่ได้เลยทนายเดชาทนายจุ๊กกรูอะไรต่างๆเขาก็พยายามช่วยอะไรกันอยู่เนี่ยพยายามจะหาทางประกันก็ไม่ได้ประกันเลยนะจนศาลตัดสินจำคุกพอศาลตัดสินจำคุกผมก็ยังเข้าใจว่าเมื่อศาลตัดสินจำคุกแล้วเนี่ยโอกาสได้ประกันเนี่ยคงจะยากแล้วเนี่ยพอถึงอุทธรณ์ระหว่างอุทธรณ์มาก็ขนาดศาลยังไม่ได้ตัดสินเลย
1: ยังไม่ได้
0: ประกันเลยแต่ศาลตัดสินแล้วจำคุกนะ
1: ดันปล่อยได
0: ้แต่ว่าได้ประกันนะแต่ได้ประกันเราก็เลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: สวัสดีนะคะมหานครรอบทิศนะคะในช่วงที่2ของรายการมหานครนิวส์นะคะช่วงนี้ตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่นะคะรับสัญญาณจากวิทยุสมท95ไปยังเครือข่ายสมททั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายนอยู่กับดีเจก้วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์นิวัฒน์นะคะแล้วก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจสวภาคนะคะเดี๋ยวน้องด้งก็จะมาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ทักทายเรามาที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะโอ้โห84ท่านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะผู้ใหญ่วานนะคะคุณปุญญวัฒน์นี่แฟนคลับของเรา FC จากอุบลราชธานีนะคะคุณจิตค่ะเขาบอกว่าคุณจิตทองค่ะบอกว่าหนองจอกฝนตกหนักอีกแล้วใช่น้องนงบอกว่าระหว่างทางเดินทางมาเนี่ยฝนก็ตกหนักมากเสียงดังนะคะคุณม้งนะคุณสุนิสานะคะคุณแอลแล้วก็คุณมานพนะคะคุณเกรียงไกลคุณสุภาพคุณลำดวนนะคะคุณเดือนเพนคุณกฎชมนคุณจุ๊บแจงคุณกัญญาคุณวัฒนศักดิ์ค่ะคุณอเนกนะคะทุกท่านเลยขอบคุณมากเลยคุณหญิงหญิงค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันนะคะฟังข่าวมหานครรอบทิศกันต่อเลยค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: วันนี้นะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่มีเรื่องราวของการประชุมคอนเฟอเรนซ์ของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะคะทั้งรองผู้ว่าภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปรากฏว่าอย่างเมื่อวานตอนช่วงก่อนจบรายการก็บอกว่ามีการย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปแล้วนะคะวันนี้ก็มีการย้ายสลับนะคะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณนิรันดร์นะคะคุณนิรันดร์พงศ์สิทธาวรเนี่ยนะคะมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็แต่งตั้งให้รองปลัดออกไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนก็คือคุณโชตินรินทร์เกิดสมนะคะอันนี้ก็ต้องมาถามคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้นะคะซึ่งคุณอันสิทธิ์นะคะปลัดป๊อปก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวในจังหวัดภูเก็ตนะคะดังนั้นเพื่อให้การแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้คลี่คลายก็เลยมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะซึ่งก็เป็นการปรับคนที่อยู่เดิมไปอยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่ไม่ได้อยู่ในที่ห่างไกลอะไรแต่ว่าคนที่มาใหม่ก็จะมาช่วยแก้ไข

แล้วก็สางปัญหาตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะคะรวมถึงเรื่องอื่นในพื้นที่ที่ยังไม่มีความเรียบร้อยนะคะผู้สื่อข่าวบอกถามว่าการย้ายผู้ว่าเนี่ยกับการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะคะ

0: บอกว่าบางทีเนี่ยเหมือนตอนที่เราใส่รองเท้าแล้วมีเม็ดทรายอยู่ในรองเท้าเราก็ลำบากที่จะแก้มันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไปใหม่เขาไม่เคยเห็นในพื้นที่เขาก็จะใช้ประสบการณ์เข้าไปแก้ปัญหาโดยที่เขาไม่เคยอยู่ในพื้นที่มาก่อนคนที่อยู่เก่ารู้ปัญหาแต่ปัญหาก็ไม่คลี่คลายสักทีนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวหรือเรื่องผลประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาที่ทำไม่ได้สักทีหรือไม่นะคะคุณอันสิทธิ์นะก็บอกว่าการย้ายทั้งหมดนี้เนี่ยไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรเลยสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้การบริหารราชการที่ภูเก็ตเนี่ยต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้และสิ่งที่มีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดจึงมีการปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งคุณนิรันดร์เนี่ยเป็นผู้ว่าที่มีความอาวุโสแล้วก็รู้ปัญหาแต่บางทีปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่แล้วก็มีรองผู้ว่าที่อาจจะไม่เข้าทีมกันจึงต้องมีการเปลี่ยนยกทีมแล้วก็เอาทีมใหม่เข้าไปเพื่อให้การแก้ปัญหาลุล่วงแค่นั้นเองนะคะกำลังพูดถึงเรื่องการย้ายเมื่อวานย้ายรองผู้ว่าวันนี้ย้ายผู้ว่านะ
1: อ๋อที่เขาบอกไงพี่ว่ารองผู้ว่าย้ายผู้ว่าได้จริง
0: ๆรองผู้ว่าย้ายเป็นรองก็พิมพ์ว่าพี่บอกว่าอะไรเนี่ยรองย้ายจากภูเก็ตไปอยู่นครศรีธรรมราช
1: เขาประกาศแล้วว่าเขาสามารถย้ายผู้ว่าได้เป็นไง
0: เออนี่แหละ
1: ก็จริงนะ
0: หนึ่งก็เนี่ยกำลังพูดถึงคุณปลัดป๊อปพูดอยู่ว่าในเรื่องที่ย้ายเนี่ยนะคะส่วนกรณีที่คุณนิรันดร์กับผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยบอกว่าให้ตั้งคณะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงเนี่ยจะทำต่อหรือเปล่านะคะปลัดมหาไทยก็บอกว่าก็ทำต่อเพราะว่ามีคณะกรรมการอยู่แล้วแล้วก็พยายามติดตามแล้วก็รายงานมาที่กระทรวงมหาดไทยอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะนี่แหละค่ะก็ถามว่านักข่าวก็เลยถามว่าเมื่อย้ายออกไปแล้วเนี่ยการสอบยังไม่จบใช่ไหมปลัดมหาไทยก็บอกว่าเขาบอกเองว่าเขาจะรายงานมาก่อนก็ต้องดูรายงานของเขาพอรายงานของเขาเสร็จมาก็ต้องดูข้อจริงว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยก็นั่นแหละก็บอกว่าการแก้ปัญหาเพื่อจะให้คนออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็เอาคนใหม่เข้าไปแทน
1: ครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งเลยพี่ในตัวจังหวัดนะ
0: แน่นอน
1: ก็เห็นวันนี้ตัวท่านผู้ว่าออกมาบอกว่าเคยมีการได้ตักเตือนไปเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวอันดับต่อไปแล้วกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้เองท่านผู้ว่าภูเก็ตนะครับนี่ฮะเข้ารายงานตัวกับท่านนายกเลยนะครับท่านก็วันนี้นะออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลด้วยนะครับพี่กวยนะครับวันนี้ที่ท่าอากาศยานกองบิน6นะครับ
0: คือวันนี้นายกจะทนช่วงบ่ายบินไปที่รัสเซีย
1: ครับผม
0: นะฮะไปพบที่นู่นถือว่าด่วนเหมือนกันนะ
1: แกต้องรีบมาก่อนนะนะครับคุณนิรัตน์พงศิษฐ์ถาวรนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีมติตอนนั้นรู้ตัวแล้วล่ะนะครับว่าต้องถูกย้ายเข้ามาอยู่นะครับในกระทรวงนะก็นักข่าวก็เลยไปถามนะครับว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาของการทำงานร่วมกันในพื้นที่หรือเปล่านะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับใครเลยผมเป็นคนลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งไปย้อนข่าวดูสิในเพจต่างๆอ่ะนะครับมันมีปัญหามาก่อนที่ผมจะไปอยู่ที่ภูเก็ตแล้วผมไปเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งไปทำหน้าที่ผู้ว่าไม่ได้ไปเป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งคนที่เชื่อผมแล้วเขาก็ปรับตัวก็มีคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ปรับตัวแล้วเมื่อผมคอนโทรลไม่ได้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็จะต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาปรับย้ายซึ่งท่านก็บอกว่าท่านเคารพการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและตัวของท่านนายกนะครับมีตอนนึงเนี่ยท่านก็บอกนะว่าได้เคยเหมือนกับตักเตือนนะฮะตักเตือนไปแล้วนะฮะเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรต่างๆเนี่ย
0: ในพื้นที
1: ่ในพื้นที่เนี่ยนะฮะโอ้โหก็งัดกันเหมือนกันนะถ้าไม่ฟังผู้ว่านี่มันก็มีคนไม่ฟังเนี่ยท่านบอกอ่ะท่านบอกว่าคนไม่เชื่อผมก็ไม่ปรับตัวผู้ว่าสั่งในการไม่ฟังเหร
0: อ
1: นี่นะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องทำให้ก่อนหน้านี้เพจต่างๆเนี่ยเขาก็ไปลงนะว่ามีข้าราชการเนี่ยรองซีฟู้ดเนี่ยรองซีฟู้ดนะครับไปบอกกับชาวบ้านนะว่าสามารถย้ายผู้ว่าได้ยิ่งใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันนะพี่นะเรื่องของในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะรวมไปถึงมาเฟียที่ภูเก็ตก่อนหน้านี้ก็ปราบกันไปรอบนึงแล้วนะท่านนายกก็บอกแค่ว่าเราปราบมาเฟียแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนของเราเนี่ย
0: เป็นมาเฟีย
1: ซะเองเนี่ยมันก็เป ไปมองหน้าประ

0: ประชาชนลำบากนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: นี่อีกพื้นที่หนึ่งที่สุราษฎร์ธานีก็เหมือนกันนะคะวันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็เลยลงไปเลยเป็นว่าเป็นผู้บัญชาการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วยนะวันนี้ก็เลยลงไปติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยเขาบอกว่าพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยที่ผ่านมาก็เคยลงไปในพื้นที่มาแล้ว2ครั้งนะแล้วก็ครั้งนี้น่ะก็เลยหารือร่วมกับทางผู้ว่าและกับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทนอมินีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งคนต่างชาติที่ถือครองที่ดินแล้วก็มีการเปิดบริษัทแล้วก็คนต่างชาติที่แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยมีการประชุมแนวทางร่วมกันกับทางทุกภาคส่วนในพื้นที่ละค่ะเพื่อเกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศนะคะเขาบอกว่าหากพลตำรวจเอกสำราญนวลมาบอกว่าหากตรวจพบการทำผิดเช่นบุคคลต่างด้าวเนี่ยไปเปิดบริษัทในลักษณะนอมินีก็ให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดทุกกรณีนะคะส่วนกรณีที่มีกฎหมายหรือว่าขั้นตอนที่สามารถให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็ให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบแนวทางนี้ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะจากนั้นในวันนี้นะคะทางพลตำรวจเอกสำราญก็ได้มีการประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบอกว่าให้เร่งติดตามคดีสำคัญก็เรื่องนอมินีซึ่งเมื่อวานนี้ก็เคยพูดครั้งหนึ่งเอ๊ะมันมีร้องเรียนกันว่ามีทำไมมีคนต่างชาติได้เลขบัตรประจำตัวอะไรเงี้ยแต่ก็เขาสงสัยว่าเอ๊ะมันมี5มันไม่ใช่8นี่อะไรเงี้ยก็เลยรอดูนะคือเมื่อลงมาพื้นที่เนี่ยก็ต้องทำให้เห็นผลนะ
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ฮะเข้าไปดูที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันบ้างนะฮะอนามัยเดิมเนี่ยนะครับชาวบ้านร้องเรียนครับพี่ช่วยย้ายตาผอ.คนนี้หน่อยได้ไหมมาลองนักข่าวทำไมล่ะหมอเขาไม่ดียังไงนะฮะโอ้กระดกเบียร์เจาะเลือดยายอยู่กระดกเบียร์ไปเจาะเลือดไปชาวบ้านบอกเอือมแล้วเกินนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณนักข่าวนะครับเอาคลิปมาให้ดูด้วย
2: ค่ะ
0: โลกออนไลน์แชร์กันสนั่นเลยครับ
2: เจาะเลือดไปกระดก
0: ถือกระป๋องเบียร์นะมือข้างหนึ่งถือกระป๋องเบียร์นะครับนั่งอยู่กับคุณยายคนหนึ่งซึ่งมีเข็มนะเจาะเลือดอยู่มีเครื่องวัดความดันอยู่ที่แขนวางไม่ได้เลยวางสัก2นาทีเพื่อให้ไม่เห็นเพื่อให้ชาวบ้านเขาอุ่นใจแป๊บหนึ่งไม่ได้เลยเหรอผอ.นะฮะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับที่จังหวัดสกลนครครับมีคลิปขนาดนี้ท่านว่าอย่างไรนะฮะนะก็เห็นบอกว่าพอชาวบ้านเนี่ยนะครับเริ่มโวยนะเริ่มโวยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าไปตรวจโรงพยาบาลนะหรือไปเอกชนนะเสียเงินนะนี่มาตรวจที่นี่ไม่ได้เก็บเงินนะชาวบ้านบอกแล้วไงฮะชาวบ้านแล้วไงคือแกกำลังจะบอกว่าก็ทำไม่
2: บริการให้ฟรี
0: ถ้าไม่
2: อย่าบ่นมากอย่าบ่นมาก
0: ถ้ากลัวก็ไปเสียเงินเอาโอ้มันได้เลยฮะนี่ฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปนะครับที่บ้านภูวงใหม่พัฒนาอำเภอวาริชภูมินะครับจังหวัดสกลนครไปเจอคุณยายวัย83ปีคุณยายมีทั้งเบาหวานความดันไตเสื่อมนะฮะก็ต้องไปตรวจสุขภาพกันทุกเดือนคุณยายเล่าเมื่อวันที่8เหตุการณ์ในคลิปไปเจอกับทางผอ.รพสต.นะครับอายุ51ปีแล้วล่ะนะก็จะไปเจาะเลือดวัดความดันตามนัดพอไปเจาะเลือดนะครับไปถึงเจอผอ.ครับพร้อมกระป๋องเบียร์เมาแอเลยนะแล้วที่แกเจ็บคือเจาะเลือดเขา4ครั้งอะเจาะเลือดเขา4รูหาเส้นไม่เจอนะจนมือยายเนี่ยบวมช้ำหมดแล้วอ่ะยายว่าอย่างนั้นนะยายก็เลยเริ่มโวยไม่พอใจนะครับเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขามาทำงานเนี่ยนะฮะชั่วโมงละ1,000นะถ้าไม่พอใจเนี่ยไปเจาะที่โรงพยาบาลไปแล้วก็วางกระป๋องเบียร์ไว้นะครับแล้วก็เดินออกไปเลยไม่ตรวจต่อด้วย
2: อย่างเงี้ยหน่วยงานต้องสังกัดสาธารณสุขต้องเข้าไปดูแลละ
0: ใช่นะครับก็ทางอบจด้วยนะครับเขาบอกว่าอบจสกลนครเนี่ยนะฮะต้องไปตรวจสอบพฤติกรรมของท่านผอ.รพสต.รายนี้ด้วย

0: เห็นบอกว่ารายงานไปทางท่านผู้ว่าแล้วนะครับท่านผู้ว่าสกลนะครับคุณรณิดาเหลืองทิติสกุลทราบหรือยังครับผู้ใต้บังคับบัญชาถือกระป๋องเบียร์ไปเจาะเลือดไปครับที่สกลนครครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6มาดูเรื่องน่าสดสยองใช้น้ำประปาอยู่ดีๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเปลี่ยนสีไปเนี่ยตกใจไหมนี่เปลี่ยนสีไม่ใช่เป็นสีแบบขุ่นๆนะดำเลยดำเลยอ่ะ
0: แค่ขุ่นก็กลัวแล้วครับพี
2: ่เออมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะโพสต์ลงในกลุ่มบ้านฉาง V4 นะคะบอกว่าหน้าสยองของน้ำประปาพบว่าน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำขุ่นนะเออไม่ใช่น้ำขุ่นนะเป็นน้ำดำสีเหมือนโอเลี้ยงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าขออนุญาตค่ะเราตกใจค่ะอาบน้ำอยู่ดีๆลืมตาขึ้นมาน้ำเปลี่ยนสีอยากทราบว่ามีการแจ้งล่วงหน้าว่าน้ำจะเป็นแบบนี้แล้วหรือยังและทุกวันนี้คือก่อนที่จะดำนะดงน้ำนี่เป็นติดสีเหลืองมาด้วยนะก่อนหน้าเนี่ยสีน้ำก็เข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ตอนนี้นะวันนี้เป็นสีดำเลยมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าคะก็โพสต์คลิปน้ำประปาที่ออกมาจากก๊อกดำมากเลยเนี่ยเห็นในภาพเนี่ยดำสนิทเลยดำสนิทเลยดำ
0: โอ้โหแล้วอาบไปอยู่ๆน้ำเป็นสีนี
2: ้เอออาบน้ำนี่
0: อยู่อ่าง
2: น
0: ี่อ่
2: างล้างหน้าเนี่ย
0: ถ้าบ้วนปาก
2: ตกใจตายแน่เลย
0: สนุกเลยพี
2: ่เออหลังโพสต์คลิปไปแล้วเนี่ยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางก็เข้ามาคอมเมนต์หนูว่ากปภ.บ้านฉางเร่งแก้ปัญหาน้ำขุ่นหมู่4หมู่5บ้านฉางแล้วก็หมู่5ถึงหมู่7พลาน้ำขุ่นชั่วคราวเขียนว่าน้ำขุ่นชั่วคราวนะเนื่องมาจากงานย้ายท่อเอองานย้ายท่อต้องขออภัยอย่างสูงเออนะคะเขาบอกเจ้านี่กำลังเร่งแก้ปัญหาน้ำขุ่นในพื้นที่อย่างสุดความสามารถเนื่องจากว่ามีการย้ายแนวท่อประปาเพื่อรองรับการปรับปรุงถนนในพื้นที่นี้นะคะแล้วก็จะจ่ายเมื่อกลับมาใส่สะอาดแล้วก็จ่ายคือดำไม่ว่าหรอกด้งก่อนเปลี่ยนคุณต้องบอกเขาว่าหยุดใช้น้ำก่อน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: นี่เขาไม่รู้ไงหรือว่าคนนี้เขาไม่ได้รับแจ้งก็ไม่รู้นะ
0: อ
2: ันนี้ก็ต้องไม่รู้เหมือนกันว่า
0: ใน
2: การเออ
0: เดี๋ยวนี้ในพื้นที่ก็ต้องเสียงตามสายไลน์
2: ในหมู่ใช่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีกลุ่มหมู่บ้านเลยอย่างบางบ้านพี่เงี้ยถ้าจะทำอะไรบอกเออช่วงนี้ก็ปิดก่อนนะเขาจะมีการย้ายท่อย้ายอะไรกันแต่ว่าปกติอ่ะถ้าเกิดมีการย้ายแบบเนี้ยเขาจะปิดเลยให้ปิดไม่ให้น้ำเลยไม่ให้มีการใช้น้ำแต่ที่ไม่ให้มีการใช้น้ำได้ไงอ่ะถ้าปกติเขาจะห้ามไม่ให้ใช้นะคือจะปิดคือปิดอะไรนะก็เลยปิดการปล่อยน้ำออกมา
0: เออใช่เพื่อล้างน้ำก่อน
2: ใช่แล้วเมื่อให้มันใสแล้วค่อยปล่อยมาแล้วบางทีอ่ะเขาแก้ปัญหาย้ายท่อเสร็จแล้วอ่ะตอนเวลาเปิดครั้งแรกมันยังมีขุ่นนิดหน่อยด้วยซ้ำเนาะเวลาเขามีการย้ายท่อกันอย่างเงี้ยโอ้โหดำปิดปี
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของ

0: อสมท.แถมรู้ก่อนใครว่าอสมท.มีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพ
2: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: มหานครรอบทิศอันดับ5
4: หมู่บ้านไหนที่มีแมงวันเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็เดือดร้อนนะพี่นะล่าสุดนะครับที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับชาวบ้านหมู่2หมู่3ของตำบลอ่างหินนะฮะบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักฝูงแมลงวันมารบกวนจนแทบจะต้องแบบกางมุ้งกินข้าวกันนะนะเพราะว่ามันเยอะมากนะฮะร้านค้าในหมู่บ้านเนี่ยนะครับยังต้องยอมปิดร้านอ่ะเพราะว่าสงสารลูกค้านะครับมานั่งกินข้าวไปปัดแมลงวันไปอย่างเนี้ยตอนนี้เขาบอกว่าร้องไปที่หน่วยงานละเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีฟาร์มไก่ฟาร์มไก่เป็นต้นเหตุนะฮะคือถ้าเอากาวดักแมลงวันไปเนี่ยวางไว้แป๊บเดียวเนี่ยนะฮะเต็มไม้อ่ะพี่นะครับจากการตรวจสอบนะก็วันนึงเนี่ยนะกระดาษกาวดักแมงวันเนี่ยใช้กันไม่ต่ำกว่า20แผ่นดักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ติดอยู่ตลอดเวลานะฮะการแก้ปัญหาก็อยากจะให้แก้ที่ต้นเหตุชาวบ้านบอกนะครับไม่ควรมาแก้ที่ปลายเหตุเคยมีคนไปยื่นคำร้องที่อบต.ก็ไม่เห็นแก้ปัญหาอะไรให้เลยนะครับฟาร์มไก่เนี่ยเป็นต้นเหตุนะฮะเรื่องสุขอนามัยนะครับก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยหน่อยนะครับหมู่2หมู่3ตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ
2: ค่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: อันดับ4นะคะมันมีข่าวมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นะคะบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการป้องกันความเสียหายทางการเงินแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทางDSIบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานนะคะเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์เดอะลาวเดอริงนะคะตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex อ่ะมาอีกแล้วเหรอโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครรวมแล้ว24จุดเป้าหมายคาดว่านะคะคาดว่านะคะมีนักการเมืองแล้วก็บุคคลในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องค่ะซึ่งจากการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะตรวจยึดเจอเงินสดได้กว่า65ล้านบาทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า70บัญชีค่ะกว่า70บัญชีนะทางDSIเนี่ยจะสรุปผลการปฏิบัติงานแล้วก็แถลงรายละเอียดให้ทราบต่อไปโผล่อีกแล้วมีนักการเมืองแล้วก็คนในวันมันเถิงด้วยเด
4: ี๋
5: ยวก็คงจะรู้ต่อไปแหละเป็นใครเพราะว่าก็มหาศาลเหมือนกันเพราะว่ามีเงินสดตั้ง65ล้านบาทยึดบัญชีตั้ง70กว่าบัญชี
4: โอ้ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
4: เวลาไปจัดงานวันเกิดตามสถานบันเทิงนะก็จะต้องแบบให้ดีเจเล่นเพลงให้เปิดเพลงเล่นแผ่เป
5: ิ
4: ดเพลงนะครับล่าสุดนะฮะกตตรของสพเมืองขอนแก่นกตตรเนี่ยบางทีก็เป็นภาคเอกชนนะที่เขาสนับสนุนที่เขาคอยดูแลงานด้านสังคมควบคู่ไปกับโรงพักอ่ะเขาก็จะให้ตำแหน่งนะครับเป็นกตตรของโรงพักที่นี่ที่นี่ที่นี่นะฮะก็ท่านนี้นะครับกตตรก็ไปจัดงานวันเกิดปรากฏว่าขึ้นไปตบหัวดีเจเลยครับโบ๊นะไม่เปิดเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาเปิดเพลงช้านี่วันเกิดนะเว้ยเฮ้ยเปิดเพลงช้าพี่
5: มีใครไปบอกเขาหรือเปล่าล่ะ
4: นี่นะฮะเห็นบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับเป็นร้านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะฮะคนที่เป็นดีเจเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความว่าเขาโดนทำร้ายนะเขาบอกมีบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะขึ้นมาตบหัวเขาสามครั้งในทำรองข่มขู่ว่าตูบอกให้เปิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่เข้าใจเหร
5: อ
4: รู้ไหมตูเป็นใคร

0: แล้วก็ตบพระโบ๊ะเลยนะ3ครั้งได้ตบเขานะฮะเออระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการพูดว่าให้มาเปิดเพลงHappy Birthdayนะมาเปิดเพลงช้าคือบางทีถ้าผับจะเลิกกับพี่เข้าใจไหมเขาจะเปิดเพลงช้าแล้วไงแต
1: ่
0: ตอนนี้อารมณ์มันยังค้างอยู่เฮ้ยเปิดHappy Birthdayไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผู้เสียหายก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เมืองขอนแก่นแล้วนะครับแล้วก็เวลาไปโรงพักเนี่ยเขาก็จะติดรูปกตตล.ไว้นะเรียงกันลงมานะฮะก็ไปเจอครับว่าอ้าวคนที่ตกหัวเราเนี่ยนะฮะเป็นกตตล.จริงๆอยู่ที่สภ.เมืองขอนแก่นนั้นเดี๋ยวตำรวจก็จะเชิญตัวมาสอบสวนตอนนี้ให้ทางผู้เสียหายเนี่ยไปตรวจร่างกายแล้วเอาผลตรวจมาเป็นหลักฐานก่อนนะครับว่าโดนอะไรบ้างโอ้โหก็อาจจะด้วยความเมาแหละพ
1: ี่
0: น่าจะเมาแหละนะฮะคงหงุดหงิดอยากให้เปิดเพลง Happy Birthday ให้อาจจะจบรายการเราเปิด Happy Birthday ให้เขาหน่อย
1: ให้เขาหน่อย
0: ให้เขาพี่สาระวังโดนนะไม่เปิด
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: ฟังทั้งทางปลัดมหาดไทยฟังทั้งทางผู้ว่าภูเก็ตคุณดิลัตนะคะแล้วลองฟังคุณหนูบ้างนะคุณหนูคือคุณอนุทินเนี่ยก็พูดถึงว่าการย้ายครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าปัญหาในพื้นที่ก็เลยต้องอาการเอาคนทำงานร่วมกันได้เอาคนทำงานร่วมกันได้เนี่ยไปแก้ปัญหาเอาคนที่ขัดแย้งออกมาแล้วก็หวังว่าในการที่การแก้ปัญหาการที่แก้การย้ายออกจากพื้นที่กันหมดแล้วเนี่ยคงจะมีความคืบหน้าภายใน 1-2 เดือนนี้แล้วที่เมื่อช่วงที่คุณผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยไปเจอที่สนามบินใช่ไหมล่ะที่กองเนี่ยที่บน6เนี่ยที่อากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองเนี่ยนะคะทางคุณนิรัตน์นะคะผู้ว่าภูเก็ตก็ไปรอเข้าพบคุณอนุทินใช่ไหมเมื่อคุณนิรัตน์ได้เดินทางมาที่ห้องรับรองก็มีการทักทายแล้วก็พูดคุยกับคุณอันสิทธิ์นะคะแล้วก็เวลาประมาณ14นาฬิกาคุณอนุทินก็เดินทางมาถึงจะไม่เห็นคุณนิรัตน์และคุณอันสิทธิ์เนี่ยก็เลยเข้าไปคุยกับนายกโดยคุณนิรัตน์เนี่ยก็ได้เข้าไปสุมกอดนายกนะไปกอดนายกขณะที่รัฐมนตรีก็บอกว่ามาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆนะคะมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆนะคะผู้ว่าภูเก็ตก็เลยก็เข้าไปรายงานการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย
0: ผมอยากอยู่ในจังหวัดครับพี
1: ่มาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆ
0: ผมยังไม่อยากเข้ากระทรวงได้ไหมครับพี่
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: กลับมาในกรุงเทพฯสักหน่อยนะครับแก๊งลักสายไฟนี่แถวหัวหมากแถวรามนะก่อเหตุเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้ว
1: เสียหายได้ไปเท่าไหร่ล่ะโห
0: สองล้านกว่าบาทแล้วครับพี่มันได้สายไฟไปเนี่ยนะฮะเอาทำกันเป็นล่ำเป็นสันนะบางทีในกรุงเทพเราก็เนาะมันจะไปจับคนขโมยสายไฟสักครั้งนึงมันก็ดูเป็นเรื่องเล็กแต่พอทำหลายๆครั้งเข้าเนี่ยเดือดร้อนมากๆเข้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ละฝ่ายสืบสวนของสน.หัวหมากนะครับเปิดปฏิบัติการปิดเกมแก๊งโจรลักสายไฟรายใหญ่นะฮะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ2คนนะก่อเหตุลักสายไฟมาแล้วเนี่ย 900,000 กว่าบาทโอ้โหทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับคือมูลค่าความเสียหายถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะภาครัฐเสียหายไป2ล้านแล้วพี
1: ่
0: นะก่อเหตุเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะทุกย่านเลยนะครับของแถวๆรามคำแหงเนี่ยตัดสายไฟไปลักสายไฟเอาพวกทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยไปขายนะฮะประวัติผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้เนี่ยก็โชคโชนนะครับมีคดีเกี่ยวกับการครอบครองรถหรูกำลังโยงเส้นทางการเงินอยู่นะครับนะฮะอย่างน้อยก็จับได้มีพวกคดีอาวุธปืนด้วยนะครับกลางค่ำกลางคืนพวกนี้เนี่ยจะตระเวนไปลักสายไฟตามสถานที่ก่อสร้างอาคารนะบ้านเรือนของผู้คนต่างๆที่ทำผู้คนเดือดร้อนนี่ฮะโอ้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะก
1: ็
0: ไม่ใช่เรื่องเล็กดีฮะจับไปได้ก็ดีครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกาย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำ

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569บุคคลสำคัญและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเอกอัครราชทูตแคนาดาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปเอกอัครราชทูตมาเลเซียเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาที่ศาลาสาไทยสมาคมมีประชาชนและคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกิริยกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสจึงเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศไทยและประชาคมโลกอาทิสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักงานกปร.การไฟฟ้านครหลวงธนาคารแห่งประเทศไทยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัท TOA เพนท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทย TVC ช่อง3หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนมูลนิธิสิริวัฒนภักดีผู้บริหารช่อง7 HD และบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปมาตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุก

0: นไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ RTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์จ้าทักทายพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมทักทายพี่น้องต้องบอกว่าเป็นวันนี้ก็เป็นวันดีด้วยนะฮะวันที่วันอังคารที่16เนาะเป็นไงเนาะมันมานหรือเปล่าเนาะต้องขออภัยเมื่อวานนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้มาเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะฮะตอนนี้เสียงก็ยังแบบขึ้นจมูกอยู่เลยนะฮะมีไข้อ่อนๆนิดๆนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่วันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์วันนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะว่ามีพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วบ้างนะครับสวัสดีหนุ่มลำปางด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เดือนเพ็ญนะจ๊ะพี่เดือนเพ็ญเข้ามาแล้วพี่เดือนเพ็ญบอกว่าขอเพลงกลางดาวนี่ฮัลโหลน้องฟ้าแอดมินสุดสวยของผมเองนะครับสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่มีมี่ด้วยนะครับแล้วก็พี่สายทองสวัสดีครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะแล้วก็น้องอนัทด้วยนะสวัสดีน้องอนัทด้วยนะครับเห็นขอเพลงเข้ามานะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังเนาะของนิวครันที่เดี๋ยวจัดให้เด้อพี่สายทองบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์น้องเพชรกทาวุฒิครับขอบคุณค่ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนครับผลงานเพลงไหนที่ขอเข้ามาถ้าเปิดได้ผมเปิดให้ฟังไม่ต้องห่วงนะครับสวัสดีคุณฮักตลอดคิดฮอดเสมอนะครับผมขอเพลงน้ำตานางเมาของจันยาเนี่ยเด้อครับผมจวดแท้นอเพลงนี้ก็ได้สวัสดีพี่รัตด้วยนะจ๊ะพี่รัตสวัสดีพี่รัตนะครับผมพี่รัตบอกว่าไม่ได้เข้ามานานเลยพี่รัตหายไปไหนอ่ะทำไมไม่เข้ามาหาหนุ่มน้ำมนต์บ้างเลยเสียไปใส่สวัสดีคุณยายด้วยนะครับคุณยายคอยบ่ได้คอยบ่ใช่คนสวยแต่ก็ใจดีดำใจดีน้ำหรือเปล่าสวัสดีคุณยายด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะวันนี้ขอให้รวยพี่บอสขอเพลงแก้บนเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับพี่ปุญญวัฒน์ครับโหรับฟังจากอุบลราชธานีนะอุบลอีสานบ้านเฮานะครับผมสวัสดีพี่โต้งด้วยนะครับผมสวัสดีคุณโต้งชัยด้วยคนต้นทางจากบาทนะครับจากบาทได้หน้าครับหรือเปล่าโอเคฮะเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์สวัสดีน้องแชมป์สีสุขด้วยสวัสดีไอ้บอสสวัสดีครับพี่รัตบอกว่าหวยรับประทานใช่ไหมโอ้โหพลาดเลยไม่น่าเลยเนาะเศร้าจังเลยใช่ไหมอ๋อเมื่อวานนี้ล่ะบอสบอมาแมนครับเมื่อวานนี้บอไดมานะครับสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับพี่มังกรสวัสดีครับสวัสดีพี่มังกรด้วยครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะขอให้รวยขอให้รวยนะฮะงวดนี้ไม่เป็นไรงวดหน้าว่ากันใหม่นะ น่าจะถึกกินกันหลายเติบอยู่ได้เบิ่งส่งผมว่าเนี่ย เบิ่งส่งก็ที่ถึกกินกันหลายเติบอยู่นะครับสวัสดีพี่พีรพลด้วยนะครับสวัสดีมีความสุขครับน้องบอสสุดหล่อโอ้ขอบพระคุณมากครับพี่เหมือนกันนะครับพี่ชายนะครับเราทักทายทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาแล้วก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยนะครับผู้ใดอีกยินดีต้อนรับเลยนะครับวันนี้ก็ยาวๆนะเดี๋ยวทักทายทาง SMS กันหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะขอเพลงตีสามของบอสธีรพงษ์จากฟ้าใสนี่โอ้โหน่ารักมากเลยเอาล่ะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับผมช่วงหน้า

น้ำมนขออนุญาตเปิดสายน้ำใหม่นะฮะทุกคนหนุ่มน้ำมนเหงาเหลือเกินนะฮะเหงาเหลือเกินต้องบอกว่าให้สิทธิ์เขาเรียกว่าให้สิทธิ์ที่พิเศษสำหรับสายแรกเลยนะฮะใครโทรเข้ามาพร้อมสายหน้าไม้ด้วยผมเปิดให้เลยเปิดให้ตอนนี้เลยเขาเรียกว่าเปิดให้ก่อนเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสายหน้าไม้โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์02-2481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่เบอร์4689400แต่อยากให้โทรมาขอเพลงกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าเราจะได้พูดคุยกับดีเจด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้สิทธิ์สายแรกคนที่โทรเข้ามาคนแรกคุณได้ฟังตอนนั้นเลยนะครับยังไงฝากด้วยนะฮะ02-2481366เด้อเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงก็แล้วกันเป็นผลงานเพลงช้าๆเกี่ยวกับความรักก็แล้วกันในช่วงนี้จ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจเนาะตอนนี้เราได้สายหน้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายหน่อยในช่วงนี้นะครับรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องบอส
1: สวัสดีครับพี่มุ้ยครับผมโอ้วันนี้โทรมาจากศรีนครินทร์ใช่ไหมจ๊ะ
2: จ้าใช่
1: วิตอนผมขับรถผ่านมาพี่เห็นฟ้านี่มันมืดตึ๊บเลยนะพี่ไม่รู้ว่าฝนตกหนักหรือเปล่าตอนนี
2: ้ตกเย็นละขี่นก
1: เอา
2: เรียบร้อยไปแล้ว
1: เอาเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมฮะแสดงว่าตกไม่นาน
2: ใช
1: ่ผมก็นึกว่าตกแรงโอ้โหพี่มุ้ยครับวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับหน้าใหม่จ๊ะ
2: บุพเพสันนิวาสจ้ะ
1: บุพเพสันนิวาสเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ให้คนอยู่ไกลอยู่สัตหีบจ้ะ
1: อ๋อให้คนอยู่ไกลอยู่สัตหีบเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: จ้ะ
1: ก็เลยจะส่งผลงานเพลงนี้ถึงคนนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: ได้เลย
2: ปีหนึ่งไปเจอกันครั้งเดียวไง
1: อ๋อปีหนึ่งเจอกันครั้งเดียว
2: ก็คือไปในวาระและโอกาสที่สมควรไง
1: อ๋อครับครับได้ได้เลยได้เลยพี่มุ้ยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ
2: จ้าครับวันนี้หายดีแล้วเหรอ
1: โอ้เรียบร้อยครับแต่ตอนนี้มันก็ยังมีหวัดอยู่นิดนึงฮะ
2: ก็เดี๋ยวกลับไปบ้านทานอะไรแล้วทานยาอีกครั้งนึงมันจะได้หายขาดไง
1: โอ้ได้เลยครับพี่มุ้ยขอบพระคุณมากๆครับพี่มุ้ยดูแลสุขภาพด้วยฮะเพราะว่าฝนตกในช่วงเนี้ยครับพี่ขอบพระคุณมากๆครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับโอ้โหนะฮะสายหน้าไมค์ขอเพลงเข้ามาต้องบอกว่าเป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนได้ฟังกันเหลือเกินเนาะเพลงนี้เนาะโอ้โหชื่อเพลงนี้แบบเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความรักดีกว่านะฮะของบุพเพสันนิวาสเออนะฮะเป็นผลงานเพราะๆอีกผลงานเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะฮะจริงๆก็อยากให้ฟังพิเศษให้เขาเรียกว่าคนไกลด้วยนะครับผลงานเพลงบุพเพสันนิวาสนั่นเองนะครับจากพี่มุ้ยจากพี่มุ้ยเลยนะฮะเดี๋ยวเราจัดให้แจมๆก็แล้วกันในช่วงนี้ตามคำขอกับที่ขอเข้ามาครับผลงานเพลงบุพเพสันนิวาสนั่นเองครับผม

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงเพราะๆนะฮะจากสายหน้าไมค์ของเรานะครับผลงานเพลงบุพเพสันนิวาสนั่นเองครับเป็นซิงเกิลที่ต้องบอกว่าเพราะมากเลยนะฮะของคุณเบียร์วรวุฒินั่นเองนะครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:41นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆคนใหม่ด้วยนะฮะที่เพิ่งเข้ามาพี่จิตสวัสดีพี่จิตด้วยนะครับสวัสดีพี่จิตด้วยเด้อนะฮะสวัสดีคุณภาด้วยนะจ๊ะสบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวนั่มก็แล้วกันนะครับฝนตกบ่น้อทางพุ่นน้อสวัสดีคุณเคยรักแต่ไม่รักด้วยนะฮะทักทายค่ะสวัสดีนะครับ อะไรเนี่ยแซวอะไรปลาเก่าสมปองอะไรเนี่ยพี่จิตเอาไว้ให้พี่จิตหยุดเด ขอเพลงรักพิษรักพิษณุโลกจะจัดให้เด้อสวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับพี่หนูเพียนสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กันยาวๆเนาะช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับอะไรช่วงนี้จะจัดตามคำขอกันหน่อยช่วงนี้ตั้งแต่โอ้โหต้นชั่วโมงแรกเลยนะฮะต้นชั่วโมงดีกว่าต้นชั่วโมงนะมีคนขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวเราจัดผลงานเพลงเพราะๆให้ฟังเรื่อยๆก็แล้วกันในช่วงนี้นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงศ์
1: ครับผม20:50 น.นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้หนุ่มหน้ามนขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับหรืออสมทนั่นเองครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดครับผ่านเขาเรียกว่าทีมชาติที่ทุกคนชื่นชอบนั่นเองครับและที่สำคัญลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวม2,600,000 บาทสามารถร่วมกิจกรรมได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นั่นเองครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยนะครับง่ายนิดเดียวเลยนะฮะขั้นตอนก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Super Fan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนั่นเองครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Startupไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนั่นเองฮะและยังมีภารกิจสุดพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ฮะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นั่นเองครับรวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคม 2569ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนั่นเองจ้า
2: เพื่อชีวิตที่เต็มหัวใจ
1: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอเพลงกันเข้ามาได้นะพี่ๆขอเพลงกันเข้ามาได้ครับส่ง SMS เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์464ขออภัยฮะ4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับสายหน้าไมค์022481366นะครับยังไงฝากด้วยนะจ๊ะ022481366ครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: ุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุภชัยที่เสรีพิสุทธิ์และทนายอั๋นศึกษาข้อมูลเขากระโดงจากทนายชนินอย่ามุ่งแต่การเมืองนายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อและฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นที่วันนี้ยังไม่ยอมหยุดซึ่งวันนี้ผู้ที่อธิบายเรื่องเขากระโดงได้ชัดเจนที่สุดคือนายชนินแก่นฮิรันทนายความที่อธิบายทุกอย่างตามขั้นตอนทาง Facebook ทุกวันทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเห็นพยานหลักฐานต่างๆรวมถึงแถลงของกรมที่ดินที่ชัดเจนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอแผนที่1ฉบับเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนถึงกิโลเมตรที่2ระบุว่าเขตของการรถไฟจากราง15เมตรส่วนหลักกิโลเมตรที่2ถึงหลักกิโลเมตรที่4จากราง20เมตรจากกิโลเมตรที่4ไปถึงกิโลเมตรที่8ระบุว่า100เมตรหากคิดกลับมาเป็นพื้นที่ประมาณ500ไร่ไม่ใช่ 5,000 ไร่นายสุภชัยกล่าวว่าวันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมพูดถึงเรื่องที่เคยไปถมดินถมหินไปยังที่ดินของตัวเองที่ริมแม่น้ำแขวน้อยจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรแปลความได้อย่างหนึ่งว่าศาลไม่เชื่อว่าที่ดังกล่าวเป็นที่งอกริมตลิ่งแบบที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุแต่เป็นพื้นที่ที่รุกล้ำเข้าไปในลำน้ำผิดพระราชบัญญัติการเดินเรือในหน้าน้ำไทยซึ่งศาลสั่งให้รื้อดังนั้นที่บอกว่าโกงเจอกูจึงเป็นวาทกรรมที่หลอกให้คนเชื่อแล้วลงคะแนนให้เท่านั้นจริงๆไม่ควรมาเชิดหน้าชูตาแต่ขอให้ออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบอย่าทำตัวเป็นพระที่ขึ้นธรรมาสสอนคนอื่นมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากบอกว่าถ้าจะขึ้นธรรมาสสอนธรรมะต้องล้างเท้าก่อนพ่อแม่สาวท้อง6เดือนเหยื่อพลัดตกรางรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงเสียชีวิตร้องขอความเป็นธรรมหลังเหตุการณ์ผ่านไป9ปีไม่ได้รับการเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.ละลินธรเพชรเจริญรายงานครับ
1: นายประสิทธิ์โนทะสสน่านเขต2ได้นำนายวีระเปลี่ยนล่าพ่อของนางสาวรสรินเปลี่ยนล่าสาวท้องแก่ที่หน้ามืดจากการเดินขึ้นบันไดจนเป็นเหตุให้เป็นลมพลัดตกลงไปในรางรถไฟฟ้าบนชานชาลาชั้น3สถานีแอร์พอร์ตลิงก์บ้านทับช้างเขตประเวศกรุงเทพมหานครจนเสียชีวิตเมื่อวันที่19มิถุนายน2560โดยได้นำครอบครัวผู้สูญเสียเข้าพบกับพันตำรวจโทสุพจน์เรืองโรจน์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายหลังจาก9ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและต้องต่อสู้ทางคดีต้องกู้เงินเป็นค่าเดินทางและค่าทนายนับแสนบาทซึ่งปี2566ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดชดใช้เยียวยาเป็นเงินจำนวน 2,900,000 บาทแต่ทางบริษัทรถไฟฟ้าได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสินหาเงินวางค่าธรรมเนียมศาล 200,000 บาทซึ่งขณะนี้ครอบครัวเดือดร้อนและทุกข์ใจอย่างมากนายวีระเปลี่ยนล่าเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าครอบครัวมีฐานะยากลำบากสูญเสียลูกสาวที่เป็นเสาหลักของครอบครัวและทุกวันนี้ก็มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้และติดตามทางคดีเป็นเรื่องยากของชาวบ้านธรรมดา9ปีที่ผ่านมาครอบครัวได้รับความทุกข์ทนทรมานอย่างมากต้องการเห็นความรับผิดชอบและความเห็นใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียขอวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นใจชาวบ้านตัวเล็กๆและอยากให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วรลินทร์ทิจเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: กาตาร์เชื่อข้อตกลงสหรัฐอิหร่านจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบหอมุดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์แถลงที่กรุงโดฮาว่าข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามระหว่างกันซึ่งจะลงนามในวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์จะนำไปสู่การเปิดเส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์อย่างช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวรซึ่งจะช่วยให้กาตาร์สามารถกลับมาส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานโลกได้เต็มกำลังอีกครั้งหลังจากที่ระบบการขนส่งทางทะเลต้องหยุดชะงักไปนานกว่า3เดือนจากภาวะสงครามกาตาร์ตั้งเป้าฟื้นฟูกำลังผลิตกลับมาที่ร้อยละ50ของขีดความสามารถสูงสุดภายใน1เดือนและคาดจะดันกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ร้อยละ80ภายใน2เดือนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแรงครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม21:07 น.ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องบอสธีรพง
2: ษ์สวัสดีพี่หนึ่งด้วยจ้าโอ้ไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งนานเลยเนี่ย
3: ผมครับ
2: พี่หนึ่ง
3: ไม่ได้คุยนานเลยอ่ะ
2: พี่หนึ่งตอนนี้ไอ้สุวรรณภูมิฝนตกไหมครับพี
3: ่ตกยังซาซามันแต่เมื่อกี้มันตกหนักตอนนี้เริ่มปล่อยแล้วคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: เริ่มไปปล่อยแล้วก็แสดงว่าตกนานแล้วใช่ไหมพี่
3: ใช่ใช่คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: พอดีเลยพี่หนึ่งวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงวันนี้พี่หนึ่งขอเพลงอะไรครับ
3: ขอเพลงเขามัดซีครับ
2: โอ้ยพี่หนึ่งเพลงเอ้ยเขามัดซีผมเปิดไปชั่วโมงแรกแล้วอ่ะพี่หนึ่งมีเพลงใหม่ไหม
3: อ๋องั้นเปลี่ยนเป็นเสียงเป็นคนอื่นได้ไหมคร
2: ับ อ๋อได้เลยครับไม่มีปัญหาพี
3: ่งั้นเปลี่ยนเป็นของน้องมุกสุภการครับ
2: เพลงอะไรครับพี่
3: คืนสิทธิ์ก็ได้ครับ
2: อ๋อผลงานเพลงคืนสิทธิ์ใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับผม
2: ได้เลยพี่เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็แฟนเพลง95ทุกคนนะครับ
2: อ๋อได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จะให้หน้าพี่หนึ่งนะ
3: ครับผม
2: พี่หนึ่งก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่หนึ่งพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมเอ่ย
3: ได้คร
2: ับ โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: ซุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอราอ่ะฮะ
3: และไอ้ไอราอ่ะฮะ
2: รสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะฮะ
2: ขอบพระคุณพี่หนึ่งมากๆนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ด้วยครับเด้อคืนสิทธิ์เนาะ
3: ครับขอบคุณมาก
2: เลยครับครับพี่หนึ่งขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพแล้วนะพี่
3: ครับน้องหมอ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ผม
2: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่หนึ่งนั่นเองนะขอเพลงเข้ามานะฮะคืนสิทธิ์เนาะเพลงนี้ก็พิเศษให้แฟนเพลงทุกคนเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงแจ่มจังนะของโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับผมสังกัดท็อปไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองลูกหนามน้ำเตยไทยไอดอลมิวสิกครับเรียบเรียงปิยวัฒน์หมื่นสนิทนั่นเองครับโอ้โหเพลงนี้ชอบผมชอบนะจังหวะดนตรีโอ้โหจังหวะนี้แบบพร้อมที่จะโยกย้ายสายสะโพกไปด้วยกันเลยนะครับผลงานเพลงแจ่มจังของโบซูเปอร์วาเลนไทน์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: กับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ปู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อ

0: ไผ่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: นะครับผม 21:45 นาทีนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะวันนี้ต้องทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีเสี่ยเปี๊ยกด้วยนะจ๊ะเสี่ยเปี๊ยกทักทายเสี่ยเปี๊ยกด้วยแล้วก็พี่สุวิมลด้วยนะครับผมแล้วก็พี่เอมาแล้วนะพี่เอไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เนาะพี่เอวันนี้สวัสดีพี่โต้งด้วยนะครับผมนี่แหละสุดยอดโอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับผมก็เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับผลงานเพลงที่เพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางเพลงอาจจะซ้ํากันต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเวลาอาจจะไม่เหลือแล้วฮะถ้าไม่มาพี่จะได้นอนอ๋อใจเย็นพี่ดาวใจเย็นนะ แล้วก็ส่งน้องบอสโอ้โหขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนเข้าสู่ท้ายชั่วโมงที่2นะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงเมื่อวานนี้ที่ผมไม่ได้มาจัดเพราะว่ายังเป็นเขาเรียกว่าเสียงยังแหบใช่ครับยังเป็นหวัดอยู่นะเพราะว่ามันลงคอก็เลยเมื่อวานนี้อาจจะมีไข้นิดหน่อยนะต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนครับยังอยู่อีกช่วงนะครับ
0: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับผมจนจบชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะฮะทำงานมาเหนื่อยๆก็เข้ามาฟังเพลงผ่อนคลายพูดคุยกันเพราะๆนะครับผมเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับลากันไปด้วยผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนารวยๆทุกคนนะครับเด้อสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน

0: M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะเจอกันแบบนี้นะคะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์ดึกๆแบบนี้กับดีเจลูกตาลชนทิชา

นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังนะคะผ่านทางคลื่นวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็รวมถึงที่กำลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะอยู่ทางออนไลน์ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือนะคะทางแอปพลิเคชันนะคะ LTMFM95 แล้วก็แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทเราด้วยกับMCOT Connect นะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแอปนี้รวมทุกคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุนะคะรายการเพลงรายการข่าวอัปเดตข่าวสารมากมายทางจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะตรงนี้รวบรวมไว้ที่นี่นะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเอ้ายังไม่หมดนะคะสำหรับช่องทางการติดตามของเรานะคะยังมีFacebookนะคะทาง Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95ตอนนี้เนี่ยไลฟ์อยู่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาทักทายดีเจได้นะคะเผื่อว่าฟังเสียงแล้วอยากเห็นหน้าดีเจว่าเออนะวันนี้จะหน้าตาสดใสวิ้งวับฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวยังไงบ้างก็เข้ามาทักทายกันได้ตรงนี้เลยนะคะอ่ะนะคะหลายๆช่องทางของเรานะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยพูดถึงงานเพลงกันก่อนนะคะวันนี้เนี่ย3เพลงนะคะฮิตมาราธอนที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงมีน้องๆ นะคะพิมพ์ข้อความเข้ามาบอกว่าอุ๊ยวันนี้เป็นคอนเซปต์แบบธีมเพลงละครหรือเปล่านะพี่ลูกตาเนี่ยใช่เลยถูกต้องนะคะนะคะก็เป็นเพลงเพราะๆที่เป็นเพลงประกอบละครนะคะเริ่มต้นมากับคนช้ำที่อัมพวากันนภัทรนะคะจากละครเรื่องมนรักแม่กลองนะคะแล้วก็ต่อด้วยต้องมีคนชดใช้นะคะงานจากน้องธัญญาอาสยามนะคะอันนี้ก็จากละครเรื่องสิ้นลายหงนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยอันนี้ก็จะย้อนไปเก่ากันนิดนึงนะคะกับรักเจ้าเอ๋ยนะคะของพี่เอิญสุรติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์นะคะกับเพลงประกอบละครเรื่องชิงชังอันนี้ก็จะเป็นละครแบบว่าพีเรียดเนาะนะคะย้อนยุคไปพอดีว่าเมื่อวานนี้นะคะมีพี่ขอเพลงนี้มาฝากเอาไว้นะฝากไว้แต่เมื่อวานแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้จัดให้วันนี้นะคะก็เป็น3งานเพลงเพราะๆนะคะซึ้งๆเลยจัดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงต้นชั่วโมงนั่นเองนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะอากาศก็ชุ่มฉ่ำนะจ๊ะสำหรับกรุงเทพมหานครของเราก็ฝนตกกันตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเย็นๆมาเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีฝนโปรยลงมานะคะเป็นกำเมืองก็ต้องบอกว่าฝนอ่อยเนาะตะกี้ก็ฝนอ่อยมาพอให้แบบว่าคืนนี้ก็จะได้นอนหลับสบายนะคะอากาศเย็นๆนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะคะทางภาคอื่นๆนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเหนือทางใต้นะคะทางภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะคะอากาศจะเป็นยังไงบ้างทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมคืนนี้แนะนำเข้ามานะคะอีกสักครู่นึงด้วยกับสายชิลฮิวใจของเรานะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์กับดีเจลูกตานะจ๊ะนะโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะจ๊ะทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะโอ้ข้อความฝากด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะทักทายเบื้องต้นกันก่อนเนาะสวัสดีพี่นักรบนะบอกว่าสวัสดีครับน้องดีเจลูกโหนดนะคะแล้วก็คุณแม่อรุณนะคะพี่สมานบอกว่าดูอยู่ที่กาฬสินธุ์นะคะที่กาฬสินธุ์พี่โบพาสด้วยพี่สิงห์ขอนแดนใต้นะคะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะแม่เกลค่ะสวัสดีค่ะพี่วันนีพี่วรชาตินะคะพี่วรชาตินะคะแล้วก็พี่มนเนลเหรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะแล้วก็คุณยายอ้อสามญาตินะคะพี่เดียวจรันสวัสดีค่ะพี่ชีวิตต้องทนพี่โอพี่หนุ่มนาโนดนะคะบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานนะคะพี่นารีนะคะมีแนะนำงานเพลงเข้ามาด้วยพี่วันนิดาพี่มาดาพี่นงลักษ์พี่เดือนเพ็ญนะคะพี่มิมี่นะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วย

วยนะคะแล้วเนาะน้องๆน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่สว่างพี่สุนิสาอ่ะน้องหนูดีนะคะทักทายทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาพี่ศรีวันไหมคะพี่ศรีวันจากพระพุทธบาทสระบุรีใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่ยุพาพี่นันนะพี่นันเนาะบอกว่าอยู่จันทบุรีส่องอยู่ครับแอบส่องดีเจใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่วิจิตนะคะแชร์ให้แล้วพี่เรดมี่พี่โชคชัยพี่ชอบแล้วก็พี่หนึ่งโรงกอกด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366ค่ะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงคู่กันละกันนะคะมาเป็นคู่นะคะกับพี่สอนสินชัยแล้วก็พี่นกพรพนาค่ะกับเพลงนี้คู่กรรมนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะใกล้ๆเท่านี้เองลาดพร้าวลาดพร้าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณน้องตาล
1: สวัสดีค่ะพี่กอบกูนโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเหมือนกันนะ
2: นานค่ะช่วงนี้
1: เป็นยังไงบ้างคะ
2: ไม่สบายเป็นไข้ค่ะ
1: โอ้
2: ได้แต่ฟังไม่ได้โทร
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยัง
2: ดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ดีขึ้นแล้วเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวกลางวันก็ร้อนด้วยอะไรด้วยนะคะนะพี่กับคุณรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ฝนตกเนาะลาดพร้าวก็น่าจะตกเหมือนกันนะเหมือนอสมทเลย
2: ที่ยังตกอยู่เลยค่ะ
1: ตอนนี้ยังตกอยู่นะคะ
2: ปล่อยไม่หนักค
1: ่
2: ะ
1: ไม่หนักมากพ
2: อ
1: นอนสบายนอนสบายโอเคได้เลยค่ะโอ้นะหนูก็เห็นชื่อพี่กอบกุลอยู่แต่ว่าเหมือนจะเป็นฝากเพลงเข้ามาแต่ว่าไม่ได้คุยสายหน้าไมค์ด้วยกันเนาะจ้าอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะฟังเพลงอะไรดีท่ามกลางสายฝน
2: รอเป็นคนถัดไปค่ะ
1: รอเป็นคนถัดไปได้เลยค่ะพี่กอบคุณอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะน้องหลังไมค์ด้วยคุณลูกตาลด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจัดให้เลยนะคะกับสายชิลฮิวใจท่ามกลางบรรยากาศชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแบบนี้มอบเป็นพิเศษให้กับคนโสดด้วยนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพี่กอบกุลจากลาดพร้าวนะคะแนะนำงานเพลงรอเป็นคนถัดไปเข้ามานะคะหลายๆคนก็ยังชื่นชอบเพลงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตตลอดกาลของพี่ตั๊กแตนชนดาด้วยเหมือนกันนะคะเป็นพิเศษเลยนะคะอย่างที่บอกนะสำหรับคนไม่มีแฟนนะคะนะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะทางเพจ LTM FM 95ค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลายๆท่านก็คงจะทราบนะคะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่นะคะเทศกาลFIFA World Cup 2026ด้วยนะคะทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นเลือกแพ็กเกจนะคะ MCOT Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดของคุณนะคะโดยอย่างนี้ค่ะแพ็กเกจนะคะเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starter นะคะราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตนะคะไปจนถึงราคาที่500บาทนะคะกับ MCOT Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง310สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมเลยนะคะมาดูที่ของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะรางวัลที่2นะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ฟังมีตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดนะคะเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นนะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะใครที่เป็นคอลูกหนังแฟนบอลนะคะกิจกรรมนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะจ๊ะอ่ะนะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้ก่อนเลยตอนนี้พี่อ้อ

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงช้าๆขอส่งต่อกำลังใจผ่านเพลงนี้นะคะ

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: เริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะกล้วยคลองหอยโข่งนะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์นั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งงานเพลงที่ส่งต่อกำลังใจได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงิน

0: ไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่แนะนำเข้ามาเยอะมากๆนะคะโอ้ดวงใจนะคะของน้องเมธิชานะคะติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานด้วยแล้วก็กลางดาวนะคะของน้องไรอันกาดบัณฑิตนะจ๊ะแม่จ๋าจัดให้แล้วนะจ๊ะตอนนี้ 22:56 นนะคะชั่วโมงนี้เรายังเหลืออีก1เพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดให้เลยนะคะสุดใจพงศิษฐ์คัมภีร์ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชวนทิชาค่ะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะพี่ชาตินะคะ
5: ชายชาย
4: ชายชายพี่ชาติโทรจากที่ไหน
5: โทรจากเพชรบุรี
4: อยู่เพชรบุรีนะคะ
5: ชาย
4: น้องแป้งเขาบอกว่าเอ๊ะพี่ชาติเมื่อกี้กำลังคุยกันอยู่ว่าพี่ชาติกำลังเลือกเพลงอยู่ว่าจะฟังเพลงอะไรดีว่างี
5: ้ไม่ผมก็ค่อยได้รู้ไหมอ่ะ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเลือกจ้ะ
5: เขาไม่รู้ค่อยก็ได้รู้ไหมช่วงนี้เพราะว่าเขาไว้ทุกกันหรือว่าอะไรกันเนี่ยพุ่ง
4: ใช่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วยเลือกเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูถามก่อนวันนี้ที่เพชรบุรีฝนตกไหมจ้า
5: ไม่มีเลยอ่ะ
4: รอไม่ไปทั้งนู่นเลย
5: ไม่มีเลยแหละ
4: ไม่มีแล้วร้อนไหมล่ะคะวันนี้ที่เพชรบุรี
5: โอ้โหร้อนโข
4: ร้อนโขปกติพี่ชาติฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
5: ทุกบางทีก็กลางวันค่อยได้ฟังไหม
4: อ๋อกลางวันก็ฟังจ้ะแล้วก็กลางคืนก็ฟังด้วย
5: จ่าย
4: จ่ายนอนดึกไหมคะ
5: ช่วงที่ว่า
4: จ้ะ
5: ตะโนดช่วงที่ว่าตะโนดออกไปเล่นคอนเสิร์ตก็ได้โชว์ไหม
4: ตะโนดได้ชื่อใหม่แล้วน้องตะโนด
5: เคยบอกแล้วก็บอกตัวชื่อเนี่ยชื่อตะโนด
4: นอนเรียนน้องลูกโนดตะโนดเนาะ
5: อันเนี้ยตะโนดตะโนดเมืองเพชรไม่ใช่ตะโนดใกล้ตะโนดเชียงใหม่ไปแล้ว
4: ตะโนดเชียงใหม่ไม่ใช่ตะโนดเมืองเพชรโอเคหนูกำลังเลือกว่าจะมอบเพลงอะไรให้พี่ชาดีพี่ชาอยากฟังเพลงเก่าๆไหมของคุณอายอดรักอะไรอย่างนี้ไหม
5: ได้
4: ไหมเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกำลัง
5: สุรพลก็ได
4: ้สุรพลก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวนะกำลังเปิดเพลงเก่าแล้วฟังสุรพลสมบัติเจริญเนาะเพลงช้าๆอะไรดีอ่ะน้ำตาจ่าโทไหมหรือว่าอะไรดี
5: หรือว่าจราจรยิ่งก็ได้อะ
4: จราเดี๋ยวนะหนูกำลังหาเพลงมันเยอะมากเลยนะหาเจอไหมเนี่ยมีเพลงอื่นอีกไหมคะมีเพลงช้าๆเนาะ
5: แล้วแต่ตะโนดก็แล้วกัน
4: แล้วแต่ตะโนดชอบแต่หนูชอบชื่อนี้จังเลยเนี่ย
5: เพื่อ
4: จ้ะ
5: ตะโนดจะไปอยู่เชียงใหม่มั้งอะ
4: ไม่ได้กลับเลยทำงานอยู่แต่กรุงเทพเนี่ยล่ะค่ะ

0: ค่ะสุรพลเหรอสุรพลเอาเมื่อกี้ละกันเนาะหนูหาเจอพอดีเลยน้ำตาจ่าโทเน
1: า
0: ะ
1: ได
0: ้ไหมได้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพลงอื่นหนูติดค้างไว้ก่อน
1: ครับ
0: นะอ่ะก่อนที
1: ่ขอถามเนื้อที่เรา
0: จ้ะ
1: ว่าพิมดาเขาจะมาเล่านิทานเมื่อไหร่กะ
0: พิมดาเขาจะมาเล่านิทานพี่พิมจัดวันธรรมดาตอนกลางวันน่ะตอนกลางวันน่ะพี่ชาติต้องเป็นช่วงกลางวันค่ะ
1: ช่วงสี่โมงใช่ไหม
0: ไม่ใช่สิบโมงไหมสิบโมงถึงบ่ายโมง
1: ก็ใช่สี่โมงเจ้าบ้านพวกคนเรียกสี่โมง
0: นั่นแหละแต่ว่าเป็นวันรู้สึกจะพุธพฤหัสไหมใช่ไหมคะแป้งพี่พิมพ์พุธพฤหัสไหมพุธพฤหัสใช่ประมาณนั่นแหละประมาณนั่นแหละ
1: ช่วงที่ว่าเขาเล่านิทานแล้วเขาจะเล่าสองทุ่มถึงสี่ทุ่มใช่ไหมล่ะ
0: อันนั้นแค่มาแทนคนอื่นเฉยๆไม่ได้จัดประจำในเวลานั้นจ้ะเป็นยังงานเป็นยังงาน
1: เขาเล่านิทานคำดี
0: เล่านิทานนี่หนูเล่าบ้างกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนั่นเดี๋ยวหนูเล่าบ้าง
1: อ้าว
0: พูดเล่นอ่ะมาพี่สุชาติเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
1: ว่าจะถามปัญหาอะไรสักตัว
0: โอ้หมดเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเก็บปัญหาไว้ถามคราวหน้า
1: โ
0: อเคอ่ะเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะ
1: จ้า
0: อ้าวขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: ซูกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยราอาฮ่า
1: อะไรเนี
0: ่
1: ย
0: และไอยราอาฮ่า
1: ไอยราอาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ฐานง่ายชุ่มขอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาฮ่า
1: ไอยราอาฮ่า
0: โอเคขอบคุณนะคะ
1: จ้าจ้าเดี๋ยวโทรมาหาคุณนะ
0: จ้าเดี๋ยวไว้โทรมาใหม่จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคกับเพลงเก่าๆแล้วกันเนาะกับพาเรทนี้เริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้เลยค่ะน้ำตาจ่าโทสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะพาเรดนี้ก็จะเป็นเพลงเก่าๆเนาะนี่คะมีข้อความเข้ามาทาง Facebook Live บอกโอ้โหชอบพาเรดนี้มากๆเลยค่ะเพลงเพราะๆเยอะมากๆนะคะก็เริ่มต้นกระบวนพาเรดนะคะมากับน้ำตาจ่าโทนะคะสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็ต่อด้วยเพลงที่ติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะน้ำตาห่างเครื่องนะคะของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็มาที่ไหนว่าไม่ลืมนะคะในเวอร์ชันของพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับบาหัวใจฝนชนะสุนทรด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับข้อความที่ทักทายเข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่ฮักพอกำกานะคะคุณแม่ธันวิชาบอกชอบพาเรทนี้มากๆโดยเฉพาะบาหัวใจสวัสดีลูกแม่ล่าตัวนะเจ้าพี่เอกรินนะคะทักทายนะจ๊ะแล้วก็มีพี่สรพงศ์บอกเพลงโดนใจมากๆเลยนะคะยินดีนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะพี่ฟิกแบบบังบัตฟิกนะคะสวัสดีดีเจลูกโหนดนี่พี่สุภาพพี่ประเดิมนะคะทักทายนะคะน้องในบอยด้วยนะจ๊ะอ่ะนะขอบคุณมากๆทุกๆข้อความทักทายเข้ามาเดี๋ยวแวะดู SMS หน่อยนะคะมีงานเพลงเพิ่มเติมไหมเอ่ยมี

กลางดาวนะคะเข้ามาแต่ว่าจัดให้ไปแล้วเนาะนะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่ะในช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อรัวๆเลยก็แล้วกันค่ะกับเพลงที่ฝากมาทางหลังไมค์นะคะจากพี่ไผ่จันทบุรีนะคะกับงานเพลงของพี่ไมค์พี่รมพรนะคะแค่แขกรับเชิญ

0: พลงนี้หลายคนส่งข้อความมาโอ้โหถูกใจมากขอบคุณพี่ประเดิมด้วยนะคะสำหรับดาวนะจะส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจนะคะแล้วก็มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปกันต่อเลยกับช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้และในช่วงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะงานของนิกสเลอร์ปี้นะคะจากสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิกสเลอร์ปี้เนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงนะที่แต่งเพลงดังเยอะมากๆนะคะโอ้ยหนึ่งในนั้นก็คือเพลงที่ไวรัลมากๆอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ร้องสองคนไงเออ

เออนะคะที่เขาแบบว่ามีการแบทเทิลกันนะเออถ้าหากเธอหูแล้วเธอสิเลิกอยู่บ่บ่นั่นนะนี่แหละคนที่แต่งเพลงนี้ก็คือนิกสเลอร์ปี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีงานเพลงของเขาด้วยถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะคำร้องทำนองนะคะแน่นอนนะนิกสเลอร์ปี้แล้วก็เรียบเรียงโดยพอดีม่วนสตูดิโอค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะถ้าเป็นที่รักไม่ได้กับจอคิวฮิตค่ะ

2งานเพลงนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะที่จบไปกับดอกกระเจียวบานนะคะเพลงนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่7นะคุณฟังก้องห้วยไร่นะคะจากจินี่แล็บนะคะแล้วก็ก่อนนั้นกับแก้บนนะคะก้านตองทุ่งเงินนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเรามาอย่างยาวนานนะคะตอนนี้35สัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังนะคะแก้บนก้านตองทุ่งเงินแกรมมี่โกแล้วก็ล่าสุดอยู่ในฮิตที่13นะคะ2งานเพลงฮิตๆบอกเลยว่า2เพลงนี้นะจริงๆมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทุกวันต้องบอกว่าทุกวันเลยนะคะแล้วก็เกือบทุกชั่วโมงด้วยนะคะก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
2: เคยไหมแค่

0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของอนันต์บุญนากับล้างใจย้อนวัยกันหน่อยนะคุณผู้ฟัง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายหน้าไมหลังไมนะคะแล้วก็ทุกๆข้อความด้วยที่ส่งเข้ามาทั้งทาง Facebook Live นะคะแล้วก็

าง SMS ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปอีกหนึ่งเพลงช้ำๆก็แล้วกันโอ้เห็นมีหลายๆคนส่งเข้ามาบอกว่ากำลังอกหักเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านใครยังไม่ง่วงนอนอยู่กันต่อยาวๆกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
5: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
10: คงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศา

0: ถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวั

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ทิ้งคืน9นาทีครับกลับมากันอีกครั้งกับ99 Live บอลโลกนะครับผมก็ทักทายกับแฟนรายการ FM 99 Active Radio รวมถึงแฟนวิทยุทั้ง41สถานีภูมิภาคนะครับ
1: ครับ
0: อืมก็ต้องบอกว่าเหลืออีกแค่ประมาณ2ชั่วโมงฟุตบอลโลกก็จะเริ่มขึ้น
1: ใช
0: ่นะครับก็สามารถมาร่วมพูดคุยกันได้ครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของ FM 99 Active Radio ลง
1: ครับ
0: ส่ง SMS 4689899มาพูดคุยกันได้ครับ
1: ครับผมเมื่อกี้เนี่ยสัญญาณทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตัดไปนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้กลับมาไลฟ์ใหม่เรียบร้อยแล้วก็มีข้อความด้วยใช่ไหมทาง YouTube เมื่อกี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวให้เบนน้องเบนอ่านนิดนึงทาง YouTube นะ
0: ได้ครับ
1: ของผมเนี่ยมีในลิงก์ใหม่เนี่ยมีทักทายกันเข้ามาจากเชียงรายครับดูอยู่จากคุณแม่วางหูเชียงรายก็ฟังได้นะทาง YouTube แล้วก็คุณณัฐพงศ์ว่าเสียงหายครับเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คนิดนึงว่าเสียงหายหรือเปล่านะแล้วก็คุณอาอ้าเนี่ยบอกว่าขอแสงแน่ก็ทักทายเข้ามาครับรวมถึงคุณณัฐพงศ์ก็สวัสดีครับนะทาง Facebook เดี๋ยวผมดูนิดนึงลิงก์ใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีข้อความ
0: Facebook ยังไม่มีข้อความครับ
1: ครับผมเดี๋ยวให้เบนดู YouTube อันเก่าแล้วกันว่ามีข้อความอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงนิดนึง
0: ครับทาง YouTube ช่องลิงก์เก่า
1: ครับ
0: ครับก็มีทักเข้ามาถามครับจากคุณก้องเกลียดนะ
1: ครับผม
0: น้องๆคิดว่าเสียดายทีมชาติอะไรที่ไม่ได้มาครั้งนี้สัก10ทีม
1: ทีมชาติไทยครับ
0: นี
1: ่ผมอยากให้ทีมชาติไทยไปบอลโลกก็เสียดายแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะได้เห็น
0: โอ้แต่ว่าเอาจริงทุกคนก็อยากให้ไปแหละ
1: ผมหวังว่าครั้งต่อไปบอลโลก2030ซึ่งเป็นครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกเนี่ยจะมีชื่อทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้อืมแล้วเตะกันที่ซาโออ
1: ่าเตะกันที่โมร็อกโก
0: อ๋อโมร็อก
1: โกโปรตุเกสโมร็อกโกแล้วก็สเปนแต่ว่าอุรุกวัยกับอาร์เจนตินาเนี่ยจะได้ร่วมด้วยในฐานะชาติอาร์แรกๆบอลโลกไงส่วนซาอุดจะเป็น2034
0: อ๋อ2034
1: ใช่ครับผมก็เสียได้หรอก็ทีมชาติไทยอยากให้ไปถ้าทีมใหญ่ๆเนี่ยก็อิตาลีเพราะว่าอิตาลีเนี่ยผมมีความทรงจำกับอิตาลีในบอลโลกตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ตอนที่เป็น2002ก็คือตอนที่พวกเขาเจอเกาหลีใต้เชื่อว่าหลายคนคงจำเกมนั้นได้รวมถึง2006เนี่ยเป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มติดตามฟุตบอลโลกครั้งแรกๆก็อิตาลีก็เป็นแชมป์โลก
0: ครับ
1: รวมถึงยูโรเนี่ยตอน2020ก็เห็นอิตาลีเป็นแชมป์โลกแต่ว่าเป็นแชมป์

0: ยูโรแต่ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ได้ไปมา3ครั้งก็เสียดาย
1: ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่ต้องบอกว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนัง
0: ครับ
1: รองลงมาจากบราซิล
0: ใช่รวมถึงเดนมาร์ก
1: เดนมาร์ก
0: ที่ไม่ได้มาก็อยากเห็นฮอยลุนนะอยากเห็นหลายๆคนและอีกชาติหนึ่งที่ผมอยากให้มาก็คือเวลเพราะเวลเนี่ยตอนยูโร2016เนี่ยฟอร์มดีมากนะชุดนั้นเนี่ยมีแกเร็ตเบลอาร์ลแรมซี่แต่ครั้งนี้ก็พลาดไปในรอบเพลย์ออฟส่วนอีกชาติหนึ่งที่อยากให้มาเหมือนกันอินโดนีเซียใกล้เคียงสุดๆกับฟุตบอลโลกรอบเลือกครั้งนี
1: ้เป็นแข้งลูกครึ่งใช่ไหมหรือว่าแข้งโอนสัญชาติ
0: ไม่ใช่โอนสัญชาติเป็นลูกเซี่ยว
1: ลูกเซี่ยว
0: ลูกเซี่ยวลูกครึ่งส่วนมากอ่ะด้วยความที่ต้องย้อนกลับไปเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนาะ
1: ครับ
0: ดัชก็เคยเป็นเคยมาปกครองอินโดอ่ะเขาก็มีความเป็นเชื้อสายเนเธอร์แลนด์เยอะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ทำให้นักเตะดัชนักเตะอินโดนีเซียชุดเนี้ยหลายๆคนก็มีเชื้อสายทางดัชเยอะอย่างโอลี่โรมินี่เนี่ยที่อยู่กับออกฟอร์ดก็เป็นนักเตะเชื้อสายดัชกับอินโดนีเซียใช่ไหมหลายๆคนอ่ะเอเมโนไรเดอร์เงี้ยน้องชายของคิจินี่ไรเดอร์เอเมโนไรเดอร์เนี่ยเล่นกับอินโดนีเซียนะแต่พี่ชายเขาเล่นกับเนเธอร์แลนด์ก็คืออยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้
0: รวมถึงเอเมลเอดูโร่ไงประตูของเคโมเอนเซ่เนี่ยก็เล่นอยู่กับอินโดนีเซียโอ้โหหลายๆคนเลยอ่ะที่อยู่กับอินโดนีเซียแล้วเล่นในยุโรปแต่ว่ารอบคัดเลือกเนี่ยจริงๆรอบแรกเนี่ยก็เข้ามาแบบง่ายๆส่วนรอบ18ทีมเนี่ยจบอันดับ4ของกลุ่มทำให้ต้องไปเล่นในรอบ5แล้วต้องไปเล่นสนามกลางไงกลางซาอุใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะจะไม่ผิดสุดท้ายก็พลาดไปก็น่าเสียดายเพราะว่าอินโดชุดนี้โหใกล้เคียงสุดๆแล้วกับการมาเล่นบอลโลกคือก่อนหน้านี้อินโดเคยไปเล่นบอลโลก1ครั้งแต่ว่าตอนเป็นดัชอิชอินดิสคือยังเป็นอาณาจักรดัชอยู
1: ่โอ้หลายปีแล้ว
0: ครับ ก็นั่นแหละอยากให้อินโดอยากให้ไทยอยากให้อิตาลีมาเวลเดนมาร์กรวมถึงอ่ะไนจีเรียแคเมรูนด้วยซึ่งเป็นที่ทีมที่ผมโตมาในยุคที่พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งในยุคนึงเนี่ยไนจีเรียแคเมรูนเซเนกัลซึ่งจง3คืนนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งในแอฟริกา
1: ครับ
0: แต่จะมียุคนึงไงที่มันจะมีทีมอย่างโตโกคุ้นไหม
1: ผมไม่คุ้นเลย
0: อเดบยอร์ไหมโตโกเนี่ยบอลโล2006ชุดยุคนั้นเนี่ยบอลโล2006จะมีทีมแปลกๆจากแอฟริกาเข้ามาแองโกล่าโตโกไอวอรี่โคสต์ยุคหลังๆก็จะเป็นกาน่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่มีครั้งนี้จะมีคองโกเข้ามาก
1: าน่านี่มา2010แล้ว
0: ใช่กาน่าคองโกใช่ไหมตูนิเซียโมร็อกโกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าย้อนกลับไป2006เนี่ยผมจำได้โตโกกับเอโกล่าแองโกล่า
1: อย่างที่พี่เจมบอกผมพี่เจมเติบโตมากับในยุคที่แคเมรูนเนาะ
0: ครับ
1: ก็เป็นซามูเอลเอโต้ไง
0: ใช่หมอผีแคเมรูน
1: ใช่
0: เสื้อเขาจะมียุคที่เป็นเสื้อแขนกุดนะแต่โดนแบนไปละเพราะว่าฟีฟ่าเขาบอกว่าต้องใส่เสื้อเป็นปิดแขนอะ
1: ครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยเสียดายทีมชาติอะไรเอาตรงๆผมเสียดายจอร์เจียผมอยากให้คริช่ามา
0: ใช่แต่ว่าจอร์เจียเนี่ยต้องบอกว่าในยุโรปเนี่ยไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งไง
1: ใช่
0: คือถ้าเทียบกับทีมในยุโรปด้วยกันเนี่ยจอร์เจียน่าจะเป็นประมาณแรงค์ฟรีวันนี
1: ้ครับ
0: ไม่ได้เป็นทีมระดับท็อป B หรือ A นะจอร์เจียเพราะอันดับโลกก็ไม่ได้สูงมากแรงค์เนี่ยจะประมาณพวกเอสโตเนียประมาณนี
1: ้แต่ถ้ามาเนี่ยโอ้โหก็น่าจะเป็นพัฒนาการที่สำคัญของจอร์เจียก็ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ใช่ก็คิวชาก็โหม
1: ยุคการนี้ก็พา
0: ฟอร์มดี
1: ปารีสแซงต์แชร์กแมงคว้าแชมป
0: ์2สมัยติดละแชมเปี้ยนลีกครับมีทีมอื่นอีกไหมที่อยากให้มาแต่ไม่ได้มา
1: สำหรับผมตอนนี้ก็จะมีแค
0: ่จอร์เจีย
1: ใช่จอร์เจีย
0: ครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยก็
1: โปแลนด์ไง
0: โปแลนด์ก็มาบ่อยแต่คราวนี้ไม่ได้มาแล้วก็มีไอซ์แลนด์ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ในบอลยูโร
1: ปี2016
0: กองทัพไวกิ้งไงที่แบบตบมือตอนเชียร์เนี่ย2016ใช่ไหมสร้างปรากฏการณ์เลยตอนนั้นครับผมอ่ะเมื่อกี้เห็นข้อความมีเรื่องของเงินรางวัลในฟุตบอลโลก
1: ใช
0: ่ก็ผมไปเช็คมาแล้วก็แชมป์เนี่ยจะได้50ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคูณเท่าไหร่34ป่ะ
1: ก็
0: 32
1: ประมาณ 1,800 ล้านบาท
0: โอ้โหก็เยอะนะเยอะมาก50ล้าน
1: ก็แทบจะเท่าราคาลิขสิทธิ์บอลโลกไหมพี่เจฟ
0: ของไทยประมาณ70ล้านนะ2เที่ยวเนี่ยประมาณ270ล้านนะของไทยนะรวม2ครั้งนะแต่แชมป์โลกเนี่ยจะได้50ล้านเหรียญส่วนรองแชมป์โลกจะได้33ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ3เนี่ย29ล้าน

0: เหรียญครับอันดับ4 27ล้านเหรียญส่วนทีมอันดับ5ถึง8ซึ่งหมายความว่าจะตกรอบก่อนรองชาร์เลอร์เนี่ยจะได้ทีมละ19ล้านเหรียญนะสำหรับทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะได้ทีมละ15ล้านเหรียญสหรัฐส่วนทีมที่จบอันดับ17ถึง32เนี่ยก็คือทีมที่ตกรอบ32ทีมแหละจะได้เงินรางวัลทีมละ11ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ทีมที่ตกรอบและรอบแรกเนี่ยจะได้ทีมละ9เหรียญ9ล้านเหรียญสหรัฐก็โหเป็นเงินรางวัลที่เยอะมากนะ50ล้านเหรียญ
1: 50ล้านเหรียญก็ 1,800 ล้านบาทไทยเรา
0: อ่ะประมาณค่าลิขสิทธิ์ประมาณนั้นแหละครับผมมีข้อความเพิ่มเติมไหม
1: ถ้าเป็นลิงก์เก่าก็ประมาณนี้ครับ
0: ครับผมข้อความทาง Facebook นี้ไหลเข้ามาเรื่อยนะหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยบอกว่าในวิทยุเปิดฟังไม่ได้หลายวันแล้วครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานหลังบ้านเช็คนะแต่วันนี้ผมฟังเนี่ยวันนี้ผมช่วงเช้าเนี่ยผมเดินทางไปชลบุรีมาไปแหลมฉบังมาไม่น่าเชื่อคลื่น99ฟังถึงแหลมฉบังนะ
1: อ๋อ
0: ผมตกใจมากเลยนะ
1: ฟังป่าแป้ง
0: ใช่ผมลองเปิดคือชัดเลยนะโอเคแหละเวลาอยู่ในพื้นที่ที่รถเยอะอาจจะมีคลื่นไม่ชัดบ้างแต่ถ้าแบบอยู่พื้นที่โล่งเนี่ยค่อนข้างชัดเลยถ้าใครฟังจากไหนเนี่ยก็รายงานมาด้วยว่าฟังได้ไกลแค่ไหนนะสำหรับคลื่น FM 99
1: หรือป่าแป้ทำของ
0: ไม่แน่ใจกันนะแล้วก็คุณฮักเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองพออเป้ไฮล็อกนี่สุดยอดมากเลยครับภาคสเปนกับแคมเคปเวิร์ดเมื่อคืนเนี่ยเสมอ 0-0 พออเป้ของแกดีจริงๆครับเมื่อคืนพี่เจ๋งภาคให้สเปน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดนะแต่พี่เจ๋งต้องระวังนะป่าตอนนี้ป่ามาแรงนะคนดูป่านี่โหเป็นหลักพันนะเมื่อเช้าอ่ะ
1: ใช่หลักโหเกือบแตะหลักพัน
0: ใช่พี่เจ๋งอาจจะต้องเร่งพัฒนา
1: เอาต้อง
0: การพักขึ้น
1: ต้องบอกงี้ว่าเมื่อคืนพี่บอลสีนันแบกพี่เจ๋งแล้วกัน
0: โอ้โหใช่เหรอกลับฟอร์มแล้วก็คุณวิรศักดิ์บอกว่าสวัสดีน้องรายงานตัวครับกีดยางอยู่ทุ่งสงไม่ได้ดูแต่ฟัง99ทุกคู่ครับเวลาแข่งเดียวกับช่วงกีดยางโอ้โหฟังFM99 ไปก็กีดยางไปก็ถือว่าโอเคนะ
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณด้วยครับที่ฟังเรานะ
1: ครับ
0: แล้วก็99ก็จะบรรยายทุกคู่นะ
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะคู่สำคัญเนี่ยไม่พลาดแน่นอน
1: อืม
0: เม้นเคยไปทางใต้ไหมช่วงเขากีดยางดึกๆเงี้ย
1: ไม่เคย
0: ผมเคยไปนะไปบ้านพ่อผมที่ประจวบเนี่ยไปส่องสัตว์กลางคืนในสวนยางเนี่ยโหน่ากลัวนะ
1: คนอยู่ปานบุรีใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม่พ่อผมอยู่บางสะพาน
1: อ๋อบางสะพาน
0: แถวเกือบชุมพรแล้ว
1: ครับ
0: ส
1: รุปคุณเป็นคนประจวบหรือว่าคนกรุงเทพ
0: ผมเป็นคนทุกที่ครับ
1: โอเคครับ
0: แล้วก็บอกว่าคุณวีรศักดิ์บอกว่าน้องๆว่าอนาคตจะเพิ่มเป็น64ทีมไหมครับและหากอาเซียนได้โควต้า1ทีมเนี่ยไทยจะได้ไปไหม64ทีมเนี่ยไม่แน่นะแต่อาเซียนได้โควต้าเนี่ยไม่น่าจะมีทางเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเขาคัดเป็นทวีปนะก็มีเอเชียโอชิเนียยุโรปอเมริกาใต้อเมริกาเหนือแอฟริกานะไม่ได้แบ่งเป็นภูมิภาคอาเซียนอะไรเงี้ยถ้าแบ่งเป็นอาเซียนงั้นก็ต้องไม่แบ่งพวกโซนเอเชียออกเลยเนาะพวกญี่ปุ่นพวกจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเพิ่มเป็น64ทีมจริงเนี่ยไทยก็มีโอกาส ก็ถ้าเพิ่มเอเชียเป็น10ทีมเนี่ยเราก็มีโอกาส
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของเรานั่นเองแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานเพราะว่าแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าทีมชาติไทยจะไปบอลโลกมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่เยาวชนก่อนเนาะ17ปี20ปี23ปีก็ต้องไปโอลิมปิกให้ได้มันก็จะไล่เป็นสเต็ปมาแต่ถ้าจะไม่เน้นเยาวชนเลยแล้วไปชุดใหญ่เลยก็อาจจะยากหน่อย
1: ก็อย่างกุลาเซาที่เคยมาคว้าแชมป์คิงส์ครับเมื่อปี2019ไง
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็ไปบอลโลก
0: แต่เราไม่ได้เจอเขานะกุลาเซาตอนนั้นน่ะเพราะรอบแรกเราแพ้ก่อน
1: ครับ
0: เราแพ้เวียดนามก่อนแล้วกุลาเซาเนี่ยเข้าไปชนะเวียดนามในรอบชิงคิงส์ครับปี2019ซึ่งเกมนั้นเกมที่เราเจอเวียดนามผมอยู่สนามด้วยนั้นครับผม
1: แล้วอย่างมีนิวซีแลนด์เนี่ยเราเคยเจอนิวซีแลนด
0: ์นิวซีแลนด์นี่ต้องบอกว่ามาในฐานะโซนโอชิเนีย
1: ซึ่งเป็นทีมเดียว
0: คือแต่ก่อนเนี่ยโอชิเนียเนี่ยไม่ได้โควต้าแบบอัตโนมัติเขาต้องโควต้าของโอชิเนียเนี่ยสมัยก่อนจะเป็น 0.5 ทีมก็คือทีมที่ได้อันดับ1ของโซนโอชิเนียน่ะต้องไปเพย์ออฟอินเตอร์คอนติเนนทัลอินเตอร์คอนสแตเลชั่นเพย์ออฟก่อนแล้วมักจะไปแพ้พวกทีมนั่นแหละอเมริกาใต้บ้างแอฟริกาบ้างสุดท้ายเนี่ยพอเพิ่มทีมบอลโลกเนี่ยโซนโอชิเนียเนี่ยก็ได้โควต้าอัตโนมัติ1ทีมทีมไหนเสียได้สุดรู้ไห
1: ม
0: ออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียเนี่ยเขาแต่ก่อนเขาพอได้โซนโอเชียเสร็จเขาต้องมาเพย์ออฟแล้วก็ไม่ค่อยได้ผ่านไงก็เลยมาอยู่เอเชียสรุปตอนนี้ก็ออสเตรเลียต้องเหนื่อยนะ หลังๆเนี่ยไม่ง่ายแล้วออสเตรเลียเพลย์ออฟเนี่ยใน

0: เอเชียไอ้เขาเลือกเอเชียเนี่ยกลายเป็นนิวซีแลนด์นี่แบบโอ้โหชิลเลย
1: เอเชียเราโอ้โหต้องบอกว่าหลายทีมก็พัฒนาขึ้นอ่ะแข็งแกร่งขึ้นแล้วกันครับ
0: ใช่ก็นิวซีแลนด์นี่ในโอเชียเนียจะมีอย่างทีมอ่ะอเมริกันซามัวตรงนี้แล้วก็มีอย่างตัววานูวานูอาตูพวกนั้นนะซึ่งชื่อชันก็ต้องบอกว่านิวซีแลนด์เหนือไปเยอะครั้งนี้ก็มาอัตโนมัติเลยครับผมแล้วก็บอกว่าคุณพัชสอนก็แนะนำให้เข้ามาให้เข้าไปย้ายไปฟังใน M-Cord Connect เนาะ
1: ครับ
0: M-Cord Connect เนี่ยก็แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชัน FM 99ก็ตอนอันนั้นน่ะยกเลิกไปแล้วหลังๆเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้เป็น M-Cord Connect ก็เข้าไปโหลดได้นะทาง iOS แล้วก็ Android ครับผ
1: ม
0: แล้วก็บอกว่าก่อนออกรายการพี่ๆทั้งสองคนว่าฝรั่งเศสจะก็ถ้าสไตล์นี้ผมว่าไม่ถึง
1: ใช่
0: ผมว่าน่าจะบิดเบี้ยนแล้วกันฝรั่งเศสนะ
1: ครับ
0: โอเคครับคุณเจ๊บเจ๊บบอกคุณเจ๊บเจ๊บบอกว่าแล้วจะดูบอลไทยเมืองทองพลังการขอนแก่นอย่างไรครับจากเจ๊บเจ๊บขอนแก่นก็ดูได้ทางโมโนแม็กเหมือนเดิ
1: ม
0: รวมถึงอีกเจ้าหนึ่งที่ถ่ายซีซั่นที่แล้วก็น่าจะได้ดูเหมือนเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสัญญาของเขาเนี่ยยาวนะเราก็น่าจะดูฟรีเหมือนเดิมด้วยสำหรับฟุตบอลไทย
1: ครับ
0: ครับผมนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube นิดนึงวันนี้ข้อความเยอะนะคุณตักกี้บอกว่าลำดับโลกห่างกันเยอะครับจอร์เจีย12เอตโตเนีย130ครับไม่ได้ใกล้เคียงอ๋อใช่ใช่ใช่ข้อมูลอาจจะผิดพลาดไปแต่ว่าผมหมายถึงชื่อชันไงก
1: ็
0: ประมาณเกรดนี้แหละ CD มานั้นของยุโรปเอตโตเนียเคยเจอไทยนะเสมอเราเสมอได้ใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็เราไปแพ้จอร์เจียเพราะว่าตอนนั้นเราอุ่นกับจอร์เจียแล้วก็อุ่นเอตโตเนียด้วยเอตโตเนีย130นะต้องขออภัยด้วยครับจอร์เจียเนี่ยเจออันดับ72เลยครับผมแล้วก็บอกว่าเสียงหายเนี่ยตอนนี้ปกติแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เราเคยเจอกันเนาะ
0: ใช่ก็
1: เสมอไป
0: กองหน้าไอ้ตัวเนี้ยไงเฮลิกเอเนียไงที่เคยเล่นกับเมืองทองด้วย
1: ตอนนั้นเป็นจักรพันธ์ไพสุวรรณของเราที่ยิงได
0: ้เสมอใช่ไหม
1: เสมอ1-1
0: ใช่เล่นเกมแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเมืองหลวงเขาชื่อตาลินไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะเป็นเช็กแล้วกันไอ้ตัวเนี้ยตอนนั้นเราไปเยือนจอร์เจียก่อนแล้วก็ไปเยือนเอสโตเนียต
1: ่อ
0: ครับผมประมาณนี้นะแล้วก็อู้แป๊บๆเนี่ยจะ
1: ทาลิน
0: เมืองทาลินใช่ไหม
1: ใช
0: ่แป๊บๆนี่จะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มทาง SMS นิดนึง
1: ตอนนี้เขาBBC เขารายงานแล้วเนาะ
0: คร
1: ับ แฟนบอลอังกฤษ 15,000 คนโ
0: อ
1: ้ไปนัดแรกของเขาแล้วนะที
0: ่
1: สนาม
0: ดัลลัส
1: สเตเดียมเจอโคเอเชีย
0: ไปรอพรุ่งนี้คือเตะพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไปวันนี้เลยเหรอ
1: ใช
0: ่ไปตั้งแคมป์หน้าสนามหรือไงหรือไม่ใช่อะไรไงใช่ไหม
1: ไม่อาจจะแบบบางคนอาจจะพักอยู่แถวนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าบีซีรายงานมาครับ
0: แต่ยังไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมหน้าสนามในตอนนี้
1: ก็ไม่แน่
0: ไม่แน่นะ
1: เพราะต้องบอกช่วงหลังๆทีมชาติอังกฤษดูมีปัญหาเยอะพอสมควรนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวของหายมั่งเดี๋ยวพายุ
0: ก็อังกฤษเตะพรุ่งนี้เนาะเจอโครเอเชียตอน 3:00
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าพี่ครับขอผลคูราคูเลซาคูเลซาเล่ลีกเอสโตเนียแล้วก็ดีล่าโจลี่ลีกจอร์เจียนอร์ดิกลีกสวีเดนครับโอ้โหเดี๋ยวผมเช็คให้นะเดี๋ยวช่วงเบรกก่อนเข้าช่วงต่อไปเดี๋ยวผมเช็คให้พี่ปามยิ้มเลยเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกัน3ลีกนะมีเอสโตเนียมีจอร์เจียแล้วก็ลีกสวีเดนนะครับผมต้องอาจต้องใช้เวลานิดนึงครับผมแล้วก็บอกว่าประมาณนี้สำหรับข้อความทาง SMS ผมมีบทสัมภาษณ์ของบูโน่เฟร์นันเดสนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวโปรตุเกสพรุ่งนี้จะลงสนามตอนเที่ยงคืนก็จะเจอกับเตียคองโกทีมจากแอฟริกาก็ล่าสุดเนี่ยบูโน่เฟร์นันเดสเนี่ยก็ออกมาสัมภาษณ์นะก็บอกว่าตอนนี้ทีมของเขาเนี่ยมีความมั่นใจนะในเรื่องของคุณภาพทีมแล้วก็ทุกคนเนี่ยต่างภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของโปรตุเกสแล้วก็มั่นใจว่าทีมของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากพอที่จะคว้าแชมป์โลกครั้งนี้นะเป็นบทสัมภาษณ์ของบูโน่เฟร์นันเดสพอดีผมเห็นพอดี
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอ
1: คองโก
0: นัดเปิดสนามแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกับอุซเบกิสถานด้วยก็เดี๋ยวรอตามกันแล้วกันสำหรับโปรตุเกส
1: ครับ

0: เดี๋ยวผมย้ำโปรแกรมให้อีกรอบครับสำหรับฟุตบอลโลก4คู่ที่เราจะรันกันยาวๆเลยจนถึง11โมงพรุ่งนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับโดยคู่แรกเนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลครับในเวลา14:00ซึ่งจะเป็นคู่ภาคระหว่างพี่สนวิรุณกับพี่คมอธิคม
1: ครับผม
0: ครับส่วนคู่15:00เนี่ยเป็นคู่ระหว่างอิรักพบกับนอร์เวย์โดยบรรยายโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่โอ๊ตศิรพงษ
1: ์ครับพี่โอ๊ตศิรพงษ
0: ์ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนเช้าครับเวลา 8:00 นอาร์เจนตินาพบแอลจีเรียภาคบรรยายโดยป่าแป๊ะกับพี่สุเทพ
1: ครับผม
0: ซึ่งผมว่ามีแต่หลักพันนะคู่เนี้ย
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็คู่สุดท้ายเวลา 11:00 นเป็นทางด้านของออสเตรียพบกับจอแดน
1: ครับ
0: เป็นพี่ลิมิงครับแล้วก็พี่บีแหลมสิง
1: อืมโอเคส่วนผลบอลนี่ผมดูให้แล้วนะลีกเอสเตอร์เนียเนี่ยคุณเลซาเล่ตอนนี้เสมอกับนาวาทรานอยู่0-0ครับส่วนจอร์เจียเนี่ยดีล่ากอลลี่กับสเปอิลี่เนี่ยยังเสมอกัน1-1ก็ทั้ง2คู่นี้นาที70แล้วนะแล้วก็สวีเดนเนี่ยเป็นซูเปอร์เลเทนเนี่ยก็นอร์ดิกใช่ไหม
0: ครับ
1: นอร์ดิกนี่เสมอกับโบอิสตามหลังโบอิส 2-0 นะเกมนี้ผ่าน30นาทีแรกแล้วครับผมขาดตกคู่ไหนก็ส่งข้อความเข้าคุยกันได้
0: ครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกัน
0: ได้ครับก็เป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็เป็นกิจกรรมในช่วงฟุตบอลโลกครับจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับผมก็ร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบเนี่ยลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับโดยขั้นตอนเนี่ยง่ายมากเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcord Super Fan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcord Super Fan Starter ไปจนถึง Mcord Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มครับโดยและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดและก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคม2569เวลา 1:45 นกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับผม
1: ครับผมครบถ้วนสำหรับชั่วโมงแรกช่วงแรกของในไลฟ์บอลโลกคืนนี้นะก็เดี๋ยวอยู่กับผมต่อเลยกับพี่ปาล์มแต่เดี๋ยวน้องเบนต้องไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวกลับมาเจอน้องเบนใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเป็นเมื่อเลยเนาะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวลากันไปก่อนครับสำหรับช่วงแรกเนาะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ืองไทยแข็งแรง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: บอลโลกสตอรี่
3: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐาน

0: บอลยุคใหม
1: ่ FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: 2016569
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ที่ยังคืน38นาทีครับไหนดีนายไลท์รีอ่าไหนดีนายไลท์รีพอร์ตช่วงที่2
1: อยู่กับผม
0: อ่ะในไลฟ์บอลโลกใช่ไหม ผมจำผิด ช่วงนี้อาจจะนอนน้อยนิดนึงในไลฟ์บอลโลก
1: คร
0: ับ ก็อยู่กับผมช่วงที่2เจมส์ธันวิสิตแล้วก็พี่ปานณัฐพงศ์ศรีด่านครับ
1: ครับผม
0: ต้องขออภัยด้วยก็ลืม2รอบแล้วโมดาเตรียมพูดกับพี่ปานอยู
1: ่
0: ครับผมก็อยู่กับผมอีกช่วงนึงแล้วก็อยู่กับพี่ปานด้วยชั่วโมงครึ่งสุดท้ายก่อนที่บอลโลกคู่แรกวันนี้จะเตะนะพี่
1: ครับผม
0: คร
1: ับ
0: ผมก็เดี๋ยวคู่แรกเนี่ยจะเป็นฝรั่งเศสกับเซเนกัล
1: ครับ
0: ครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยขอสวัสดีนะครับแฟนๆรายการทั้ง41สถานี
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ก็เป็นช่วงเวลานี้ก็เวลาเที่ยงคืนตอนนี้39นาที
0: ครับ
1: นะครับก็สำหรับทุกท่านที่กำลังใช้ชีวิตในกลางคืนนี้ก็คือการเดินทางอะไรต่างๆนะครับต่างจังหวัดเนี่ยต้องยอมรับนะการเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าในอดีตจำเป็นมากนะวิทยุเนี่ยเปรียบเสมือนเพื่อน
0: ใช่
1: นะคู่ใจคู่ฟังแก้เหงาอะไรก็ได้นะครับในช่วงเวลาเพราะว่าการเดินทางมันมืดมิดเลยทีเดียวนะถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทางไปก็เนี่ยเปิดวิทยุเปรียบเสมือนกับเป็นอีกหนึ่งที่ช่วยเราได้
0: ใช่ครับพี่ก็นอกจากช่องทางวิทยุเนี่ยเรายังมีช่องทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ด้วย
1: ครับ
0: รวมถึง Facebook และ YouTube ของ FM 99ก็ฟังได้นะพี่ในช่วงในบอลโลก
1: ครับผม
0: ครับ
1: โลกไลฟ์บอลโลก
0: ใช่
1: ช่วงนี้เป็นไงบ้างน้องเจมส
0: ์ก็โอ้โหตั้งแต่บอลโลกไต่มานี่โหนอนดึกแทบทุกคืนพี่ปามเริ่มมีเบลอแล้วช่วงนี้แล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าฟุตบอลโลกตั้งแต่เริ่มมา5วันเนี่ยเข้มข้นทุกวันนะพี่
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะหลายๆเกมเนี่ยที่มีการพลิกล็อกกันเป็นว่าเล่นเลย
1: เฮ้ยผมชอบเกมพลิกล็อกเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อคืนนะคืนที่ค่ำคืนที่ผ่านมาของฟุตบอลโลกในวันที่5วันที่6
0: ครับ
1: ครับผมก็ชัดเจนเลยตั้งแต่เปิดหัวคู่แรกเลยสเปนกับคาเวิร์ดนะ
0: โอ้โหใช่
1: ของแท
0: ้ผมเนี่ยมาดูครึ่งหลังนะพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: แต่ครึ่งแรกเนี่ยโหตื่นมาต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมพอดีต้องเดินทางไปต่างจังหว
1: ั
0: ดเลยได้ดูแค่ครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยผมดูซีตีเนี่ยเปิดผลมาเนี่ยเอ้าทำไมเสมอ0-0มาดูครึ่งหลังเนี่ยโหต้องบอกว่าเคปเวิร์ดอ่ะเคปเวิร์ดเนี่ยเล่นดีมากเลย
1: เล่นดีครับ
0: เล่นเหนียวมาก
1: ก็มาตามทรงอย่างที่ทราบกันก็รับลึกแล้วสเปนเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อวานก็โอ้โหกระเฮียนกระหืออยากได้ประตูอยู่แล้ว
0: ใช่
1: จังหวะต่างๆก็ไม่เป็นใจนะครับผมก็ทำให้นี่แหละครับพยายามที่จะเจาะมีรูปแบบพยายามเขาเรียกนะเซตเกมเข้าไป
0: ใช่
1: แต่เมื่อวานต้องยอมรับเคปเวิร์ดเขามาดีจริงๆนะครับพอฟุตบอลเนี่ยระดับเนี่ยการแข่งขันระดับโลกเกิดขึ้นอย่างเงี้ยฟุตบอลโลกเนี่ยมันสังเกตได้อย่างชัดเจนคือสมมุติถ้าไม่โดนเร็วและมีวินัยในการเล่นเกมรับคุณก็สามารถที่จะแบ่งแต้มกับทีมใหญ่ๆได้
0: ครับผมเคปเวิร์ดเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมพูดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ตั้งแต่บูบิสต้าเข้ามาคุมทีมเนี่ยผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะพี่โดยเฉพาะการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในคัพแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี2023แล้วก็ต่อยอดมาถึงการคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบนี้แล้วมาเล่นรอบสุดท้ายได้สำเร็จนะพี
1: ่ครับ
0: นักเตะของทางด้านของเคปเวิร์ดชุนยะส่วนมากก็เป็นนักเตะเชื้อสายโปรตุเกสเพราะว่าเคปเวิร์ดเป็นเชื้อสายโปรตุเกส
1: อาณานิคมในสมัยหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ก็ของโปรตุเกสก็ส่วนใหญ่ก็จะค้าแข่งในลีกโปรตุเกสในระดับในอะไรนะในลีก1ลีก1ของเขา
0: แล้วในลีก1กับลีก2
1: กับลีก2
0: นะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกทีมในยุโรปกลางฮังการีไซปรัสและพวกนี้ส่วนใหญ
1: ่โหแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำเกมลุกอะไรต่างๆก็เนี่ยตอนนี้คือถ้าใครได้เปิดช่องโมโนอยู่นะก็จะมีการเนี่ยเขาเรียกว่ามีการดีรันในการแข่งขันคู่นี้อยู
0: ่
1: ก็บอกพูดตรงๆจากใจสเปนเจาะไม่เข้าเอง
0: สเปนเจาะไม่เข้าอย่างที่หลายคนมองเหมือนกันก็คือสเปนมีปัญหา

0: เป็นกองหน้าหรือเปล่าต
1: ั
0: ้งแต่ไหนแต่ไรแล้วช่วงหลังเนี่ย
1: ผมว่าเขาเลือกที่จะเป็นแบบนี้ไหมหรืออย่างไรดีจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงกองหน้าสเปนนะเราจะย้อนไปผมย้อนไปสักประมาณในช่วงที่ผมทันแล้วกัน
0: ครับ
1: ปี1998ช่วงนั้นเนี่ยเป็นการขึ้นมาระหว่างคู่หน้าของเรอัลมาดริดนะครับราอูกอนซาเลสกับเฟอร์นันโดมอริเอนเตส
0: ใช
1: ่ตอนนั้นถือว่าดีนะ
0: ใช่ราอูนี่โหหลายคนนี่รู้อยู่แล้วเป็นตำนาน
1: ใช่เขามีทั้งความเป็นเขาเรียกว่าสุภาพบุรุษลูกหนังด้วย
0: ต้อง
1: มีความมีคาลิสมาเอกลักษณ์โดดเด่นเสน่ห์อะไรต่าง
0: ๆ
1: จนแล้วอีกคนก็คือ
0: มอร
1: ิน
0: เตสเสียดายนะ
1: อยู่ในยุคเดียวกันคู่นี้เนี่ยถ้าไม่ได้แบบเขาเรียกเรอัลมาดริดชุดนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นคือเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเรอัลมาดริดมันมีซูเปอร์สตาร์เยอะโอ้คู่นี้สมมุติถ้าอยู่ในยุคนี้โอ้โหน่าสนใจนะ
0: ใช่ก็มอริเตเนี่ยต้องออกจากมาดริดเพราะว่ามาดริดได้โรนัลโดไงพ
1: ี่ใช
0: ่โรนัลโดนาซาริโอ
1: ครับ
0: กาลาติกอส
1: ครับแล้วอยู่นัดแสบด้วยนะพอย้ายไปอยู่โมนาโคมั้งแล้วยิงเรอัลมาดริดด้วย
0: แล้วเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกใช่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลไงพี่
1: ครับผม
0: เมื่อปี2005ก็สเปนหลังจากหมดยุคลาอูเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยยูโร2008ก็ดาวิดปียา
1: การนั้นเป็นรู้สึกว่าจะเป็นหลุยอารากอนเนส
0: ใช่
1: ตั้งแต่ปี2006แล้ว
0: ครับ
1: ก็จับคู่เนี้ยระหว่างบีย่ากับ
0: ตอเลส
1: นี่ไง
0: คือแต่ก่อนเนี่ยสเปนชนะคู
1: ่ครับ
0: ก็เป็นแผนเรียกว่าดีฟอลต์ของชุดยุคนั้นนะพี่
1: ใช่ครับ
0: 442เนี่ยจะมีตอเลสดาวิดบีย่าและอีกคนหนึ่งคือแดนนี่กีซ่าก
1: ีซ่ากีซ่านี่รู้ได้ไงเกตาเฟ่มายอกาอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: แดนนี่กีซ่าและพอหมดจากเนี่ยบีย่าตอนนั้นหมดบีย่าเป็นตอเรสแต่คือตอนนั้นเนี่ยบีย่าตอเรสก็อายุเริ่มเยอะขึ้น
0: ถูก
1: พอเดียวบอสเก้ทำต่อจากลุยส์เอ็กดาโกเนสเนี่ยเป็นไง
0: ตอเรสเจ็บช่วงนั้น
1: ตอเรส
0: เจ็บจน
1: มีปัญหาสภาพร่างกายนะ
0: ใช่ก็ยูโร2010เนี่ยตอเรสยังเล่นอยู่ฟุตบอลโลก2010เนี่ยยังเล่นอยู่ใช่ไหมตอเรสเนี่ยแต่พอมายูโร2012เนี่ยเป็นฟอร์นายแล้วเชฟฟาเบกาสตอนนั้น
1: เชฟฟาเบกัสใน2012ที่ชนะอิตาลีในรอบชิงชนะเลิศ นะ
0: ครับ
1: ก็ยุคนั้นเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เฟลนายเริ่มเอาเขาเรียกว่าเริ่มจริงจังในโค้ดต่างๆเริ่มใช้แผนที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นกองหน้าสเปนเป็นไง
0: หายไปเลย
1: หายไปเลยนะ
0: จะมีแค่โมราต้าม
1: ีตัวสอดแทรกไปมีโมราต้าในฟุตบอลโลกปี2018และ22นะครับและคนอื่นๆก็มีใครไหมถ้าเราในยุคนั้นที่โดดเด่นขึ้นมามีเนเกรโด
0: อ
1: าวาโรเนเกรโด
0: ใช่
1: คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เสียดายนะในย
0: ุ
1: คนั้นที่สเปนเขาไม่ได้ใช้กองหน้าเขาใช้ฟอลไน
0: ใช่
1: จริงๆก็ฟอลไนก็คือกองหน้าแหละแต่ก็คือต่ำลงมา
0: เป็นกองหน้าตัวหลอก
1: ตัวหลอก
0: ใช่ก็อย่างตอนยูโร2024เน
1: ี่
0: ยชุดนั้นเนี่ยสเปนกองหน้าเป็นโคเซลูนะพี
1: ่โคเซลูโอ้แล้วก็เป็นที่เคยอยู่เรอัลมาดริดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอาเฟรานตอเรส
1: เฟรนันโดเรสนี่ก็ตอนนั้นก็ค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้ก็เป็นกึ่งฟอลนายนะจริงๆ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วกึ่งปีกประมาณนี
1: ้แล้วเมื่อไงเป็นไงเมื่อตอนเช้าเนี่ยฟอร์มของเฟรนันโดเรส
0: คอกับโอยาตะบอลเลยเช้าก็คืนต้องบอกว่าคืน
1: มาตรฐานของเขานี่ดีนะจริงๆอ่ะคือในมาตรฐานไม่ได้พูดถึงเกมเจอกับเคเวิร์ดนะ
0: ครับ
1: ตลอดซีซั่นที่ผ่านมาผลงานต่างๆทั้งเฟรนันโดเรสแล้วก็โอยาซาบาลเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนโอยาซาบาลเนี่ยพาทางด้านโซเซียดัดคว้าแชมป์ก็เรียกว่าโคปาเดเรมั้งชนะเรียนมาไอแอตเลติโกมาดริด
0: ชนะแอตมาดริดในนัดชิง
1: โอ้โหสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับผมแล้วส่วนทางด้านเฟรนันโดเรสก็ทราบกันก็เป็นหนึ่งในทีมของบาร์เซโลนาที่ได้แชมป์ไปในฤดูกาลที่ผ่านมา
0: คือถ้าดูสเปนชุดนี้เอาแบบหน้าตัวเป้าที่เป็นหน้าตัวเป้าจริงๆอ่ะมีแค่โบก้าอิเกเซียนนะพี่จากเซลตาบิโก้
1: โบก้าโอ้โหโบก
0: ้
1: าอ
0: ิเกเซียนแล้ว
1: 33แล้วก็เขานี่เขาโดดเด่นกับทางด้านสโมสรชั้นนำในสเปนมาอย่างยาวนานนะฤดูกาลมาที่ผ่านมานี่ทำประตูได้เยอะด้วยนะ14ประตูกับเซลตาบิโก้
0: ครับ
1: นี่ก็มีฤดูกาลที่2023-2024เนี่ยเคยค้าแข่งกับเลเวอร์คูเซ่นถ้าโด่งดังจริงๆเนี่ยก็เจอตอนอยู่ปี2019นะครับค้าแข่งกับเอสปันยอน
0: ครับผม
1: ก็อยู่กับเรอัลเบติส
0: ใช
1: ่ก็น่าเสียดายสำหรับสเปนในระบบแผนของเดลาฟอนเต้
0: ครับผม
1: แคปเวิร์ดสมมุติถ้ามีกองหน้าเมื่อวานเนี่ยผมดูแบบนี้นะผมพูดแบบนี้นะคือในแทคติกเมื่อเราได้ดูทีมชาติเมื่อตอนเช้าถ้าเราได้ดูนิวซีแลนด์อ่ะ
0: ครับ
1: มีคริสวูดอ่ะ
0: โอ้โหตัวพักบอล

0: นชั้นดี
1: ใช่แล้วสมมุตินะถ้าสเปนมีกองหน้าคือใช้ระบบแผนแบบนั้นอะเจอกับแคปแคปเวิร์ดเนี่ยผมว่าการเล่นหรือการได้ประตูอะไรต่างๆน่าจะโอเคขึ้น
0: ใช่
1: มีหนึ่งแทคติกที่เขาเรียกว่าแก้เกมอะสามารถที่จะพลิกสถานการณ์เก็บ3แต้มได
0: ้ครับ
1: ก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับเดลาฟอนเต้มีการบ้านให้ทำอีกเยอะครับ
0: คือมันต้องมีกองหน้าที่เป็นกองหน้าแบบตัวสไตรเกอร์จริงๆนะพี่ในทีมเนี่ยอย่างถ้ามองไปในทีมอื่นๆเนี่ยอย่างเยอรมันเนี่ยมีนิโคลัสมาเดอร
1: ์
0: ที่เป็นสไตรเกอร
1: ์โอเคอยู่นะ
0: มาเดอร์ฝรั่งเศสเนี่ยหน้าเป้าเนี่ยอาจจะใช้เอ็มบาเป้นะพี
1: ่เยอะนะฝรั่งเศสก็แต่ฝรั่งเศสน่ากลัวนะ
0: ถ้าอยาก
1: เล่นเยอะมาก2ทีมอ่ะ
0: อังกฤษนี่เป็นแฮร์รี่เคน
1: อังกฤษแฮร์รี่เคน
0: ใช่
1: เอาโปรตุเกสดีกว่า
0: น่าจะเป็นพี่โดนะพี่คือตำแหน่งเนี้ยต้องเป็นโรนโดเท่านั้น
1: ครับผม
0: หน้าเป้าเนี่ย
1: เป็นรามอสหรือเปล่าคนแถวโรลามอส
0: อย่างตอนอุ่นเครื่องเนี่ยเป็นโรนันโดเลยตอนนั้นที่เจอกับชิลีเนี่ยแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะถึงเวลาที่โรนโดอาจจะต้องลดบทบาทไปเป็นสำรองแล้วหรือเปล่า
1: ครับ
0: อาจจะใช้ประสบการณ์ลงมาช่วยทีมในช่วงครึ่งหลังหรือเปล่าแต่โอ้โหนักเตะอายุระดับ40ยังเล่นในฟุตบอลระดับนี้ได้ถือว่าสุดยอดมาก
1: สุดยอดนะครับสภาพร่างกายนี่ของเขานี่ถือว่าดีเยี่ยมแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเขาอาจจะเป็นหนึ่งที่ทำหนึ่งในนั้นที่ทำให้โปรตุเกสไปไม่ถึงฝั่งฝันก็เป็นได้นี่
0: เขาเป็นได้แต่ว่าโหมันก็เหลือแค่ถ้วยเดียวที่เขายังไม่เคยได้
1: ใช่
0: คือถ้าเทียบกับเมสซี่เนี่ยคู่พูดเรียกว่าคู่ปรับในทศวรรษหรือในยุคนี้เมสซี่นี่ได้ครบแล้วนะพี
1: ่ได้ครบแล้วใช่
0: ไหมได้แชมป์โลกไปแล้วโคปาอเมริกาก็ได้แล้วโรนัลโดเนี่ยเคยได้แชมป์ยูโร2016เหลือแค่ฟุตบอลโลกเนี่ยแหละซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ลุ้นแล้วด้วยในครั้งเนี้ย
1: ก็เชียร์เหมือนกันนะผมจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยเชียร์โปรตุเกสนะเพราะว่าเขาเนี่ยศักยภาพต่างๆอะไรเงี้ยสามารถเล่นได้ทั้ง2ทีมไม่ต่างอะไรกับทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสนะก็มีทั้งโรนัลโดมีโอ้แล้วแดนกลางนี่โอ้ยเอาใครลงก็ได้
0: แชมป์ยุโรป2คนวิตินญากับจอร์เนเวต
1: คือมันจะแผนมันจะแปลกๆหน่อยเพราะจะมีเบรนันโดซิลวาแล้วก็บรูโน่เฟร์นัน
0: ครับ
1: ยืนเนี่ยตัวซัพพอร์ตในเกมลุกอีกคือต้องจัดโรเบโตมาร์ติเนสใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: ผู้จัดการทีมของโปรตุเกสนะปวดหัวแน่นอนนะครับผม
0: ก็เดี๋ยวโปรตุเกสจะลงสนามพรุ่งนี
1: ้ครับผม
0: เที่ยงคืนเจอกับเดียคองโก้ครับ
1: เมื่อกี้ผมเดินเข้ามานะครับก็ตรงเขาเรียกว่าห้องจัดรายการฟุตบอลโลกตอนบรรยายห้องบรรยาย
0: ครับ
1: ก็มีรูปฟุตบอลโลกนะครับก็เลยเมื่อกี้เจอน้องเจมส์พอดีในช่วงระหว่างนะเข้าห้องน้ำพักเบรก
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเรามาเนี่ยพูดถึงลูกฟุตบอลโลกดีกว่าในแต่ละครั้งที่ถือว่าเป็น6ลูกที่โดดเด่น
0: ครับผม
1: ครับผมมีอะไรบ้างมาน้องเจมีอะไรบ้างครับ
0: ลูกแรกเนี่ยเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงอาจเจอแล้ว
1: โอเค
0: ลูกแรกเนี่ยที่เป็นที่พูดถึงบ่อยๆคือเทลสตาร์นะพี่
1: เทลสตาร์เทลสตาร์นี่ปี70มั้ย
0: ใช่ครับพี
1: ่ครับผม
0: Adidas เทลสตาร
1: ์ Adidas เทลสตาร์ก็จริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลโลกในยุค70เนี่ยเป็นยุคหนึ่งนะครับพูดถึงเราไม่ได้พูดถึงกีฬาอย่างฟุตบอลอย่างเดียวเป็นยุคที่เขาเรียกว่าเป็นยุคเขาเรียกบุปผาชนเคยได้ยินคำนี้ไหม
0: ครับผม
1: ก็เป็นบุปผาชนเขาเรียกว่าเจอพวกคิปปี้พวกอะไรเกิดขึ้นเน
0: ี่
1: ยแนวการแต่งตัวอะไรต่างนี้ต่างๆจากเนี่ยมีเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมยุคนั้นเนี่ยมันเป็นหลังสงครามเวียดนามแล้วก็ประชาชนและดนตรีเขาเรียกว่าเป็นยุคที่ผมเรียกว่ายุคเรเนซองส์ของวงการดนตรีและการแต่งตัวของเนี่ยคนรุ่นใหม
0: ่
1: นี่นะ
0: นี่ผมนึกถึงเรื่องหนังเรื่อง Forrest Gump นั่นนะพี่
1: ใช่ใช่ใช่
0: จะมีฉากที่เป็นพวกฮิปปี้นี่แหละ
1: ใช่ครับผมเราเจอจากเนี่ยการแต่งตัวหรือแม้กระทั่งดนตรีเองก็ตามในสมัยนั้นหรือแม้กระทั่งถ้าคุณดูฟุตบอลในยุคนั้นนะคุณดูได้เลยการแต่งตัวการไว้ทรงผมอะไรต่างๆ70 80เนี่ยเป็นอะไรฟุตนักฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยคลาสสิกมาก
0: ครับ
1: กางเกงก็จะขาสั้นๆหน่อยผมก็จะยาวๆหน่อยผมก็จะเท่ๆหน่อยไว้หนวดไว้เคราหลายๆทีมตอนนั้นถ้ายุค70ยุคนั้นเนี่ยเพราะผมจำไม่ผิดนะรู้สึกมาเรโอแคมเปสป้าของอาร์เจนตินาก็เป็นหนึ่งคนที่เท่เหมือนกัน
0: ผมยาวหน่อย
1: มาเรโอแคมเปส
0: ผมอยากเขาเรียกว่าผมอยากส่งไหมพี่งั้น
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ครับ
1: ครับผมก็ในยุคนั้นก็อ่ะเทลสตาร
0: ์
1: ก็อยู่ในยุคนั้นนะ
0: ครับ
1: เทลสตาร์เนี่ย
0: 1970ที่เม็กซิโกข
1: าวดำปะ
0: ใช่
1: ลูกขาวดำที่มีอิทธิพลมาถึงทุกวันนี
0: ้ถ้าใครนึกออกก็เป็นลูกบอลตามเราไปห้างอ่ะพ
1: ี่
0: ที่เขาขายกันดำขาว
1: ดำขาว
0: อันนั้นคือ Adidas Adidas Heels

0: สตาร
1: ์นั่นคือนั่นแหละครับได้แรงบันดาลใจมาจาก Adidas Telstar นะครับผม
0: ต่อมาครับเป็น Adidas Tango
1: อันนี้ชัดเจน Tango
0: 1978ที่อาร์เจนตินา
1: Adidas Tango เนี่ยถือว่าเป็นลูกฟุตบอลที่เขาเรียกว่าคลาสสิกจริงๆมีความโดดเด่นดีไซน์คลาสสิกเหนือกาลเวลานี่ก็เนี่ยอยู่ในยุคเหมือนกันยุค70 80นะครับก็จากการก็มาได้รับแรงบันดาลใจจากการเต้นแทงโก้นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยที่เมื่อกี้เราพูดถึงมาเรียวแคมเปสและออสซี่อะดิเลสเนี่ยสองคนเนี่ยพาทีมอาร์เจนตินาได้แชมป์ในยุคนั้นนะครับผมก็เป็นลายสามเหลี่ยมบนตัวฟุตบอลนะครับมันก็มีวงกลม12วงรอบลูกบอลดีไซน์ก็ประสบความสำเร็จถูกนำไปต่อยอดจริงๆแทงโก้เนี่ยเอามาใช้หลายๆครั้งนะ
0: ครับใช่
1: จากนั้นอีก20ปีก็เอามาเป็นก็เรียกว่าเอามาเป็นลูกฟุตบอลโลกและลูกฟุตบอลยูโรอย่างต่อเนื่องนะครับผม
0: ครับผมต่อมาผมชอบลูกนี้มากพี่
1: นี่ไง
0: เป็นลูกที่ผมเติบโตมาพร้อมกับฟุตบอลลูกนี
1: ้ครับ
0: Adidas Silver Nova บอลโลก2002
1: ใช่มันเป็นเทคโนโลยีนะตอนนั้นเนี่ยใครได้คือตอนเด็กๆเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ช่วงมัธยมพอดีใครได้เตะฟุตบอล Silver Nova คือเขาเรียกว่ามันเป็นลูกฟุตบอลที่ผู้รักษาประตูเนี่ยยากกับการต่อกรการรับมือมากเพราะลูกมันจะแบบใสๆหน่อย
0: ครับผม
1: เบาๆหน่อยใช่ไหมน้องเจม
0: ใช
1: ่แล้วลูกก็ดีไซน์ดีนะด้วยนะ
0: สวย
1: สวย
0: คลาสสิกมาก
1: ล้ำๆแบบนะอยู่แบบคล้ายๆแบบทรงเอเชียเหมือนญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะ
0: คือจะ
1: ดีไซน์งานอะไรออกมาเนี่ยมันจะดูล้ำๆหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เป็นคือเหมือนเกลียวใบพัดสีทองแดงเขียวนะพี่
1: ใช่ครับ
0: ฟิวาโนวา
1: ครับผม
0: แล้วก็ลูกต่อมาเนี่ยเชื่อว่าคนยุคผมเนี่ยน่าจะทันแล้ว
1: อ
0: าดิดาสทีมไกด์ทีม2006ที่เยอรมัน
1: โอ้ยุค2000นี่ลูกฟุตบอลโลกลูกฟุตบอลโลกนี่น่าสนใจหลายๆลูกนะ
0: เป็นตำนานหลายลูก อย่างทีมไกด์เนี่ย Made in Thailand นะพี
1: ่นี่ไงอ่ะเล่าที่มาหน่อยดิน้อง
0: คือผมจำได้ว่าเป็น Made in Thailand ผลิตเป็นลูกบอลที่ผลิตในไทย
1: ครับ
0: ถ้าจำไม่ผิดถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยนะพี่แต่ถ้าจำได้เนี่ย Made in Thailand นะ
1: Made in Thailand
0: ใช่ผมแล้วก็เป็นลูกที่สร้างปัญหากับผู้สาประตูได้เยอะมากในฟุตบอลโลก2006โดยเฉพาะมันจะมีลูกยิงไกลสวยๆเกิดขึ้นหลายลูกตั้งแต่เกมนัดเปิดสนามเนี่ยถ้าจะไม่ผิดฟิลิปลามไงพี่
1: ใช่ครับที่ตัดเข้าล็อกจากฝั่งซ้ายมือแล้วตัดเข้าขวาแล้วก็ยิงไปที่เสา2นะสวยงามมากครับ
0: ครับผมก็หลายคนน่าจะทันทีมไกด์เนี่ยพี่รุ่นผมเนี่ย2006
1: ทีมไกด์แล้วต่อมา
0: จาบูรานี
1: นี่ไง
0: ลูกบอลที่ สร้างปัญหาเยอะกว่าทีมไกด์ที่แอฟริกาใต
1: ้แอฟริกาใต้ใช่ครับผมตอนนั้นนี่ก็โอ้โหถือว่าฟุตบอลโลกปี2010เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุคเป็นการเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงลูก2000และเป็นยุคส่งต่อไปสู่ฟุตบอลสมัยใหม่อย่างชัดเจน
0: ครับ
1: แล้วด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรต่างๆเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับเกมการแข่งขันมากขึ้น
0: ครับ
1: ลูกฟุตบอลก็เช่นกัน
0: ใช่
1: รู้สึกว่ายิงประตูอุตลุดเลยมั้ย
0: จาบูรานี่นี่เขาบอกว่าเป็นลูกที่มีความพุ่งเร็วลู่ลมแล้วเวลาอยู่ในอากาศเนี่ยไล่ทิศทาง
1: ครับผม
0: ประตูนึงที่ผมจำได้แม่นเลยคือประตูฟรีคิกของเคสเกฮอนดาที่ยิงใส่เดนมาร์กโอ้โหลูกนั้นนี่เหลือเชื่อพี่ปาล์ม
1: สายแบบ
0: ใช่หรือแม้กระทั่งลูกยิงของฟานบังฮอสไหมพ
1: ี่เจียวนี่ฟานบังฮอสใช่ครับยิงที่ยิงจากฝั่งกูประมาณสัก30กว่าหลา
0: ใช
1: ่แล้วยิงจากเนี่ยเขาเป็นแบ็กซ้ายใช่ไหมตอนนั้นฟานบังฮอสกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะแขวนสตาร์ทแล้วมั้ง
0: ครับ
1: ก็เป็นเกมท้ายๆของทางด้านฟานบังฮอสแล้วยิงโอ้โหตะบันเต็มซ้ายนะ
0: ใช
1: ่แล้วเสียบไปโอ้เสียบเสาลูกสวยๆเยอะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าแล้วรู้สึกว่าโกจะด่าด้วยมั้งช่วงนั้นอ่ะ
0: ใช่คือถ้ายิงแบบน็อกเกอร์บอลเน
1: ี่
0: ยบอลนี้สายเลยนะพี่ถ้าเปิดใน YouTube ทุกวันนี
1: ้ครับผม
0: จะมีการเอามาเหมือนเป็นการเทียบกันเลยระหว่างจิออนด้าที่เป็นลูกใหม่ในปีนี้เนี่ยกับจาบูรานี่เนี่ยคือจาบูรานี่เนี่ยเวลายิงออกไปแบบน็อกเกอร์บอลมันไล่ทิศทางมาก
1: เลย
0: คร
1: ับบอลจริงๆเนี่ยแล้วก็บอกเมื่อก่อนในคลิปใน YouTube เมื่อก่อนยังไม่มีนะในยุคนั้นที่ถือว่ายังใหม่มากการยิงต่างๆเนี่ยคริสเตียโนโรนัลโดก็หนึ่งในนั้นโตนิโยเปอร์นามบูกาวโนก็เป็นหนึ่งในนั้นในการยิงรูปแบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับผม
0: ต่อมาเนี่ย2014ก็เป็นบราซูก้าที่บราซิลแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีที่พูดถึงมากเท่าไหร
1: ่ครับ
0: บราซูก้าแล้วก็2018ที่รัสเซียเนี่ยเป็นเทลสตาร์18
1: เทลสตาร์ก็ย้อนยุคจากยุค70มานะใช่ไหม
0: ครับผมส่วนที่กาตาร์นี่เป็นอัลฮิลา
1: แต่ที่กาตาร์ก็ค่อนข้างจะเงียบหน่อยนะ
0: ใช่
1: เพราะตอนหลัง

0: เนี่ยคนไม่ได้จับจ้องเรื่องฟุตบอลแล้ว
1: ครับ
0: จับจ้องเรื่องต่างๆเพราะกาตาร์เนี่ยเขาจะไปเหมือนตอนนั้นเนี่ยคนจะไปกลัวในการความไม่พร้อมมากกว่าของสนามที่จะรองรับผู้คนในช่วงเวลานั้น
1: ถูกเรื่องของสภาพอากาศ
0: สภาพอากาศด้วยแล้วเขาเรียกว่าการรับมือกับนักท่องเที่ยวหรือว่าแฟนบอลต่างๆเนี่ยด้วยเป็นประเทศที่มุสลิมอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผม
1: ก็เลยเรื่องลูกบอลก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่
0: ไม่ได้โฟกัสนะโฟกัส
1: ครับส่วนครั้งเนี้ยอาดิดาสชิออนดาน
0: ี่ไง
1: โอเคชิออนดาถูกไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: ออกเสียงถูกแล้วผมว่า
0: ครับผม
1: ครับผม
0: แต่ชื่อมันไม่ใช่อเมริกันนะชื่อมันจะแบบแปลกๆหน่อย
1: ครับ
0: แล้วลาตินหน่อยไหม
1: ใช่เป็นชื่อลาตินนะพี่
0: ใช่ครับ
1: ก็ความโดดเด่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกบอลที่ฝังชิป AI นะพี่ลูกบอลยุค AI แล้วก็มีระบบชิปอัจฉริยะล้ำอนาคตด้วย มีการฝังชิปเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวความถี่สูงไว้ส่งข้อมูลไปที่ห้อง VR ด้วย
0: นี่ไงครับผมก็ง่ายต่อเทคโนโลยีและการตรวจสอบมากขึ้นในการตัดสินนะครับผม
1: สีเนี่ยก็จะเป็น3สีหลักๆก็มีสีเงินซึ่งหมายถึงสหรัฐ
0: ครับ
1: สีแดงหมายถึงเจ้าภาพแคนาดาแล้วก็สีเขียวคือเจ้าภาพเม็กซิโก
0: ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยการยิงประตูในฟุตบอลโลกมันมีหลายๆเกมเหมือนกันนะที่เยอรมันก็ยิงกันดุ
1: ใช่
0: ครับแต่เมื่อวานเกมเมื่อวานที่ผ่านเมื่อมีคู่เดียวนิวซีแลนด์นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมากับอิหร่านย
1: ิ
0: งกันเยอะหน่อยนะครับผมอ่ะตอนนี้เที่ยงคืน59นาทีละยังไงดีน้องเจมเราพักกันก่อนไหม
1: เดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกับผมพี่ปานในชั่วโมงหน้าครับผม
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์30

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
13: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6555

ื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์

0: โมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 1:07 น.ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของไหนๆไลฟ์บอลโลกก่อนที่เกมคู่แรกคืนนี้จะลงสนามเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเรียนนิดนึงเพราะว่ามีหลายคนพูดเรื่องเสียง
1: ครับ
0: เรื่องเสียงว่าทำไมเสียงหายต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าในสถานีเนี่ยถ้าเป็นช่วงต้นรายการของชั่วโมงเนี่ยเราจะเปิดเพลง
1: ครับ
0: แล้วทาง YouTube กับ Facebook เนี่ยเราต้องมิวไว้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นจะไม่ได้ยินเสียงในช่วงต้นนะพี่ต้นชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าพอเพลงจบเราก็จะกลับมาเปิดไมค์เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็น่าจะเสียงกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
1: ครับ
0: ผมก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายของผมกับพี่ปาล์มเนาะ
1: ครับผม
0: ในรายการในไลฟ์บนโลกครับผม
1: เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ก่อนนะครับผมก็ทางคุณตัวโมฟุตบอลนะครับ
0: ครับ
1: บอกว่าตี2ใครภาคครับจาน
0: เดี๋ยวผมไล่ให้เลยดีกว่าก็โปรแกรมฟุตบอลโลกคืนนี้นะพี่คู่แรกเนี่ยฝรั่งเศสเซเนกัลเนี่ยคู่ภาคจะเป็นพี่สนวิรุณกับพี่คมอธิคมครับ
1: ครับ
0: ส่วนตี5เนี่ยวันนี้อิรักกับนอร์เวย์เนี่ยเป็นผอ.เบ่งนะพี
1: ่นี
0: ่ผอ.เบ่งทรงศักดิ์วันนี้จะมาภาคเองกับพี่โอสินพงศ์อ
1: ุ้ยฮะคู่นี้ฮะ
0: ใช่ตอนบ่าย3เนี่ยแกทักมาเจมคืนนี้มาเข้าแทนพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ต้องอยู่ตี5
1: เขาทักผมมาเหมือนกัน
0: ใช่ช่วงนี้แกทิ้งผมบ่อยแล้วมีแฟนรายการบอกว่าพี่เจ๋งทิ้งเจมอีกแล้วใช่ช่วงนี้แกทิ้งผมบ่อย
1: มีการเลื่อยขาเก้าอี้เกิดขึ้นไหม
0: ไม่จริงคนจะมีคนไปมีคนเอเซเบนมาบอกว่าพี่เจ๋งอะบอกว่าผมชอบปิงเกียวเขาแต่ไม่จริงพี่ไม่จริงผมเนี่ยพี่เจ๋งนี่เป็นเหมือนผู้มีพระคุณ
1: นี่ไงโอ้โหแล้วพี่สุเทพอะพี่สุเทพ
0: โอ้ยพี่เทพนี่เหนือกว่าพี่เจ๋งให
1: ้พี่เต่า
0: ก็พอพี่เทพ
1: ดีหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ
0: ครับผมแล้วก
1: ็
0: คู่ที่3เนี่ยพรุ่งนี้8โมงเช้าพี่ผมเชื่อว่าหลายคนร
1: ออา
0: ร์เจนติน่าเจอกับแอลจีเรียคู่ภาคป่าแป๊กับพี่เทพ
1: นี่
0: เมื่อเช้าเนี่ยใครได้ดูอิหร่านนิวซีแลนด์เนี่ยต้องบอกว่าสุดมันบอลเนี่ยความมันเนี่ยประมาณ80แต่ป่าแป๊กภาคเนี่ย150พี่ความมัน
1: โอ้โห
0: สุด
1: เพราะว่า
0: โอ้แกจัดเต็มมาก
1: นี่ล่าสุด
0: ใช่
1: ล่าสุดในไวบอร์ดในห้องจัดรายการเราโอ้โหมีเหมือนคล้ายๆว่าเป็นคิวการ์ดหรือว่าโพยอะไรต่างๆนานา
0: เป็นสแตทจดไว้เนี่ยโอ้โหคลองบอลกี่เปอร์เซ็นต์คือตอนนี้
1: ดอดจริง
0: 99เนี่ยมีน้องฝึกงานพี่เขาจะมาดูเรื่องดูช่วย
1: เปรม
0: นะ
1: คร
0: ับน้องเปรมแล้วเมื่อเช้าเนี่ยน้องเปรมเนี่ยเข้ามาเขียนสตัดให้ป๋าเลย
1: โอ้เยี่ยม
0: ป๋านี่พากไปน้องเปรมก็ชูแบบป้ายขึ้นมา
1: แต่น้องเปรมนี่ต้องยอมรับนะสปิริตหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆนี่เขาด้วยสปิริตในการมาช่วย FF99 แล้วก
0: ็
1: หนึ่งอีกอย่างคือข้อมูลแน่นมาก
0: น้องได้ทุกกีฬานะพี่ F1 โอ้โห
1: เจ๋ง
0: ล่าสุดเนี่ยเขาจัดรายการเกาะกระแสกีฬาไทยกับน้องเบนรายงานคริกเก็ตด้วย
1: คริกเก็ต
0: สุดยอดผมฟังอยู่คริกเก็ตโอ้โห
1: แน่นอนนะ
0: พี่เจ๋งนี่พี่เจ๋งนี่
1: มีดาร์ทด้วยมีดาร์ทกีฬาดาร์ทใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ป่าเป้าด้วย
1: โอ้โห
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เทพกับป่าแป๊ะจะเข้ามาภาคตอน8โมงเช้า
1: ครับผม
0: อาร์เจนีน่าแอลจีเรีย
1: แล้ว11โมงล่ะ
0: พี่ลีหมิงกับพี่บีแหลมสิงครับ
1: โอ้โห
0: ออสเตรียกับจอแดน
1: ผมว่าฟุตบอลก็อ่ะมันก็น่าจะฟุตบอลก็มีออสเตรียกับจอแดนคร
0: ับ
1: นะ
0: ที
1: มก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหร
0: ่ครับผมก็
1: ทีมที่ในคนไทยเท่าไหร
0: ่เป็นทีมรองสุดท้ายจากเอเชียที่จะลงสนามเพราะว่าทีมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอุซเบ
1: กแต่การบรรยายของทั้งคู
0: ่สุดยอด
1: น่าสนใจนะ
0: ครับ พี่ลิมิงนี่วันนี้แกไปตีกอล์ฟผมเจอด้วย
1: ครับ
0: ไม่ร
1: ู้
0: ว่าตอนนี้แกกลับมาหรือยัง ผมได้ข่าวเนี่ยผมมาไปงานตอนเช้าแล้วเขาออกรอบกันตอนบ่ายแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ผมก็ไม่แน่ว่าพี่ลิมิงกลับมาหรือยังอยู่กับทีมงาน99บางส่วนด้วย
1: น้ำจับเลี้ยงอ่ะ
0: ใช่ใช่อยู่กับหลายคนนะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนพี่บีก็มาพากับพี่บีนี
1: ่บรรยายสนุกแน่นอนคู่น
0: ี้ใช่ใช่พี่บีนี่เป็นอาจารย์คนแรกผมนะพ
1: ี่นี่ไง
0: ฝึกงานกับแกด้วยใช
1: ่ก็เรียกว่าเป็นก็เรียกว่าให้เกียรติกับผู้มีพระคุณทุกคน
0: ครับคือถ้านอกจากพี่เจ๋งไงพี่บีก็เป็นเหมือนผู้มีพระคุณกับผมอีกคน
1: นี
0: ่บอกว่าแกจะฟังอยู่ครับผมเข้าสู่ช่วงชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปคุยกันสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ย
1: เราอ่านในนี้ดีกว่าคอมเมนต์ใน Facebook ก่อนไอ้ YouTube และ Facebook ก่อนนะ
0: ครับผม
1: ในทาง YouTube นะครับคุณทีตะพงนะครับบอกว่าผมว่าสเปนขาดปีกนะครับเมื่อคืน2ข้างเนี่ยไม่ฟิตเลยโค้ชก็ไม่ไว้ใจปีกตัวอื่นเอากาวีกับเฟอร์รานโตเรสเนี่ยดูฝืดฝืนๆนะครับยังไงไม่รู้แคปเวิร์ดเนี่ยเสียฟาวครั้งเดียวเหลือเชื่อเลยสงสัยเคาะอย่างเดียวไม่มีเลี้ยง
0: กลับ
1: ตัวเออจริงๆนะ
0: จริงพี่คือกาบี้ก็ไม่ใช่ปีกนะจริงๆแล้ว
1: ครับ
0: เป็นกองกลางตัวพวกเป็นเพลย์เมเกอร์เพลย์
1: เมเกอร์ไหม
0: อืมใช่เล่นคล้ายๆแบบเปดี้แหละพี
1: ่ใช
0: ่แล้วปีกเนี่ยมาส่งยาเมาลงช่วงท้ายก็ยังไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
0: ความอันตรายตรงริมเส้นของสเปนก็หายไปแต่ว่าจริงๆสเปนตั้งแต่ไหนแต่ไร

0: ก็เป็นทีมที่เน้นครองบอลเลยขอไปขอมา
1: การต่อบอลอย่างแม่นยำของสเปนนี่เป็นจุดขายอยู่แล้วนะครับทุกชุดเลยคุณชุดสุพงศ์บอกว่าชอบเสียงน้องทั้งสองคนนะครับขอบคุณมากเลยครับก็ที่แล้วก็หลายๆท่านบอกว่าไม่มีเสียงเมื่อกี้ก็น้องเจมส์ก็ชี้แจงไปแล้ว
0: ผมแจ้งไปแล้วก็คือช่วงต้นรายการเนี่ยเราจะเปิดเพลงทำให้ใน YouTube กับ Facebook เราต้องมิวเสียงไว้ก่อนนะพี
1: ่
0: แล้วพอเข้ารายการเนี่ยเราก็จะเปิดเสียงเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติว่าฟังในแอปพลิเคชันหรือฟังเสียงไม่ชัดเจนก็แจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะบอกทีมงานให้แก้ไขให
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีคุณพานุพงศ์บอกว่าปีนี้เอเชียมาดีจังครับ
0: ใช่ครับก็เอเชียเนี่ยลงสนามไปแล้ว7ทีมให้พี
1: ่ครับผม
0: ยังไม่แพ้เลย
1: ครับใช่ครับตอนนี้ก็ญี่ปุ่นเกาหลีอย่างที่ทราบกันก็เสมอนะครับสำหรับญี่ปุ่นเกาหลีก็ชนะไป
0: ใช่ออสเตรเลียชนะ
1: ซาอุ
0: เสมออิหร่านเสมอแล้วก็เดี๋ยวจะเหลือจอร์แดน
1: นิวซีแลนด์ด้วยไม่ใช่แลนด์โอโอชิเนีย
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ลงไปแล้ว5จะเหลืออีก3ใช่พี
1: ่ครับ
0: เหลืออุซเบกเหลืออาจอร์แดน
1: จอร์แดน
0: แล้วก็อิรัก ซึ่งอิรักจะลงสนามคืนนี้ด้วย
1: โอ้ผมชอบสิอิรักวันนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ใน Facebook กันบ้าง
0: ครับผม
1: Facebook นะครับคุณ PT นะครับบอกว่าผมชอบแคปเวิร์ดมากครับทีเด็ดเลยแล้วก็ขอทีเด็ดบางโตหน่อยครับ เดี๋ยวช่วงท้ายแล้วกัน
0: เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้าย
1: วันนี้น่าจะเป็นเพื่อนผมแน่เลย
0: ครับผม
1: แล้วคุณเอนริเก้โอ้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของคุณเอนริเก้นานแล้ว
0: ครับ
1: ผมยังดูสดฟุตบอลโลกไม่ได้เนื่องจากแจ๊สเนี่ยได้ลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมใช้ HRV แน
0: ่
1: มีฮาตลอด
0: คนละแบบกันไม่ใช่นะเป็นรถยนต์ครับ
1: เอาอีกแล้ว
0: และ
1: เจ๊บอกว่ารอที5
0: ครับ
1: รู้พี่เจ๋งบรรยายครับพี
0: ่แกมาแน่นอนครับเดี๋ยวถ้าไม่มาเดี๋ยวผมต้องโทรปลุกแล้วเพราะแกน่าจะหลับยาวครับพี่เจ๋งไง
1: เออหลายวันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่หูแกเหนื่อยนะพี่ถึงขั้นบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้ววันนี้มาแทนพี่ดี
1: แล้วตอนนี้ต้องยอมรับนะคนดูฟุตบอลโลกและกระแสฟุตบอลโลกกำลังมา
0: ใช่
1: ช่วงนี้ก็สำหรับคนที่อยู่ทำงานในวงการหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งน้องเจมเอง
0: ครับ
1: พักผ่อนเยอะๆนะ
0: ครับผม
1: เวลาดี
0: ๆขอบครับแล้วก็คุณเอลิเก้บอกว่าหวยออก48ครับเท่ากับจำนวนทีมที่แข่งรอบสุดท้ายบนโลกเลย
1: นั่นแหละนะ
0: 48ก็เชื่อมโยงได้นะพี่
1: เชื่อมโยงได้เชื่อมโยงได้
0: ครับผมก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899แล้วก็ช่องทางYouTube และ Facebook ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ทักทายทั้ง41สถานีอสมทภูมิภาคด้วยนะพี
1: ่ครับผม
0: ที่กำลังรับฟังอยู่ทั่วประเทศนะครับผม
1: คือตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสเดี๋ยวเราดูมีรายชื่ออัปเดตหรือยังนะครับ
0: ผมลองเช็คให้ครับ
1: ครับผมก็จะเตะเวลา14:00 นะครับฝรั่งเศสเจอเซเนกัลเซเนกัลเนี่ยคือหนึ่งในประเทศอาณานิคมในอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์คู่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมย้อนดีกว่า
0: ครับ
1: ย้อนไปเล่าถึงบรรยากาศปี2002ในเกมนั้นนะให้ได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะเนี่ยเริ่มเตะตีสองคือตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสในยุคก็เรียกว่าในยุคเรียกท็อปสตาร์แล้วก็ทั้งผลงานต่างๆอะไรสุดยอดเป็นอย่างมากนำทีมโดยซีดานแหละยุคนั้นเนี่ยเจอกับเซเนกัลในเกมเปิดสนามนะครับแชมป์เก่าเจอกับทีมเขาเรียกว่าแอฟริกาที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรก
0: เป็นน้องใหม่บอลโลกเลย
1: น้องใหม
0: ่ส่วนฝรั่งเศสก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นแชมป์โลกป
1: ี
0: 98แล้วก็แชมป์ยูโรปี2000
1: สุดๆตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยผมไปไล่ดูตัวผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นนะครับผมก็มาด้วยระบบ4231นะครับผู้รักษาประตูเป็นฟาเบียนบาเตสเซนเตอร์ฮาฟคู่นี้เป็นเดซายยี่คู่กับเลเวิร์ฟนะครับแบ็คขวาเป็นตูรามซ้ายเป็นลิซ่าลาซูแดนกลางนี่ผมชอบมากคู่นี้จากอาร์เซนอล
0: เล่นร่วมแล้วก็เปิดไป
1: ใช่ก็สามประสานในแนวรุกนะครับซ้ายเป็นอองรีขวาเป็นวิลตอ
0: ซีแวงวิลตอ
1: ใช่ตรงกลางเป็นยอริจอร์เกฟ
0: ครับ
1: และหน้าเป้าคือดาวิดเรเซเก้
0: โอ้โหฮีโร่จากยูโร2000
1: ใช่ที่ยิงโกเลนโกนะครับใส่ตอโดตอนนั้น
0: ครับผม
1: ไม่มีซีดาน
0: ไม่มีซีดาน
1: ยุคชุดนั้นรู้สึกว่าจะไม่ฟิตการคุมทีมก็เป็นโรเชอร์เลอร์แมร์ที่คว้าแชมป์ยูโรมาแล้วก็ได้คุมต่อนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนเจอกับทางด้านเซเนกัลเซเนกัลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเอาตรงๆเลยก็ค่อนข้างที่จะโนเนมหน่
0: อ
1: ยแต่เพื่อนเราพูดถ้าเราพูดย้อนกลับมาเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยในยุคย้อนเนี่ยนักเตะหลายๆคนก็โด่งดังมาจากเขาเรียกว่าโด่งดังจากนี่แหละฟุตบอลโลกในครั้งนี
0: ้ครับ
1: ผู้รักษาประตูก็เป็นโทนี่ซิลวาแบ็คขวาเป็นเฟอร์นันโกลี่กองหลังก็เดียต้าคู่กับบูป้าดีออฟนะครับซ้ายก็เป็นดาฟแดนกลางตัวรับเนี่ยผมแนะนำมาอยากให้รู้จัก
0: ครับผม
1: เอโดอาร์ซิเซ
0: ่
1: คนนี้คุ้นๆอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็ถ้าจำได้ก็ในฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆนะครับ

0: เมื่อ2018และ2022
1: ใช่
0: เขาก็คุมทีมทีมชาติเซเนกัลเนี่ยนะครับ
1: ถูกต้อง
0: แต่งตัวเลเก้หน่อยผมยาวๆหน่อย
1: ผมบ๊อบใช่ไหมพี่ผมยาวๆเลเก้เลเก
0: ้
1: เดดล็อกเดดล็อก
0: ใช่ครับผมแดนกลางก็เป็นเนี่ยครับคนที่ทำประตูได้ในนาทีที่30บูบ้าบูบ้าดีออฟนะครับซาลิฟดียาวคนนี้จำได้ไหมซาลิฟดียาว
1: จำได้
0: เป็นหนึ่งผู้เล่นที่ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูล
1: ถูกต้อง
0: และแดนหน้าเนี่ยก็เป็นทางด้านเอลฮัตจีดียูฟ
1: ก็อดีตเด็กลิเวอร์พูลเหมือนกัน
0: นี่ไง
1: จอมถุย
0: ใช่
1: นี่คือถ้าตอนนั้นเนี่ยผมเด็กมากเลยพี
0: ่
1: แต่ถ้าเอาแบบชื่อคุณเซเนกัลที่จำได้ก็มีบูบาอาปาปาบูบาดียอฟกับเอลฮัตจีดียูฟ
0: ใช่ก็เดี่ยวโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับฝรั่งเศสยุคนั้นก็คุมทีมโดยบรูโน่เมสซูชาวฝรั่งเศสเช่นกัน
1: ครับผม
0: เกมนั้นเนี่ยผมพูดจากใจเลยนะเราก็ได้ดูเกมฟุตบอลโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยสภาพอากาศของเอเชียเองก็อาจจะมีส่วนด้วยมีความร้อนชื้นสูง
1: ครับ
0: เตะที่ญี่ปุ่นนะครับผมเตะที่เกาหลีใต
1: ้เกมนั้นเนี่ยเป็นเกมเปิดสนามเตะที่โซวครับ
0: เกมเตะที่เกาหลีใต้ที่สนามโซวครับนะครับเกมนั้นก็โหน่าเสียดายสำหรับฝรั่งเศสเกมมันแบบมันค่อนข้างจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าผู้เล่นหลายๆคนของฝรั่งเศสยุคนั้นเนี่ยพอเอาตรงๆนะแดนกลางอย่างลุยจอเกฟเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงก็เรียกว่าอายุเยอะแล้วตอนนั้นไปค้าแข่งกับโบตันแล้วนะครับคู่กองกลางก็เป็นเปอร์ตีเนี่ยกลับมาจากบาร์เซโลนาไม่เหมือนเปอร์ตีในยุค98อ่ะ
1: ครับ
0: 98เนี่ยโหเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะถ้าคนจำรูปแบบการเล่นของเปอร์ตีไม่ได้ผมให้ไปดูเนี่ยครับอังเดโรบิโออ่ะสไตล์คล้ายๆกันแต่โรบิโอมีความหนักมีเขาเรียกว่าเป็นกองกลางแบบรุ่นใหม่มากกว่าแต่เปอร์ตีก็คล้ายกันเลย
1: ใ
0: ช่ประมาณเป็นไทเดียวกัน
1: ผมเนี่ยจะทันเวียร่าพี่ปามแต่ว่าเปอร์ตีนเนี่ยจะไม่ทันนะ
0: เปอร์ตีเล่นบอลฉลาดการปะท่าของเขาก็จะเป็นตัวอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับเวียร่าแต่เขาเรียกว่าการจ่ายบอลที่แม่นยำและอีกลูกหนึ่งเป็นลูกจุดเด่นของเขาคือการสอดขึ้นไปยิงประตูเปอร์ตีจะดีตรงนี
1: ้แต่ว่าคุณเคยเห็นเล่นแต่เอาแบบดูหลายๆเนี่ยหลายๆนั้นเนี่ยไม่ได้บ่อย
0: จริงๆแล้ว
1: เนี่ยยาวๆสีทอง
0: ใช่เขาโดดเด่นอยู่แล้วเป็นไอ้หนุ่มผมยาวคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยน่าเสียดายย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาไปพร้อมมาร์คโอเวอร์มาเนี่ยยุคนั้นเนี่ยบาร์เซโลนายุคนั้นต้องยอมรับหลุยส์ฟานกาลคุมจบใช่ไหมมันอยู่ในช่วงที่ตกต่ำพอดีเป๊ะ
1: ครับ
0: ผมในยุคนั้นแล้วก็เป็นโค้ชก็เปลี่ยนหลายๆคนเลยช่วงนั้นพอหลุยส์ฟานกาลวางมือก็คือผู้เล่นก็สับเปลี่ยนอะตอนนั้นยังมีหลุยส์เอริกเกตเล่นอยู่ด้วยนะบาร์เซโลนายุคนั้นก็อย่างที่ทราบกันฝรั่งเศสก็แพ้ไป0-1ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญการเปิดสนามในนัดแรกตกรอบครับ
1: ตกรอบแรก
0: ตกรอบแรก
1: ในฐานะแชมป์เก่า
0: ในกลุ่ม A นะครับก็เขาเรียกว่าลงเล่น3นัดนะครับเสมอ1แพ้2แมตช์นั้นนี่ก็ทำให้ถือว่าเป็นอีก1จุดเปลี่ยนสำคัญ
1: ครับ
0: ในกลุ่มนั้นเนี่ยมีฝรั่งเศสอุรุกวัยเซเนกัลเดนมาร์กที่หนึ่งนี่เป็นเดนมาร์กนะ
1: ใช่ก็ชุดนั้นเนี่ยมียอนดาวโทมัสสัน
0: ใช่
1: นะตัวเก่งเลย
0: เดนิสโรแมนดาว
1: อ
0: ีเตอร์ชมาครู
1: โทมัสเกลเซน
0: นี่ไง
1: อดีตนักเตะลิมาริดกับเอเวอร์ตันนะพี
0: ่ตัวโอ้ตัวเอเบซานนะน่าจะมีเอเบซานด้วย
1: ใช่
0: ก็ดีๆเยอะนะ
1: มียาสเปอร์โกนชาด้วยนะพี่ชุดนั้นแล้วก็มีโทมัสโซเลนเซนประตู
0: อ๋อเป็นไม่ใช่เป็นชมาครูใช่ไหม
1: เป็นโทมัสโซเลนเซนใช่
0: ขออภัยด้วย
1: ประตูระดับพรีเมียร์ลีกนะพี่
0: ใช่โซเลนเซนเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าจะคุมซันเดลไอ้น่าจะเป็นโฟของซันเดลแลนด์มั้งครับ โทมัสโซเลนเซนครับก็เป็นหนึ่งแมตช์ในตำนานที่เขาเรียกว่าสถานโลกแพ้ไป1-0
1: ใช่ก็ทำให้ฝรั่งเศสตกรอบแรกในบอลโลก2002
0: ใช่ครับผม
1: แบบ
0: เซอร์ไพรส์นะ
1: ช็อกโลกเลยนะ
0: เพราะฝรั่งเศสในชุดนั้นเนี่ยต้องยอมรับด้วยว่าซีดานไม่ฟิตแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าจอมทัพอะครับผู้เล่นอย่างอองรีก็เล่นไม่ออกไม่น่าเชื่อนะเพราะตอนนั้นเนี่ยอองรีกำลังเขาเรียกกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์ม
1: ครับ
0: เลยทีเดียวนะครับผมแต่ผู้เล่นหลายๆคนอย่างเช่นเดอไซยี่ฟองเลอเบิร์บแล้วก็ลิซาลาซูตูรามอะไรพวกนี้แต่ตูรามเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู
1: ่ใช
0: ่แต่อย่างเช่นเดอไซยี่กับเลเวอร์เนี่ยอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่ารวยลาแล้ว
1: ครับอองลีนี่โดนใบแดงนัดที่2ด้วย
0: ใช่
1: อุรุกวัยที
0: ่
1: เสมอกับอุรุกวัยแล้วก็ซีดานเนี่ยทัวร์นาเมนต์นั้นมาลงสนามตัวจริงนัดสุดท้ายนะพ
0: ี่ใช่ซึ่งน่าเสียดายจริงๆตัวสำรองยุคนั้นเนี่ยผมพูดเลยดีกว่ามีอีกคนหนึ่งน่าสนใจมากเล่นดีมากผมชอบมากตอนนั้นเขาค้าแข่งอยู่กับปาม่านั่นคือยูฮันมีกู

0: ยูฮันมิกุเนี่ยเป็นเพย์เมกเกอร์คนสำคัญนะของตำนานของเวเดอร์เบรเมน
1: ครับ
0: ในยุคต่อมานะสมมุตินะถ้าโรเชอร์เลแมนให้แต่อย่างว่าชื่อชั้นชื่อเสียงอะไรต่างๆมันยังไม่โด่งดังเท่าไหร่นะครับและแดนกลางยังเสียดายเลยโค้ชมาเกเลเล่อย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่ชุดนั้น
0: นะถ้าเอาโค้ชมาเกเลเล่คู่กับวิเอร่าอาจจะเหมือนฟุตบอลโลก2006ก็เป็นได้นะ
1: ครับจริงๆชุดนั้นเนี่ยผมดูจากรายชื่อเนี่ยก็ถือว่าระดับโลกทุกคนนะพี
0: ่
1: แต่ว่าตกรอบแรกก็อย่างที่บอกว่าได้แชมป์มาทั้งบอลโลก98แล้วก็ยูโรปี2000แต่พอมา2002เนี่ยก็ตกรอบแรกไป
0: มีกองหลังขวัญใจผมด้วยอีกคนหนึ่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครคุณว่า
1: ใครครับพ
0: ี่มิเกลซิลวาส
1: อ๋อใช่ซิลแวสเป็นดาวรุ่งมีอีกหนึ่งนักเตะแมนยูด้วยฟาเบียนบักเต้พี
0: ่บักเต
1: ้ประตู
0: ลืมเลยบักเต
1: ้กับซิมแวส
0: ซิมแวสครับก็เป็น 1-2 ผู้เล่นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดจากใจเลยนะ2คนนี้รั่วทั้งคู่เลย
1: มีนี่ด้วยชิบิซิเซ่ลิเวอร์พูล
0: ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่ายังคว้าแข้งอยู่โอแซ
1: ครับ
0: อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่ากำลังเป็นวันเดอร์คิดไ
1: หมใช่ๆ
0: วันเดอร์คิดมากครับผม
1: ครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเจอกันอีกรอบนึง
0: ใช่
1: แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของไลน์อัพเนี่ยจริงๆเห็นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงครึ่งหลังกัน
0: พูดถึงเรื่องเดชองไหม
1: ครับพี่เดชอง
0: เดชองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบกันฟุตบอลโลกเนี่ยอาจจะเป็นไม่อาจจะเป็นหลักเป็นครั้งสุดท้ายของเขา
1: ก็ยืนยันแล้วว่าจบบอลโลกนี้จะไม่อยู่แล้วนะพี่หลังจากเขามาคุมทีมเนี่ยหูตั้งแต่ปี2012อ่ะยูโร2012หลังจบยูโร2012
0: ตั้งแต่เรมองโดเมเนกนะครับผมก็เป็นเดชองมาตลอดแล้วเดชองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านักเตะผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยอยู่กับเดชองมาอย่างยาวนานนะ
1: ครับ
0: หลายๆชุดแหละไม่ได้อย่างยาวนานหรอกแต่ว่ามีการคุมทีมมีความเข้าใจนักเตะเป็นอย่างดีสำหรับที่เดชองเป็นหนึ่งในกุนซือที่ผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเคยเห็นเดชองเล่นฟุตบอล
1: ครับ
0: โอ้โหไม่คิดว่าเขาจะแบบตอนเด็กๆเรายังไม่เข้าใจนะศาสตร์ของฟุตบอลอย่างที่แท้จริงอยู่ตรงกลางไม่มีอะไรแต่โอ้โหทำหน้าที่ที่เขาเรียกว่าเบื้องหลังผู้ปิดทองหลังปากของจริงจนมาเป็นผู้จัดการทีมอ่ะบารมีอะไรต่างๆเนี่ยเดชองได้จากตรงนั้นมาด้วยเพราะเป็นกัปตันทีม
1: ชุ
0: ด98กับแชมป์ยูโร
1: ครับ
0: เขาเนี่ยทำให้ทีมฝรั่งเศสยุคนี้เนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่สุดๆจริงๆเลยนะ
1: ถูกต้องตอนเป็นนักเตะนี้คว้าแชมป์โลกกับแชมป์ยูโรปี98กับ2000นะพี่
0: ใช่
1: ส่วนตอนเป็นโค้ชเนี่ยคุมทีมมาตั้งแต่ปี2012เนี่ยจนถึงตอนเนี้ยบอลโลกครั้งเนี้ยคุมทีม179นัดแล้วเกือบ200เกมแล้วพี่กับทีมชาติเนี่ย14ปี
0: ถือว่าเป็นยาวนานนะสำหรับทีมชาติเพราะทีมชาติเนี่ยส่วนใหญ่โค้ชเนี่ยจะถ้าไม่ได้แบบเป็นยอดโค้ชหรือว่าอะไรจริงๆไม่มีใครอยากมาทำทีมชาติหรอก
1: เต็มที่ก็จบทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็ไปแล้วสองปีสองปีประมาณนี้
0: ใช่ครับเพราะว่ามันใช้เวลาในการดูเกมหรือว่าอะไรเยอะมันไม่มีความท้าทายเท่ากับนะมันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่จริงแต่ว่ามันน่าเบื่อนะ
1: ถูกต้อง
0: เกมมันแบบไม่ได้มีทั้งปีอ่ะมันมีแบบเกมมันมีทั้งปีแต่ว่าไม่ได้เตะทีเท่าแบบสโมสรอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ปีนึงเนี่ยเตะอยู่10กว่านัด10นัดประมาณนี
0: ้แล้วการช็อปนักเตะอะไรมันก็ไม่ได้เหมือนกับสโมสรแล้วนะ
1: ใช่ใช่แต่ว่าผลงานเนี่ยดีสุดก็คือการคว้าแชมป์โลกปี2018รวมถึงคว้ารองแชมป์เมื่อครั้งที่แล้วด้วย
0: ครับ
1: ที่แพ้เจน่ารวมถึงรองแชมป์ยูโรไงพี่ที่เป็นเจ้าภาพแล้วแพ้โปรตุเกสในนัดชิงที่พี่โดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกไงพ
0: ี่ยุคนั้นนี่ป็อกบากำลังท็อปฟอร์มนะ
1: โอ้ใช
0: ่น่าเสียดายเข้าชิงตลอดเลยนะหลังๆเดชองทำทีมเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวเยาวชนที่เขาเรียกว่าเป็นผิวสีอะว่าอย่างนั้นก็ได้ก็คือโอ้โหมีตัวเลือกเยอะมาก
1: ทีมสหประชาชาติ
0: ของจริงฝรั่งเศสนี่ของจริง
1: ใช่ใช
0: ่ของจริงแล้วเนี่ยชุดนี้ผมว่านะน่าจะไปได้ไกลเหมือนกัน
1: ครับ
0: เดชองก็เขาเป็นหนึ่งใน3คนนะครับที่เป็นทั้งผู้เล่นและผู้จัดการทีมที่สามารถคว้าแชมป์โลกได
1: ้ครับผม
0: ต่อจากซากาโลของบราซิลแล้วก็อีกคนก็คือฟรานซ์เบคเคนบาว
1: โอ้โหตำนานทีมชาติเยอรมัน
0: ครับผม
1: ฝรั่งเศสชุดนี้ดูแล้วก็ยังถูกยกให้เป็นทีมเต็งอันดับต้นๆนะพี่
0: ใช่ครับ
1: คือก่อนหน้านี้เต็งหนึ่งก็เป็นอาสเปนพอแชมป์ยูโรมาแต่ผมดูแล้วหลังจากสเปนเล่นเมื่อคืนเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนนะพี่ถ้าฝรั่งเศสคืนนี้ฟอร์มดีเนี่ย
0: ใช
1: ่นักเตะเนี่ยโหเรียกว่าแน่นทุกตำแหน่งเลยตั้งแต่ประตูเนี่ยไม่เมยอง
0: ไม่เมยองอ่ะมีใครอีกปะไล่มันเลยน้องเจม
1: เซนเตอร์เนี่ยมีทั้งซาลิบานะพี่มีทั้งเลอครัวอปูเมกาอุบาเมกาโนแล้วก็มีนี่ครับ

0: ฮิมโกนาเต้ด้วยใช่ไหมแล้วก็กองกลางเนี่ยมีชัวเมนี่อย่างเรอัลมาดริดกองเต้ยังเล่นอยู่ตอนนี้กองเต้เนี่ย35ปีอยู่กับเฟเนบาเช่ครับแล้วก็มีรายันเชกีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะและแนวลุกเนี่ยมีอุชมันเดมเบเล่บัลลงดอร์คนล่าสุดมีคีเลนเอ็มบัปเป้แล้วก็โอลิเซ่ว่าที่นักเตะ150ล้านยูโรไงพี
1: ่ครับผมจัดหนักจัดเต็ม
0: ทุกตำแหน่งแน่นมาก
1: ดิสลีดูเอด้วยแบลลี่บาโคล่า
0: อืม
1: โอ้ตัวผู้เล่นดีมากนะสองทีมอ่ะเล่นได้สองทีมอ่ะครับฝร
0: ั่
1: งเศสอ่ะครับแล้วเจออย่างเซเนกัลเซเนกัลวันนี้ความพร้อมไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีนะ
0: เดี๋ยวเรื่องไลฟ์เดี๋ยวเราไปว่าง
1: เดี๋ยวค่อยว่างทีแต่ฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยผมว่านะจากประสบการณ์นักเตะที่เพิ่มขึ้นและการทำทีมของเดอชองทิ้งท้ายเนี่ยมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: นะอาจจะพาทีมไปถึงฝั่งฝันก็เป็นได
0: ้ก็เข้าชิงมาสองครั้งติดแล้วพี่ปาม
1: ครับ
0: ปี2018เป็นแชมป์แล้วก็2022ก็แพ้อาร์เจนตินา
1: จริงๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอะไรตัวสเปอร์อะคาร์ลโมนี
0: ่
1: หลุดไปยิงถ้าไม่ประมาทนะ
0: ช่วงท้ายเกม
1: ผมนี่เชียร์ฝรั่งเศสด้วยนะ
0: มาติเนสไงพี
1: ่อยากเห็นน้ำตาเมสซี
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: แต่ตอนนั้นใครๆหลายคนนี่อาจจะเชียร์เมสซี่นะ
0: ใช่ก็หลายคนก็เชียร์เมสซี่เพราะว่ามันเป็นถ้วยเดียวที่เมสซี่ยังไม่เคยได
1: ้แต่พอเขาได้เนี่ยมันเป็นการเติมเต็มตำนานอย่างแท้จริง
0: ถูกต้องก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้เชียร์โปรตุเกสเพราะอยากให้โรนัลโด้เติมเต็มเหมือนกันในครั้งนี
1: ้ผมก็คิดเป็นอย่างนั้นนะแต่ด้วยไม่รู้ดิคาแรคเตอร์ของคริสเตียโนโรนัลโด้มันแบบกับเมสซี่เนี่ยมันคนละอย่างกันนะคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเปรียบเหมือนนักมวยปล้ำเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนไอ้เนี่ยเดเวนจอห์นสันอะเดอะร็อกอะ
0: เดอะร็อกเดอะร็อก
1: หรือว่าสโตนโคลมันมีทั้งแบบอธรรมแล้วก็ธรรมะและอธรรมอยู่ในตัว
0: ใช่ใช่สโตนโคลจะแอคทีฟหน่อยแต่ว่าเป็นฝ่ายดี
1: ใช่
0: เดอะร็อกนี่จะแบบเป็นทั้งสองฝ่าย
1: ได้เป็นทั้งสองฝ่ายนั่นแหละผมกำลังคิดว่าตัวของโรนัลโดมันอาจจะแบบจริงๆก็อยากเชียร์ให้เขาได้แชมป์ฟุตบอลโลกแหละ
0: ใช่
1: นะ
0: หรือไม่แน่4ปีข้างหน้าที่โมร็อกโกสเปนอาจจะมาเล่นไหม44
1: จริงๆมันเล่นได้
0: ใช่
1: ฟุตบอลแต่ฟุตบอลระดับสูงเนี่ยมันทำให้ทีมมันแย่เพราะการที่เอาโรนัลโดมาเล่นบอลในสมัยนี้เนี่ยมันทำให้เสียหนึ่งผู้เล่นหนึ่งตัวนะครับในการไล่อะไรต่าง
0: ๆเวลาวิ่งเพสเนี่ยมันจะหายตัววิ่งไปหนึ่งคน
1: ใช่
0: เพราะว่า40ก็คงจะวิ่งเพสไม่ไหวแล้วอาจจะต้องไปพึ่งแบบเลย์เอาท์แทน
1: ใช่ฟุตบอลสนามในยุคใหม่เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬามันต้องช่วยกันวิ่งมันถ้าเป็นถ้าย้อนกลับไปถ้าโรนัลโดอยู่ในยุคปีสักปี98หรือต้น90ไม่แน่นะ
0: อาจจะเล่นได
1: ้เล่นได้นะเพราะว่าด้วยฟุตบอลในยุคนั้นมันยังไม่แบบเหมือนตอนเนี้ย
0: ครับ
1: มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะครับผม
0: หรืออาจจะรอเล่นทีมชาติกับลูกชายไหมพ
1: ี่เฮ้ยไม่แน่นะ
0: เหมือนที
1: ่เลบรอนเจมส
0: ์เลบรอนเจมส์กับลูกชายของเขาเพราะเขาก็เคยมีบทสัมภาษณ์อย่างฮิวตี้พายที่ถามว่าอยากเล่นกับลูกไหมเขาก็อยากเล่นนะพี่เพราะตอนนี้ลูกชายก็สิบน่าจะ16-17แล้วนะพี่16แล้วเพราะเพิ่งติดเยาวชนโปรตุเกสไป
1: ยิงอุตลุดเลยดิ
0: น่าจะใช่พี่ตอนนี้น่าจะอยู่กับอัลนาเซอร์หรือเปล่า
1: อัลนาเซอร์คือตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ในสโมสรแต่สำหรับทีมชาติเนี่ยผมว่ามันไม่ควรนะ
0: ใช่
1: ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ถ้าอย่างถ้าเป็นออฟฟิลเนี่ย40ขึ้นไปเนี่ยผมว่าก็เริ่มลำบากแล้ว
1: ลำบากแล้ว
0: แต่ถ้าเป็นผู้สาวประตูอย่างคราวนี้มีเคกอร์ดอนที่มาเล่นก็43
1: ครับผม
0: แต่ว่าเป็นประตูแต่ถ้าเป็นออฟฟิลเนี่ยระดับ40ขึ้นไปกับฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ายากอยู่เลย
1: ครับผมก็จริงๆก็อ่ะเราก็หวังว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและพาโปรตุเกสคว้าแชมป์นะ
0: ครับ
1: นะหรือว่าไม
0: ่ก็ครั้งสุดท้ายละต้อง
1: อุ้ยแต่หรือไม
0: ่ก็มีโอกาสพี่ปาล์มเพราะอย่างที่คุยกับพี่ปาล์มเมื่อกี้นะโปรตุเกสเนี่ยก็ขุมกำลังไม่แพ้ฝรั่งเศสนะพี่
1: ใช่
0: สองกองกลางแชมป์เป็นลีกอะแชมป์ยุโรป
1: จาวเนเวสแล้วก็
0: วิทินยา
1: วิทินยา
0: ใช
1: ่แต่ระบบมันจะแปลกคุณเจมผมมองว่าแปลกนะการเล่นของโปรตุเกสเพราะจะมีแบรนาร์โดซิลวาด้วยและบูโน่เฟนานอ่ะมันจะต้องมีคนไปเล่นปีกหรืออย่างไรเนี่ยคือแบบแผนเขาจะแปลกๆหน่อยไอ้ตรงกลางมันสองคนนี้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ลูเบนเนเวสอะไรคงไม่ได้นี่หรอกคงไม่ได้คงสามารถแทรกคนไปคงยาก
0: แต่อย่างเกมที่อุ่นกับชิลีเนี่ยปีกเนี่ยเป็นเลอหน้าเป้าบิโอนโดแล้วก็ด้านขวาเนี่ย
1: ส่วนใหญ่มันจะชอบเลอ
0: เลอาใช่
1: แล้วก็แสบด้วยนะเลอา
0: แต่วันนั้นเลอาโดนใบแดง
1: ใช่ไงใช่ไงเลอาชอบอย่างนี้
0: ไปเล่นนอกเกมวันนั้นเนี่ยเจอชิลี
1: ฤดูกาลก่อนมิลานอ่ะที่ฟอร์มมัน

0: ตกๆอ่ะแล้วโซเนรี่นี่แหละเป็นเพราะเลย์เอาต์นี่แหละ
1: ถูกต้อง
0: เลย์เอาต์มันไม่มาไง
1: ครับ
0: ฟอร์มไม่ดีแล้วหลังๆมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมในสนามเยอะ
1: มีคอนไซซาวด้วยแล้วก็คอนไซซาวแล้วก็เปโดเนโต้ด้วยปีกริมเส้น
0: จริงๆผมชอบเปโดเนโต้นะเป็นปีกที่แบบค่อนข้างที่จะแท้จริง
1: ครับ
0: ส่วนคอนเซซาวเนี่ยผมชอบคนพ่อมากกว่
1: า
0: เซโจคอนเซซาว
1: ใช่ใช่โอ้โหแต่แนวลุกเนี่ยมียังมีกอนซาโลกูเดสด้วยของโซเซดัดมีอาฟานเซโกตินชาวของสปอร์ติ้ง
0: ดินซาวตัวนี้ผมชอบมากเลยดินซาวอยากให้ย้ายนะ
1: ใช่แล้วก็ชาวเฟลิกที่ไปเล่นกับอัลนาเซอร์ด้วย
0: ชาวเฟลิกนี่เป็นโคตรบอลนะผมเรียกอย่างนี้ได้เลย
1: อุ้ยค่าตัว120ล้านยูโรเลยนี่ย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับแอตมา
0: ด
1: ริดเนี่ยแต่กลายเป็นว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่คือเขาเป็นคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เทคนิคดีมากเจ้าฟิลิปเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ถือว่าเทคนิคดีมากๆ
1: ครับ
0: แต่การเล่นร่วมกับคนอื่นเนี่ยมีปัญหาทีมเวิร์กนี่แย่มาก
1: ใช่ๆ
0: ตอนไปอยู่เชลซีชัดเจนเลยแล้วพอไปอยู่บาร์เซโลนาอย่างที่ทราบกันอ่ะอยู่เชลซีก่อนตอนอยู่เชลซีเนี่ยย้ายมาโอ้ลงเล่นรู้สึกว่าจะบอลถ้วยเล็กสุดอะคอนเฟอเรนซ์อะเล่นกับเพื่อนไม่ได้เลยคือเล่นกับพวกแบบเขาเรียกว่าเด็กดาวรุ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสปิริตด้วย
1: ใช
0: ่แล้วทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาต้องระหกระเหเร่ร่อนไปอยู่มิลานแล้วก็ย้ายไปอยู่อานาเซอร์แต่พอไปอยู่ในอานาเซอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าจาวฟิลิกเนี่ยเขามีความสามารถเฉพาะตัวการเอาโบตัวการกินเลี้ยงกินตัวหรืออะไรต่างๆรู้เทคนิคต่างๆชัดเจนเพราะเล่นกับคนเอเชีย
1: ใช
0: ่คุณลองดูเดี๋ยวคุณลองดูว่าเนี่ยสุดยอดมากๆแต่พอไปเจอบอลระดับสูงอ่ะมันมีการเพรสซิ่งการบีบเร็วการลูกแท็กติกตุกติกอะไรต่างๆเนี่ยจะฟิลิปไม่ได้
1: ใช่ครับก็ปีนี้เอานาเซอร์ของชาวเฟลิกก็ได้รองแชมป
0: ์นี่ไงเจอทีมญี่ปุ่นไง
1: แพ้ทีมญี่ปุ่นทีมโรนโดเนี่ยแพ้กัมบักไหมพี
0: ่กัมบักโอซาก้า
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ตัว ACL 2ที่กับบาที่ชนะราชบุรีเราอะ
1: ใช่ใช่
0: ครับผม
1: นัดชิงเนี่ยในบ้านด้วยก็มีทั้งโรนัลโดทั้งเฟลิกเนี่ยแหละ
0: โอ้สู้กับบาไม่ได้
1: ใช่
0: กับบาเพรสซิ่งโอ้โหฟุตบอลแบบเขาเรียกว่าอย่างจาวเฟลิกเนี่ยคือโดนเพรสสักหน่อยอะเรียบร้อยแล้วเทคนิคดีจริงแต่ว่าพอ2ตัวเดียวมันแน่นอนอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: พอ2ตัวและบอลซาอูเล่นช้าช้ามาก
1: ใช่ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: ครับประมาณนี้นะรับประตูเกต
1: เดี๋ยวผมไปดู SMS กับข้อความนิดนึงพี่ปาล์มวันนี้ส่งเข้ามาเยอะเลยครับก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าสวัสดีน้องเจมน้องปาล์มครับผมกลับมาจากแหลมฉบังเมื่อตอน23ตอนนี้ยังฟังน้องเจมอยู่ฟังทาง YouTube แหลมฉบังฟังวิทยุฟังได้ชัดเจนครับตอนนี้เข้ากรุงเทพแล้วจะไปรับของที่นครปฐมตอนนี้อยู่บรมราชชนีฟังเกมเจมมาตลอดครับจากคุณชูชาติ
0: เดินทางปลอดภัยแล้วกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ครับผมก็ถ้าง่วงนอนหรืออะไรก็ล้างหน้านะครับผม
1: ครับ
0: ล้างหน้าสักหน่อยแล้วก็หายใจลึก
1: ๆ
0: ครับผมหรือหายใจดมยาดม
1: ครับคุณชูชาตินี่น่าจะไปร่วมงานกอล์ฟนะพี
0: ่อ๋อครับผม
1: แล้วก็บอกว่าแพ็กเกจบอลโลกมีขายทาง
0: ร้าน
1: ช้อปปี้ด้วยใช่มีทางนั้นด้วย
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าแมตช์แจ้งเกิดดียุบเลยครับนัดเจอฝรั่งเศส
0: ใช่ครับก็ตอนนั้นนี่เขาเจอกับทางด้านแต่ลิซาราซูกับตูรามก็ยังเคี่ยวอยู่แหละแต่ตอนนั้นความไวแล้วทริกฟุตบอลของดียุบในยุคที่แบบตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะอยู่ลองมั้งครับเล่นในฝรั่งเศสนี่แหละคุ้นเคยเป็นอย่างดี
1: ครับ
0: มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแมตช์ที่แจ้งเกิด
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสวันนั้นเล่นเกมช้าด้วยเกมบอลไม่มีอะไรเลยเกมน่าเบื่อเกมมันอึดอัดแล้วไปเข้าทางนั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าเซเนกัลเกมก็ออกมาอย่างที่ทราบกันนะคร
1: ับ ใช่อ๋อคุณชูชาตินี่เขาบอกว่าฟังน้องเจมมาตั้งแต่เริ่มรายการแล้วก็กำลังกลับมาจากแหลมฉบังต้องเกาะขับรถปลอดภัยด้วยนะพี
0: ่
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่เจมใหญ่ก็ทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่เจมดูทุกนัดไหมครับผมเนี่ยบอลโลกเริ่มมาเนี่ยมีเกมเดียวที่ผ
0: ม
1: ไม่ได้ดูนะพี
0: ่ครับ
1: ก็คือสเปนครึ่งแรกไม่ได้ดูเพราะว่าเมื่อคืนต้องเดินทางก็เลยขอหลับก่อนนิดนึง
0: น้องเจมส์นี่ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าจริงๆในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนนะอย่างพี่เจ๋งน้องเจมส์แล้วก็เมื่อกี้น้องเบนเองก็ตามเน
1: ี่
0: ยโอ้โหทำงานกันหนักมาก
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าเราต้องยอมรับนะตอนนี้แค่ไม่ใช่แค่วิทยุอย่างเดียว
1: ม
0: ี Facebookด้วยที่เราต้องอัปเดตหรือเว็บไซต์เองก็ตามเนี่ยเราต้องอัปข่าวสารอะไรต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกถือว่าโอ้ทำงานอย่างเต็มที่

0: ครับผม
1: ถือว่าช่วงนี้ก็นะก็ขอให้บริหารเวลาให้ดีๆแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะ
0: ช่วงนี้ก็ต้องขอหายช่วงกลางวันต้องบอกว่าพี่ต่อครับเดี๋ยวผมขอญาตนะพี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าที่ทราบกันมั้งพี่ต่อคงเข้าใจ
0: ใช่ครับแล้วก็คุณณัฐพงศ์อาละครบอกว่าคิดถึงพี่เจมมากครับก็ขอบคุณครับก็ทักทายเข้ามาแล้วก็
1: ใน Facebook
0: เนี่ยคุณหนามพัง

0: มุกเต็ม
1: มุกเยอะใช่ไหม
0: เยอะมุกเยอะ
1: แกดูตลกคาเฟ่เยอะแล้วก็ไอโซเชียลมีเดียหรือ TikTok เนี่ยเคยเมื่อก่อนเคยจัดรายการไม่ใช่หรอกช่วงปี2ปีก่อนอ่ะ
0: ครับผม
1: จัดกับแกเนี่ยต้องเร็วนะ
0: ใช
1: ่สักพักเนี่ยแกไม่ปุ๊บก็ต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวา
0: ใช่อ
1: ันตรายนะ
0: ถูกต้องแต่เดี๋ยวถ้าผมเล่นกับเดี๋ยวถ้าผมเล่นเยอะเดี๋ยวเขาก็จะมีคนไปฟ้องว่าผมก้าวร้าวใส่พี่ตี
1: ออกฟอร์มหน้าเอ็นดูอีกแล้ว
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าอากีดยาคุณวีรศักดิ์บอกว่ากีดยางอยู่ทุ่งส่งครับฟังยาวๆเลยคุณวีรศักดิ์นี่ฟังเราตั้งแต่ช่วง5ทุ่มแล้วพี
1: ่โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
0: ก็ปลอดภัยนะครับต้องระวังด้วยใน
1: ใช่ถ้าสนยางเนี่ยผมก็เป็นคนใต้เหมือนกันเขาเรียกว่าตอนกลางคืนในช่วงนี้เนี่ยใช่เลยเวลาที่ชาวสวนยาง
0: ครับผม
1: ก็ได้เขาเรียกว่าทำงานของเขาก็คือกรีดยางสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของภาคใต
0: ้
1: นะครับก็คืองู
0: บ้องหลา
1: บ้องหลาเลยครับคนก้อน
0: ผมไม่ไหวจริงๆ
1: น่ากลัวน่ากลัวแต่กระบี่นั้นนครกับกระบี่ตอนนั้นมั้งครับบ้องหลานี่มีข่าวเยอะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าผมว่าเขาคงเคยชินในสภาพพื้นที่ก็ยังไงก็ดูแล้วกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคร
0: ับ ต้องระวังดี
1: ๆระวังดีๆครับ
0: ครับผมแล้วก็คุณประสิทธิ์ทักทายเข้ามาบอกว่าจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีรับฟังคืนนี้ครับผม
1: ครับ
0: รับฟังดีนะครับผมก็โอ้โหทางใต้แฟนคลับเก่าๆเยอะนะพี่
1: ใช่พี่แป๊ะก็คนใต้ด้วย
0: อ่าใช่
1: พี่แป๊ะนี่คนสุราษฎร์ธานี
0: อ่าครับผมก็รวมถึงทักทายพี่น้อง FM ก็ FM M Colorado ทั้ง41สถานีด้วย
1: ใช่
0: เราออกอากาศแบบ41สถานีเลยนะพี่หลังเที่ยงคืนในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ย
1: โอ้โหดีเลยนะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวติดตามรับฟังบรรยายสดฟุตบอลโลกคู่แรกเลยฝรั่งเศสกับเซเนกัล
1: ถือว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราดูในห้องส่งของเรานะครับ
0: ครับ
1: ความพร้อมของฝรั่งเศสตอนนี้ผู้เล่นนี่ถือว่าลงไปวอร์มน่าสนใจครับนี่ไงกล้องโฟกัสที่คิเลนเอ็มบัปเป้
0: ใช่
1: พี่เป้ของเราประธานขอให้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีนะเพราะว่าลูกการที่ผ่านมาของเอ็มบัปเป้เนี่ยโอ้โหข่าวต่างๆทั้งในสนามและนอกสนามต้องยอมรับเลยว่านี่แหละพอคนมันจะดังแล้วเนี่ย มันต้องรับกับการความดังและรักษาชื่อเสียงความดังให้ได้ด้วย
0: ครับผม
1: นี่คืออีกหนึ่งก็เรียกว่าตัวอย่าง
0: ใช่
1: หนึ่งบทเรียนที่ผมว่าน่าจับตามองนะเอ็มบัปเป้เนี่ย
0: ประธานเป้ไหมพี่
1: ใช่ เพราะเขาเนี่ยก็คือซูเปอร์สตาร์คนต่อไป
0: เป็นกาลติกอสคนใหม่ของเรอัลมาดริด
1: จริงๆเป็นซูเปอร์สตาร์นานแล้วล่ะแต่ว่าคืออยากให้แบบเขาขึ้นมาเป็นตัวใหม่แบบเป็นตำนานอย่างเช่นโลกับเมสซี่อ่ะ
0: ครับ
1: มันจะได้แบบฟุตบอลมันจะได้มีอะไรที่แบบเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ดูแล้วเด็กๆ
0: ใช่
1: ตัวโทโล
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มนิดนึง
1: ครับผม
0: ทาง YouTube นี่บอกว่า
1: ตอนน
0: ี้
1: YouTube ก็
0: เขาบอกว่าผมเคยฟังเรื่องราวมาครับว่ากีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
1: โอ้เพลงนี้หลายปีแล้วนะ
0: พี่น้าแอด
1: น้าแอดคาราบาวร่วมเขาเรียกตอนนั้นเป็นการเป็นอัลบั้มเฉพาะกิจ
0: ครับ
1: กับคุณปานธนพรนะครับโอ้เพลงนี้ก็พูดถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย22 23ปีแล้ว
0: โอ้โหตั้งแต่ผมเด็กๆเลย
1: ปี2005หรือว่า2004ผมไม่แน่ใจ2005
0: ใช่ใช่
1: 21ปี
0: ครับ
1: วัยเหมือนกันนะ
0: แป๊บเดียวนี
1: ่21ปี
0: ครับไปว่ากันที่เรื่องไลน์อัพของทีมชาติฝรั่งเศสกันพี่ล่าสุดนี้มาแล้วนะพี่11ตัวจริงของฝรั่งเศสนัดแรกของฟุตบอลโลก2026ครับก็เริ่มจากผู้สาวประตูเป็นไมค์เมยองนะพี่แนวรับวันนี้มีดายโออบูอัปาเมกาโน่ครับแล้วก็ชูนคุนเด้รวมถึงวิลเลียมซาลิบาแล้วก็เตโอเฮนันเดสครับกองกลางเป็นชัวเมนี่ครับกับอังเดราบิโอส่วนแนวรุกครับวันนี้ริมเส้นเป็นอุสมันเดมเบเล่ครับแล้วก็ไมเคิลโอริเซ่ส่วนคู่หน้าเป็นคีเลนบัปเป้กับเดซาเลดูเอครับ
1: นะเซเนกัลเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันท
0: ่
1: านเซเนกัลนะครับผมเซเนกัลในวันนี้นะครับมาในระบบ 4-3-3 นะครับ
0: ครับ
1: ผู้รักษาประตูก็เป็นเอโดอาร์เมนดี
0: ้
1: นะครับเซ็นเตอร์ฮาฟก็เป็นคูลิบาลีคู่กับเนียเคเต้นะครับผมขวาเป็นเดียต้าซ้ายเป็นดียูฟนี่ของเวสต์แฮมนะครับผม3ผู้เล่นในแนวเขาเรียกแดนกลางนะครับเป็นอิดิซ่ากาน่าเกโอ้โหแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นป้าป้าเกนะครับแล้วก็รามายกามารานะครับผมสามประสานในแนวรุกครับซ้ายเป็นทางด้านซาดิโอมาเน่ขวาเป็นทางด้านอิสมาลาซานะครับหน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสัน
0: ครับผม
1: วันนี้นะครับวันนี้จะสร้างเซอร์ไพรส์หรือเปล่า
0: ครับ
1: ต้องจับตาดูกัน
0: ก็เกมนี้จะเล่นที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะพี
1: ่ครับ

0: เนาะ
1: เล่นในนิวยอร์กเลยนะ
0: ใช
1: ่จริงๆนิวยอร์กเนี่ยเราพูดถึงนิวยอร์กเนี่ยผมขอพูดขอไม่พูดถึงฟุตบอลหน่อย
0: ครับ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมาน ิวยอร์กนิก
0: ใช่
1: กับทางด้านเกมบาสเกตบอลนะครับเจอกับซานโตนิโอสเปอร
0: ์ครับผม
1: รู้สึกจะเป็นบ้านสเปอร์ว่าบ้านนิก
0: นัดล่าสุดที่ฟอร์ดแบงค์ที่สเปอร์พี
1: ่สเปอร์นะ
0: บ้านสเปอร
1: ์แต่ว่าก็มีการฉลองเขาเรียกฉลองแชมป์ NBA แหละ
0: 53ปี
1: โอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินเขาเรียกว่าชาวนิวยอร์กเนี่ยชาวมหานครนิวยอร์กเนี่ยมันเป็นอะไรที่กับบาสเกตบอลเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหถือว่าห่างไกลเป็นแชมป์อะแชมป์อะมันห่างไกลมากหลังเนี่ย
0: ผมฟังน่าจะพี่ดุ๊กหรือ ใครสักคนจะบอกว่า
1: เอลดูเก
0: ้พี่ดุ๊กน่าจะพี่ดุ๊กที่บอกว่านิวยอร์กเนี่ยถ้าพูดถึงกีฬาอื่นเนี่ยบาสเกตบอลเนี่ยมีโอกาสได้แชมป์น้อยที่สุดนะพี่
1: ใช่
0: อันบาสในนิวยอร์กเนี่ยจะมีทีมฟุตบอลม
1: ี
0: อเมริกันฟุตบอลนิวยอร์กจะแอนใช่ไหมพี
1: ่ครับผม
0: แล้วก็มีเลดบูลนิวยอร์กที่เป็นฟุตบอล
1: เลดบูลนิวยอร์กใช่
0: แล้วก็เอ็มเอ็มเอลเอสมีไหมพี่เบสบอล
1: มันจะมีไหมทีม
0: มันจะมีเลย
1: มีอยู่แล้ว
0: แต่ว่าบาสเนี่ยเป็นกีฬาที
1: ่ห่างไกล
0: ห่างไกลกับแชมป์มากที่สุด
1: ใช่มันดูแล้วมันดูแบบเป็นไปไม่ได้อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะนิวยอร์กนี้จริงๆมันจะมีสแตนรู้สึกว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะครับคนที่เป็นแฟนนิวยอร์ก
0: สแตนลีย
1: ์สแตนลีย
0: ์ไปดูทุกเกมเลย
1: ใช่ครับ
0: รวมถึงอดัมแซดเลยแล้วก็อีกคนหนึ่ง
1: วิดาลาเยอะ
0: เทเลอร์สวิฟ
1: ต์เทเลอร์สวิฟต์แล้วก็อย่างเช่น
0: เบนอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้
1: ดีโมตี้ชาลาเมตเป็นนักแสดงรุ่นใหม่พระเอกที่น่าจับตามองนะครับหลายๆคนที่ส่วนใหญ่นิวยอร์กอย่างที่ว่ามันเป็นมหานครแล
0: ้
1: วก็เป็นเมืองที่เขาเรียกค่าของชีพหรือเป็นคนผู้คนหนาแน่นอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นทีมที่เขาเรียกนักบาสเกตบอลอะไรต่างๆเนี่ยซูเปอร์ตาร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะไปอยู่นิวยอร์กนิดนะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็มีเนี่ยมีคาร์เมโลแอนโทนี
0: ครับผม
1: ใช่ไหมมีคาร์เมโลแอนโทนีคนเดียวที่ดูแบบมีชื่อเสียงหน่อยแต่ที่ผ่านมานะก็โอ้แทบจะไม่รู้จักเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ถ้าชุดนี้ก็จะเป็นเจอร์มันสันกับคาร์ทินีคาว
1: ถูกต้อง
0: ก็53ปีนิวยอร์กนี่ก็
1: สิ้นสุดการรอคอยสักที
0: ครับผม
1: สำหรับแชมป์นะครับผมสำหรับนิวยอร์กนี่อ่ะเมื่อกี้ไปเราไปบาสเกตบอลได้ไงเนี่ย
0: ใช่ก็พูดถึงสนามไงพี
1: ่สนาม
0: นะมีคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลเนี่ยจะเตะที่นิวเจอร์ซีย์สเตเดียมก็คู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยผมเช็คนิดนึง
1: ที่เราอัปเดตแล้วแหละ
0: ใช่
1: ครั้งเดียว
0: แล้วก็ฟอร์มฝรั่งเศส5เกมหลังสุดนี้ชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดก็ชนะไอซ์แลนด์เหนือมาในเกมอุ่นเครื่องส่วนเซเนกัลเนี่ยเกมล่าสุดเสมอกับซาอุ0-0ในเกมอุ่นเครื่องก่อนบอลโลกนะพี
1: ่
0: พี่ปามองว่าไงคู่นี้พี่
1: เกมนี้เนี่ยฝรั่งเศสผมเชื่อว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีศักยภาพตอนแรกเนี่ยยังมองว่าเซเนกัลนะช่วงกลางวันแต่พอไปดูไลน์อัพกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งนะครับ ดูไปดูมาเนี่ยยากสู้ยาก
0: กับ
1: เพราะว่าจะรับยังไงอะครับเพราะว่าการแนวรุกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดของนี่เลยนะเดซลีดูเออย่างเงี้ยไมเคิลโอลิเซ่เนี่ย
0: มันเป็นปี
1: ของเขาเรียกว่าขอพูดหยาบโคตรรับพีกอ่ะ
0: ครับ
1: และมูซาเดมิเล่ไม่ต้องห่วงหรอกแล้วเอ็มบัปเป้เนี่ยผมว่ามีความอัดอั้นจากในลีกมาแดนกลางไม่ต้องพูดถึงหรอกครับผมชอบนี่นะแดนกลางวันนี้ถ้าลาบิโอเก็บแดนกลางได้เนี่ยท่านก็กวาดหน้าบ้านเพราะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอังเดลาบิโอเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่เดชองชอบเป็นอย่างมาก
0: ครับผม
1: และจะใช้เขาได้เป็นประโยชน์กับทีมชาติฝรั่งเศสเสม
0: อ
1: ซึ่งนี่อาจจะเป็นคีย์แมนสำคัญนะเพราะลาบิโอเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้เล่นคนเดียวนะที่ประสบการณ์สูงที่สุดในทีม
0: ครับ
1: ในแดนกลางอ่ะในทีมเลยก็ว่าได
0: ้ครับ
1: ใช่แดนหลังก็ยากซาลิบาคู่กับอุปามิกาโน่นี่ก็โอ้โหสุด
0: ๆครับ
1: เลสคุนเดเตโอผมชอบแบ็กซ้ายนะการเติมเกงของเตโอเฮอร์นันเดซเนี่ย
0: ใช่
1: จะเป็นสิ่งสำคัญเลยมาพอซ้ายขวาเนี่ยโอ้โหยากต่อการต่อกร
0: ครับผม
1: อูริบาลีมันไม่เหมือนกับตอนที่อยู่นาโปลี
0: อ
1: ่ะตอนที่เขาท็อปเมื่อ4ปีก่อนหรือว่า6ปีก่อนนะครับตอนนี้เขาไปรู้สึกเขาค้าแข่งกับอันฮิอัลฮิรานไหมอูริบาลีอ่ะ
0: ใช่พี่
1: ใช่ใช่ตอนนี้ยังค้าแข่งกับคูริแล้วผมพูดตรงๆนะคูริบาลีเนี่ยเพิ่งหายเจ็บมาด้วยและเจอเอ็มบัปเป้
0: ครับ
1: ความเร็วของดิสลีดูเอเดนเบเล่โอลิเซ
0: ่ใช
1: ่โหแล้วอะเชื่อว่าฝรั่งเศสดีพอแล้วยิงขาดด้วยครับผม
0: ก็คิดว่าฝรั่งเศสน่าจะชนะแต่อาจจะไม่ขาดไปบ้างอาจจะเปลี่ยนๆหน่อยเกมแรกอาจจะยากหน่อย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ครับผม
1: ประเดิมสนามนะ
0: ครับไปต่อกันที่คู่ที่2คืนนี้พี่ปามก็เป็นเกมระหว่างอิรักกับนอร์เวย์ครับ

0: คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี่อิรักก็ทีมจากเอเชีย
1: ครับ
0: มาเล่นบอลโลกครั้งนี้ก็ผ่านรอบคนเล็กรอบที่5มา
1: อิรักเนี่ยเป็น1ทีมนะที่เขาเรียกว่าฟุตบอลโลกในรอบ40ปี
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็เจอกับนอร์เวย์ตัวผู้เล่นสำคัญก็ล่าสุดนี่เขาเคยมาฝึกเตะฟุตบอลแล้วนะ
0: คิงครับ
1: คิงครับเมื่อปีที่ผ่านมา
0: ใช่
1: ไอตัวนั้นที่มันแสบๆอ่ะยังเล่นอยู่ไหม
0: โมฮันนันอาลีพี
1: ่
0: เมสซี่รักติดทีมชุดนี้ด้วยก็ทีมชุดนี้เนี่ยจะส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในลีกประเทศตัวเองรวมถึงในลีกยุโรปลีกรองพี
1: ่
0: ก็นักเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมเนี่ยก็ต้องเป็นทางด้านของซีดานอิกบาล
1: ครับ
0: นักเตะจากอูเทคอดีตเด็กปั้นแมนยูรวมถึงโมฮันนันอาลีครับกองหน้าจากทีมใน UAE นะพี่แล้วก็อาลีอัลฮามันดีกองหน้าจากอิสวิททาวรวมถึงกองหลังหนึ่งเดียวจากไทยลีก
1: ลิบิสซูรุก้า
0: ใช่ครับก็วันนี้ต้องลุ้นว่าได้ลงสนามหรือเปล่านะพี่ครับ
1: เจอกับนอร์เวย์เนี่ยเป็นอันดับที่31ของโลกนะเวลานี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ก็เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นของนอร์เวย์มีทั้งซาลอตมีทั้งฮาแลนด์มีทั้งอันโตเนียลนูซารวมถึงมาตินโอเดนการ์ดแล้วก็คริสโตเฟอร์ไอเยอร์อดีตกองหลังที่เล่นในพรีเมียร์ลีกด้วย
1: ใช่ครับ
0: ดูแล้วนอร์เวย์ยังเหนือกว่าเยอะนะพี่ปาม
1: เหนือกว่าแต่ผมชอบอิรักเพราะเกมอุ่นเครื่องของอิรักมันสามารถแสดงถึงการเล่นเกมเจอกับทีมที่เล่นเกมรุกกับเขาได
0: ้
1: อาจจะแพ้เวเนซุเอลา 2-0 ก็จริงนะแต่การเสมอ 1-1 กับสเปนเนี่ยทำให้เราผมว่าต้องไปดูนะเกมนี
0: ้
1: ชนะอันดอร่า 1-0 น่ะ
0: ใช่
1: มันแตกๆมากก็อิรักมันก็เรียกว่ามีก็เรียกมีประเทศเขามีสงครามหรือว่านักเตะหรืออะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีเขาเรียกต้องยิ่งไม่ได้มาฟุตบอลโลกตั้งเกือบ40กว่าปีเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบสร้างเซอร์ไพรส์แน่นอน
0: ใช่แล้วก็
1: ผมเชื่อว่าอิรักไม่แพ้นี
0: ่ไม่แพ้เลย
1: ไม่แพ้เลย
0: แต่เกมนี้ผมยังชอบนอร์เวย์แต่อาจจะเบียดไม่ถึงขั้นยิงขาดอาจจะเบียดเบียด
1: ครับ
0: ครับผมต่อกันที่คู่ช่วงเช้า8โมงครับอาร์เจนติน่ากับแอลจีเรียพี่ปาล์มแชมป์เก่าวันนี้ลงสนามแล้ว
1: คู่นี้เนี่ยต้องยอมรับนะอาร์เจนติน่าเนี่ย
0: ครับ
1: ในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์สูงด้วยผู้เล่นหลายๆคนนี้ก็ยังเป็นโครงสร้างของชุดเดิมที่ได้แชมป์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: แล้วก็สตาฟโค้ชอะไรต่างๆก็ยังเป็นชุดเดิม
0: สคาโลนี
1: ่เรียกนะสคาโลนี่นะครับผมโอ้โหอ่ะผู้เล่นผู้รักษาประตูก็เป็นเอมเมเรลมาร์ติเนสใช่ไหมด้านหลังเป็นโอตาเมนดี้กับคริสเตียนโรเมโรแบ็คขวากันมาเซโมเลน่าแบ็คซ้ายนี่เป็นเมดินานะครับสามประสานในตรงกลางเนี่ยเป็นแม็กอลิสเตอร์โรดิโกเดปาวเอนโซเฟเนสนี่มาจากชุดฟุตบอลโลกปีครั้งที่ผ่านมาเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วแนวรุกเนี่ยอาจจะจัดเป็นเมสซี่อยู่ทางขวาแล้วก็เจโก้อัลมาดาผ
0: ู้
1: เล่นคนนี้อยากให้จับตามองนะครับเป็นหนึ่งผู้เพลย์เมเกอร์แล้วก็ตัวริมเส้นสำคัญ
0: ครับ
1: ของแอตเลติโกมาดริดที่อาจจะสร้างสีสันแล้วก็เป็นตัวที่โชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วย
0: ครับ
1: หน้าเป้าก็เป็นอย่างที่ทราบกันลาวตาโรมาร์ติเนส
0: ใช
1: ่
0: ส่วนแอลจีเรียเนี่ยวันนี้ประตูจะเป็นลูกชายซีดานนะพี
1: ่
0: ล
1: ู
0: ก้าซีดานครับส่วนนักเตะที่น่าจะเป็นตัวหลักก็มีลายันเอนูรี่ครับแล้วก็มีเบนทันเลฟลิยัตมาเลสฮุสเซมอูอาแล้วก็อามินกุยลี่ครับกองหน้าตัวเป้าอ่ะพี่ปาล์มว่าวันนี้อาร์เจนติน่าผ่านไหมพ
1: ี่จริงๆแล้วเนี่ยชอบนะอาร์เจนติน่าแต่การที่เป็นแชมป์เก่าลงสนามเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์ตลอด
0: ครับ
1: ผมว่าอาร์เจนติน่าเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยที่รัสเอกาตาอาร์เจนติน่าเล่นฟุตบอลโลกนัดแรกเนี่ยถ้าคุณจำได้จำซาเลฟอาดาซารีใช่ไหม
0: ใช
1: ่นั่นแหละ
0: แพ้ซาอุ
1: แพ้ซาอุเกมกระบุกทั้งเกม
0: ใช่
1: ครับผม
0: แล้วกุนซือซาอุวันนั้นเนี่ยเพิ่งมาคุมตูนิเซียนี่
1: ได้ไง
0: ไปเวลนา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: หมอมาคุมเขาเรียก
0: ตูนิเซียนัดที่สองเลย
1: มาคุมมาเห็นการฝึก
0: ใช่
1: มากลางศึกนะ
0: คุ้นไหมพี่เหมือนแถวบ้านเราเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
1: เอาสิ
0: เอา
1: ถูก
0: ครับผม
1: เอเชียนคัพปี2019หรือเปล่า
0: ชัดเลยครับผม
1: ครับผม
0: มาที่คู่สุดท้ายเมื่อกี้พี่ปาล์มฟันธงว่า
1: ผมว่าแอลจีเรียยันเสมอได
0: ้อ้า
1: หรือไม่ก็แพ้แค่หนึ่งลูก
0: ใช่ก็ผมก็มองว่าแต่ยังชอบอาร์เจนต้าดีกว่าแต่ไม่ขาดเหมือนกันคู่นี
1: ้ไปทิศทางเดียวกันนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ส่วนคู่11โมงเช้าครับทีมจากเอเชียลงสนามอีกหนึ่งทีมครับออสเตรียเจอกับจอร์แดน
1: ออสเตรียกับจอร์แดนออสเตรียน
0: ี
1: ่ลูกทีมของลาฟรังนิกป่ะ
0: ใช
1: ่ครับผมเจอกับจอร์แดนจริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยอ่ะแบบเร็วๆเลยแล้วกันออสเตรียเนี่ย มีเกมรุกที่จริงๆ

0: เล่นที่สำคัญสำคัญของเขาคือเดวิดอลาบ
1: าน
0: ะครับผมแล้วก็มีเกโกริชมาเซลซิบิเซอร์โนเอลชลาเกอร์ซีวาลนะครับแล้วก็กองหน้าได้ยังใช้อนาโตวิช
1: อนาโตวิชกับเกโกริชกองกลางเนี่ยมีไซวาลมีซาบิเซอร์เป็นตัวจากบุนเดสนั้น
0: เขาไม่มีเนี่ยไอผมชอบอีกตัวของไลซิกอะบอมการ์เนอร์
1: ใช่คริสเตียนบอมการ์เนอร์
0: ครับผมก็จริงๆเนี่ยนี่ถ้ามีบอมการ์เนอร์ด้วยผมว่าน่าจะการันตีแมตช์นี้แน่นอนแต่พอไม่มีบอมการ์เนอร์เนี่ยเจอกับทีมจอมพิกล็อกอย่างจอแดนหลังๆนี่จอแดนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะ
1: ก็มาบอลโลกครั้งแรก
0: ครั้งแรกแล้วก็แต่อุ่นเครื่องเนี่ยโอ้โหก็สงสัยก็นะคงยังไม่เอาจริงอุ่นเครื่องที่ผ่านมา4นัดเนี่ยจอแดนเนี่ยเสมอไป2นะครับแล้วก็แพ้ไป2ล่าสุดก็แพ้โคลัมเบียไป2ประตูต่อ0แพ้สวิตเซอร์แลนด์ไป4ต่อ1เสมอกับไนจีเรีย2ต่อ2เสมอกับคอสตาริกา2ต่อ2ครับ
1: ครับผมนักเตะนี่ผมนี่แทบไม่รู้จักเลย
0: จอแดนจะมีเนี่ยจะมีนักเตะคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญของเขาอะถ้าจะเป็นอาลีโอวัน
1: อาลีโอวันกองหน้าจากอัลเซย่าในกาตา
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีนักเตะจากลีกมาเลเซียด้วยอยู่กับเซรังงอก็คือนูอาลาลาวัดเดนะพี
0: ่
1: ต้องออกเสียงพิธีต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเป็นนักเตะจากเซรังงอเมื่อวานก่อนเนี่ยคูราเซาเนี่ยก็มีนักเตะจากมาเลเซียกัน
0: ครับ
1: จากเตลังตังคานู
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ก็รู้สึกนักเตะจากอาเซียนนี่มี 4-5 คนนะพี่ไปเล่นบอลโลก
0: ครับผม
1: รวมถึงชูลาก้ากับอิรักด้วยซึ่งท่าเรือนะพี่
0: อ่ะคู่นี้เป็นไง
1: ผมโหยต้องบอกว่าออสเตรเลียดูเหนือกว่าเยอะนะพี่ผมว่าเกมนี้ออสเตรเลียไม่ใช่ออสเตรเลียน่าชนะได
0: ้ออสเตรีย
1: ครับ
0: ผมชอบจอแดนนะออสเตรียนี่ก็ไม่รู้ดิเวลาคือการแข่งขันในสหรัฐอเมริกาอุณหภูมิอ่ะอาจจะมีส่วน
1: ครับ
0: มีส่วนทำให้นักเตะยุโรปเนี่ยอย่างออสเตรียนี่เขาก็เล่นในสภาพอากาศที่มันมีนะ
1: ครับ
0: มันมีความหนาวเย็นมากกว่านี้แล้วมาเจออากาศแรงแต่มันเป็นช่วงค่ำละก็ยังไงถือว่าจอแดนอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้เต็มที่ก็ไม่แพ้กับจอแดนครับ
1: ครับผมส่วนข้อความที่ถามเข้ามาว่าคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลนี่ใครเป็นคนบรรยายนี่เป็นพี่สมมิรุนกับพี่คมอธิคมนะพี
0: ่ครับ
1: ก็ตอนนี้พี่คมนี่มารอแล้วด้วย
0: แต่มาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube คุณณัฐพงษ์บอกว่าเคยฟังเรื่องราวมาว่ากีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยอันนี้อาจจะมีเมื่อกี้เป็นเพลงแล้วก็คุณอโลฮาบอกว่าฝรั่งเศสคำยายก็บอกไว้แล้วนะครับผม
0: ครับผม
1: ส่วน Facebook เดี๋ยวผมดูนิดนึงช่วงท้าย
0: ตอนนี้บรรยากาศในสนามนะครับก็กำลังเตรียมตัว
1: ครับ
0: ที่จะคิกออฟแล้วเมื่อกี้มีภาพโคสอัพนะครับไปที่ใบหน้าของนิโคลัสแจ็คสัน
1: ครับผม
0: เป็นกองหน้าที่ถือว่า1คนนะชีวิตนี่ละหกระเหระเหตุเร่ร่อน
1: ครับผมส่วนข้อความทาง SMS นี่บอกว่าเกมเจน่าจะหมายถึงเจมเลยเจมเอ้ยเจมวิชาที่ร่ำเรียนมาไม่หาเลยนะหาไม่หาเลยนะอ้าวจากผอ.สงศักดิ์เอง
0: อ้าว
1: แต่ผมดูเบอร์ไม่ใช่นะพี่ไม่ใช่นะพี่เจ๋งตอนนี้น่าจะพักผ่อนอยู่
0: ใช่ครับผมต้องมาเริ่มจัดรายการตอนตีห้า
1: ใช่ก็เดี๋ยวจะมาบรรยายคู่ตีห้า
0: ครับผม
1: ส่วนข้อความทาง Facebook เนี่ยบอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าสำหรับผมตัดยางไม่กลัวงูบ้องหลาครับแต่กลัวฝนราดน้ำยางครับอ๋อ
0: ก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะสูญคือทำให
1: ้
0: หน้ายางติดเชื้อและน้ำยางออกมาไม่ดีหรือว่าอาจจะนั่นแหละต้นยางอาจมีปัญหาก็ได้
1: ใช่ไหมพี่
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็คุณประพิษก็ทักทายเข้ามารวมถึงพี่นกสิทธิชาติบอกว่าสวัสดีกำลังกรีดยางอยู่บางขันนครศรีครับอู้แฟนรายการเราทางใต้เยอะพี่ปาม
0: โอ้ดีนะ
1: พี่ปามก็เป็นคนใต
0: ้คนใต้ครับกับผมว่ามันพอเราจัดในออนไลน์เนี่ยมันทำให้ทั้ง Facebook ก็เลยคู่ขนานกันอ่ะ
1: ครับ
0: ทำให้คนต่างจังหวัดมีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกครั้งนี้มากขึ้นด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ทำให้คนที่แบบก็เรียกว่าทำกิจวัตรอะไรอยู่เนี่ยสามารถฟังเราบรรยายเกมสดหรือแม้จัดรายการเนี่ย
1: ครับ
0: ควบคู่กับกิจกรรมที่เขาทำด้วย
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวช่วงท้ายผมไปรายงานคู่ภาคของคืนนี้ก่อนละกันช่วงท้ายพี่ปามก็เดี๋ยวคู่แรกเนี่ยอย่างที่เรียนไปวันนี้จะเป็นพี่คมกับพี่สนวิพี่สนวิรุณนะพี่คู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลส่วนตีห้าเนี่ยเดี๋ยวพอเบ่งจะมาพาครับกับพี่โอสินพงเป็นเกมอิรักกับนอร์เวย
0: ์มันแน่นอนคู่นี
1: ้ผมแล้วก็8โมงเนี่ยจึงง่ายแอลจีเรียเป็นป่าแป๊กกับพี่สุเทพ คู่นี้คนน่าจะรอเยอะนะพ
0: ี่ประวัติการ
1: แล้วก็11โมงครับเป็นพี่ลิมิงกับพี่บีแลมสิงนะพี่จะพาคู่ออสเตรียกับจอร์แดนครับ
0: ก็ถือว่าติดตามฟุตบอลโลกครั้งนี้กับ FM 99ทั้งอัปเดตเคลื่อนไหวและบรรยายสด

0: ไปตลอดถึงวันที่ช่วงเดือนกลางเดือนหน้าเลยนะ
1: ครับผมก็ฟังได้ทาง FM 99ช่องทาง YouTube Facebook Mcot Connect แล้วก็41สถานีภูมิภาคของ Mcot ด้วยนะพี
0: ่ครับผม
1: ครับผมเดี๋ยวเราต้อง
0: จ้ะ
1: ไปแล้วพี่ปาเดี๋ยวต้องให้ทีมภาคมาเตรียมตัวละ
0: ได้เลยครับ
1: ครับผมก็ผมกับพี่ปาวันนี้ในที่ในไลฟ์บอลโลกช่วงที่2ก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพี่คมกับพี่สนรอบรรยายคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลครับ
0: ครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: เรดิโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
12: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่99 Live บนโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงค่ำคืนวันที่16ต่อเช้าวันที่17มิถุนายนวันนี้คู่แรกของค่ำคืนครับที่สนาม MetLife Stadium ฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลอยู่กับเรา2คนในช่วงนี้ครับผมคมอดิคมภูก้าวลวนแล้วก็คุณสนวิรุณสวัสดีคุณสนด้วยนะครับ
13: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99ครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์คมนะครับ
12: ครับ
13: อ่ะก็มาดูทีมรองแชมป์เก่านะครับฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะครั
12: รบ
13: มาเจอกับเซเนกัลนะครับซึ่งแม่ถ้าใครจำกันได้ตั้งแต่ปี2002พลิกล็อกปราบฝรั่งเศสมาแล้วนะครับ 1-0 วันนั้นวันนี้ต้องมาดูว่าจะมีทำแสบอีกหรือเปล่า
12: ซ
13: ึ่
12: งการเจอกันครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเจอกันครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่คู่นี้เจอกันด้วยนะครับในวันที่ฝรั่งเศสเป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยูโรมา
13: ครับ
12: มาแพ้เซเนกัลในนัดเปิดสนามของฟุตบอลโลกปี2002ปีนั้นเนี่ยวันนี้ต้องดูว่าฝรั่งเศสจะล้างตาได้หรือเปล่านะครับไปดูเสร็จรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับฝรั่งเศสวันนี้มีไมค์เมยองเป็นผู้รักษาประตูนะครับ

0: กองหลังประกอบไปด้วยเตโอเอนองเดสนะครับชูคุนเดวิลเลียมซาลิบาและไดโยอุบาแมกาโน่นะครับส่วนคู่กลางคืนนี้เป็นออเรเลียนชัวเบนี่จับคู่กับอาเดรียนราบิโอนะครับส่วน3ตัวรุกเป็นดีเซเรดูเออุสมานเดเมเล่และไมเคิลโอลิเซ่นะครับในขณะที่กองหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นคิลิอันเอ็มบัปเป้นะครับส่วนทางฝั่งของเซเนกัลนะครับวันนี้มีเอ็ดวาร์ดเมนดี้เป็นผู้รักษาประตูนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายมาลิกดียูฟวิงแบ็กฝั่งขวาเกรแปงดีอัตตานะครับในขณะที่คู่กลางจะเป็นคาริดูคูริบาลีจับคู่กับมูซันเนียคาเต้ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมิดฟิลด์เนี่ยมา2เกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปาร์บเกนะครับห้องเครื่องจากเบียร์เรอัลอิดิซากาน่าเกมิดฟิลด์จากทางฝั่งของเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของกามารานะครับอุ้ยเริ่มมาเกือบโดนแล้วครับฝรั่งเศสจังหวะนี้บอลโยนของเซเนกัลจากทางด้านซ้ายนะครับเปิดเข้ามานี่หาเพื่อนที่จุดนัดพบเลยแต่ว่าเป็นเตโอเดนเดสครับหม่งสกัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อน
1: อีกคนหนึ่งลามีนกามาร่า
0: ลามีนกามาร่านะครับส่วน3ตัวรุกวันนี้เนี่ยซาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็กสันแล้วก็อิสมาอิลัสซาครับ
1: แจ็กสันนี่ขออภัยนะมึงไม่ต้องโดนใบแดงนะอุ่นเครื่องเจอซาอุมันยังโดนใบแดงเลยนะนะฮะก็เป็น11ตัวจริงที่ก็ตามความคาดการณ์นะครับวันนี้ดูเอออกสตาร์ทด้านซ้ายเพราะนั้นก็ตัวสำรองอย่างแชกีแล้วก็พวกทางด้านอาคริอุชรวมถึงมาคุสตูรามแบลลี่บาโกล่าต้องรอโอกาสที่ซุมมานั่งสำรองไปก่อน
0: ครับผมนะครับก่อนเกมนี้ฝรั่งเศสอยู่ในฟีฟ่ารังกิ้งอันดับที่3นะครับส่วนเซเนกัลอันดับ15นี่คือแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นทีมล่าสุดแม้ว่าจะถูกขโมยแชมป์ด้วยคำฟ้องร้องก็ตามนะครับ
1: ครับก็วันนี้ฝรั่งเศสชุดเก่งนะครับเสื้อสีกรมกางเกงขาวส่วนเซเนกัลเสื้อขาวกางเกงเขียวครับ
0: บอลขวาของเอาแล้วจังหวะนี้ไม่ยองโดนอะไรครับมีฟาวในกรอบเขตโทษนะครับจังหวะเตะมุมของเซเนกัลแล้วไมเมยองน่าจะโดนหยิกข้อเท้าอะครับลงไปกุมก่อนเพ
1: ื่อ
0: นแม่นิโคลัสแจ็กสันจะขอเกเรสันหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะ
1: ก็ฝรั่งเศสบุกจากขวาไปซ้ายนะครับตามจอภาพเราสองคนนะครับส่วนผลฟุตบอลรายการอื่นนะครับอยากได้เพิ่มเติมก็เสียก89899นะครับส่งมาสอบถามได้มีถามมาแล้วแต่เดี๋ยวรอสักครู่ครับ
0: ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้เรามีคำถามในกิจกรรม99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับก็คือจะเป็นคำถามให้คุณผู้ชมได้ร่วมลุ้นรางวัลรางวัลเนี่ยก็จะมีอย่างลูกฟุตบอลมินิ
1: ครับ
0: นะครับที่เราให้ดูในเพจเราไปแล้วนะครับซึ่งคำถามวันนี้นะครับที่จะส่งมาตอบกันใน4689899คำถามคือประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดไทย
1: ไม่มีทางอ่ะไทยนี่ยังไม่เคยเลยไงคุณไปวางยาคุณฟังอีกแล้ว
0: ก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้ตอบคำถามเข้ามาได้นะครับ4689899นะครับใครตอบถูกก็จะรู้ไปเลยส่วนจังหวะนี้โยนยาวของฝรั่งเศสราบิโอจะวางให้เอ็มบัปเป้แต่ว่าจับแรกไม่ดีครับบอลล้นไปเสียบอลคืนกลับไปให้เซเนกัลซะก่อน
1: คือคู่นี้ก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะครับมีเจอทีมสไตล์คล้ายๆกับเซเนกัลคือไอวอรี่โคสต์แล้วก็วันนั้นแพ้คาบ้านไป 1-2
0: ใช่
1: วันนี้ก็ต้องมาดูว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเป็นทีมที่ทรงการเล่นคล้ายๆกันนะครับเพราะฝรั่งเศสผู้เล่นหลายคนก็มีนักเตะผิวสีก็ผมมองว่าไม่ง่ายนะดันคงมองว่าไงเพราะวันนี้ฝรั่งเศสรู้สึกต้องชนะให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี
0: ่ไม่ง่าย
1: ต้อง2ประตู
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมแต่ว่าผมว่าวันนี้ฝรั่งเศสจะชนะ
1: เพราะว่า
0: ผมมองว่าคู่นี้จะเป็นการเจอกันของทีมที่ยิงประตูได้ทั้งคู
1: ่
0: แต่ว่าจะจบที่ใครยิงได้มากกว่า
1: ครับ
0: แค่นั้นเอง
1: หมายความว่ายิงกันเยอะใช่ไหมวันนี
0: ้ใช่ใช่นะครับเพราะว่าแนวรับก็เหลือทั้งคู
1: ่ครับ
0: นะครับเซเนกัลเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกมอุ่นเครื่องของพวกเขาก็ถือว่าไม่ค่อยดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงการแพ้สหรัฐอเมริกา
1: อย่างที่ผมบอกเสมอซาอุก็เล่น10คนเพราะว่าแจ็คสันไปโดนใบแดงนะครับ
0: นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสกับเซเนกัลเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีเขาเรียกระบบความคิดที่ปลูกฝังกันไว้หรือเปล่านะครับกับชัยความพ่ายแพ้ในเกมฟุตบอลโลกเมื่อปี2002ว่าเหมือนยังเป็นตราบาปอยู่อะในใจของพวกเขาอะเซเนกัลอ่ะเขี่ยพวกเขาตกรอบนะครับทั้งที่คือมีส่วนในการทำให้พวกเขาตกรอบนะครับทั้งที่ตอนนั้นพวกเขาเป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยุโรป
1: วันนี้นี่เอลฮัจจิดียูฟลงไหม
0: ไม่ลง
1: ซาลิฟดียาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ลง
1: เหรอ
0: แต่ผมจะบอกว่าปาเป้เทียวนะครับกุนซือของเซเนกัลเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างสนามณเวลานี้นะครับเป็นตัวสำรองในเกมวันนั้นนะครับวันที่เซเนกัลชนะฝรั่งเศส 1-0
1: ครับ
0: แล้วเชื่อไหมครับว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเซเนกัลมาเล่นในฟุตบอลโลกกี่ครั้งไม่เคยรักษา

0: คลีนชีทได้เลยยกเว้นเกมนั้นเกมเดียวนะครับเกมที่ชนะฝรั่งเศส 1-0 นะคร
1: ับ
0: ที่เหลือเนี่ยเสียประตูหมดเลย
1: อดีตอาณานิคมไงเซเนกัลนะครับ
0: ใช
1: ่ก็อ่ะมาดูกันนะครับวันนี้ยาวกันถึง 04:00เหมือนเดิมนะครับช่องทาง SMS 4689899แล้วก็อย่างที่ทราบกันครับฟุตบอลโลกเรามีไลฟ์พิเศษนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ก็พูดคุยกันได้ครับ
0: ครับผมในขณะเดียวกันเราก็มีกิจกรรม99ไลฟ์แฟนด้วยนะครับแฟนตัวจริงด้วยนะครับกับคำถามที่บอกว่าทีมชาติใดในเอเชียนะครับที่ไปเล่นในฟุตบอลโลกมากที่สุด
1: ไหนคุณลองใบ้สิเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันตกเอาแค่นี้ก่อนไทยอะไร
0: อะไร
1: โอ้ยถ้าเอเชียตะวันตกก็อย่างพวกซาอุดิอาระเบียพวกอิหร่านแต่ถ้าเอเชียตะวันออกก็ญี่ปุ่นเกาหลี
0: คิดดีๆอย่าเพิ่งรีบตอบคิดดีๆ
1: ไปถามอาจารย์กูมาก็ได้เอาให้ถูกอ่ะเริ่มมาก็6นาทีนะครับเซเนกัลก็ยังพอสู้ได้ครับเนี่ยมีได้ครองบอลบางช่วงบางตอนด้วยส่วนผมประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะครับใครที่เนี่ยพอดูบอลโลกแล้วอยากออกแรงลุกนั่งหรือขึ้นลงบันไดนะก็ต้องระมัดระวังนะครับคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงกระแทกหัวเข่านะครับเป็นวัสดุพิเศษนะครับก็ช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องแคล่วมั่นใจมากขึ้นนะครับถักทอพิเศษครับสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ Hell Life นะครับก็อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็นได้4ชิ้นเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบครับโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับ
0: ครับผมนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังจาก41สถานีทั่วประเทศไทยด้วยนะครับกับการติดตามรับฟังเกมการแข่งขันในคู่นี้ครับฝรั่งเศสกับเซเนกัล
1: เริ่มมีทายกันเข้ามาแล้วนะฮะมีบอกว่าคุณคมน้องสนขอผลกูราซาวกูเลสซาเลลีเอสโตเนียดีล่าโกลี่อันนี้ลีกจอร์เจียผมรู
0: ้
1: เออแล้วก็นอร์ดิกดิกสวีเดนเราสักคู่นะฮะ
0: ส่วนขึ้นมาจังหวะนี้เซเนกัลได้ยิงลูกนี้ธงล้ำหน้ามาแล้วครับจังหวะกลับตัวยิงของนิโคลัสแจ็กสันบริเวณกรอบหน้ากรอบเขตโทษนะครับจังหวะนี้ไปติดบล็อกเล่นฝรั่งเศสอยู่แล้วแต่ว่าผู้สินยังตีธงว่าเป็นล้ำหน้าเพิ่มเติมไปอีกนะครับ
1: ในจังหวะให้มาที่ทางขวานะครับอิสมาอิลซาจะให้กับแจ็กสันคือลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับก็เลยผู้ช่วยตีธงเรียบร้อยครับก็เป็นบอลของฝรั่งเศส
0: มีคนบอกว่าเปิดมานึกว่าเป็นแอฟริกันเนชั่นครับ
1: หรือสีเทียบเลย
0: ฝรั่งเศสนี่ก็เป็นชาติที่สหประชาชาติชาติหนึ่งเนี่ยเริ่มมา8นาทียังไม่ได้ออกฤทธิ์ออกเดชสักเท่าไหร่ครับบรรดาตัวรุกของฝรั่งเศสเป็นเซเนกัลที่เดินหน้าบุกใส่มากกว่าบอลซ้ายของฝรั่งเศส
1: เซเนกัลนี่ถ้าโกลเซฟเยอะที่ยอดฟอลจะขึ้นเหมือนเป็น10ล้านเหมือนโกลเคปเวิร์ดไหม
0: โอ้โห
1: คุณลงเล้งโอ้โห
0: รู้สึกว่าตอนนี้ผู้ไอ
1: ้40ไปนะ
0: โวซินย่า
1: โวซินย่าเนี่ย
0: มีผู้ติดตามเป็นมากกว่าประชากรในประเทศเคปเวิร์ดแล้วนะคร
1: ับ เซฟจริงวันนั้นใครจะเชื่อเสมอสเปนอ่ะคุณเชื่อไหมล่ะถ้าบอกก่อนเกม
0: ผมก็คิดว่าน่าจะชนะด้วยซ้ำ
1: หรือแบบ
0: อ้าวพลาด
1: ต่อให้เพิ่งเริ่มครึ่งหลังถ้ามีใครบอกคุณว่าจะเสมอ0-0คุณเชื่อไหม
0: ไม่เชื่อ
1: ไม่เชื่อ
0: ใช่ไหมนึกว่าจะรับน้องสยองขวัญด้วยซ้ำครับ
1: คุณ3759บอกญี่ปุ่นค่ะคุณ56543บอกเกาหลีใต้เอาเสียงแตก
0: เสียงแตกเสียงแตก
1: นี้มีคุณ4603บอกเกาหลีใต
0: ้ไม่มีใครคิดว่าเป็นแบบโซนตะวันออกกลางมั้งเหรอ
1: ไม่มีใครคิดว่าไทยแน่นอนอย่างที่คุณบอกอ่ะ
0: ผมก็ใบเล่น
1: สัพยอกอ่ะ
0: 10นาทีผ่านครับที่เมดไลฟ์สเตเดียมนะครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ครับบอลของเซเนกัลกาเนเกกให้ออกมาทางขวาจังหวะนี้พยายามจะหาช่องต่อขึ้นไปครับเกรย์แบงเดียต้าโดนไล่บอลยังเป็นของเซเนกัลครับ
1: เมื่อวานนี่ผลประกอบการคุณเป็นไง
0: อ๋อ
1: ยกแผงวะ
0: เสมอหมด
1: ยกแผงไหม
0: คุณจะเอาอะไรกับบอลเสมอหมด
1: โอ้โหเบลเยียมอ่ะเป็นไง
0: อ่ะคุณจะเอาอะไรกับบอลเสมอหมด
1: ก็ทีมที่เป็นดองมาหมดเลยไง
0: ก็ใช่ไงเมื่อวานนี้เป็นวันเดียวที่รู้สึกว่าบอลจะเสมอหมดทุกคู่นะ
1: ครับเมื่อวานมี 0-0 คู่แรกด้วยไง
0: ใช
1: ่ก็สเปนกับเคปเวิร์ดไงหรือวันนี้จะมีอีกไหม
0: คู่นี้แหละ ว
1: ะไม่ต้องนะ ข้อความนั่นแหละจะทายกันเข้ามาก็มาพูดคุยกับผมและจันคมได้นะฮะ
0: เ เห็นแบบนี้นี่ฝรั่งเศสเป็นชาติที่เข้าชิงฟุตบอลโลกมากที่สุดในรอบ3ทศวรรษหลังสุดนะครับ7ครั้งหลังเนี่ยฝรั่งเศสเข้าชิง4ครั้งนะคร
1: ับ
0: เป็นแชมป์2ครั้งแล้วก็เป็นรองแชมป์อีก2ครั้ง
1: ก็หมายความว่า 50% ชิงแล้วก็ได้ครึ่งหนึ่งไม่ได้ครึ่งหน
0: ึ่
1: ง
0: แต่ว่าระยะห่างกันอ่ะ10ปีเลย
1: ครับ
0: เป็นแชมป์1998มาได้แชมป์อีกทีโอ้24 2018
1: เฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเนี่ยเล่นมา10นาทีเซเนกัลสู้ได้นะ
0: ใช่
1: วิธีการมันเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนแบบหลายคนผมเห็นมีคนมาคอมเมนต์ว่าบ้านพี่เมืองน้องอ่ะมันก็ได้นะแต่มันก็ฝรั่งเศสก็ตามชื่อชั้นมันควรจะเหนือกว่าแต่ถ้านับมาตอนนี้มันยังคู่ขี้สูสี
0: ตอนนี้มีกระแสเขาพูดกันเยอะแล้วว่าเฮ้ยฟุตบอลเอเชียเนี่ยมันยกระดับขึ้นไปสู้กับระดับโลกได้แล้วเพราะถึงตรงนี้ยังไม่มีทีมจากเอเชียแพ้เลยนะครับ
1: แต่กลายเป็นว่าอเมริกาใต้อะมันต่ำกว่ามาตรฐานไง
0: แล้วในขณะเดียวกันอะแอฟริกาเนี่ยชั่วโมงนี้แข็งแรงขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับยกเว้นตูนิเซียที่ปลดกุนซือออกไปแล้วนะครับ
1: เป็นไงผมภาคสวีเดนตูนิเซียซาบี้ลามูชี่ปลิวเลย
0: คุณไปเสริมพลังให้วิกเตอร์โยเกเรสหรือเปล่าเขาเลยยิงหนึ่งแอสซิสต์หน
1: ึ่
0: ง
1: ผมโดนด่าในโซเชียลนะบอกพันผ้าอวยโยเกเรส
0: อ้าวทำไมอ่ะยิงหนึ่งแอสซิสต์หนึ่งก็อวยเข้าไปดิ
1: สวยแต่วันนั้นอีซักยิงหนึ่งแอสซิสต์สองนะ
0: ใช่ต้องอวยทางนู้นมากกว่า
1: ปะฝรั่งเศสครับโอ้โห
0: ยังทำอะไรไม่ได้ครับขึงอยู่ของฝรั่งเศสทางขวาจะยัดเข้ามาเก็บลูกนี้ล้นเกินไปครับเอ็มบัปเป้ยิงไม่ได้โดนเซเนกัลดักทิ้งออกมาเป็นลูกทุ่มของฝรั่งเศสครับทางด้านริมเส้นฝั่งขวาน
1: ี่เอ็มบัปเป้นี่เชื้อสายฝรั่งเศสเคมารูนนะ
0: บอลสาดยาวจังหวะนี้ก็ไปเข้าทางไม้เมยองอีกครับ
1: ไหนคุณลองทายสกอร์คู่นี้คิดว่าเท่าไหร่
0: เอาแบบตลกหรือว่า
1: จริงดีจริงจังหลายคนเดี๋ยวถามลักษณะมาเนี่ย
0: 3-1 ฝรั่งเศสชนะ
1: แล้วถ้าคู่2อ่ะ
0: คู่2นอร์เวย์ชนะ 4-1
1: โหอิรักนี่เสมอสเปนมานะอุ่นเครื่องนะ
0: อืมแล้วคุณดูสเปนเล่นดิ
1: สเปนเอาเด็กลงผมเห็นแล้วแหละวันน
0: ี
1: ้แล้วเนี่ยออสเตรียจอร์แดน
0: 3-0
1: ออสเตรีย
0: ม
1: ันจะไม่เหมือนสวิตใช่ไหมมันตรงคล้ายกันนะออสเตรียกับสวิต
0: ไม่ล่อซื้อออสเตรียไม่ใช่ชาติล่อซื้อต้องบอกแบบนี้ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของฝรั่งเศสครับวันนี้แต่ผมชอบอุซเบกิสถานนะผมว่า
1: จริงเหรอ
0: ผมว่าแพ้โคลอมเบียไม่ขาด
1: โหตรงข้ามเลยวันนี้ผมชอบโคลอมเบียสุดเลยอุซเบกเคยเห็นดูอุ่นเครื่องป่ะขนาดแคนาดาชนะอุซเบก 2-0 น่ะ
0: เข้าใจแต่หมายว่าวันนี้อุซเบกอุดยับผมรู้สึกอย่างนั้น
1: อับดุลคาวดีคูชานอฟใช่ไหมเซนเตอร์แบ็คจากแมนซิตี
0: ้แล้วคุณมีโชมูรดอฟอีกตัว
1: เฟดอร์โชมูรดอฟ
0: มีบอกว่าผมไม่ให้สรุปเป็นเต็งแชมป์เพราะดูจากการอุ่นเครื่องและตัวนักเตะที่วัยรุ่นเยอะเกินไปอันนี้หมายถึง
1: น่าจะฝรั่งเศส
0: ชาติไหนอ๋อฝรั่งเศสแต่จังหวะนี้ดักได้แล้วครับฝรั่งเศสตรงกลางทะลุช่องให้เอ็มบัปเป้ก็คือจะปล่อยม้าอย่างเดียวนะครับจ่ายให้ไปเหลือๆเดี๋ยวเอ็มบัปเป้วิ่งไปเองนะครับสุดท้ายวิ่งไม่ทันนะคร
1: ับ บอกวันนี้ถ้าเอ็มบัปเป้ยิงได้จะทำลายสถิติเป็นนักเตะที่ยิงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้แซงโคเซ่นะ
0: ใช่สองทัวร์นาเมนต์หลังสุดในระดับเมเจอร์นะครับเอ็มบัปเป้ยิงรวม12ประตูนะครับทั้งฟุตบอลโลก2018แล้วก็ฟุตบอลโลก2022แล้วก็ยูโร2024เอ็มบัปเป้ยิงรวม12ประตูก็คืออีกลูกเดียวก็จะแซงโคเซ่แหละ
1: วันนี้เลยไหมล่ะดูแล้วเนี่ยยังเนี่ยถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ย
0: บอลของฝรั่งเศสทางขวาครับคุณเดย์ขึ้นมายังหาช่องเจาะเข้าไปครับ10นาทีแรกอะเป็นของเซเนกัลนะครับแต่ว่า10นาทีต่อมาอุ้ยลูกดีเลาะข้อเท้าคว่ำเลยครับจังหวะฟาวของเซเนกัลแล้วฝรั่งเศสเล่นเร็วครับดีเซ่ดูเอบอลตัดเข้ามาของโอลิเซ่ลูกนี้จะจ่ายตัดไม่ดีโดนเซเนกัลดักไว้แล้วครับออกบอลของเซเนกัลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองยังพยายามจะแกะเพรสซิ่งของฝรั่งเศสอยู่เลือกตัดสูงสูงขึ้นหน้ามาลูกนี้โดนฝรั่งเศสดักคืนกลับมาครับทางขวาของฝรั่งเศสอูบาแมกาโน นี่บอกสวัสดีสดโมโนเข้าไปด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
0: อยู่หลายค่ายเหลือเกินนะครับคุณเนี่ยแต่ว่าอบอุ่นที่สุดอยู่ที่
1: FM 99
0: เฮ้ยหวานเจี๊ยบ
1: อย่าใช่ลืมใช้อุปกรณ์ Hue Life ด้วยเห็นกะคุณรู้อย่างว่าทำไมผมไปได้ทุกที่
0: ถูกต้องสายขึ้นมาฝรั่งเศสยังหาช่องเจาะดูครับเซเนกัลยืนเป็นแผงเลยครับตรงกลางของฝรั่งเศสครับชัวเมนี่ให้ไปขวาสุด บอลของเดเบเล่กลับมาที่เดเบเล่อีกรอบนึงครับวันนี้ดูเหมือนเดเบเล่จะยืนต่ำกว่าตำแหน่งจริงๆของเขาในปารีสแซงต์แชร์แมง

0: ครับเล่นเหมือนจะเป็นกลางตัวรุกเลยด้วยซ้ำครับอุสมานเดเบเล่
1: คุณเห็นป่าววันนี้อาร์เซนอลมีข่าวกับมานูโกเน่มีชื่อสำรองนะ
0: เห็นแล
1: ้
0: ว
1: มิดฟิลด์โรม่า
0: ใช่ๆใช้ได้มานูโกเน
1: ่ดีกว่านอกาดอ่ะ
0: แต่อยากได้บูอัดดีมากกว่าชอบมากเลย
1: อ
0: ายุบัวดีตั้งแต่วันนั้นคือชอบตั้งแต่วันอุ่นเครื่องกับนอร์เวย์แล้ว
1: แต่วันนี้ได้ข่าวโตนารี่ผมเหลือเชื่อเลยว่าเขาอยากไปสเปอร์แบบเหรอจริงเหรอ
0: ก็เอาสิ
1: โอ้ท้อเลย
0: เขาอาจจะมีแบบเพื่อนเซียน
1: ไม่เขาบอกว่า
0: เพื่อนเซียนเขาอยู่ในนั้น
1: เขาบอกว่าเดซาบี้ไปติดต่อโตนารี่เพิ่งจะเลี่ยนเหมือนกันแล้วเดซาบี้กับโซนารี่เนี่ยเป็นคนเบืองเบสชาเหมือนกัน
0: เออก็เลยเกี่ยวกับว่าอยู่เว็บเดียวกันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่
1: ทำไมน่าจะใช่อ่ะแต่ว่าแบบเป็นคนเบสชาสำนึกรักบ้านเกิดอยู่ดีโตนารี่ก็ไปสเปอร
0: ์เซียนโต
1: เฉยเลยอ่ะ
0: ฉายาเซียนโตเซเรเก้าวางยาวลูกนี้ก็ยังลึกครับ15นาทีแรกยังออกลูกเหมือนถ้าเป็นมวยก็คุมเชิงกันอยู่นะครับ
1: แต่ถ้าเอาบัวดี้มาเดคแคลไลก็ต้องเล่นเบอร์8เลยนะเพราะบัวดี้ยันเบอร์6เนี่ย
0: ใช่
1: ถูกไหมแต่ผมไม่อยากให้เดคแคลไลยืนเบอร์6เพราะว่าแบบอยากได้เบอร์8ที่เกมลุกดีๆไง
0: อย่าไปเสียของเอาบัวดี้ได้เบอร์6ได้แล้วจบ
1: เอาฝรั่งเศสก่อนเนี่ยบุกไม่เข้าเลยเนี่ย17นาทีแล้วเนี่ย
0: ตรงกลางขึ้นมาครับโอริเซ่แต่เซเรเก้าก็ขึ้นบอลไม่ได้แล้วเหมือนกันนะตรงนี้นะครับฝรั่งเศสนั้นครองบอลแล้วครับ
1: ถ้านักเตะเมื่อก่อนทีมฝรั่งเศสที่ดังๆแล้วมีชื่อสายเซเนกัลก็พาติกเวล่านะผมเคยอ่านประวัติเวล่านี่เกิดที่ดาก้านะเมืองหลวงเซเนกัลเลย
0: ครับแต่จริงๆอ่ะฝรั่งเศสกับการเล่นในฟุตบอลโลกในการเจอกับทีมจากแอฟริกาผลงานไม่ค่อยดีนะเคยเจอกับทีมจากแอฟริกาทั้งหมด4ครั้งชนะแค่ครั้งเดียวนะครับคือการชนะทีมชาติโตโก
1: มันเหมือนบอลทรงเดียวกันน่ะ
0: ใช่แพ้เซเนกัลครั้งนั้นน่ะ2002ใช่ไหมมาแพ้แอฟริกาใต้2010แล้วก็2022นี่แพ้ตูนิเซีย 1-0 เหมือนกันครับเหมือนจะแพ้สกอร์เดียวหมดเลยนะ 1-0
1: ใช่แพ้แต่แพ้นิดเดียวแต่ว่าก็เอาคืนไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูว่าฝรั่งเศสจะแก้ปัญหาตรงนี้ของตัวเองได้หรือเปล่าครับเจอกับทีมจากแอฟริกาแล้วผลงานไม่ค่อยดีครับฝรั่งเศสซ้ายขึ้นมาบอลซ้ายของเตโอดูเอครับให้มาเล่นกับเตโอเข้าตรงกลางเอ็มบาเป้โดนล้อม3คนต้องย้อนหลังกันมาก่อนครับบอลเซตใหม่ตรงกลางชัวเมนี่ขึงแล้วครับฝรั่งเศสแต่ว่าเข้ายังไงครับขวาของโอริเซ่มาไมเคิลโอริเซ่ฝากเข้ากลางแต่งด้วยซ้ายแล้วยิงบดติดบล็อกเซเรเก้ายังดักทิ้งออกมาได้ก่อนครับแต่ว่ากระโดดออกมาก็เป็นไม้เมยองแล้วครับขึ้นมาเล่นบอลกลางสนามเลยครับ
1: คือตอนนี้ฝรั่งเศสเหมือนเจอรถบัสแห่งตาลังกาฉายาเซเนกัลนี่คือสิงโตแห่งตาลังกานะ
0: ใช่สิงโต
1: ตอนนี้เจาะไม่เข้าอ่ะบอกเลย
0: สายขึ้นมาจังหวะนี้คือกับตรงกลางดิเซลดูเอพยายามจะไปโดนดักไปได้อีกครับเป็นบอลของเซเนกัลตรงกลางเก็บบอลไว้ได้แล้วจะสวนกลับขึ้นด้วยครับจังหวะของปั๊บเก ปั๊บเก เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยน่าสนใจมากนะเป็นมิดฟิลด์ที่เล่นเบอร์6ดีมากนะครับ
1: ของเบีย
0: ร
1: ์
0: เ
1: ล
0: ่าส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาได้ชิปของซาโดมาเน่ลึกออกหลังไปเลยครับ
1: น่าจะเป็นอิสมาอิลอาซา
0: สับกันยืนแล้วเหมือนกันหมดเลยนะ
1: มาเน่ดรอปไปเยอะวันนั้นผมเนี่ยดู ACL ACL 2นัดชิงอะไออัลนาเซอร์ของมาเน่โรนัลโดเนี่ยเจอกับไอ้กัมบะโอซาก้าโอ้โหบอกเลยมาเน่ไปไม่ถูกเลยดรอปไปเยอะ
0: ปาร์เก้เนี่ยคนก็เป็นคนที่ยิงประตูชัยให้ชนะโมร็อกโกด้วยนะน
1: ั
0: ดชิงแอฟริกันคัพออฟเนชั่น
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเนี่ยเขายึดแชมป์จากเซเนกัลมาให้โมร็อกโกแล้ว
0: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ของฝรั่งเศสครับชูคุนเด
1: คือคุณจะเอาแชมป์ภาคปฏิบัติหรือภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินี่คือเซเนกัลเขายกฉลองอะไรไปกันเรียบร้อยแล้วแต่ทฤษฎีนี่เขาปรับมาให้เป็นโมร็อกโกได้ไง
0: คือโมร็อกโกได้แชมป์แต่ทุกคนรู้ว่าใครเป็นแชมป์เขาใช่ไหม
1: ครับ
0: กำลังขวาขึ้นมาครับคุณเดย์วันนี้เขาคงไม่มีวอล์กเอาท์มั้ง
1: มี
0: วอล์กเอาท์นี่แรงมากนะกฎใหม่อ่ะวอล์กเอาท์คือแพ้ยับแบบโดนปรับแพ้เสียอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าวอล์กเอาท์อะไรครับยิงตัวนี้ไหลขึ้นมาทางขวาของฝรั่งเศสจะหาช่องเปิดลูกนี้ติดบล็อกอยู่เซเรเก้าแกะไม่พ้นบอลชนขาซาดิโอมาเน่ออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของทีมชาติฝรั่งเศสครับ

0: ด้านมุมทางฝั่งขวา
1: ก็น่าดวลกันทั้งเกมนะครับมาเน่กับคุณเด้แต่คุณเด้เนี่ยเติมขึ้นมาเล่นเกมรุกก่อนนะครับ
0: ครับ
1: สมมุติถ้ามาวอล์กเอาท์ในบอลโลกบอกเลยอะเละ
0: เละมากโยนเตะมุมเข้ามาลูกนี้เซเนกัลดักแล้วเหมือนจะโดนเล่นเซเนกัลออกไปอีกรอบหรือไม่ได้อะไรเลยน
1: ่
0: าจะเป็นไม่ได้ครับ
1: โอ้โหเจ๊แฟนเซเนกัล
0: คือถ้าเทียบแฟนบอลเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลของเซเนกัลจะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้น้อยกว่าฝรั่งเศสนะคร
1: ับ ใช่เพราะตอนนี้เจ้าภาพเลยว่าสหรัฐนี่กวดขันน่ะขนาดอิหร่านมาแล้วมาปุ๊บต้องกลับเลยอ่ะเตะเสร็จกลับเลยอ่ะ
0: อยู่แต่เขาเอารุ่มมารวยให้แล้วนี่ตอนแรกเขาออกกฎว่าอยู่ในสหรัฐได้ไม่เกิน24ชั่วโมง
1: แ
0: ต่เหมือนเขาจะเอารุ่มมารวยให้นะครับ
1: ครับ
0: ที่น่าสนใจก็คือผู้ตัดสินในเกมวันนี้นะครับอาริดาชาฟากานีคนนี้นะครับเป็นคนอิหร่านนะครับ
1: ใช่ชื่อนี้แบบหน้าตานี่น่าจะมาจากเตหะราน
0: แต่ว่าเป็นอิหร่านที่ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียเมื่อ2019นะครับก็ปัจจุบันก็เป็นผู้ตัดสินในเอลีก
1: ครับ
0: ก็เป็นคนตัดสินนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์สโมสรโลกที่เชลซีชนะปารีสแซงต์แชร์กแมง 3-0 นั่นแหละคนนี้แหละอลิเดชาฟากานี่นะครับ
1: ก็กลายเป็นสัญชาติออสเตรเลียไปแล้ว
0: ใช่เกิดที่คัชมาที่อิหร่าน
1: ครับ
0: นะครับเป็นคนอิหร่านเลยครับแต่เป็นอิหร่านที่เหมือนกับไม่ค่อยเห็นด้วยกับประเทศตัวเอง
1: เ
0: ขาเรียกอะไรนะโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายออกไปแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้ยแยกตัวไปแล้ว
0: ใช่บอลของเซเนกัลตรงกลางจ่ายแล้วโดนดักโดยดูเอแต่ว่าเซเนกัลยังแย่งคืนกลับมาได้ก็โดนปั๊มคืนกลับมาครับราบิโอแย่งกลับมาอาเดียงราบิโอติดเครื่องเอาแล้วครับให้ไปทางซ้ายเอ็มบัปเป้ไปเอ็มบัปเป้ฝากออกซ้ายราบิโอจะจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษยังมีเกรแปงดิอัตต้าครับวิ่งมาเตะบอลสกัดออกหลังไปก่อนครับ
1: สกัดตรงนี้ของเกรแปงดิอัตต้าสำคัญเลยนะครับแล้วฝรั่งเศสกดบอลเล่นเร็วไปแล้วครับจากเตะมุม
0: บอลของเอ็มบัปเป้ทางซ้ายโยกเองแล้วไหลเข้ากลางจับของดูเอ้คล้องแล้วโดนรุม 2-3 คนไม่ไหวครับไปคล้องบอลเล่นเองเนี่ยโดนดักตลอดแล้วสวนกลับขึ้นมาครับจังหวะนี้บอลของปาเกชิปขึ้นหน้าลูกนี้จะไปต่อของนิโคลัสแจ็คสันโดนขวางจะไปต่อโดนขวางเล่นดาโยเบอร์แมกาโนมาขวางไว้ได้ครับเล่นกันแคบๆฝรั่งเศสกลับมาครองบอลอีกรอบนึงครับแข็งแรงกว่าครับอูเบอร์แมกาโนจังหวะนี้เอ้ยมันซ้อมทีมเดียวกันไม่ใช่วะ ไม่กลัวเลยครับอูบาคาโน่นี่ยืนพิงดิบๆเลยครับฝรั่งเศสวางยาวทิ้งขึ้นหน้ามาลูกนี้ไม่ผ่านทางซ้ายครับมาเลยดียุบดักไปได้ซะก่อนคืนกลับมาเอ็ดเวิร์ดเมนดี้เกมกำลังจะผ่านครึ่งแรกอ้าวแล้วเล่นกันแคบๆโดนเพรสซิ่งสูงยังเอาตัวรอดได้ครับฝรั่งเศสเซเนกัลครับสวนขึ้นมาตั้งกันใหม่ก่อนบอลคืนกลับมายังเป็นของเซเนกัลครับกลางสนามครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวน่าจะมี
1: อะไรนะคอมเมอร์เชียลเบรกเขาเรียกว่าเขาเปลี่ยน
0: ไฮเดรชั่น
1: ไม่ได้คอมเมอร์เชียลเหรอเห็นในโซเชียลเขาแซวว่าไอมีเบรกเนี่ยเพื่อแบบโฆษณาการตลาดเพราะดูแบบแหมมันนานซะด้วย
0: ไฮเดรชั่นเบรก
1: ฝรั่งเศสเริ่มได้ครองบอลต่อเนื่องนะครับ
0: บอลขวาขึ้นมาของฝรั่งเศสครับคุณเดก็น่าจะมีบทเรียนประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับฝรั่งเศสในช่วงอุ่นเครื่องเพราะว่าแพ้คาบ้านต่อไอริโคสนะครับ2-1ต้องดูว่าจะเอาบทเรียนนั้นมาแก้ไขได้หรือเปล่าส่วนจังหวะนี้จับยาวของเอ็มบัปเป้ไม่ดีโดนมาลิกดียุบแย่งกลับไปครับสวนกลับของเซเนกัลด้วยทิ้งบอลขึ้นหน้ามาจังหวะนี้จีมาของซาเดโอมาเน่มาเน่พาหนีมาแล้วได้ยิงเรียดลูกที่บอลโอ้โหกระดอนเสาเด
1: ้
0: งมาโดนตัวไม้เมยองแล้วกระดอนออกหลังเกือบเข้าประตูตัวเองครับเกือบเสียประตูครับฝรั่งเศส
1: คนยิงเป็นนิโคลัสแจ็คสันนะครับเนี่ยคือจากจังหวะฝรั่งเศสเอาบอลไปบุกครับแล้วโดนตัดได้ครับแล้วสวนกลับมาทางด้านซ้ายนะครับให้ช่องนั้นเป็นฮาฟสเปซระหว่างทางคู่เซ็นเตอร์แบ็กครับแล้วโอ้โหแจ็คสันเลือกยิงเลยครับหนีอุปาเมกาโนมาแล้วกดด้วยซ้ายแต่ว่าบอลเนี่ยไปชนโอ้โหเซฟด้วยปลายขาของเมยองแล้วไปโดนหลังไม่โดนหลังอีกทีดีที่ไม่เข้าประตูตัวเองครับ
0: ดีมันไม่กระดอนเข้าประตูตัวเอง
1: ใช่
0: ป
1: า
0: เป้เทียวครับ
1: เตะมุมของเซเนกัลครับโอ้โหนี่ไง
0: เอาละครับ

0: ริ่มจะมีช่องนะครับสำหรับฝรั่งเศสพลาดมาบ่อยนี่เขาสอยล่วงเลยนะครับแขนเก่ายังไม่ล้างนี่ที่ตาเต็มเกลือไปหมดแล้วนะครับแต่มุมของเซเนกัลโยนมาเสาแรกล้นมาสุดท้ายล้นออกหลังไปเลยครับ
1: โอ้โหคือจังหวะสวนน่ากลัวแต่พอเล่นเซตเพลย์ไม่น่ากลัวครับเซเนกัลแล้วก็ตามธรรมเนียมครับไฮเดรชั่นเบรกพักดื่มน้ำปัสสาวะนิดนึง
0: ครับระหว่างที่ไฮเดรชั่นเบรก
1: เชิญครับ
0: เราก็จะได้ขายของกันนะครับก็ไม่ใช่หรอกอันนี้ผู้สนับสนุนนะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเราเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านครับ600,000บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับเพียงลงขั้นตอนไม่ยากนะครับ1ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ2เลือกแพ็คเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแล้วก็3แพ็คเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทจะได้รับสิทธิ์10การร่วมโหวตไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond ที่จะรับสิทธิ์คุ้มถึง310การร่วมกิจกรรมนะฮะก็รางวัลมีอะไรบ้างรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่า1,599,000 บาท
1: ครับ
0: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็เป็น Gift Voucher Go Gift Voucher นะครับอีก5รางวัลนะครับก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับ
1: ครับคุณก็ร่วมได้นะเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นพนักงานประจำไงร่วมไหมอ
0: ะไรนะครับ
1: ร่วมสนุกได้ไง
0: ร่วมได้ดิ
1: เพราะเราไม่ได้เป็นพนักงานประจำไงเราร่วมสนุกได้
0: เราก็เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนในเชียร์เอ็มคอร์ดดับเบิลกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยกิจกรรมวันนี้เลยทาง4689899คือคำถามที่เราถามว่า
1: ชาติไหนในเอเชีย
0: ชาติใดในเอเชียที่เข้าไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุด
1: หลายคนเริ่มตอบถูกแล้วเออแต่เดี๋ยวผมอ่านให
0: ้ก็คือจอร์แดน
1: นะฮะได้ข่าวเพิ่งไปครั้งแรกดู SMS นิดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูผลวอลให้เขาก่อนดีกว่าเขาถามมานานละมีบอกว่าเอาใจมั่งนะกูเลซ่าโหนี่ลีกอะไรเนี่ยเอสโตเนีย
0: กูเลซาเร่ลีกเอสโตเนียกูเลซาเร
1: ่ครับหนึ่งเอสโตเนียโอเคกูเลซาเล่เสมอกับนาว่า 0-0 นะครับ
0: แล้วก็มีดิลากอรี่ใช่มั้ย
1: ไอ้ดิลากอรี่นี่จอร์เจีย
0: ดิลากอรี่ชนะซาปารี 3-1 ครับ
1: แล้วอีกคู่หนึ่งนี่นอร์ดิกนอร์ดิกสวีเดนโหวันนี้มันสวีเดน
0: ปีลึกเหรอ
1: ลึกเพราะว่าวันนี้มันมีซุปเปอร์เลทาน2คู่แต่ว่าถ้านอร์ดิกเนี่ยน่าจะลีกล่าง
0: ส่วนตอนนี้ไฮเดรชั่นเบรกจบแล้วนะครับกลับมาลงเตะกันต่อแล้วครับในครึ่งแรก29นาทีเข้าสู่นาที30ครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ยังทำอะไรกันไม่ได้คุณผู้ชมอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับผ่านทาง FM 99 Active Radio ครับโดยเรา2คนนะครับผมคมปฏิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับ
1: นอร์ดิกยูไนเต็ดวันนี้แพ้แอร์แลนด์โคนา0-2นะครับอ่ะเรียบร้อยครบถ้วนสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามมา
0: ส่วนจังหวะทุ่มของเซเนกัลโดนฝรั่งเศสดักไว้แล้วจังหวะนี้อูสมานเดเมเล่พยายามจะเข้าไปเล่นบอลครับโดนจิ้มเจ็บเลยครับผู้สินให้ฟาว
1: หลายคนตอบมาเกาหลีใต้นะแต่อันนี้ก็ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ว่ากันอีกที
0: ครับ
1: ก็ร่วมสนุกกันได้นะครับ
0: มีคุณเทยส่งมาบอกว่าดีค่ะนักคมข่าวเยอะน่าสนสาวเยอะและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดน่าสนได้ซื้อ

0: หวยที่หนูบอกไหมครับบอลโลกปีนี้48
1: ไม่ได้ซื้อเลยเสียดายเลยคุณเธอ
0: 4ส่วนจังหวะนี้ได้ยิงของเซเนกัลครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษไม่ตรงกรอบอีกครับจังหวะได้ง้างของอิสมาอิลซาคร
1: ับ
0: อ
1: ิสมาอิลซายิงแล้วเท้าหลักมันสุดครับก็เลยยิงข้ามคานไปแต่ตอนนี้เริ่มได้บุกครับทางเซเนกัล
0: 10นาทีแรกของเซเนกัล10นาทีต่อมาของฝรั่งเศส10นาทีต่อมาเซเนกัลเอามาอีกแล้วครับ
1: เสียดายอ่ะคุณเธอเพราะว่าผมแบบไม่ได้ซื้อถ้าเกิดซื้อนี่ก็48ก็รับประทานแล้ว
0: ข้างบนก็อะไรนะ85ใช่ไหม4884ใช่ไหม
1: สี่แปดแปดสี่ดีดีด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยนะคุณเธอคุณผู้ฟังนะนักคมก็สาวเยอะนะไม่ใช่นะนักคมจะข่าวเยอะอย่างเดียวนะสาวก็เยอะ
0: เป็นผมเป็นลุงแล้วผมแก่แล้ว
1: ก็เคยว่าสาวเขาบอกชอบทรงลุงอยากได้หมาแก่คุณเคยได้ฟังไหม
0: ใช่หมาแก
1: ่เขาอยากดักได้อยากเป็นหมาเด็กอยากมีหมาแก่ดูแลอะไรเงี้ย
0: มีบอกมีถ่ายสดดูฟรีไหมครับคู่ฝรั่งเศสคืนนี้ดูฟรีโมโน29จะเป็นคู่อาร์เจนตินา
1: คู่อาร์เจนกับแอลจีเรียวันนี้คุณวันนี้พี่ฟุกธีรยุทธ์ด้วยนะจับคู่กับคุณแนทดูบอลกับแนท
0: ขึ้นหน้าของฝรั่งเศสไม่ดีเสียบอลไปจังหวะนี้เซเนกัลคืนกลับไปทำไปทำมาเซเนกัลดีกว่าแล้วนะครับณเวลานี้ครับ
1: ผมบอกเลยเซเนกัลไม่แพ้วันนี้หรือเต็มที่ครับประตูเดียวอันนี้บอกว่าโค้ชสเปนมีชื่อเสียงไม่ดังเท่าไหร่นะหมายถึงเดลาฟูเอนเต้ความจริงโค้ชสเปนมีเก่งๆหลายคนอ๋อหมายถึงทีมชาติทำไมถึงใช้เดลาฟูเอนเต้อะไรอย่างนี้นะก็เขาก็ทำเป็นแชมป์ยูโรไง
0: ทำทีมเป็นแชมป์ยูโรนะครับ
1: แล้วเขาก็ทำชุดเด็กมานาน
0: ใช่ครับ
1: แต่แค่เมื่อวานมันอุบัติเหตุลูกหนังอะ
0: เดลาฟูเอนเต้เนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเป็นลูกม่อของสมาคมนะครับแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ยูโรนะครับ
1: ใช่ครับว่าลูกม่อสมาคมมันแปลกๆนะมันแถวๆนี้นะล่ะลูกม่อสมาคม
0: เขาเป็นคนในสมาคมแล้วก็แบบคือเขาอยู่กับทีมชุดเล็กเขารู้จักเด็กเยอะครับหมายถึงว่าเขาเห็นการเจริญเติบโตของเด็กมาตั้งแต่ชุดก่อนหน้านี้แล้วก็ลากยาวมาถึงทีมชุดนี้ถ้าบอกเขาไม่มีฝีมือเนี่ยแสดงว่า
1: ไม่ใช่
0: คุณไม่ได้ดูตอนยูโรหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นคนพาทีมสเปนเป็นแชมป์ยูโรนะครับหลุยส์เดลาฟูเอนเต้เนี่ยคือตอนถ้าจะพูดคำนี้ก็คือต้องพูดเมื่อตอนยูโรเพราะนั้นใหม่มากจริง
1: ๆตอนนั้นโนเนมเลย
0: ใช่ตอนนั้นใหม่มากจริงแต่ว่าพอเป็นฟุตบอลโลกคราวนี้นะเดลาฟูเอนเต้นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในกุนซือที่
1: คุมนานแล้วซีเนียแล้ว
0: โอ้โหคริสยองการัมเบอร์ครับ
1: โอ้โหโรแบร์ปีแลสครับนี่ไงคาติกเวล่าที่ผมบอกเชื้อสายเซเนกัลตำนานอาร์เซนอลสองคนคือถ้ายุคนั้นน่ะคุณเชียร์ฝรั่งเศสผมก็เข้าใจแต่พอยุคนี้นักเตะฝรั่งเศสมันไม่ได้อยู่อาร์เซนอลเยอะแล้วไงทำไมคุณเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
0: ก็ผมเชียร์มาตั้งแต่ตอนนั้นไง
1: อ๋อเหรอแล้วแบบมันไม่ได้รู้สึกกับห่างเหินไปแล้วอะไรที่เหรอ
0: ผมไม่ได้เชียร์ฝรั่งเศสเพราะเป็นอาร์เซนอลด้วยนะผมเชียร์ฝรั่งเศสเพราะซีดีซีดานนะยังไม่รวมถึงกุนซือของพวกเขาอย่างเอเมชักเก้ที่แบบผมชอบมากนะ
1: แล้วคุณไม่ไปเชียร์นี่ไปเชียร์นี่ดิแอลจีเรียไงลูกชายซีดานน่ะเชียร์พ่อต้องเชียร์ลูกด้วยลูก้าซีดาน
0: ฟังก่อนว่าคือเอาอย่างอาร์เซนอลน่ะผมก็เชียร์เพราะเวนเกอร์นะแล้วฝรั่งเศสอ่ะผมเชียร์เพราะเอเมชักเก้คุณถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะปี98ปีที่คว้าแชมป์โลกอ่ะเอเมชักเก้คือทีเด็ดเลยต้องใส่นาฬิกา2เรือนซ้ายขวาแล้วพอต่อจากเอเมชักเก้คือโรเชลเลอร์แมร์นะก็คือแบบคุณซื้อฝรั่งเศสอ่ะมันจะมีคาแรคเตอร์จ
1: นไม่ชอบเหรอโรแบงเดมิเนกไม่ชอบเหรอเรมงเดมิเนก
0: ยุคมืด
1: ตัวร้ายเลย
0: ยุคมืดอย่างแท้ทรู
1: อ้าวมาแล้วเซเนกัลนี่ไงนี่เป็นไง
0: พยายามจะแหวกของซาเดโอมาเน่ไม่ได้ครับอันนี้ก็แจ็คสันไม่ได้ครับคืนกลับมาก่อน
1: ดูแล้วไม่น่าล้างตาอาจจะแสบตาเหมือนเดิมอ่ะไอ้ล้างตาจากปี2002เนี่ย
0: ดูแล้วตาแดงอ่ะขี้ตาเกิดกังอ่ะ
1: มาอีกแล้ว
0: ขวามาลูกนี้ไล่ตามช่องจะให้อิสมาอิลซาไม่ถึงอีกครับลึกออกหลังไปเป็นตั้งแต่จะหน้าปากประตูของฝรั่งเศสครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเดเย่เดชองเครียดเลยครับ
1: น้ำหมดขวดแล้วมั้งเนี่ยเดชองเนี่ยโอ้เครียดครับเป็นการคุมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งสุดท้ายของเขาด้วยนะครับเดชองแล้วก็น่าจะอำลาหลังจบฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่บอกว่าทีมฟุตบอลทวีปเอเชียเขารอบสุดท้ายมากสุดคือเกาหลีใต้หลายคนตอบมานี่บอกครึ่งแรกจะมีไหมครับสัก1เมตรจากคุณ C166โอ้ดูแล้วตื้อมากเดี๋ยวการฝรั่งเศสครั้งเดียวไม่ตรงกรอบเซเนกัล3ครั้งไม่ตรงกรอบ
0: ผม
1: เหมือนแอฟคอนจริงๆอ่ะ
0: ผมแอบเผยอย่างงี้ให้หน่อยได้มั้ยเผยใช่ว่าเผย
1: ทำไมอ่ะ
0: คือคนที่ตอบมาเนี่ยถูกผิดก็เรื่องหนึ่งนะผิดก็คือตัดทิ้งใช่ไห
1: ม
0: แต่ถ้าถูกเนี่ยถูกเนี่ยต้องเป็นถูกเป็นคนที่5กับคนที่15เว้ยคือแบบส่งมาแล้วถูกไม่ใช่จะได้เลยนะครับของรางวัลเนี่ยต้องคุณ

0: ถูกเป็นคนที่5และคนที่15เพราะฉะน
1: ั้
0: นรัวส่งมาจะดีกว่าเชื่อผ
1: ม
0: นะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยส่งมาเนี่ยณ5เนี่ยน่าจะถึงแล้วแต่15เนี่ยยังไม่ถึง
1: นี่บอกสุพนัทจะย้ายไป J2 จริงมั้ยครับฝั่งบุรีรัมย์ตอบรับข้อเสนอมั้ยอันนั้นคือทีมไอ้นี่นะ RB Omiya Adiya เป็นทีม

0: ก็เกินไปแต่ถึงแม้ครอปจะเป็นเหมือนดูแลภาพรวมไม่ฝ่ายเรดบูลนะแต่ก็คงไม่ขนาดนั้นหรอก
1: สิบนาทีสุดท้ายครึ่งแรกครับบอลบุกของเซเนกัลขึ้นมาทำไปทำมาในครึ่งแรกเซเนกัลครองบอลมากกว่าฝรั่งเศสนะ
0: ใช่นี่บอกว่าถ้ามวยคู่นี้มีต่อยซ้ายต่อยขวาไหมครับจากคุณลงเล้งบุกซ้ายบุกขวา
1: ส่วนจังหวะนี้ลากตัดเข้ามาของเกรย์แบงดีอาต้าฝากกลับมาทางขวาแล้วเล่นกันอยู่แคบๆครับทางขวายังทำอะไรไม่ได้คืนมาก็เหมือนครึ่งแรกเนี่ยสิ่งที่ฝรั่งเศสพยายามจะทำคือการดักบอลของเซเนกัลแล้วสวนกลับซึ่งยังดักไม่ได้เลยนะครับต่อให้ดักได้ก็โดนเอาคืนกลับไปอยู่ดีนะครับไม่คิดจะแบบต่อบอลเซตเพลย์เข้าไปยังไม่มีนะครับเน้นดักบอลอย่างเดียวเพราะว่าคืออาจจะมั่นใจว่าทีมมีนักเตะความเร็วสูงค่อนข้างเยอะนะครับ
0: คือไอ้ฟอร์มของโอลิเซ่ฟอร์มของเดมเบเล่กับทั้งบาเยอร์และเปเช่เนี่ยวันนี้ยังไม่เห็นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: คือเนี่ยแหละอย่างที่บอกพอเจอนักเตะสไตล์เดียวกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่านักเตะฝรั่งเศสไม่ได้เหนือกว่าเซเนกัลนะครับ
1: ปาเปเชียวครับคุณซื้อของเซเนกัลอยู่ไม่นิ่งเหมือนกันครับแม้ว่ารูปการจะดูดีกว่านะเวลานี้ก็ตามครับแม่พอบอกให้รัวมาเลยนะเขาให้คนที่ตอบได้คนที่5คนที่15เดี๋ยวทีมงานเขาคัดเองนะคร
0: ับนี่บอกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนวันก่อนนาฬิกาหายเมื่อคืนกระทิงหายวันนี้ระวังไก่หายนะคะส่วนหนูชอบทีมที่เป็นรองค่ะจากนะจากคุณเทยลงทุนแ
1: ฟนนอนมันมีทฤษฎีหนึ่งที่แบบผมได้ยินมาคือพอเป็นนัดแรกของฟุตบอลโลกอ่ะเหมือนจะแบบระวังตัวกันเยอะบอลมันก็เลยอาจจะยังไม่แบบไม่เปิดหน้าแรกกันสักเท่าไหร่ซึ่งอย่างคู่นี้ถึงตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ายังไม่ได้มีอะไรชัดเจนสักมากขวาขึ้นมาครับจังหวะนี้เกรย์แบงเดียต้าเซเนกัลไหลบอลมาริมกรอบกระทั่งฝั่งขวาอิสมาลาซามาแล้วแต่ไม่ทันครับโดนฝรั่งเศสบังออกหลังไปก่อนโดยวิลเลียมซาลิบาครับ
0: ก็ยังยืนได้เหนียวแน่นนะครับซาลิบากับทางอุบาเมกาโน่ครับคู่เซนเตอร์แบ็ก
1: ใส่เบอร์17เลยวะไม่เท่เลย
0: ก็เบอร์2ไม่ว่างไ
1: งทำไมไม่ใส่เบอร์5แบบโรลองบลองใช่ไหม
0: ขาใหญ่เขาเยอะฝรั่งเศสผมดู
1: ใครใส่เบอร์5ฝรั่งเศส
0: เบอร์5ได้โกนาเต้ปะโกนาเต้เขาชอบไงเบอร์5เบอร์5ชูสกูเด้ไงเบอร์2เป็นกุสโตโกนาเต้15นี่ครับอาเซนเวนเกอร์ครับอยู่ในสนามด้วย
1: อาซีนวองแจนะฮะ
0: ข้างขวาซ้ายข้างซ้ายภรรยาเขา
1: ไหมไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาหย่าร้างไง
1: ข่าวใช่แต่จังหวะนี้พลิกได้แล้วครับขวาขึ้นมาของเซเนกัลอิสมาลาซาตัดเข้ากลางได้ด้วยโยกมาลูกนี้ถึงซาดิโอมาแน่เลือกยิงเลยเข้ามือไม้เมยองครับจะฟ้องว่ามีคนนอนเจ็บอยู่ไม่สนแล้วครับฝรั่งเศสขึ้นแล้วครับพลิกได้แล้วด้วยจังหวะนี้ขึ้นมาทางขวาครับของโอลิเซ่โอลิเซ่จ่ายตัดมาให้ชูกุนเด้เติมขึ้นมาถึงกรอบเขตโทษฝั่งขวาชูกุนเด้มองแล้วเปิดย้อนกลับมามันย้อนหลังเหลือเกินครับคุนเด้เอ็มบัปเป้หันไปมองเลยครับว่าจ่ายยังไงแต่ฝรั่งเศสยังดักกลับมาได้อีกทีนึงตรงกลางครับ
0: เป่าไปแล้ว
1: มีฟาวแล้วหยุดเกมก่อนนะครับเพราะว่ามีนอนอยู
0: ่แอคสั้น
1: หน้ากรอบเขตโทษคนหนึ่งนะครับ
0: จังหวะเนี่ยครับลากเข้าไปของเซเนกัลครับแล้วโอ้โหตั้งแต่จังหวะที่ยิงของมาเน่แหละแต่ว่าอิสมาอิลซายังไม่ลุกเหมือนโดนปั๊มบอลไปแล้วก็เจ็บครับนี่ว่ากูมานผมแจ้งมาแล้วครับฝรั่งเศส 2-0 จากเด็กรถเขียวกูมานบอกแม่นมา8นัดแล้ว
1: นี่กูมานหรือมึกพอครับผม
0: ก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าตามเรทนี่เขาก็ต้องฝรั่งเศสสัก 2-0 แต่ณตอนนี้เนี่ย40นาทีแล้วเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเงียบกริบ
1: เดี๋ยว 1-0 นาที45บวก1
0: อันนี้กุมารคม
1: แล้วครึ่งหลังเซเนกัลตีเสมอ 1-1 แล้วฝรั่งเศสมาได้ 2-1 นาทีสัก70
0: ถ้าคุณรู้ขนาดนี้คุณไม่ต้องมาจัดแล้ว
1: ชีวิตไม่น่าลำบาก

0: เออไม่ต้องมาเนี่ยตีสามตีสี่เนี่ยมาแบบทุลงทุลาย
1: นอนอยู่บ้านเฉย
0: เออ
1: นะครับ
0: ให้เงินมันทำงาน
1: ใช่เงินอยู่ในอากาศ
0: โอ้เอออยู่ที่ว่าคุณคว้ามันได้หรือเปล่าโอ้ในอะไรเนี่ยใน YouTube นี่มาเพียบเลยนะ
1: ใช่
0: YouTube ได้เขาให้ส่งใน SMS ใช่ไหม
1: ใช่เขาให้ส่งใน SMS
0: คุณก็แจ้งเขาซะหน่อยเขาก็พิมพ์มาซะเยอะ
1: ไม่คือแจ้งแต่ต้นรายการแล้วว่าให้ส่งมาทาง SMS 4689899มันมีอย่างนี้อีกนะคือบางทีส่งมารัวใช่ป่ะแต่เป็นเบอร์เดียวกันแหละเขาจะนับเป็นหนึ่งเลยใช่ไหมป่ะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นเขาจะเอาคนที่ตอบรางวัลหมายเลข5
0: ที่หมายเลขเบอร์โทรเบอร์ส่งที่ส่งมาแต่แตกต่างเป็นอันดับที่15และ5
1: ใช่
0: ฝรั่งเศสยังไงครับโอลิเซ่โหเนี่ยนะ250ล้านปอนด์
1: ลูกนี้โดนเตะไปแล้ว1ครับแต่ว่าฝรั่งเศสได้เล่นต่อผู้สินให้เป็นเพลย์ออนซ้ายขึ้นมาดีเซเรดูเอไหลเข้ากลางมาเตโอเข้าไม่ได้ต้องคืนกลับมาดีเซเรดูเออีกทีทางซ้ายลากตัดย้อนกลับมาแล้วฝากเนี่ยครับบอลเนี่ยพอไปถึงพวกเอ็มบัปเป้ก็จะมีอย่างน้อย 2-3 คนกองอยู่แล้วเอาล้มไปนี่เขาไม่ให้ฟาวด้วยนะครับเนี่ยมาให้ฟาวตรงนี้นอนเล่นครับแล้วเป็นแฮนด์บอลของเซเนกัลครับ
0: โอ้โหคือล้มลงไปแล้วก็พยายามจะเล่นบอลครับทางเซเนกัลเนี่ยคือเสียหลักล้มไปนะครับแล้วก็เหมือนเนี่ยบอลไปโดนแขนจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจแหละแต่ว่าผู้ตัดสินก็เห็นนะครับแล้วก็เป่าไป
1: ครับ
0: เป็นทางดิยาต้านะเมื่อสักครู่เหลือ 2-3 นาทีเท่านั้นครับครึ่งแรกโอ้โหโอลิเซ่อยู่ที่บอลกับเดมเบเล่เนี่ยดาวเตะ150ล้านปอนด์ที่บาเยิร์นไม่ยอมขายวันนี้เงียบกริบเลยโอลิเซ
1: ่มีคนถามเรื่องเงินรางวัลฟุตบอลโลกมาว่าแชมป์ได้เท่าไหร่บวยได้เท่าไหร่แชมป์เนี่ยปีนี้50ล้านยูเอสดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ 1,700 ล้านครับ
0: 50ล้านเองอ่ะถูกกว่าอีกนะ
1: เท่ากับลิขสิทธิ
0: ์โมโนโลกของไทยซื้อมาต้อง70ล้านดอลลาร์
1: จังหวะนี้ยกเข้าไปในกรอบเขตโทษเซเนกัลยังสกัดทิ้งออกมาได้ครับฟรีคิกลูกนี้ฝรั่งเศสเก็บจังหวะ2แล้วกระดกต่อขึ้นมาไม่แฮนด์บอลนะครับให้ไปเล่นต่อของเอ็มบาเป้พาตัดเข้าไปยาวเกินไปแล้วครับเอ็มบาเป้จับตอนนี้กลับมาเป็นของฝรั่งเศสอีกรอบหนึ่งราบิโอเน้นในช่วงท้ายครึ่งแรกครับฝรั่งเศสหวังจะมีประตูขึ้นนำให้ได้บอลของโอลิเซ่มาผ่าออกขวาไปคุนเด้คืนกลับมาจังหวะนี้ยังเป็นของคุณเด้อีกครั้งนึงครับให้ไปทางขวาจี้ใส่โยกลูกนี้แล้วโยนของฝรั่งเศสลึกมาต้องเอาแข้งสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับคาริดูคูลิบาลีเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสครับ
0: คือจังหวะตรงนี้มันก้ำกึ่งครับสกัดยากก็โอ้โหกลัวมีใครมาชาร์จด้านหลังก็ต้องเอาออกไปก่อนจริงๆก็เปิดมาไม่มีใครเลยครับแต่ว่าเอาชัวร์ครับคูลิบาลีจะทิ้งออกหลังเตะมุมของฝรั่งเศสครับ
1: โยนลึกไปเข้ามือเอเดรียนเมนดี้ครับเซตพีซวันนี้ของฝรั่งเศสนี่ยังไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะครับจะแบบโถมเข้ามาฮึมฮามฮึมฮามไม่มีเลยครับหรือว่ามันเป็นในนี้ของทีมใหญ่ผมสังเกตนะก็คือทีมใหญ่อาจจะต้องแบบกักฟอร์มไว้ก่อน
0: ระมัดระวังเพย์เซฟเพราะว่าผมไม่ชอบเลยไอ้มีระบบที่3ที่ดีที่สุดอ่ะมันแบบมันไม่แลกไงมันก็กลายเป็นว่ามีสมมติเสมอ3นัดมีทั้ง3แต้มประตูได้เสียไม่แย่มากก็มีลุ้นอะไรเง
1: ี้ยใช่ๆคือในความเป็นชาติที่แบบคือมั่นใจว่าตัวเองเข้ารอบแน่ๆนะครับคือเล่นแคปให้ตัวเอง
0: อ่ะคุณมองง่ายๆเลยเพราะว่าเนี่ยอียิปต์กับเบลเยียมอ่ะถ้ามันเข้ารอบ2จาก4อ่ะผมว่าไม่มีใครอยากเสมอแต่พอเมื่อวานเนี้ยคือพอเสมอก็ไม่ได้เสียหายไงเพราะว่าอียิปต์กับเบลเยียมก็เป็นทีมที่ถูกมองว่าจะเข้าอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งไอ้คู่อิรักกับนิวซีแลนด์ถ้าเกิดมันเข้าแค่2ทีมจาก4ทีมมาเผลออิรักไอ้นิวอิหร่านก็อยู่ไม่ได้นะเสมอนิวซีแลนด์อ่ะถูกไหมแต่พอมันมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมันก็เลยไม่เข้มข้นอ่ะ
1: คือมันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะ3นัดมีสัก3แต้มก็แอบลุ้นได
0: ้ใช่
1: 4แต้มนี่แทบจะการันตีเลยนะครับ
0: หรือแม้กระทั่งอ่ะอุรุกวัยอ่ะคือใครๆก็มองว่าต้องชนะซาอุแน่ๆแต่พอแบบไปตามหลังก่อนแล้วก็เป็นวันที่เล่นไม่ดีอ่ะแต้มหนึ่งเบลซ่าก็เอาเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นฟุตบอลที่มันไม่เข้มข้นอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: อืม
1: ครึ่งแรกทดเจ็บ6นาทีครับขึ้นมาของฝรั่งเศสลูกนี้เซเนกัลยังดักได้ทางซ้ายแล้วพยายามจะเปิดบอลขึ้นหน้ามาลูกนี้ยังได้ทุ่มครับเซเนกัลโดนสกัดออกข้างซะก่อนทุ่มบอลของเซ

0: แล้วก็ใกล้กับกรอบเขตโทษของตัวเองครับบอลทุ่มลูกนี้ฝรั่งเศสมงสกัดได้แต่ว่ามันก็จะมีแบบบางทีมที่เหมือนเล่นเพื่อเรียกความมั่นใจตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นพวกเยอรมัน
1: แต่ที่เยอรมันต่างกับสวิตคือเขาแบบมีเกมลุกที่ไว้ใจได้ไงสวิตมันก็ดูดีกว่าแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันไม่ได้เยี่ยมเกรียมเหมือนเยอรมัน
0: ไม่หรอกแต่ว่าเยอรมันฟุตบอลโลกคราวที่แล้วอ่ะที่เขามาเล่นเขาไม่ค่อยดีด้วยไงเขาต้องการภาพดีๆก่อนแบบเริ่มต้นที่ดีอ่ะ
1: เขาไม่อยากจะมาตกรอบแรกติดกันหลายครั้งไง
0: ส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสดักบอลได้แล้วไหลออกซ้ายก็ตื้นเกินไปครับจังหวะจ่ายของเดมเบเล่เหมือนมันไม่ได้เล่นทีมเดียวกัน
1: บอลทันกัน
0: ดีเซเรดูเอ้กับเดมเบเล่เนี่ยหลายทีละ
1: จริงๆมันควรจะซิงกันดีกว่านี้นะมาจากทีมเดียวกันก็เดี๋ยวต้องดูครับเดชาวจะแก้ยังไงเพราะตอนนี้โอ้โหครึ่งแรกทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแสดงว่าหมายความว่าปกติเนี่ยจะทด3แต่ว่าพอมีไอไฮเดชันเดย์อีก3ก็เลยกลายเป็น6
0: ใช
1: ่โอ้มีเวลาครับเท่ากับเล็ก4นาที
0: พี่บอกว่าเปิดวอลลุ่มไม่ถูกเลยครับพี่คนขวาห่างหมายดังอันนี้หมายถึงผมใช่ไหม
1: ใช่
0: คือผมมาเสียงดังผมก็เลยแบบพยายามห่างออกมาเวลาแบบจังหวะแบบตื่นได้ว่ะเดี๋ยวเข้าไปนะใกล้ๆไอ้ก็ได้
1: ไม่อันนี้คุณต้องไปใกล้ๆเพราะว่ามันไม่ได้ดูเสียงเหมือนไมค์ข้างในอันนี้มันไมค์แบบห้องประชุม
0: เราจะอยู่ยาวกันจนตีห้านะครับ
1: เหรออ ้
0: าว
1: ไม่ใช่ตีสี่อ่ะ
0: ทำไมคุณเข้าใจว่าเป็นตีสี่ล่ะ
1: แล้วให้เราทำอะไรชั่วโมงหนึ่ง
0: ก็ต้องพรีวิวคู่ต่อไปครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับส่วนจังหวะนี้แตะลอดวางขาของอิสมาอิลซาฝรั่งเศสยังดักคืนกลับมาได้ครับแก้ขึ้นมาทดเจ็บแล้วนะครับครึ่งแรก3นาทีผ่านแล้วครับก็คือถ้ามีเจ็บนิดหน่อยอ่ะเตรียมตัวรอไปได้เลยว่าต้องมี 4-5 ทีแน่นอนนะครับในทุกครึ่งเลยนะทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกก็ถ้ากลับตี 5แล้วทดเวลาต่อเวลาพิเศษเลยไหมล่ะ อยากมีอะไรทำอ่ะ
0: สายขึ้นมาจังหวะนี้ของเซเนกัลจะทะลุช่องก็ลึกเกินไปครับไปเข้าทางไม่เมยอง
1: สู่ขาดกันเกินทั้งสองทีมเลยครับครึ่งแรกวันนี
0: ้จริงนะผมรู้สึกจริงๆว่าเหมือนแบบไอ้พวกทีมใหญ่พวกนี้คือเล่นกักไว้หมดอ่ะ
1: ใช่
0: ก
1: ัก
0: ไว้ก่อนกักไว้
1: มันไม่ได้ปล่อยเต็มที่ไงต้องรอน็อกเอาท์นู่น
0: ดูวิธีการวิ่งดูอะไรรู้เลยคือเราเห็นมาตั้งแต่แบบไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุดแล้วรู้สึกว่ามันได้มากกว่านี้ไง
1: แต่เดี๋ยวดูไอ้แชร์กีลงมาเนี่ยตัวเนี้ยกระเฮียนกระหือลือบอกเลย
0: มันจะมีช่วงเร่งไงช
1: ่
0: วงเร่งช่วงผ่อนอะไรเงี้ยคือบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่มันอาจจะต้องเป็นอย่างเงี้ยครับส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาของฝรั่งเศสครับดีเซเรดูเอวางโหลูกนี้
1: โยนให้ใคร
0: ล้นไปไหนไม่รู้เลยครับ
1: เปิดไปในกรอบแล้วก็เปิดทั้งแรงทิศทางก็ไม่ได
0: ้
1: เอ็มบัปเป้หันมาค้อนเลย
0: อย่างวันสวิตกาตาคุณเห็นป่ะกาตามันเล่นด้วยความเร็วมันเท่าเดิมอยู่90นาทีแต่พอทดเจ็บ6นาทีมันเร่งสปีดบอลขึ้นมาปุ๊บมันได้เลยอะไรเงี้ยบอลทัวร์นาเมนต์มันก็ต้องวางแผนกันอย่างนี้นะฮะ
1: นี่ถามทำไมนักฟุตบอลส่วนมากต้องใส่รองเท้าสตั๊ดสีชมพูกันทุกทีมเลยครับผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของแบรนด์นั้นนะสีชมพูน่าจะแบบล่าสุด new release
0: หรอ
1: เพราะว่าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ก็ใส่สีชมพูจริงเนี่ยคุณดูอย่างไอ้คู่ดูฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้นี่ไงเห็นปะลาบิโอเนี่ยชมพู
0: ส่วนตรงนี้ขึ้นมาของฝรั่งเศสตรงกลางครับชัวเมนี่5นาทีแล้วนะครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับอาจจะเป็นแอคชั่นท้ายๆของเกมนี้ในครึ่งแรกครับคือพอมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่การแข่งขันมันมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกมีกลยุทธ์นะครับในการวางแผนนะบอลของเซเนกัลเพราะผมเคยไปดูแบบอย่างตอนแบบบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราเห็นเลยว่าอย่างตอนนั้นไปดูนั้นรอบตัดเชือกแล้วนะ
1: บอลอะไร
0: ยูโรเช็คเจอกับโปรตุเกสซึ่งเราก็คาดหวังไว้ว่าเราจะเห็นคริสเตียโนโรนัลโดแบบพลาดเลยนะ45ทีแรกมันไม่วิ่งเลย
1: เออ
0: แบบ
1: เก็บแรง
0: เก็บแรงเข้าไปวิ่ง เอาแต่จังหวะนี้เซเนกัลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วตวัดกลับเข้ามาลง

0: ขนาดนี้แปลข้ามคานครับโอ้โหอิสมาอิลซาครับ
1: โอ้โห
0: มีโอกาสได้กดแล้วครับแต่ว่าโอ้โหนี่ถอยมาไม่มีคนประกบแล้วด้วยนะครับคือวิ่งถอยมายิงเนี่ยมันอาจจะทำให้เล็งยากครับสุดท้ายก็แปลข้ามคานไปครับอิสมาอิลซา
1: ถ้าเป็นในพรีเมียร์ลีกนี่ยิงใส่สกอร์ไปแล้วนะบอลฝั่งซ้ายนะครับมาเน่หลุดมาแล้วก็ปาดคัตแบ็กโอ้โหคือซาลิบาสกัดไม่ดีแล้วแล้วบอลทะลักมาถึงอิสมาอิลซาไปกระแทกขวาโอ้โหเอาตรงๆยิงให้มันเข้าง่ายกว่ายิงข้ามคานครับแต่ว่าอิสมาอิลซายิงออกโอ้โหไม่นำครับเซเนกัลใครเชียร์ฝรั่งเศสนี่รอดเลยบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยเกือบฉีก
0: วิ่งมาก็ก้มหน้ายิงอาจจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเงยหน้าแล้วไปหันแปรเนี่ยเปะบอลเหินข้ามคานแล้วจบครึ่งแรกเลยครับเกมที่เมดไลท์สเตเดียมครับฝรั่งเศสกับเซเนกัลยังทำอะไรกันไม่ได้0ประตูต่อ0ครับ
1: มันจัดนะครับรูปเกมก็ฝรั่งเศสนี่ครองบอล 57% นะครับยิงไป3ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนเซเนกัลยิงไป5ครั้งตรงกรอบ1ครองบอล 43% และยังไม่มีประตูนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหเหลือจะเชื่ออ่ะส่วนนอกนั้นนะครับก็ลีกอื่นๆนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับอันคาเนสกับวาลู 0-0 สตานานตามหลังเบดาบิก 2-3
0: ครับ
1: ไวกิงกูยังเสมอกับเคอาริยาวิก 0-0 ฟุตบอลคูเวตนะครับเอาควิดิซิยานะครับนำเอาเซมิยา 3-1 นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันที่เหลือก็ใครอยากได้คู่ที่จบไปแล้วก็468-9899นะครับ468-9899นะครับ
0: ครับส่วนข้อความรวมถึงกิจกรรมตอบคำถามของเรานะครับในกิจกรรมนายที่นายหลายแฟนบอลตัวจริงเนี่ยตอนนี้นี่ดูจากรายชื่อแล้วถึงยัง15
1: น่าจะถึง
0: 15เบอร
1: ์ถึงแล้ว
0: อาจจะถึงแล้วแต่ก็อ่ะลองส่งมาเผื่อก่อนก็ได้นะครับเผื่อจะมีเผื่อแบบชื่อคุณไปอยู่ลำดับ15พอดีไงแต่อาจจะตอนแรกอยู่ลำดับ2ไม่ได้อ่ะไปอยู่ลำดับ15อะไรเงี้ยก็อาจจะได้นะครับก็คำถามก็คือนะครับประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดนะครับส่งมาที่หมายเลข4689899นะครับ
1: เฉพาะในเอเชียเท่านั้นนะ
0: เฉพาะในเอเชียก็พักสักครู่หนึ่งก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครึ่งหลังของฝรั่งเศสกับเซเนกัลกันครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ไข้แข็งแรง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บนโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลด์คัพ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุก

0: ียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
10: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
11: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: กลับเข้าสู่99 Live บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับยังอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026นะครับในเกมแรกของกลุ่ม I ครับฝรั่งเศสพบกับเซเนกัล45นาทีแรกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับทำอะไรกันไม่ได้นะครับช่วงนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอดิคมภูเก้าล้วนแล้วก็คุณสนวิรุณครับผม
1: ก็รูปเกมเป็นบางช่วงบางตอนเซเนกัลก็ครองบอลโดยเฉพาะการจบสกอร์เนี่ยเยอะกว่านะครับได้ยิง5ครั้งฝรั่งเศสเหลือจะเชื่อนะยิงไปแค่ครั้งเดียว
0: ค่า XG ของฝรั่งเศสขี้เหร่มากนะครับ
1: 0.02 อ่ะ
0: 45ทีแรก 0.02 ก็คือพูดง่าย
1: ตาย
0: อย่าหวังว่าจะมีประตูเลยดีกว่านี่คือค่า XG หรือว่าค่าคาดการณ์การยิงประตูของฝรั่งเศสนะครับ
1: expected goal อ่ะ
0: คือขึ้น 0.02 เนี่ยไม่ต้องคิดเลยครับว่าจะมีประตูได้
1: ซึ่งอาจจะต้องเริ่มมองหาตัวสำรองนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสก็ยังมีสำรองดีๆอย่างบารี บาโคล่านะจากเปเช่เลยันเชกีของแมนซิตี้
0: ทำไมคุณไม่พูดถึงมาคุสตูราม
1: มาคุสตูรามอ่ะมาคุสตูราม
0: คือตอนนี้เรื่องนึงที่ฝรั่งเศสขาดผมก็รู้ว่ามันขาดหน้าเป้าน
1: ี่ไงชองฟิลิปมาเตต้าไงชื่อสำรอง
0: นะครับเอาอุสมานเดเบเล่ออกไปเถอะนะครับแล้วก็อาจจะโยกเอาเอ็มบาเป้มาเล่นปีกไหมล่ะนะครับแบบที่เขาถนัดดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ส่วนถ้าเซเนกัลนี่ยังมีอาซาเน่ดียาวไงปีกจากโคโมนะ
0: ใช่นะครับจริงๆยังมีตัวดีอีกหลายตัวนะสำหรับทางฝั่งของเซเนกัลนะครับมิดฟิลด์อย่างฮาบิบดีอารานะครับตัวรุกอย่างอิสมาเอลไอเอ็มบายอ่ะของเปเช่อิสมาเอลเอ็มบายอ
1: ่
0: ะนะครับอิลมาเอ็นดีไอ
1: ของ
0: เอเวอร์ตันนะครับก็ยังอยู่ในแม่นั่งสำรองนะครับรวมไปถึงมิดฟิลด์อย่างพวกปาเตซิสแล้วก็ปาปมาดาซานะครับก็ยังอยู่ในแม่นั่งสำรองของเซเนกัลเหมือนกันเอาจริงตัวผู้เล่นเนี่ยทำมาไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับฝรั่งเศสกับเซเนกัลแต่ว่ากลายเป็นว่าถึงตรงนี้เนี่ยรูปเกมนี่เป็นเซเนกัลดีกว่าไปแล้วนะคร
1: ับเหมือนที่เขาบอกนะเหมือนบอลแอฟคอนจริง
0: ๆ
1: อ่ะเล่นกันแบบเนี่ยเน้นพละกำลังยิงกันลำบากนะครับส่วนผลรายการอื่นนะครับบอลไอซ์แลนด์นี่พักครึ่งหมดแล้วอันคาเนสนำวาลู 1-0 สตานานตามหลังเบเตอร์บริก 2-3 แล้วก็ไวกิงกูเนี่ยนำ KR 1-0 นะครับประมาณนี้นะใครได้คู่ไหนที่จบไปแล้วก็4-8 9-8 9-9นะครับเดี๋ยวมาดูข้อความหน่อยนะครับก่อนจะไปตามเกมในครึ่งหลังนะครับก็ทาง SMS มีบอกว่าหลายคนตอบเกาหลีใต้นะครับแล้วบอกว่าคุณคมผมดูฟุตบอลโลกครั้งแรกตอนที่พลาตินี่ยิงลูกโทษไม่เข้า
0: ผมดูครั้งแรกตอนบักโจ้ยิงลูกโทษไม่เข้าครับ
1: นี่บอกว่าแล้วว่าระดับเสียสนโมโนไม่ควรต้องมาแย่งคิวกับบางเบ่งเจ้าพ่อ99แล้วนะครับใครไม่รักเบ่งผมก็ไม่รักอ้าวจากเด็กผีบางคลาน
0: ฮัลโหล
1: ผมไม่ได้เสียนะฮะไม่งั้นถ้าผมเป็นเสียผมไม่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ตีสามหรอกฮะ
0: ส่วนทาง YouTube นี่ก็มีคนส่งข้อความเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ลองอ่าน
0: จัดยาวถึงคู่ตีห้ามั้ยครับใช่นะครับจริงฮะอันดับ3เข้ารอบด้วยทำให้เกมไม่แลกเท่าไหร่นะครับขอแค่ไม่แพ้ก่อนแล้วก็ลุ้นแบบนัดต่อ นัดอากาศร้อนมีผลจริงๆกับฝรั่งเศสไม่กล้าเร่งเกมเลยนะครับจอๆไม่เข้านะครับอิสมาเอลซาฮ่าๆมีส่งมาบอกญี่ปุ่นครับเกาหลีใต้ครับครึ่งแรกได้ชวนนอนมากครับผ
1: ม
0: นะครับส่วนข้อความทาง Facebook นะครับคุณภาคินทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่คมนะครับคุณสรันนะครับส่งเข้ามาบอกเกาหลีใต้มากที่สุดนะฮะคุณสิงโตส่งมาบอกสวัสดีพี่คมพี่สนผมว่าวันนี้พี่สนแบกพี่คมไม่ไหวเพราะพี่คมเจริญเติบโตขึ้นมากครับผมโชคดีรักษาสุขภาพนะฮะสวัสดีครับทั้งสองท่านฟังอยู่แล้วดูฟังและดูทางเฟซอยู่นะครับโถเศษฝรั่งเล่นงี้น่าจบ0-0
1: ครับ
0: มีส่งมาบอกตัวเทพๆได้แชมป์ยูฟ่าจากปารีสไม่ได้เก่งหรอกครับเพราะว่าคอเรียเป็นคนคริสชาควาราชเคเลียหรือเปล่าครับ
1: น่าจะอันนั้นมากกว่า
0: คอเลียงงนะสวัสดีครับพี่สมพิทคมนะครับทำไมเล่นแบบนี้ฝรั่งเศสใจจะวายนะครับมีส่งมาบอกคนซ้ายในหน้าจอผู้จาน่ารักหน่อยนะครับคนซ้ายในหน้า

0: จอ
1: ผมอ่ะ
0: ไม่น่ารักตรงไหนครับ
1: เออ
0: เออจะมาให้ไหมน้อฝรั่งเศสนะครับแต่อย่างนี้นอนดีกว่า
1: ครับ
0: เหมือนเดิมนะครับฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีนะฮะผมแอบไปลงทุนกับเยอรมันจะได้แชมป์ถึงนัดแรกจะเจอหมูก็ช่างแต่ทรงมันดีนักเตะก็ดีหลายคนนะครับรับฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับตัดยางอยู่เหมือนกันครับผมฟังไปถึงเที่ยงวันครับผมอ่ะ
1: เกมครึ่งหลังกำลังจะเริ่มแล้วเซเนกัลจะเขี่ยบอลบ้างนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะส่วนฝรั่งเศสก็โยกไปอยู่ฝั่งซ้ายบุกจากซ้ายมาขวานะครับโอ้แล้วเขี่ยนี่ไง
0: ไกลด้วย
1: เ
0: ล่นบอลแบบบอลเจ็ดคนอะ
1: แท็กติกอะเขี่ยแล้วแบบนี่ไงเขี่ยแล้วมันออกข้างแล้วเนี่ยไปเพรสดันบน
0: อ๋อไปเพรสซิ่งก็คือเตะกินแดน
1: ใช่ไอสูตรเพรสเช
0: ่ส่วนแย่งกันจังหวะนี้มีเจ็บไปแล้วแต่ว่าผู้สินมาให้ฟาวจังหวะ2ครับ
1: นี่เขาบอก
0: ผู้เล่นฝรั่งเศสโดนอัดล้มลงไปครับ
1: จริงไหมครับที่พี่เจท้องเชือดนะบอกว่าเจอพี่สนยังไงก็ต้องยอมคาราวะ
0: พรุ่งนี้ผมจัดรายการพี่เจนะคุณพูดดีๆนะ
1: มวยเก่าจะไปสู้มวยสดได้ยังไง
0: ผมขี้ฟ้องนะผมบอกก่อนนะ
1: แต่วันนี้เขาไปไม่ได้ไงวันนี้ปาร์ตี้วันอังคารเขาโดนยกเลิกโดยเนี่ยคู่ฝรั่งเศสเซเนกัลเนี่ยเขาไปพากที่โมโน
0: เขาเป็นคนพากใช่ไหมทะลุช่องขึ้นมาของฝรั่งเศสไม่ดีโดนดักแต่จะเก็บตรงกลางลูกนี้อย่างได้อยู่ครับอุสมานเดเบเล่คือหลังกลับมาอูปาเมกาโนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่แดนโซเดแบ็กครับออเรเลียนชัวเมนี่รับบอลแล้วฝากออกซ้ายมาเตโอเดลเนสให้มาซ้ายสุดยังไม่รีบขึ้นครับบอลคืนกลับไปที่ราบิโอย้อนมาตรงกลางที่ชัวเมนี่เหมือนจะได้รับคำสั่งมาว่าอาจจะต้องเน้นครองบอลมากขึ้นหรือเปล่าครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสเพราะว่าตั้งแต่เขี่ยมานี่ก็เน้นครองบอลเลยครับ
1: นี่ครับพี่มาใน Facebookหมดครึ่งแรกก็2 0ละ0คนละฝั่งจากคุณเกษมนะใช่ครับ2 0ละเออแต่ครึ่งหลังก็เริ่มได้เล่นกับบอลมากขึ้นเนี่ยฝรั่งเศส
0: วางยาวลูกนี้ขึ้นมาเก็บบอลได้ดิเซเรดูเอหน้ากรอบเขตโทษแต่งแล้วยิงเลยไม่ตรงกรอบครับลูกนี้เอี้ยวให้สุดแล้วไปหยุดที่หลังโกครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับฝรั่งเศส
1: ได้จับบอลหน้ากรอบเขตโทษนะครับบอลเปิดขึ้นมาของอุปาเมกาโน่นะครับแล้วเนี่ยดูเอโอ้โหคือซ้ายเนี่ยมีเอ็มบัปเป้ขอบอลแต่ดูเอเห็นมีระยะพอยิงได้ก็กดไปก่อนครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบ
0: บอลมันโค้งไม่พอนะครับลูกยิงของดิเซเรดูเอเมื่อสักครู่นี้มันก็เลยยังไม่เข้าหาประตูครับมีถามมาบอกวันนี้พี่สนให้เชียร์ทีมไหนบ้างครับผม
1: คู่นี้ผมชอบเซเนกัลเพราะตอนตั้งแต่เริ่มเกมมันฝรั่งเศสต้อง2ใช่ไหมล่ะ1นี่เชียร์ฟรีส่วนคู่ที่2ผมชอบอิรักเพราะผมมองว่าถึงต่อให้นอร์เวย์ดูดีกว่าแต่ก็ผมมองว่านอร์เวย์มีปัญหาเกมรับอะคืออาจจะนำ 2-0 แล้วมาโดนอิรักไล่มาก็ 1-2 เนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่านอร์เวย์ได้ต้อง3นี
0: ่เฮ้ยไม่ถึง
1: ก็คือ2เชียร์ฟรีอะ
0: ไม่ฟรีหรอก
1: 2ฟรี
0: 2มาสัก
1: ไม่เอ็ม
0: 1ติ่งอะไรอย่างงี
1: ้อ๋อผมชอบอิรักอุดแล้วก็ไอ้คู่แต่คู่ที่คนนี้ผมชอบสุดคือโคลัมเบียผมว่าชนะแน่รุ่นเบส2ชนะ
0: โอ้นี่คุณสนพูดมานี่ผม
1: ตรงข้ามเลยอ่ะ
0: ผมนี่ขายทุเรียนเลยนะ
1: จริงเหรอ
0: ชาวสวน
1: อ๋อ ผมแต่ผมว่าโคลัมเบียชนะได้ชนะอุซเบขาดเอาคู่นี้เลยอ่ะผมเอาโคลัมเบียคุณเอาอุซเบมั้ย
0: ทำไม
1: เต่าบิน1แก้ว
0: เ
1: ข้าหน้าไงเดี๋ยวเมื่อดูเหมือนต้องได้ภาคกันอีกอ่ะ
0: สวิตบอสเนียคู่ต่อไปอ่ะคุณกับผมอ่ะ
1: ก็วันนั้นไงถ้าโคลัมเบียชนะมากกว่า1คุณเลี้ยงเต่าบินผม
0: คุณนอร์เวย์นี่ว่าเนี่ยนอร์เวย์กับผมนี่มาน
1: อร์เวย์อีรัก
0: นี่ผมก็มั่นใจนอร์เวย์เหมือนกัน
1: เอาแต่ว่านอร์เวย์เหนือกว่า2ชั้นมั้ยล่ะ
0: ใช่ไง
1: งั้นผมอีรักได
0: ้เอาเราจับกันอย่างนี้เลยเหรอ
1: จับเลยจับนี้เลยพี่เอกวันนั้นก็โดนมาแล้ววันนั้นพี่เอกชอบแคปเวิร์ดไม่ใช่ดิพี่เอกชอบนี่พี่เอกชอบไอ้คือลาซาวโดนมาแล้วฝรั่งเศสครับโอ้ก็คือครองบอลได้แต่ก็บุกแนวลึกไม่เข้านะในชัวเมนี่ต้องมาล้วงบอลต่ำแล้วครึ่งหลังเล่นมา4นาทีก็ยังหาช็อตยิงครั้งที่3ไม่ได้เพราะว่าครึ่งแรกยิงไปครั้งนึงแล้วก็เมื่อกี้ดูเอ้ยอีกครั้งนึงก็ยังไม่ตรงกรอบ
0: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ก็ล้ำหน้าครับจังหวะพิงบอลของไมเคิลโรดิเซ่นะครับถล่ำเลยแนวเซ็นเตอร์แบ็กไปแล้วแล้วก็สอดขึ้นมาของชูคุนเด้ลูกนี้มันล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: เล่นครึ่งหลังมา5นาที

0: ทีก็เหนื่อยเหมือนเดิมเงี้ย
1: เซเนกัลเองก็ยังแข็งแกร่งนะครับถึงตรงนี้ยังไม่มีจุดผิดพลาดเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะมีหลวมนิดนึงตรงแถวจังหวะดิสเรดูเอได้ยิงแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแพ็กแน่นอีกรอบนึงฝรั่งเศสแย่งได้ตรงกลางครับราบิโอราบิโอจ่ายตัดไอ้จังหวะจ่ายตัดที
0: ่
1: ไม่เคยได้บอลสักคนเลยไม่ว่าจะข้างหน้าที่รออยู่เนี่ยจังหวะแบบหักข้อจ่ายเนี่ยไม่ตรงเลย
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ผมว่าฝรั่งเศสเล่นแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะเล่นแบบดูเหมือนเจอเงาตัวเองอ่ะสไตล์เซเนกัลอ่ะคล้ายๆกัน
1: เหมือนเขาถูกสั่งว่ากักไว้ก่อนแบบไม
0: ่
1: ต้องปล่อยอะไรเงี้ยยังไม่ต้องไอ้นี่มากอะไร
0: เดี๋ยวรู้อ่ะคือถ้าไม่ชนะก็ตามนั้นส่วนนี้เขาถามว่าเด็ดวันนี้ผมให้ใครคุณ6305นะเท่าที่อย่างที่บอกผมชอบสุดคือโคลอมเบียนะแล้วก็เขาถามว่าพี่สนจันอู๋บอกว่ามีอะไรให้สกิดบ้างนะช่วงนี้ว่างโอ้โหระดับจันอู๋แกก็พูดไปงั้นแหละเจ้าของตลาดย่านบางนาขนาดบอกไม่มีงานเขาเลี้ยงเต่าบินผมตลอดอ่ะรวยไม่รวยอ่ะเซเนกัลครับขวางสนามมาขวา
1: จังหวะนี้เก็บบอลลงได้ของอิสมาอิลซาซาแหวกมาแล้ว1ซาเคาะคืนกลับมาตรงกลางลูกนี้อ้าวมีโดนอัดลมเมื่อลงไปแล้วไม่ฟาวด้วยครับฝรั่งเศสแย่งกลับมาได้สวนกลับขึ้นมาของฝรั่งเศสทางด้านฝั่งซ้ายโดยดิเซเรดูเอครับให้มาที่เคลียร์เนบัปเป้ตัดเข้ากลางไม่ผ่านเลยครับวันนี้ดิเซเคลียร์เนบัปเป้ยังเลี้ยงไม่ผ่านเลยนะครับแม้แต่คนเดียวครับ
0: นี่คุณเป็นวัยรุ่นฝรั่งเศสเหรอเห็นว่าเนี่ยเชียร์ออกนอกหน้าเลยนะ
1: ไม่เห็นแล้วมันน่าหงุดหงิด
0: ก็ใช่ไงก็ร่างกายมันไม่ได้เหนือกว่าชาวบ้านแล้วไงพอมาเป็นแบบเซเนกัลหรือเจอทีมจากแอฟริกาเพราะว่า
1: จะโชว์วัด
0: คู่นี้อย่างที่ผมบอกผมเห็นมันเขาลางตั้งแต่ไอ้วันที่ฝรั่งเศสอุ่นกับไอ้วันที่โค้ดแล้วแพ้คือเสมอก็แย่แล้วนะถึงขั้นแพ้เนี่ยแล้วลุยขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้วบอลเลยไปถึงเอ็ดดูอาร์เมนดี
1: ้คือครึ่งแรกเนี่ยมันน่าจะได้รับการตักเตือนสั่งสอนมาหน่อยแล้ว ในช่วง45ทีที่ผ่านมาเนี่ยพักครึ่งไปแล้วเนี่ยหรือเดชองปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่ก็ไม่ไหวนะฮะคือใจเนี่ยมันจะเลี้ยงแบบคือมันไม่ยอมเซตเพลย์แบบเล่นเป็นจังหวะเหมือนอย่างพวกเยอรมันหรือว่า
0: แม้แต่
1: เซเนกัลเองเนี่ยเซตเพลย์กันเป็นจังหวะหาช่องขึ้นไปคือจะลากขึ้นไปอย่างเดียวก็คือคิดว่าฉันจะลากผ่านไปได้ 3-4 คนที่
0: เขามั่นใจในความสามารถเฉพาะตัว
1: ยอดมนุษย์หรือยังไงวะบอลขึ้นมาของเซเนกัลครับตรงกลางปาเกเปิดขึ้นหน้าแล้วโดนไล่ลูกนี้ฝรั่งเศสแย่งไม่ฟาวอีกแล้วครับบอลมาอยู่ที่ไมเคิลโอริเซ่ไมเคิลโอริเซ่หน้ากรอบแค่โทษแตะหนีไปแล้วยิงบทฉลับลูกนี้ติดเอ็ดวาร์ดเมนดี้ออกหลังเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสเท่านั้นครับยังไม่ได้ประตูครับ
0: ใกล้เคียงสุดของฝรั่งเศสในเกมนี้นะครับเปิดขึ้นมาไม่ดีครับนรับของเซเนกัลแล้วตรงกลางเนี่ยไปเสียการคองบอลเขาผู้ตัดสินไม่เป่านะครับแล้วต่อมาให้โอริเซ่ครับได้เข็นด้วยซ้ายครับในกรอบแต่ว่าบอลมันยังไม่หนีตัวเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเซฟไปด้วยขาซ้ายครับบอลแฉลบแล้วก็ข้ามคาออกหลังไป
1: เอาจริงเหลี่ยมนี้นะอาจารย์ฟากานี่แปลกๆนะ
0: ปล่อยเลยจริงๆก็ฟาวได้นะ
1: จริงๆฟาวได้นะ
0: ถ้าเป็นประตูก็ต้องไปเช็ค VR
1: แต่มุมของฝรั่งเศสครับไมเคิลลิเซ่ให้สัญญาแล้วยกไปเล่นแบบนี้นี่ไม่ต้องลูกเตะมุมเนี่ยกดดันเอ็ดวาร์ดเมนดี้ไม่ได้เลยนะครับวันนี้3ครั้งแล้วนะครับ4ครั้งแล้วด้วยซ้ำครับ
0: เปิดไปเข้าซองเมนดี้เฉยประตูจากเอาอาลีนะครับ
1: สายขึ้นมาของเซเนกัลครับบอลของมาลิกดีฟยังขึ้นเร็วไม่ได้ครับเซตกันใหม่ที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กเนียคาเต้เล่นกับคูลิบาลีขึ้นหน้ามาบอลของลามินกามาร่าไม่รีบย้อนกลับมาใหม่ตรงกลางให้ออกมาซ้ายครับกระไรแปงมาลิกดีฟให้มาโดนชูคุณเด้กวาดออกข้างไปเลยครับจังหวะจับบอลของมาลิกดิยบลูกนี
0: ้เนี่ยครับกล้องจับมาที่เอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเนี่ยเซฟสำคัญเลยครับจริงๆก็ยิงพยายามจะหนีเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับโอริเซ่แต่ว่าโอ้โหเอ็ดวาร์ดเมนดี้นี่ตัวแกใหญ่มากครับก็เลยเซฟได้
1: ใจจะให้มันสวนตัวนะครับเข้าไปเลยแต่ว่าบอลมันตัวแกใหญ่มากครับเอ็ดวาร์ดเมนดี้คือหลังกลับมาลูกนี้ของเซเนกัลยิงลึกไปถึงเมนดี้ครับให้มาข้างหน้าต่อบอลขึ้นมาได้เอาละครับเซตบอลตรงกลางบอลของลามินกามาร่าไหลตามช่องลูกนี้นิโคลัสแจ็กสันจะพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดไว้แล้วบอลลึกไปเข้ามือไม้แมยองครับจังหวะสกัดของ

0: อุบาเมกาโน
1: ก็สวนกลับมาทันควันนะครับเซเนกัลให้ตรงนี้ครับแล้วมีพื้นที่กับแจ็กสันแหมพยายามจะล็อกหนีแต่ว่าบอลมันทะลักครับไปถึงเมยอง
0: ใจจะคล้องลอดหวังขาวอุบาเมกาโน่นะลูกเนี้ย
1: เผาเครื่องเลย
0: แยงกลับมาได้แล้วครับเซเนกัลบอลของปาปเกให้มาที่เกอีกรอบเนี่ยปาปเกเนี่ยเป็นคนคุมจังหวะของเซเนกัลทั้งหมดเลยนะครับตรงกลางครับให้มาซ้ายมาลิกดิฟเล่นตรงกลางมาลามินกามาร่าย้อนมาที่มูซาเนคาเต้ครับฝากออกขวามาดูเหมือนจังหวะของเกมจะเร็วขึ้นแล้วนะขึ้นมาแล้วทะลุช่องลูกนี้จะให้นิโคลัสแจ็กสันครับจังหวะจ่ายของอิสมาเอลซาบอลยังลึกเข้ามือไม้เมยองครับ
1: สงสารเพื่อนอ่ะต้องมาปั้นแจ็กสันโอ้โห
0: มีถามโคลอมเบียแข่งเวลาอะไรครับทำไมไม่เห็นมีโปรแกรมเลย11โมงนะคร
1: ับ ใช่11โมงมันเป็นของอีก
0: นับเป็นอีกวันนึงไปแล้วครับ11โมง
1: เฮ้ยขออภัยโคลอมเบียของพรุ่งนี้โคลอมเบียพรุ่งนี้9โมงผมไปทำวิเคราะห์ของพรุ่งนี้ไงผมก็เลยนึกว่าขออภัยโคลอมเบีย9โมง
0: โคลอมเบีย9โมงพรุ่งนี้
1: เพราะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยถ้าชอบสุดก็ออสเตรียออสเตรีย
0: ชาติเป็นออสเตรียคร
1: ับ ออสเตรียจอร์แดนผมมองว่าขาด
0: ผมก็มองว่าขาด
1: อันนี้เห็นตรงกัน
0: ใช่
1: เพราะนั้นวันนี้ถ้าจะเห็นตรงกันก็คู่11โมงเช้า
0: ก็ผมเลยบอกเลยนอร์เวย์นี่แหละคู่ต่อไปเลยส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสแย่งกลับมาได้แล้วไหลให้เอมบัปเป้หลุดเข้าไปแล้วยิงสวนลูกนี้ยังติดขาเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเริ่มจะมีช่องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับฝรั่งเศสของดีเดียเดชอง
1: ผมว่าครึ่งหลังน่าจะมีประตูอ่ะไม่ได้ก็โดนแล้วฝรั่งเศสเพราะว่าเซเนกัลวันแรกแล้ว
0: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
1: หมอคม
0: สายขึ้นมาจังหวะนี้ของดีเซเรดูเอครับฝรั่งเศสอีกทีเอ็มบัปเป้สับเอ็มบัปเป้งัดเข้ามาลูกนี้โดนแซะออกหลังเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศสครับ
1: เนี่ยดูช็อตได้ยิงของเอ็มบัปเป้ครับแตะด้วยขวาแล้วก็ก้มหน้ากดเลยแปรด้วยขวาแต่ว่ายังติดเมนดี้นะครับออกมาปิดมุมดี
0: นี่คือท่าไม้ตายเลยนะครับ
1: ยังไม่มานะครับประตูของเอ็มบัปเป้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่จะทำลายสติของมิโลสลาฟโคเซ่ครับ
0: ดูเตะมุมของฝรั่งเศสครับทางด้านมุมธงฝั่งซ้ายครับอยู่ที่บอลเป็นโอริเซ่นะครับเล่นสั้น1 2กันแล้วยกเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดครับพยายามจะเก็บบอลแถวหน้ากรอบเขตโทษเซเนกัลดักได้แต่ว่าสวนขึ้นมาของฝรั่งเศสอีกทีแล้วโดนดักเซเนกัลจะสวนเหมือนกันลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับบอลไปเข้าทางฝรั่งเศสซาลิบาให้มาที่คุนเด้บริเวณกลางสนามครับชูคุนเด้เล่นกับซาลิบาตรงกลางให้ไปซ้ายลงมารับบอลโดยอาเดียงราบิโอครับที่วงกลมกลางสนามแล้วเปลี่ยนจากกลางมาขวาเอาลงโดยเอ็มบัปเป้พาขึ้นมาเองลูกนี้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโดนรวบล้มอาจารย์ฟากานี่บอกแค่เตะมุมครับโอ้โห VAR ต้องเช็คหรือเปล่าครับช็อตนี้อาจารย์ฟากานี่นี่มั่นใจด้วยนะครับอาจารย์ฟากานี่ยังยืนยันอยู่ว่าเตะมุมครับไม่ได้ฟาวครับ
1: แต่ยังไงก็ตามก็เดี๋ยวเช็ค VR ได้ครับเอ็มบัปเป้สปีดหนีไปแล้วครับแล้วก
0: ็
1: จังหวะมาเน่ครับเป็นไซเดโอมาเน่ต้องมาช่วยเกมรับแล้วก็โอ้โหยิงไม่โดนบอลนะไม่โดนบอลแต่มันก็
0: แต่โดนข้อเท้าไม่แบบ
1: ใช่แต่ก็
0: ไม่ชัด
1: มันเข้าไม่โดนเต็มๆอ่ะคือ
0: ชัดไง
1: มันไม่ได้ปะทะจริงเต็มๆอ่ะก็มีโอกาสจะรอดครับแต่เดี๋ยวดูเลยตามวิจารณญาณ
0: ทำท่าเดียวกันด้วยครับซาดิโอมาเน่กับคริสเตียโน เอ็มบัปเป้ก็คือทำนิ้วกระดิกดิกๆๆๆๆนะครับบอกว่าไม่ทั้งคู่ครับ
1: เดี๋ยวรู้เลยแต่เบื้องต้นผู้ตัดสินฟากานี่ไม่ให้ครับ
0: VAR เช็คมาแล้วครับแต่ไม่มีจังหวะคอนแทคนะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นภาพช้านะครับเดี๋ยวต้องดูว่ามุมไหนมันมีจังหวะคอนแทคไหนใดหรือเปล่าครับ
1: คือมาเน่พยายามจะเหยียดเท้าสกัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้โดนเท้าของเอ็มบัปเป้เต็มๆอ่ะนะครับแต่คือก็ไม่โดนบอลด้วยคือถ้าจะเป็นสิทธิ์โทษเนี่ยก็คือมาเน่สกัดไม่โดนบอลแต่ถ้าจะไม่เป็นเนี่ยก็คือมันไม่ได้โดนเท้าเอ็มบัปเป้จัง
0: ๆรอ VAR เช็คครับไม่มีแล้วนะปิดปงปิดปากห้ามนะครับในฟุตบอลคราวนี้ห้ามเอามือปิดปากคุยนะครับ
1: แต่ยังเช็คไม่เสร็จนะครับ VAR
0: อุชมานเดเบเล่ก็เดินเข้าไปถามมาเน่เฮ้ยฟาวะพี
1: ่
0: ฟาวะครับ
1: เฮียต้องโดน
0: เฮียพูดอะไรดีกว่าโดนก็โดนเฮีย
1: แต่ไม่น่าให้แล้วเนี่ยเอ็มบัปเป้อ้าวไปดู

0: ขอดูเลยครับ
1: ต้องไปดูเอแสดงว่าห้อง VR เห็นค้านนะครับ
0: อาริเดชาฟกานี่ครับนี่อ่ะมันคอนแทคมันยึกมันนิดนึงครับคอนแทคนิดนึงครับเนี่ยครับมันเนี่ยนะครับมันผ่ามพามนะฮะมันผ่ามพาม
1: เนี่ยมุมเนี้ยมันก็บางมาก
0: ใช่
1: คือถ้าให้ก็ให้ได้แต่มันก็ค่อนข้างอะซอฟต์เพนัลตี้อ่ะคือก็มันไม่เต็มไม่รู้ดิ
0: เนี่ยอาจารย์ฟากานี่
1: คือก็ถ้าให้ก็เพราะว่ามันโดนแต่ถ้าไม่ให้ก็เพราะว่ามันบาง
0: ใช่ครับเพราะมันคอนแทคในจุดโทษจริงๆนะครับ
1: อ่ะยังไง
0: อาริเดชาฟกานี่บอกว่าคอนแทค
1: จุดโทษ
0: จุดโทษครับคุณยายบอกว่าคอนแทคมันมีการคอนแทคโกคิก
1: โอ้โหไม่ให้มันมีการคอนแทคแต่ว่าไม่รุนแรงพอเนี่ยบาง
0: ใช่ๆ
1: โอ
0: ้
1: อาจารย
0: ์ไม่ตรงกฎไม่ตรงกฎ
1: เออไม่โดนแต่โดนในขาข้างที่
0: เหมือนเขาอะยกขาไปแบบไปลอยเองมากกว่าอะไรอย่างเง
1: ี้ยไม่ได้ครับโอ้โหรอดครับเซเนกัลเฉยเลยอะตอนแรกนึกว่าไปดูเรียบร้อยแล้ว
0: เอาละครับมีส่งมาบอกนะสนนะคมครับตอนนี้ตกลงแบบล่าสุดเลยแต่งแชมป์โลก1 2 3มีใครบ้างครับเต็งมันยังไม่เปลี่ยน
1: ตอนนี้เขาให้ร่วมตอนแรกอ่ะเป็นฝรั่งเศสแต่ตอนแรกเป็นสเปนแต่พอสเปนไปเสมอเคปเวิร์ดเนี่ยเขาเลยให้ฝรั่งเศสขึ้นมาเป็นเต็ง1ร่วมส่วนเต็ง3อ่ะเป็น
0: อาร์เจนตินา
1: ไม่ใช่สิเต็ง3เป็นอังกฤษสิครับฟุตบอลอินคัมมิ่งโฮมเต็ง3เอาอีกแล้ว
0: โอ้แล้วพรุ่งนี้บิ๊กแมตช์ด้วยนะเจอโครเอเชียด้วยนะ
1: ชนะไหมคิดว่าผมว่าไม่ชนะคุณดูฟอร์มมันอุ่นเครื่อง
0: ผมว่าชนะ
1: ดูฟอร์มมันอุ่นเครื่องนี่เจอนิวซีแลนด์ยิงลูกเดียวอ่ะ
0: รู้ป่าวว่าทำไมสมมติถึงคิดว่าชนะหรือว่า
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าพรุ่งนี้เหมือนกำแพงของอังกฤษมันจะสูงผิดปกติ
1: อ๋อเหรอ 0.75 นะ
0: แล้วคุณรู้ป่าวว่าทำไมมันถึงสูงผิดปกติ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันไม่เก่งกว่าไม่ต่อหรอก
1: โอ้ก็ดูชื่อฉันนะเตะมันก็ดูดีกว่าทุกทีมอ่ะแล้วดูมันเล่น
0: เบียร์มันแก่หมดแล้วโควาสิตยังเล่นอยู่เลยอ่ะ
1: โมดิตไงโมดิตยังเล่นอยู่เลย
0: คุณแก่เปริซิตอย่างเงี้ย
1: คุณรู้จักแก่แต่เก่าไหม
0: ก็อยากจะรู้ว่าแก่ได้แก่แล้วมันจะสู้ได้ถึงขนาดไหนอ่ะดูบอสเนียดิละซัม
1: จะง่ายง่ายผมว่าโครเอเชียเป็นระบบกว่าอังกฤษอ่ะ
0: คุณว่าเช็คแก่ป่ะล่ะเช็คแก
1: ่โอ้ยนั่นเช็คมันไม่เก่งอ่ะเอาตรงๆมันโอ้โหเจอเกาหลีใต้ไปยังเละเลย
0: 1ชั่วโมงผ่านครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ครับ
1: เช็คนี่ขาลงมากนะคุณคมแบบลงแบบน่าเกลียดอ่ะเออแบบ
0: แต่ตอนรอบเขาเล่นดี
1: ก็เขาดีแค่ในบ้านไงพอมาเล่นข้างนอกก็ไม่ได้เลยอ่ะ
0: ยังกลับมาเถียงกันไม่จบเลยครับเรื่องของจุดโทษของเคียร์เอ็มบัปเป้
1: คือเดชองออกมาคุยกับผู้ตัดสินที่4เลยบอกว่าไม่ได้หรอครับ
0: เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับใครที่คิดว่าคู่นี้ยิงเยอะอ่ะ
1: ลำบากแล้ว
0: จิกเล็บแล้วตอนเนี้ย
1: ลำบาก
0: อ้าวนี่ไงมันจะยิงเยอะเพราะอย่างนี้ไง
1: มันจะแจกเหรอ
0: ฝรั่งเศสเกือบพลาดไปเหมือนกันยังเอาตัวรอดมาได้ครับทางขวาไม่ออกด้วยชูกูเดเลี้ยงไต่เส้นอยู่ฝากให้โอลิเซ่พลิกเอาแล้วครับคล้องหนีนี่ครับสปีดบอลมันเร็วขึ้นมาแล้วครับโอลิเซ่หน้ากรอบแขนโทษทะลุช่องให้หลุดไปแล้วจะจิ้มสวนตัวไม่โดนอีกครับคิลิแอนเอ็มบัปเป
1: ้โอ้โหโอลิเซ่ให้ลูกนี้นี่ต้องใส่สกอร์แล้วครับคือถ้าเอ็มบัปเป้แตะได้เนี่ยประตูเปล่าๆครับแต่ว่าเอ็มบัปเป้ไปแม
0: ่วิ่งช่องสวยมาก
1: ใช่วิ่งช่องแล้วทะลุ3นะรับเซเนกัลไปแล้วโอ้โหต้องชมเมนดี้ออกมาเร็วเอ็มบัปเป้ก็เลยไม่ถึงบอลครับ
0: เอาละครับอย่างที่บอกว่าครึ่งแรกดูเหมือนจะกักแรงกันไว้พอครึ่งชั่วโมงสุดท้ายน่ะใส่กันแล้วครับขึ้นมาทางขวาอิสมาอิลซาโดนเบียดของเตโอเอนองเดสเบอร์นี้กระดูกไม่แข็งพอครับโดนผลักออกหลังไปเลยไม่ฟาวด้วย
1: คุณคมบอกเลิกกักแล้วรักก่อนนะเตงหมุกหน่อยเฮ้อโอ้โหครึ่งแรกนี่บอกเลยกัก
0: ครึ่งแรกคือง่วงเลย
1: กักมากครึ่งแรก
0: ครึ่งแรกนี่รู้เลยว่ากักแรงไว้นะครับ
1: เนี่ยครึ่งหลังเนี่ยค่อยมาเอาจริงเอาจังเนี่ย
0: พอครึ่งชั่วโมงเริ่มละเริ่มไล่กันละขวามาของฝรั่งเศสครับชูคุณเด้มาลากขึ้นมาถึงกลางสนามลูกนี้ฝากเข้ากลางเสร็จสั้น

0: กันบอลยังอยู่ที่คุณเดดีดย้อนหลังกลับมาก่อนครับขึ้นไม่ได้ตันกลับมาตั้งกันที่อุบาเมกาโน่บอลขึ้นมาตรงกลางครับฝรั่งเศสได้ครองบอลอยู่ราบิโอเห็นเพื่อนเติมทางซ้ายให้ไปที่เตโอเอร์นันเดสบอลทางซ้ายจี้ออกเป็นดีเซดูเอลุยเข้ามาฝากเข้ากลางจับลูกนี้แล้วกด2คนยืนบล็อกอยู่ครับกระดอนออกข้างเป็นทุ่มของฝรั่งเศสครับ
1: เติมฝั่งซ้ายเตโอได้เรื่องแล้วมากเลยครับดู
0: เอเนี่ยเริ่มเร่ง
1: ชัดเจน
0: เริ่มเร่ง
1: เนี่ยครึ่งแรกฝรั่งเศสแบบไม่เน้นไง
0: แล้วจังหวะนี้ฝากแล้วปล่อยลูกนี้ไม่รู้กันครับฝรั่งเศสทำลั่นไปเองอีกยังเตะเคลียร์มาของเซเนกัลเป็นฝรั่งเศสเก็บบอลอีกรอบนึงครับ
1: ตอนนี้เซเนกัลกลางตำรารับแล้ว
0: นี่ครับฝรั่งเศสที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ครับขวาขึ้นมาไมเคิลลิเซ่มีร่างหนึ่งร่างสองนะเดี๋ยวต้องดูมีร่างสามไหมทะลุช่องหลุดเข้าไปแล้วกับตัวยิงเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ของฝรั่งเศสจากคีเลียนเอ็มบัปเป้
1: โอ้โหเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสได้ขึงต่อเนื่องนะครับแล้วขึ้นนำแต่เอ็มบัปเป้นาที66ครับเดี๋ยวต้องดูครับคือ
0: 60กว่าผมบอกแล้วมีประต
1: ูโอ้โหได้เฮกันก่อนครับกองเชียร์ฝรั่งเศสและเอ็มบัปเป้ก็เท่ากับยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทำลายสถิติของมิโลสลาฟโคเซ่นะครับวันนี้มี1ประตูเดี๋ยวดูช็อตนี้ครับโอ้โหในคูลิบาลีเซ็งครับต้านมาได้ชั่วโมงเศษครับเซเนกัลนี่ครับบอลจากคุนเด้ครับคืนกลับมาให้โอลิเซ่ยกมาไม่ล้ำครับแล้วก็ให้ทะลุช่องมาเอ็มบัปเป้ตวัดยิงเบาๆครับแต่ว่าผ่านตัวเมนดี้เข้าไปเสาไกลเป็น 1-0 ครับ
0: ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ของชาติใหญ่ๆอย่างที่บอกนะครับคือครึ่งแรกยังไม่ต้องทำอะไรครึ่งหลังค่อยมาเนี่ยครับคือบทจะเร่งก็เร่งจนน่ากลัวเลยนะครับฝรั่งเศสครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำครับพวกเขากำลังจะล้างตานัดเปิด2002ครับที่เซเนกัลเคยทำไว้ต้องดูว่าได้หรือเปล่าครับกับเวลาที่เหลืออีกประมาณ25นาทีโดยประมาณครับอ๋อปีนี้คิดท่าใหม่แล้วด้วยนะเคลียร์ไอ้ปาเป้นะ
1: ทำไมไม่ท่าเดิม
0: เป็นท่าเป่าฟลุต
1: ก็ดีอยู่แล้ว
0: ท่าดีใจใหม่เป็นท่าเป่าฟลุตนะครับ
1: อ่ะเหลืออีกประมาณ
0: อ้าวทะลุช่องไปอีกลูกนี้เร็วกว่าคูลิบาลีเกือบโดนเผาครับยังแกะออกมาได
1: ้แต่ตอนนี้แลกกันแล้วนะ
0: ใช่ครับเซเนกัลเองก็ไม่อยากแพ้ในเกมแรกเหมือนกันนะครับบอลวางยาวลูกนี้ถกล้ำหน้าไม่มีด้วยครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษกลับตัวยิงเรียบร้อยเลยครับ
1: เดี๋ยวมีธง
0: 1ประตูต่อ1
1: แต่มีธง
0: ไม่ได้ครับนิโคลัสแจ็คสันครับมีธงซะก่อนครับ
1: โอ้โหแล้วยิงอย่างสวยยิงอย่างสวยเนี่ยไอจังหวะนรกแจ็คสันน่ะยิงอย่างสวยแต่ว่าล้ำหน้าเนี่ยจังหวะให้โอ้ย1ช่วงตัวล้
0: ำ
1: คนที่เช็คตามสุดคือซาลิบาแล้วแจ็คสันหลุดไปแต่ยิงดีมากครับมุมแคบแต่ว่ามันกดเสียบแต่เสียบเพดานเลยอ่ะ
0: เสยแสกหน้าไปเลยครับ
1: เนี่ยโอ้โหแต่ล้ำหน้าครับโอ้เซ็งเลยครับ
0: ก็คุณถามผมว่าครึ่งหลังมีไหมสองลูก
1: มาแน่
0: บอกแล้วมาแน่
1: ป่ะไฮเดชันเบรก
0: นะครับมาพูดถึงกิจกรรมของเรากันหน่อยครับลุย
1: คุณก่อนเลย
0: คุณก่อนเลย
1: ขอของผมนี่เลยสำหรับใครที่ดูฝรั่งเศสครึ่งแรกแล้วแบบมันติดขัดนะครับหรือว่าอยากลุกนั่งหรือเดินลงบันไดอยากให้สบายขึ้นนะครับก็ฝากฮิลไลฟ์ด้วยนะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษครับที่ผลิตออกมาช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวถักด้วยตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ครับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลฟ์นะครับ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็นได้4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบนะครับหรือโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990ติดต่อมาได้เลยนะครับค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: ครับผมนะครับขณะเดียวกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cod Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2.6 ล้านบาท นะครับก็ไปร่วมภารกิจร่วมสนุกกันได้ที่เว็บไซต์

0: cheer.mcot.net นะครับก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทก็จะได้รับสิทธิ์10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคาที่500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มที่300สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมนะครับรางวัลหลักของกิจกรรมนี้ก็จะมีอย่างรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับมูลค่า1ล้าน600,000บาท1599นะครับล้าน6ดีทอนนะฮะก็ใช้คำนี้เวลาซื้อรถ
1: ครับ
0: นะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็จะมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลมี Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
1: พักไฮเดรชั่นเบรกเสร็จละเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับกับอีก20นาทีสุดท้ายครับ
0: มีบอกว่าฝันที่เป็นจริงอีกเม็ดเด็กรถเขียวกุมารบอกเดี๋ยวมาพ
1: ่อขอถามอังกฤษเตะคู่ไหนครับพรุ่งนี้เวลาใด
0: พรุ่งนี้อังกฤษเจอโครเอเชียนะครับ
1: พรุ่งนี้อังกฤษเตะตีสามตรงนะครับ
0: โอ้นี่ล่าสุดนี่ตุรกีได้กุนซือคนใหม่นะคร
1: ับ ได้แล้ว
0: เป็นแอฟเวเรนา
1: อดีตกุนซือ
0: ซาอ
1: ุดิอาระเบียที่พาซาอุล้มอาเจนนัดแรกครับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว
0: ขึ้นมาจังหวะนี้ทางขวาเปิดเข้ากลางกลับตัวยิงอีกทีหนึ่งไม่ได
1: ้ตอนนี้นี่เซเนกาลเริ่มระส่ำแล้ว
0: ใช่เริ่มไม่แข็งแล้วครับเซเนกาลเจอก๊อก2ของฝรั่งเศสเข้าไปเดี๋ยวต้องดูว่ามีก๊อก3ด้วยหรือเปล่านะครับ20นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกาล0ครับบอลย้อนหลังกลับมาตั้งกันใหม่ที่แนวเซนเตอร์แบ็คคาริดูคูลิบาลีเซเนกาลจะขึ้นบอลยังไงครับคือตอนนี้ตรงกลางหาบอลไม่เจอแล้วนะครับเซเนกัลต้องเซตกันที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็วางยาวขึ้นไปครับซ้ายได้ขึ้นเกรย์แบ็กบอลของมาลิกดิยูฟย้อนกลับมาตั้งกันใหม่จังหวะนี้ต้องคืนกลับไปที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กอีกรอบนึงครับกุลิบาลีไปขวาเกรย์แบ็กเรียต้าหาจังหวะแล้วเปิดขึ้นหน้าลูกนี้เกี่ยวบอลลงทางขวาของลามินกามาร่าจะเปิดยัดติดราเบียงราบิโอครับออกหลังเป็นลูกเตะมุมของทีมชาติเซเนกัลครับ
1: ฝรั่งเศสต้องลงมาแพ็คเกมรับหน่อยนะครับออกนำแล้วและตรงนี้ก็เตะมุมของเซเนกัลนะครับ
0: 70กว่านาทีแล้วยังไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนตัวเลยนะครับทั้งฝรั่งเศสและเซเนกัลครับยังใช้สเปรดเล่นชุดเดิมทั้งหมดเลยครับ
1: คือก็ดูแล้วน่าจะมั่นใจในสเปรดตัวจริงทั้ง2กุนซือแล้วครับเตะมุมครับจะทำอะไรได้เปล่าครับเซเนกัลปาปเกคูลิบาลีอยู่ในกรอบนะครับรวมถึงเนี่ยคาเต้แจ็คสันนี่ก็แหมประกบอยู่กับชูอาร์เมนี่เหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับจะเปิดครับของเซเนกัลเปิดมาตรงกลางแล้วบอลตกล้นไม่มีใครเล่นได้ครับ
0: เดี๋ยวกันนะมีเด็กๆในฝรั่งเศสเดี๋ยวกันนะ
1: ฝรั่งเศสชุดเด็กใช่
0: ไหมไม่เขาเรียกอะไรก็เป็นพวกที่ไม่ติดอ่ะ
1: พวกที่หลุดทีม
0: แต่จังหวะนี้ขึ้นมาครับ
1: อ๋อเมื่อกี้ไปนี่ไงไอ้เคเฟนตูราม
0: ให้มาซ้ายใช่ๆให้มาซ้ายจังหวะนี้ดีเซดูเอ็กเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยัดเลยลูกนี้ยังเซฟได้ของเอ็ดเวิร์ดเมนดี้ครับยังไม่มีประตูของดีเซดูเอ็กจริงๆครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้เอาเสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟเอ็ดเวิร์ดเมนดี้ออกครับ
1: โอ้โหเอ็ดเวิร์ดเมนดี้นี่วันนี้นี่ช่วยเซเนกัลไว้หลายช็อตเลยนะครับก่อนหน้านั้นปฏิเสธลูกยิงโอลิเซ่ตรงนี้นี่ดูเอได้เข็นเน้นๆเลยครับติดโอ้แล้วเปลี่ยนตัว2คนครับทางเซเนกัล
0: เขาบอกไม่มีใครเปลี่ยนเลยครับอิบราฮิมเอ็มบายครับกองหน้านะครับอีกคนนึงที่จะลงมาคือฮาบิบดีอาร่าครับมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์ครับอิบราฮิมเอ็มบายจากปารีสแซงต์แชร์กแมงแต่ฝรั่งเศสเล่นแล้วครับเปลี่ยนจุดจังหวะนี้โอลิเซ่คืนกลับมาไหลเข้ากลางเตโอเอนองเดสจับแล้วเปลี่ยนออกมาทางขวาคุนเด้ไล่บอลมาถึงขวาสุดเอ็มบัปเป้โดนรุม2คนแล้วไหลบอลให้คุนเด้เติมตอกส้นกลับมาตื้นเกินไปครับโดนเซเนกัลดักไว้ได้เขารู้ทัน

0: สวนกลับของเซเนกัลด้วยสายขึ้นมาจังหวะนี้แปะขึ้นมานิโคลัสแจ็กสันไหลต่อจะให้ซาดิโอมาเน่มันยาวเกินไปโดนขวางไว้ออกข้างไปเลยครับ
1: ตอนนี้ต้องพยายามเล่นเกมรับให้แน่นนะครับฝรั่งเศสสกอร์ที่นำอยู่แต่เซเนกัลก็เริ่มมีโอกาสเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ

0: จากเซเดอร์แลนด์ครับโดนเปลี่ยนลงมาแทนอีกคนนึงก็คืออิบราฮิมเอ็มบายครับ
1: กองหน้านะอิบราฮิมเอ็มบายของเปเช่
0: ดาวรุ่งจากเปเช่นะ
1: เท่ากับวันนี้ยังไม่เห็นอิดิมานเอดีไออ่ะ
0: ไม่น่าเชื่อนะอิบราฮิมเอ็มบายนี่เป็น
1: น่าได้ลงนะ
0: ตัวเลือกลำดับแบบท้ายๆของทีมชาติเซเนกัลทางที่แบบอยู่กับเอเวอร์ตันเขาเก่งมากนะครับ
1: เป็นข่าวกับแมนยูอยู่ด้วยอ่ะไอเอ็นดีไอเนี่ย
0: เอ็มบายได้รับเลือกก่อนเอ็นดีไอ
1: เหลือเชื่อนะ
0: มีบอกปีนี้เชียร์อิตาลีแสดงว่าเชียร์อยู่บ้าน
1: ครับ
0: นะครับไม่ได้มานะครับอยู่บ้าน15นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0บอลเปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้เอาลงได้ครับฝรั่งเศสเซเนกัลจะลุยขึ้นไปทางขวาลูกนี้งึงงักมาแล้วเสียบอลกลับมาให้อุสมานเดเบเล่ดักบอลได้แล้วไหลบอลขึ้นไปทางซ้ายสวนกลับของฝรั่งเศสครับเกี่ยวบอลติดมาได้เอ็มบัปเป้กระชากลูกนี้หนีใครดูคูลิบาลีไปมีตัวมาซ้อนซะก่อนครับเป็นฮาบิบเดียร่าที่เพิ่งลงมาแล้วเอ็มบัปเป้ไปชนลูกนี้เอ็มบัปเป้ฟาวเลยครับโอ้ดีวัดเลยนะครับเคลียร์เอ็มบัปเป้มั่นใจว่าเร็วกว่าคูลิบาลีแต่ว่าตัวซ้อนเนี่ยมันเป็นฮาบิบเดียร่าครับวิ่งลงมาแล้วซ้อนไว้ได้ครับ
1: คือตอนนี้คนที่ป่วนเกมรับเซเนกัลได้มากสุดก็เอ็มบัปเป้แหละครับแต่ช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยก็ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องฟาวเบรกเกมไว้ก่อนแต่พอย้อนมาดูประตูนำของฝรั่งเศสก็ต้องบอกว่าคลาสของเอ็มบัปเป้เนี่ยยิงแบบโอ้โหชนิดที่เดรียนเมนดี้หมดสิทธิ์นะครับคือถ้าไม่ยิงแบบนั้นก็ติดเซฟเมนดี้อีกอ่ะโอ้แต่ว่าลูกประตูที่ทำได้เนี่ยคือทำดีจริงครับเอ็มบัปเป้แล้วมาอีกแล้ว
0: โดนเลาะข้อเท้าล้มลงไปเป็นฟรีคิกของทีมชาติฝรั่งเศสอีกครับจังหวะ
1: เลย
0: โดนรวบล้มลงไปโดยฮาบิบเดียร่า
1: บอกเลยตอนนี้เซเนกัลเสียทรงแล้วเริ่มไม่เป็นกระบวน
0: คือที่เอาลงมาเนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นว่าเข้าทางฝรั่งเศสเข้าไปใหญ่นะครับพวกตัวไล่พวกตัวชนนี่โดนพวกเอเบเป้เรียกฟาวยับครับอยู่ที่บอลเป็นไมเคิลลีเซ่ครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมาสูตรไหนครับฝรั่งเศสโทริเซ่ตักทิ้งไปพื้นที่ว่างทางขวามีตัวมงชงกลับเข้ามาโดยเซเนกัลเคลียร์ก่อนบอลไม่พ้นอันตรายครับฝรั่งเศสดีดแต่ว่าลูกนี้ไปเข้าทางสวนกลับของเอ็มบายไม่ดีโดนฝรั่งเศสแย่งกลับมาไม่ฟาวด้วยครับจะร้องเอาฟาวผู้สินไม่ให้ซ้ายของดูเอคืนกลับมาเซตใหม่ตรงกลางชัวเมนี่คืนกลับมาบอลอยู่ที่โอลิเซ่วงกลมกลางสนามครับให้มาอุปแมกาโน่ฝากออกขวาสุดที่รออยู่เป็นคุนเด้โดนบีบพื้นที่ต้องคืนหลังกลับมาครับมีราบิโอรองไว้บอลของอาเรียงราบิโอครับขวางในแดนของตัวเองออกมาทางด้านซ้ายครับให้กับวิลเลียมซาลิบาซาลิบาไม่รีบครับโดนเซเนกัลไล่เพรสสูงขึ้นมาคืนหลังกลับมาให้เมยองไม้เมยองเปลี่ยนแกนออกมาซ้ายสุดมีดีเซ่ดูเอรออยู่แต่ว่าลูกนี้วันสุดท้ายเป็นฝรั่งเศสทำออกไปเองครับ
1: แป๊บเดียวนี่เหลือประมาณ10นาทีเศษเท่านั้นนะครับเกมฝรั่งเศสเซเนกัล
0: ครับ
1: เผลอประตูเดียวชี้ขาดผลแพ้ชนะนะ
0: ใช่เนี่ยเดี๋ยวเซเนกัลมันจะแบบต้องบุกเพื่อประตูตีเสมอฮะแล้วก็โดนสวนแต่จังหวะนี้ได้แปข้ามคานครับโอ้โหจอดจ่อของนิโคลาแจ็กสันครับ
1: โอ้โหคือถ้าตรงกรอบนี้น่าจะเป็นประตูตีเสมอครับนี่คือบอลฝั่งซ้ายนะครับครอสมาครับทางมาลิกดียูฟแล้วไม่ล้ำครับแจ็คสันพยายามดีดด้วยขวาแต่ว่าบังคับบอลได้ไม่ตรงกรอบ
0: พอมีโอกาสพอกันอ่ะมันกลายเป็นว่า
1: ความคม
0: กันที่ความเฉียบคม
1: ใช
0: ่ซึ่งนิโคลัสแจ็คสันวันนี้ยัง
1: แต่ไอ้ลูกที่ล้ำหน้านี่ยิงอย่างคมเลยอาเปียนครับฝรั่งเศสแบดลี่บาโคล่ามาแทนอุสมานเดมเบเล่
0: แบบนี้ก็จะหุบดีเซเลดูเอเข้าไปตรงกลางนะคร
1: ับไม่ก็เอาโอลิเซ่ตรงกลาง
0: แล้วก็ใช้แบดลี่บาโคล่าเล่นริมเส้นแทนนะครับ
1: เอาไหมแบดลี่บาโคล่า
0: ไม่เอา
1: ไม่เอานะ
0: ผมเอาดูเอชอบดูเอ
1: โอ้ดูเอเขาไม่ขายไง
0: ผมชอบดูเอมาก
1: โซลิสเอาว่าโซลิส
0: โซลิสไหนวะ
1: ไอ้นี่ไงคริสตอสโซลิสที่มีข่าว
0: เอามาเป็นสำรองก็ได
1: ้เอามาหมุนเล่นเซเนกัลมาอีกแล้ว
0: ถ้าเอาซอลิดมาเอามาร์ตินเดลลี่ดีอยู่แล้วนะ
1: ไม่ก็หมายถึงเอามาแทนทอซ่าทอซ่าอยู่เยอะเขาบอกว่าโซลิดมันสไตล์คล้ายกันแบบเล่นในเอกประสงค์ได้เหมือนทอซ่า
0: ตัวเล็ก
1: ๆแล้วก็ชอบแบบมีประตูไงยิง
0: เคยอยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ยคริสตัสซอลิด

0: แต่ว่าตอนอยู่นิวเซิลเงียบไงเหมือนกันไอ้นี่เหมือนกันอีกคนนึงที่เคยอยู่นิวเซิลแล้ว
1: เมื่อก่อนไอ้นี่ไงคูบามินเตไงก็เคยอยู่นิวเซิลปัจจุบันนี่ดีเลยกับไบรตันน่ะ
0: ส่วนจังหวะนี้อุปาแมกาโน่ครับโดนบีบแล้วสุดท้ายอ้าวแต่ทางฝรั่งเศสไปแย่งกลับมาได้เอาแล้วครับสวนกลับของฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้ให้มาโอลิเซ่โอลิเซ่แต่งแล้วฝากออกซ้ายโอ้โหโอลิเซ่โดนเตะคว่ำไปแล้วครับผู้สินให้เป็นบอลเพลย์ออนบาโคล่าไม่ได้อะไรเลยครับนี่บอกให้เพื่อนลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาแล้วครับโอลิเซ่นี่ครับพอแบรดลีย์บาโคล่าลงมาดิเซเรดูเอ้มาอยู่ฝั่งขวานะบาโคล่าไปอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะครับ10นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0ต้องดูว่าจะทวง1ประตูคืนมาได้หรือเปล่าครับบอลของเซเนกัลครับตรงกลางปาเก้ให้มาทางซ้ายจังหวะนี้ให้มาซ้ายสุดบอลเคาะขึ้นกลับมาปาเก้โดนแย่งซะแล้วลูกนี้แต่ว่าเซเนกัลยังเยอะครับช่วยแย่งขึ้นกลับมาได้บอลของปาเก้ไล่ออกซ้ายก็โดนชัวเมนี่ดักขึ้นกลับมาให้อีกครับฝรั่งเศสแย่งกลับมาบอลตรงกลางสนามอยู่ที่อาเดียงราบิโอพาผ่านครึ่งสนามมาแล้วแล้วทะลุช่องให้ลูกนี้ลูเอกหลุดมาเลยหลุดมาเลยแล้วชิปข้ามตัว2ประตูต่อ0จากแบรดลีย์บัคโคล่าโอ้โหเพื่อการนี้ครับตัวสำรองของฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ครับ
1: โอ้โหคือพอเซเนกัลต้องบุกเพื่อเอาประตูคืนนะครับแนวรับลอยแล้วก็มีพื้นที่ครับให้บาโคล่าเนี่ยสปีดหนีเกมรับของเซเนกัลแล้วก็บอลจ่ายให้รู้ช่องนะครับหลุดเข้าไปชิปหนีทางเอ็ดาร์เมนดี้ครับเป็น 2-0 ครับของฝรั่งเศสนาที83ครับ
0: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
1: สบาย
0: บอกแล้ว
1: โอ้คือเนี่ยครับคือราบิโอครับ
0: ทะลุช่องโหด
1: พาขึ้นไปเองแล้วก็ให้ตามช่องแล้วบาโคล่าเร็วกว่าคูลิบาลีครับแล้วโอ้โหกระดกด้วยขวาครับข้างไม่ถนัดแต่ก็ยังดีพอที่จะหนีเอ็ดวาร์ดเมนดี้เข้าประตูไปครับ
0: ถ้าเป็นเอ็มบัปเป้จะยิงเรียดแต่พอเป็นบาโคล่าจะชิปซึ่งส่วนใหญ่ชิปไม่ค่อยผ่านนะครับดูอย่างวันที่นัดชิงวันนั้นก็หลุดแล้วก็จะชิปแต่วันนี้ชิปผ่านครับ
1: โอ้โหคือน้ำหนักทิศทาง 100% ครับ
0: 2-0เลยครับโอ้โห
1: สบาย
0: สองสะใจครับเต็มคำพอดีกินเขาเรียกพอดีกิน
1: คือคมความเฉียบคมมีมากกว่าเพราะว่าอย่างฝั่งเซเนกัลมีโอกาสแต่ทำไม่ได้นะครับก็เป็น 2-0 ของฝรั่งเศสครับ
0: แล้วเดี๋ยวคอยดูนะตอนนี้นะแพ็คเลยไม่เล่นละไม่เอาละเซฟเลยส่วนพวกสับรองจะยิงได้ยิงไปเลย
1: โอ้โหแฟนเซเนกัลกร่อยเลยครับ
0: บอกเลยแบบนี้มีบอกกริซมันไม่ติดแล้วนะครับโอ้โห
1: ก็เดี๋ยวเตรียมไปเล่นเมเจอร์ลีกแล้วหมดสภาพ
0: งอมขนาดนั้น
1: อายุเยอะแล้ว
0: จริงๆอ่ะฝรั่งเศสยังเหลือตัวอีกหลายตัวมากที่คิดว่าควรจะติดแล้วไม่ติดมานะครับอย่างเมื่อกี้เคฟเฟนตูรามเนี่ย
1: ใช่
0: เสียดายเหมือนกันครับมีบอกคอยจีขอดูเอกับบาโคล่าบาโคล่าเขาเป็นเหมือนพวกเนี่ยอิสมาอิลซาเนี่ยเขาเป็นนักเตะประเภทเดียวกันเป็นแบบเป็นพวกโจ๊กเกอร์ไม่ได้แบบคือจะไปมั่นใจว่าเขาจะเล่นดีอ๋อต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับนี่ก็แจ็คสันออกปาร์คเกย์ออกเอาอิลมาเอ็นดีไอมาแล้วครับ
1: มีเหลือ7นาทีมันทันไหมเนี่ย
0: เพิ่งจะเอาลงมาแก้งานก็ตอนนี้แหละครับ
1: อีกคนนึง
0: อีกคนนึงนี่เป็นเดียงนะครับเดียงนี่เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงว่าเดียงไหนคือมันมีหลายเดียงบูไลเดียงไหม
1: บัมบ้าเดียง
0: บัมบ้าเดียง
1: กองหน้าลอริยอง
0: นะฮะกำลังจะเข้า5นาทีสุดท้ายครับปาเป้เทียวครับกุนซือของเซเนกัลแล้วจังหวะนี้ได้ทะลุช่องมาอิบราฮิมบายจะสอดมาเล่นก็โดนซาลิบาบังมิดเลยครับทำอะไรไม่ได้กดซ้ายขึ้นมา 1-2 กันแต่ถ้าเกิดไปดูครึ่งแรกอ่ะใครจะคิดว่าออกทรงน
1: ี้ใช่
0: ใช่ป่ะล่ะ
1: ครึ่งแรกนี้เอาตรงแสดงว่าหมายความว่าอย่างนี้ฝรั่งเศสครึ่งแรกไม่เล่นเลยดิ
0: มาอีกแล้วฝรั่งเศสคืนกลางกลับมาโอลิเซ่ไหลแล้วยิงเรียดลูกนี้เข้ามือเอเดียร์เมนดี้ครับ
1: นี่หมายความว่าครึ่งแรกฝรั่งเศสนี่ปล่อยจอยเลย
0: อย่างที่บอกอ่ะมันพอเป็นทีมใหญ่อ่ะมันจะมีวิธีคิดแบบนี้อยู่ครับก็คือ45ทีแรกไม่ต้องเล่นแค่

0: คาะระบบได้ก็คือได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเน้นแบบเนี้ย
1: เน้นมันก็ได้
0: ได้เลยครับขวาขึ้นมาดีเซรดูเอครับดูเอที่ริมกรอบนี่ครับพอ 2-0 ฝรั่งเศสก็เปลี่ยนวิธีสปีดบอลเลยครับเล่นช้าลงเน้นครองบอลมากขึ้น5นาทีสุดท้ายแล้วด้วยครับ
1: เอมบาเป้1นะครับนาที66แล้วก็บาโคล่า2-0นาที82ครับโอ้โหดูแล้วนี่ไงสมราคาเต็ง1ไงเออ
0: คือเหมือนพวกนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรสวิตช์อ่ะ
1: เราเรียกว่าคันเร่งคันเร่งเออจะเหยียบคันเร่งได้ตลอดอ่ะแต่สวิตช์นี่เร่งไม่ขึ้นนะ
0: ใช
1: ่ไฟช็อตตัวนั้น
0: สวิตช์นาฬิกาแพงข้างสนามเนี่ยฝรั่งเศสกำลังจะส่งอีก1คนลงมานะครับดูจากรายชื่อแป๊บนึงเอาจริงก็เพิ่งจะเปลี่ยนแค่เป็นลิบาโคล่าแค่คนเดียวนะคร
1: ับ
0: รายานแชกี
1: นี่ไงมาแล้วตัวกระเฮี้ยนกระหือรือ
0: ตัวปั่นมาแล้วครับ
1: นี่ไงเฮ้ยผมชอบเขามากนะผมว่าเป็นตัวที่แบบสร้างความแตกต่างอ่ะมันต้องมีคนกล้าเล่นเออ
0: เสียดายที่เขาไป
1: จริงเราก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ลียงนะทำไมเราไม่ไปเอามา
0: ผมเสียดายที่เขาไปแมนซิตี้มาน
1: ี่เปลี่ยนเอาดิสเรดูเอออกนะครับแล้วก็รายานแชกีลง3นาทีสุดท้าย
0: ก็เล่นอย่างนี้ก็ยืดตัวจริงยาวๆครับดิสเรดูเอคือเปลี่ยนใครออกดีอะฝรั่งเศสอะถามหน่อยสมมติว่าถ้าต้องแบบพักตัวคือกองหน้านี่คือเล่นดีทุกคนนะ
1: เปลี่ยนมิดฟิลด์ออกเลย นี่ไงมาอีกแล้วลาบิโอ
0: ก็เล่นดี
1: โอ้ลาบิโอโคตรดีถ้ามันไม่เกี่ยวกับว่ามีปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะ
0: ไม่เกี่ยวกับเรื่องแม่อีกอะ
1: เออโคตรดีอะ
0: เป็นคนที่เล่นดีนะครับแต่ปัญหาเยอะแค่นั้นเองคร
1: ับ ใช
0: ่ต่อยกับเพื่อนในทีมมักเซแม่ก็ขี้บ่นชอบโวยวายอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ย
1: ให้
0: เหมือนเอ็มบัปเป้แม่เป็นทนายนะคร
1: ับ
0: 1-2ครับจังหวะนี้ฝรั่งเศสหลุดขึ้นมาของแบลลี่บาโคล่าสุดเส้นเนี่ยแบลลี่บาโคล่าจะเป็นแบบนี
1: ้เออวาลคอตไง
0: ล้นออกหลังไปเลยครับ
1: เลี้ยงออกหลังไปเลยอ่ะแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับเซเนกัล
0: ข้างสนามที่รออยู่เป็น
1: ปาเตซิสจากลาโยไงแทนอิดิซากาน่าเกโอ้โหง่อมแล้ว30กว่าแล้ว
0: คนนี้จริงๆอ่ะแข็งกว่าอิดิซากาน่าเกนะแต่เขารุ่นเดียวกันเลยนะกาน่าเก36อ่ะปาเลซิส32อ่ะก็คือหลัก3
1: โอ้ยคนละรุ่น32ยังพอได้36นี่โอ้โหไปไกลแล้ว
0: ก็ตั้งใจมาแพ็คเต็มที่นะครับสำหรับเซเนกัลอย่างที่บอกครับเซเนกัลนี่ตั้งแต่ชนะฝรั่งเศสได้ในปี2002ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาไม่เคยทำคลีนชีทได้อีกเลยนะคร
1: ับ โดนทุกนัด
0: โดนทุกเกมครับ
1: คุณอ้ายถามว่าฝรั่งเศสนำนะครับเพิ่งตื่น 2-0 ครับ
0: 2-0 นะครับมีบอกว่ากูมานกินอะไรลูกกินพิซซ่าพ่อคู่เจนซิน่าชนะ2ลูกแล้วพ่อจากเด็กรถเกียร
1: ์นี่บอกว่าหลังวันโลก FM 99มีรายงานสด24ชั่วโมงเหมือนเดิมไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกัน
0: maybe ใช้คำว่านี้ดีกว่า maybe
1: นี่เราเตะบุ้มไปกี่ครั้งแล้วครับอ๋อคือสกอร์นี่ไม่ได้สนใจนะเตะมุมกี่ครั้งผู้ฝรั่งเศสกับเซเนกัลนะครับเตะมุมนี่ฝรั่งเศส6เซเนกัล3รวมเป็น9ณตอนนี้
0: นี่บอกว่าเมื่อวานสเปนไม่มาตามนัดวันนี้ก็โดนหวยรับประทานอีกถ้าวันนี้ฝรั่งเศสโดนอีกผมนี่หนักเลยนะครับจาก FC พิคมระทวยเสียสนคาสโนวา
1: โอ้ยวันนี้สบายแล้ววันนี้ฝรั่งเศสพากินเหลา
0: เออก็บอกว่าเชื่อหมอเรียนมา
1: เออเตะบูมเซเนกัลก่อนนาทีสุดท้าย
0: ตอนนี้สกอร์นะไม่ 3-0 ก็ 2-1 หรือจบแบบนี้แค่นี้มีแค่3ทางนี้ไม่มีมากไปกว่านี้ละ
1: อันนี้ก็ทุกทางนะไอ้3ทางเนี้ยโดนตีไข่แตกน้ำห่างหรือไม่ก็จบ
0: หรือจบแบบนี้มันคงจะไม่แบบ 4-0 หรอมั้ง
1: เออไม่ถึงหรอก
0: เปิดลึกของเซเดกาเข้าไปในกรอบเขตโทษเอาแย่งกันมงลูกนี้เอาแต่บอลยังกลับมาเข้าทางชากีครับไหลให้สวนไหลให้สวนไม่ได้ครับมีตัววิ่งมาจิ้มลึกกลับไปถึงเอ็ดเวิร์ดเมนดี้ซะก่อนครับมีบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณคมผ่านนัดแรกต้องถือว่าตัวแทนจากเอเชียยังไม่มีทีมไหนแพ้ใช่ไหมครับนัดแรกยังไม่จบนะครับคืนนี้ยังมีนัดแรก
1: คู่
0: อ
1: ี
0: กนะฮะ
1: ทด8นาทีครับ
0: อ่ะ3-0
1: ยังมีเวลา
0: มีว่าปีนี้เชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นให้เข้ารอบตัดเชือกครับแต่ดูก็ได้แต่หวังว่าสักวันเราคงได้ดูภาพทีม

0: าติไทยในบอลโลกนะจากคนโค้ชบ้านนอกนะโอ้ยากครับยากผมบอกเลยนะผมกล้าพูดเลยว่ายากถ้าเรายังเป็นแบบนี้กันอยู่ถ้าเรายังแบบโอ้ท่านพูดเรื่องฟุตบอลไทยยาวเลยนะ
1: ใช่
0: ยาวเลยนะส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของเซเนกัลพิงได้ไม่ได้ครับลูกนี้สายยัดเข้ามาเกี่ยวกันแล้วพยายามจะลุยเข้าไปลูกนี้ดื้อดื้อครับโดนฝรั่งเศสดักแล้วสวนเลยโอลิเซ่ดวลกับปาเตซิตตอกส้นให้เพื่อนเติมสวยครับลูกนี้รายาชากี้เติมขึ้นมาทางขวาครับรายาชากี้เข้ามาถึงหน้ากรอบเขตโทษรายาชากี้แต่งเข้าซ้ายแล้วไหลคืนไม่มีอะไรครับโดนเซเนกัลดักได้ทดเจ็บผ่านมา1นาทีแล้วครับบอลของเซเนกัลตรงกลางปาเตซิสให้มาทางขวาเอ็มบายคืนกลับมาปาเตซิสหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับมาเน่เต็งหนึ่งต้องเล่นอย่างนี
1: ้
0: มีบอกฝรั่งเศสราศีแชมป์สุดๆครับ
1: ก็ตัวมันลุกมันก็โอ้โหน่าจะมีเกิน500ล้านอะ
0: รวมทั้งชาติเนี่ยผมว่าหลักพันล้านอะชุดเนี่ยโอลิเซ่คนเด
1: ียวโอลิเซ่150ล้านก็ยังไม่ขายเลย
0: เออ200แล้ว
1: เอ็มบาเป้เท่าไหร่
0: เอ็มบาเป้อีก220นะเวลา220 250ประมาณ
1: ดูเอดูเอ
0: ดูเอมี120 105มี
1: เดมเบเล่อ่ะ100นึงอ่ะอายุเยอะแล้ว
0: เออ100หรือ75อะไรประมาณนี้
1: แชกี
0: ก็มี100ครับลาบิโอเนี่ยอาจจะอมอมหน่อย50ชัวเมนี่ก็มี100นะ70 80อ่ะ
1: ทดไปแล้ว2จาก8นาทีนะครับ
0: ซาลิบา100แน่ๆเซนเตอร์แบ็คหลัก100ของจริงสวิลเลมซาลิบามีบอกบอลโลกปีนี้ส่งท้ายเดชองด้วยครับก็ใช่นะก็จะเป็นการคุมทีมของดีเอเดชองทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วครับโหคุมมาตั้งแต่
1: นี่แกเรตเบล
0: แกเรตเบลโปรเบล
1: เขามาดูอะไรครับเพราะว่า
0: เอาเขาตีอยู่ที่อเมริกา
1: อ้าวเหรอ
0: ช่วงนี้โปรเบล
1: เพราะเขาก็ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงอะไรกับฝรั่งเศสและเซเนกัลนะ
0: แต่คู่นี้มันต้องมันหน้าเข้าไง
1: เออแต่งหนึ่งแต่งหนึ่ง
0: เออมันไม่มันบิ๊กแมนนักเตะดีๆเยอะโปรเบลเนี่ยแพ็คเลยครับฝรั่งเศสพอ 2-0 นี่คือสูตรที่ซ้อมมาเลย
1: มีเขาแล้วพอดี
0: ใช่ใช่คือถ้าจะไม่ตรงสูตรอ่ะก็คือโดนเนาะโดนก่อน
1: ก็เกือบโดนไงก็ไอ้ลูกนั้นที่มาเน่ยิงข้ามคานอะใครอิสมาอิลซาดีขอไป
0: ครึ่งแรกไม่โดนเนี่ยครึ่งหลังก็คือสั่งเปิดสวิตช์เอาเท่านี้พักเท่านี้เล่นแค่นี้เดี๋ยวนัดหน้ามันมีนอร์เวย์ไงมันมีอีกทีกรุ๊ปนี้กรุ๊ปอัปเดตได้ไหม
1: ใช่มันสูสี
0: เออมีคนบอกว่าคืนนี้ผมหวั่นว่าหมีเอเชียจะพังนะครับก็ถ้าบอกว่าเอเชียยังไม่แพ้เลยผมว่าคืนนี้โดนทั้งคู่
1: ผมว
0: ่
1: าจอแดนน่าเป็นห่วง
0: ใช่ทั้งจอแดนทั้งอิรักเลยอ่ะส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสดักบอลได้ครับขึ้นตรงกลางของรายันแชกี้ดึงจังหวะลูกนี้จะไหลออกไปทางซ้ายก็โดนบล็อกไว้ได้ก่อนครับคือต้องใช้ผู้เล่นของเซเนกัลอย่างน้อยๆ2คนน่ะในการหยุดการขึ้นบอลของฝรั่งเศสไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามเนี่ย
1: คือสามารถเฉพาะตัวดีจริงๆนะครับ
0: จะราบิโอจะแชกีหรือแม้แต่คุนเด้ยังขึ้นได้เลยนะครับเนี่ยครับตักบอลขึ้นมาของชูคุนเด้ครับให้โอลิเซ่หลุดขึ้นมาลูกนี้มีตัวมาซ้อนเป็นมาลิกดียุฟมาลิกดียุฟเตะทิ้งเอาไปก่อนแล้วเนี่ยจะมาเก็บตรงนี้ก็โดนฝรั่งเศสเอาไปอีกครับราบิโอเข้ามาตรงกลางโดนดักเอาละครับสวนกลับอิลิมาน NDI มาแล้วครับ NDI ให้ไปทางขวาเอ็มบายอิบราฮิมเอ็มบายหลบเข้ามาได้ได้ยิงด้วยเรียบร้อยเลยครับตีไข่แตกได้ครับอิบราฮิมเอมบายครับ
1: ยิงยัดไส้ไปตรงนี้2แตกครับทาง
0: ทีเดียวเป็นประตูเลยครับ
1: โอ้โหแฟนๆเซเนกัลได้เฮครับเนี่ยคือหลุดมาฝั่งขวาแล้วก็
0: เตโอ
1: เอมบายครับโอ้โหกดเสาแรกเลยครับลากหนีเตโออันดองเดสแล้วก็ยิงด้วยขวาบอลเนี่ยมันสายแล้วก็2แตกครับทางไมค์เมยอง
0: ผมบอกแล้วว่าคนเดียวที่ผมกลัวคือเตโอเนี่ย 2-1 ครับ
1: มันลอยสูงอ่ะ
0: ใช่ๆแล้วเข้าบอลพลาด
1: ใช่

0: โอ้โหเดชองนี่คว้างขวดน้ำเอาโดนปรับปะเนี่ยเป็นไทยลีกนี่โดนแล้วนะ
1: 2ประตูต่อ1ครับฝรั่งเศสโดนเซเนกัลเอาแล้วยังมีเวลาให้ตีเสมอเลยนะ
0: โอ้เป็นไงยิงเยอะเฉย
1: เออ
0: ก็ถ้าไม่โดนเพิ่มก็ต้องไม่โดนก็ต้องยิงเพิ่มอ่ะแล้วมาแล้วโอลิเซ่โอลิเซ่ยังไง
1: ดึงเข้าไปแต่ฝรั่งเศสเข้ามาเอ็มบาเป้ยิงเลยเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ1จากคีนยันเอ็มบาเป้ไม่ผมทายผลถูกเลยนะ
0: โอ้โหแล้วครึ่งแรกเขาทำอะไรกันอยู่
1: ผมทายผลถูกแล้วเนี่ยผมบอกคู่นี้ 3-1 นะเนี่ย
0: โอ้โหแล้วครึ่งแรกเขาทำอะไรกันครึ่งแรก 0-0 แล้วโอ้โหครึ่งหลังเอ็มบาเป้ยิงไกลลูกนี้เสียบใต้คานครับ 3-1 ครับนาที50นาที90บวก6
1: คือเซเนกัลเนี่ยไปเผลอเลยครับเหมือนกับแบบปล่อยให้ผู้เล่นฝรั่งเศสได้ครองบอลอยู่แล้วอู้เข้าทางเดียวเอ็มบาเป้
0: เมื่อกี้ดีมากเมื่อกี้นี่ดีมาก
1: 3ประตูต่อ1ครับ
0: เนี่ยครับจังหวะที่เหมือนบอลเนี่ยจะไม่มีอะไรแล้วครับแล้วเอ็มบาเป้โอ้โหกด
1: โอ้โหยิงสวยมาก
0: ครับ30หลาครับแล้วยิงเนี่ยบอลสายโค้งหนีมือเมนดี้แล้วก็เสียบตะข่ายครับ
1: ลูกนี้นี่ชาร์จมาตั้งแต่บังนาเลยนะครับ
0: เป็นนักเตะที่เล่นฟุตบอลโลกหรือทัวร์นาเมนต์ใหญ่ดีทุกครั้งนะ
1: ใช่รวม3ทัวร์นาเมนต์หลังสุดเคลียร์เอ็มบาเป้ยิงแล้ว15ประตูนะครับ
0: มาดริดร้องอ่ะบอกโหทำไมทาโมสอนก็ยิงเยอะแต่แบบบางทีประตูมันไม่ได้เป็นประตูสำคัญไง
1: ฟุตบอลโลก2022ยูโร2024แล้วก็รวมถึงทัวร์นาเมนต์นี้ครับรวมถึงวันนี้ด้วยเนี่ย15ประตูไปแล้วครับเคลียร์เอ็มบาเป้14ประตูครับประธานโทษมีส่งมาบอกว่าผมว่าการที่โค้ชปาร์คฮังซอมาคุมทีมกาญจนบุรีอาจมาเรียนรู้ไทยลีกแล้วก็เอาขึ้นเป็นโค้ชทีมชาติได้นะจากโค้ชบ้านนอกนะคร
0: ับ ก็เป็นไปได้โอ้แต่เซเนกัลก็ไม่ยอมเลยครับคือจะโดนเพิ่มก็ต้องโดนอ่ะแต่ตอนนี้บุกจะเอาประตูตีไข่ตีไล่มาอีกนะครับ
1: ประธานเป้บทมันจะเก่งมันเก่งมากจริงนะเฮียนะบัมเป
0: ้อ่ะทดมาแล้ว7นาทีเศษนะครับอ่ะแล้วเอ็มบาเป้ติดเครื่องอีกแล้วเอ็มบาเป้ยังติดคูดิบาลี
1: มีบอกฝากบอกประธานเพ่ด้วยครับสำหรับลูกที่3ครับผม
0: อ่ะแล้วมาต่อครับฝรั่งเศสชาคี
1: 8นาทีครบแล้วนะครับ
0: เอ็มบาเป้นี่นอนเจ็บอยู
1: ่โอ้ยไบโพล่าจะไอ้นี
0: ่ไบโพล่าจะขึ้นเหรอ
1: ไม่นะผมว่าก็ไม่ก็ปกติหมายถึงว่าคือถ้าเราเข้าใจได้ว่า45ทีแรกเขาแบบไม่เอาจริงเนี่ยครับ
0: แต่เป็นคนที่วางเท้ายิงดีนะเอ็มบาเป
1: ้น้ำหนักทิศทางขายไม่แหวนเบนดี้นี่ฟอร์มดีมาตลอดนะ มีบอกว่าใครนะจำไม่ได้ที่เป็นโค้ชฝรั่งผมยาวชอบคุมทีมในทวีปแอฟริกาฟิลิปทรูซิเย่หรือเปล่าครับพอมดขาว
0: โค้ชฝรั่งผมยาว
1: เป็นโค้ชฝรั่งผมยาวน่าจะฟิลิปทรูซิเย่นะ
0: ไม่ของเซเนกัลไงไอตอนบอลโลก2002เลยชื่ออะไรนะ
1: ซาลิบียาวไง
0: ไม่ใช่โค้ชอะ
1: อาริยูซิเซ
0: ่ไม่โค้ชเซเนกัลตอนปี2002ไงผมยาวนี่แหละ
1: ก็บอกอาริยูซิเซ่
0: ตอน2002ใช
1: ่ไหมแต่มันมีโค้ดนี่มันมีบูโน่เมสซู
0: บูโน่เมสซูคนหมายถึงบูโน่เมสซู
1: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของเซเนกัลเปิดเอ้าเอ้าโอ้โหเกือบจะ 3-2 ครับ
0: นาฬิกาไม่ดังอาจารย์บอกนาฬิกาไม่ดังแต่ว่าไม่ไม่ยองนี
1: ่
0: ทำเสียวอะ
1: จังหวะเปิดเข้ามาของเซเนกัลเนี่ยแล้วสกัดกันไม่ดีนะครับบอลกระดอนเมยองเนี่ยปัดจังหวะแรกนะครับแล้วมันจะข้ามตัวเข้าไปครับ
0: ไม่ทั้งใบไง
1: ต้องกระโดดไปควักออกมาจากเส้นก่อนครับเข้าไม่เต็มใบครับเกือบ 3-2 นะครับเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วจบเกมเลยครับฝรั่งเศสชนะเซเนกัลไป3ประตูต่อ1
1: อ๋อบรูโน่เมสซูใช่ๆ
0: บรูโน่เมสซูตอนปี2002อ่ะไม่ใช่ซิเซ่โอ้โหอ่ะก็ถือว่าได้3แต้มสำคัญนะครับทีมชาติฝรั่งเศสครึ่งแรกอ่ะไม่มีอะไรเลยครับไม่ต้องดูก็ได้นะฮะ 0-0 ครึ่งหลังเนี่ย
1: ประมาณครึ่งหลัง
0: เอ็มบาเป้ครับยิงให้ฝรั่งเศสออกนำ 1-0 ได้66นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสมันหนีไป 2-0 จากบาลลี่บาโกล่านะครับนาที82แต่ว่า

0: อิบราฮิมเอ็มบายครับไม่ยอมนะมายิงให้เซเนกัลไล่มาเป็น 1-2 นาที 90+5 แล้วก็นาทีเดียวหลังจากนั้นครับ 90+6 เอ็มบาเป้มายิงลูก3ให้ฝรั่งเศสหนีห่างไป 3-1 แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อครึ่งแรกค่า XG ฝรั่งเศส 0.02 เนี่ยครึ่งหลัง 1.89
0: ก็ต้องให้ด่าไงต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าย
1: ิง11ครั้งนะครับฝรั่งเศสในครึ่งหลังเนี่ยตรงกรอบ8ครั้ง
0: ครั้งแรกครึ่งแรกยิง1ครั้ง
1: ใช
0: ่ไม่ตรงกรอบ
1: นั่นหมายว่าครึ่งหลังอ่ะ10ครั้งตรงกรอบ8ครั้งเป็น3ประตูนี่ครับ
0: ครับ
1: สำหรับฝรั่งเศส
0: ก็เรียบร้อยนะครับทะยานเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับแล้วก็มี3แต้มกับผลต่างบวก2ประตูส่วนเซเนกัลเป็นบวยนะครับไม่มีแต้มแล้วก็ลบ2ประตูส่วนอิรักกับนอร์เวย์เดี๋ยวเตะกันคู่ต่อไป
1: ก็แล้วเนี่ยถ้าฝรั่งเศสมาแต่3แต้มนี้แล้วอ่ะคุณคิดว่านอร์เวย์จะอยู่เฉยๆเหรอ
0: ก็ไม่เฉยแหละแต่ว่าปัญหาคือทำได้หรือเปล่า
1: ใช่ไหมมีถามว่าบรูโน่เมซูตอนนี้ไปอยู่ไหนเสียชีวิตแล้วนะครับก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2013นะครับบรูโน่เมซู
0: ตอนแกอายุ
1: 59
0: โอ้โหตอนอายุไม่ได้เยอะนะ
1: เสียไปเมื่อ13ปีที่แล้วนะคือบรูโน่เมซูถ้ายังมีชีวิตอยู่นะเวลานี้เขาจะอายุ72นะครับ
0: เรียบร้อยนะครับฟุตบอลโลกคู่แรกของวันนี้นะครับ
1: ถือว่าเปิดประเดิมกันได้สนุกทีเดียวนะฮะ
0: ส่วนลีกอื่นยังไม่จบนะไอซ์แลนด์3คู่นะครับอันคาเนสนำวาลู 1-0 สตาร์นานกับเบเดบิกนี่เขาทำอะไรกันเสมอกัน 4-4 แล้วก็ไวกิงกูเนี่ยนำทางเคอาร์และยาวิก 2-0 นะครับประมาณนี้ก่อน
1: ใช่
0: เดี๋ยวไลน์อัพเนี่ยคู่นอร์เวย์กับอิรักรอสักครู่
1: เดี๋ยวมาว่ากัน
0: ข้อความก็ยังส่งมาพูดคุยกันได้ใครเชียร์ฝรั่งเศสแล้วสมหวังก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับทั้งSMS 489899 YouTube แล้วก็ Facebook นะครับช่วงนี้ตี 4:06 นาทีเดี๋ยวเบรกสักครู่ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
12: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
11: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
14: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ายเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวั

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะของ99ไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายของคู่แรกนะคืนนี้ยังอีกยาวนานเลยครับฟุตบอลโลกที่เพิ่งจะจบคู่แรกไปแค่นั้นเองนะครับก็ยังอยู่กับเรา2คนทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับผมคมอดิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับ
1: ครับอ่ะก็ต้องยินดีกับแฟนตราไก่ฝรั่งเศสนะครับเรียบร้อยไปแล้วเดชองให้สัมภาษณ์หลังเกมนี่ยิ้มแก้มเปรตนะฮะเดี๋ยวฝากทีมงานปิดซาวนิดนึง
0: ไม่ใช่ไลฟ์ยังไม่เปิดเลย
1: อ๋อเหรออ๋อยังไม่เปิดหน้าให้ดูเลยเหรอมีแต่เสียงตอนนี
0: ้
1: โอเค
0: เสียงไม่มีด้วยมั้ยมีป่ะเสียงมีดิ
1: เสียงมีหรือปิดไม่ต้องดูหน้าก็ได้อ่ะก็
0: หน้าง่วงแล้ว
1: ฝรั่งเศสชนะเซเนกัลไป 3-1 นะครับ
0: ครับ
1: รวมถึงถ้าเดี๋ยวมาดูไลน์อัพคู่ระหว่างอิรักกับนอร์เวย์ซึ่งจะเตะตี 5นะครับไปดูเลยไหม
0: ได้เลย
1: โอเค
0: อิรักวันนี้จะมีจาลาฮัสซันนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วน4กองหลังวันนี้ก็จะมีเมอร์เชสดอสกี้นะครับยืนแบ็กซ้ายฮุเซนอาลียืนแบ็กขวานะครับซาอิดทัชชีนยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กร่วมกับอาคามฮาเชมนะครับ4กองกลางวันนี้จะมีอาริจัสซิมครับมีอิบราฮิมบาเยสมีอาเมียอัลอามารีแล้วก็ซาอิดอิสมาเอลนะครับเป็น4กองกลางคู่หน้าวันนี้จะเป็นอาลีอัลฮามาดีครับจับคู่กับไอมานฮุเซน
1: ครับ
0: นะครับก็ทีเด็ดก็น่าจะอยู่ที่คู่หน้านี่แหละนะอัลฮามาดีนี่อยู่กับอิปสวิชมั้งน
1: ่
0: าจะไม่ผิดนะครับส่วนนอร์เวย์วันนี้ออยานนีแลนผู้สับประตูนะครับกองหลังก็จะมี
1: ชูเล่นลายเยอร์สันแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นโบเฟ่เซนเตอร์เป็นลีซาร์เกอร์เฮเกม
0: ท็อปยอนเฮเกม
1: กับคริสโตเฟอร์อาเยอร์กองกลางซอนเดอร์เบิร์กนะครับมาร์ตินโอเดกาแล้วก็เฟรดดิกอูเนสตัวลุกมีอันโตนิโอนูสตาเออร์ลิงบาวทาแลนแล้วก็อเล็กซานเดอร์โซลอตเต็มระบบ
0: ก็เป็นชุดที่เขาใช้ในเกมอุ่นเครื่องวันที่เสมอกับโมร็อกโก 1-1 เน
1: ี่
0: ยเป็นชุด11ตัวจริงชุดนี้เลยนะครับซึ่งน่าสนใจคือผมว่าจุดอ่อนของนอร์เวย์เนี่ยอยู่ที่แนวรับนะครับก็คือคู่เซ็นเตอร์แบ็คกับออยานิแลนแหละแบ็คซ้ายเนี่ยประมาณเนี้ย3-4 คน
1: ประตูก็ถือว่าไม่เท่าไหร่
0: ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยตั้งแต่แดนกลางขึ้นมาเนี่ยแข็งเป๊กนะผมบอกเลยแข็งเป๊กเฟเดริกอุสเนตเนี่ยเห็นแบบนี้นี่เก่งมากนะครับยังมีพวก
1: เบนฟิก้า
0: ใช่ยัง
1: มีนี่ไงเชเดลูปของเบนฟิก้า
0: ใช่มีเชเดลูปอีกมี
1: ออสการ์บ๊อบ
0: ออสการ์บ๊อบอีกมียานเพเตอร์ฮาวเก้ของโบโดกริมอีกนะครับออสแล้วก็แพทริกเบิร์กของโบโดกริมอีกคนนึงเทโลอัสการ์ดเจ้าหนูมหัศจรรย์ของแดนไวกิ้งอีกหนึ่งคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังเชื่อเอาไม่
1: บอสการ์ดนี่ไม่ได้อยู่แถวแมงจ่ายเนี่ย
0: ไม่ใช่อันนั้นแอสการ์ด
1: อ๋ออ
0: ันนั้นบาโฮสมีคนบอกว่าลืมเปิดเสียงหรือเปล่าเปิดแล้วใช่ไหม
1: ได้ยินเปล่าอันนี้ไม่งั้นเมื่อกี้เราพูดไปนี่ฟรีเลยได้ยินป่ะ
0: พูดเยอะด้วย
1: จะเปิดดู
0: เปิดอยู่
1: เนี่ยก็คุณเจษดาพิมพ์มาเนี่ยบอกเขาฮาๆหน่อยแก้ง่วงคุณเจษดาน่าจะขับรถกลับจากไปภาคมาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นไงล่ะครึ่งแรกง่วงไหมล่ะป๋าครึ่งหลังแหมมี4ลูกไม่งั้นก่อย
0: อ่ะเนี่ยเสียงมาอยู่
1: เสียงมา
2: จะป
1: ิ
2: ดเส
1: ีย
2: งตอนที่เปิดเพลงไง
1: อ๋อ
0: เสียงมาอยู
1: ่แต่คือตอนพูดอ่ะเขาเปิดกลับแล้วใช่ไหม
0: เออมาแล้วเสียงมาแล้ว
2: มาเนี่ยฝรั่งเศสเน
1: ี่
2: ย
1: ปิดก็ได้เสียงผมอ่ะ
2: แรงว่างไปละ
1: โอเค
0: เส
1: ีย
0: งมาแล้วปกติแล้ว
1: นะครับก็แจ้งแล้วไปแล้วเพราะนั้นไหนลงสกอร์ดิหมอคมไม่ต้องคิดเยอะ
0: 40
1: โอ้โหคุณเห็นอิรักไม่มีเท้าเลยหรือไง
0: ไม่เอาจริง
1: ๆเหรอ
0: ไม่ผมว่านอร์เวย์เป็นชาติที่ไม่รู้จักกาลเทศะอันนี้ผมพูดเรื่องจริง
1: ก็เขาซัดอิตาลีไส้แตกเลยนี่รอบคัดเลือกอ่ะ
0: เป็นชาติไม่รู้จักกาลเทศะค
1: ือ
0: เหม
1: ือ
0: นกับกระเฮี้ยนกระหือเรือ
1: ต้องยิง
0: แล้วคุณเข้าใจป
1: ่
0: ะ
1: ก็นี่ไงก็ไอ้นี่ไงนายกเขาออกมาสัมภาษณ์ว่าฮาแลนด์เป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลก
0: เอาไม่เถียงคุณจะเถียงว่าชั่วโมงนี้อาริ
1: ต

0: ยูเคเลสอ่ะ
1: โอ้ไม่คือผมจะบอกอย่างงี้คือนอร์เวย์เนี่ยเข้าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย1998นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเลย20กว่าปีเพราะฉะนั้นนี่เป็นเกมแบบกลับมาเหมือนถ้าเป็นเกาหลีเขาเรียกอะไรนะคัมแบ็กสเตทคุณก็จะว่ามันต้องปังเว้ยมันต้องเฉิดฉายเหมือนเยอรมันน่ะเห็นป่ะคัมแบ็กสเตทพวกเขากลับมาแล้วเป็นไงให้ดูว่าเอ้ยคราวที่แล้วเราตกรอบแรกเว้ยคราวนี้เราต้องดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยเหมือนกันนอร์เวย์ผมว่ามาด้วยบริบทเดียวกันแล้วเจอกับอิรักที่ผมว่าพวกเขาก็โอเคคือผมได้ดูวันที่เขาตัดกับ UAE อ่ะก่อนที่จะเข้ามาในรอบสุดท้ายได้ก่อนที่จะไปเล่นใน Continental Playoff อ่ะผมว่าตอน Continental Playoff อ่ะอิรักไม่ได้เจอคู่แข่งที่มันยากสักเท่าไหร
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นเจออะไรโบลิเวียใช่ไหม
2: ใช่โบลิเวียไม่ได้
1: ซ
2: ึ่
1: งโบลิเวียเนี่ย
2: ถ้าเล่นนอกลาปาสก็ไม่เท่าไหร่
1: ถ้าเล่นนอกลาปาสก็ไม่มีอะไรต้องกลัว
2: เออ
1: นะครับผมก็เลยมองว่าคืออาจจะพอสู้ได้แต่ผมว่านอร์เวย์มันอั้น
2: อ
1: ่ะมันเป็น
2: สรุปคือจะให้ไปนอร์เวย์ให้ได้ใช่ไหม
1: ไม่รู
2: ้ไปไปก็ไป
1: ไม่ใช่ก็ถ้าคุณจะเห็นว่าอิรักสู้ได้ผมก็ไม่ได้ว่าคือ เห็นได้
2: คือผมถ้าจะให้เครดิต
1: คุณชอบอิรักนี่ตอนแรกอ่ะ
2: เออผมจะให้เครดิตอิรักก็คือไอ้เกมที่มันเสมอสเปนอ่ะกับมันมีเนี่ยมันมีโหแต่ที่เหลือก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เลยไง
1: ใช่คือ
2: สมาร์ตอันดอร่าแค่ลูกเดียวอ่ะ
1: ผมไม่บอก
2: แพ้เวเนสบาย0-2
1: แล้วนอร์เวย์อ่ะเป็นทีมไม่มีแบบ
2: ไม่มีผ่อน
1: ไม่มีระบบระเบียบ
2: เออก็เขาแต่งตัวแบบเป็นนักรบไวกิ้งมาแล้วอ่ะเออไอตอนเดินทางมา
1: ผมเชื่อว่านอร์เวย์จะไม่คิดเยอะเหมือนฝรั่งเศสอย่างเมื่อกี้ฝรั่งเศสเรารู้สึกว่าเขาคิดเยอะไป
2: ไม่มันไม่ได้คิดเยอะหรอกครึ่งแรกมันแบบว่า
1: คือมันลองเลย
2: ชามชามเย็นชาม
1: คือมันเล่นแบบผ่อนแรงเซฟแรงไว้แล้วพอถึงเวลาพอเร่งจริงเนี่ยซึ่งผมว่านอร์เวย์ไม่ได้สามารถทำได้เหมือนที่ฝรั่งเศสทำอะไรเงี้ย
2: คือถ้าดูนัดล่าสุดที่นอร์เวย์อุ่นเครื่องเสมอกับโมร็อกโกอ่ะก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพนักเตะอิรักมันไม่ได้ดีเท่าโมร็อกโกไง
1: ใช่วันนั้นนะผมดูอยู่ด้วยนะ
2: แต่วันนั้นโมร็อกโกนำก่อนนะ
1: ใช่จากไอ้นี่ไงไอ้บราฮิมเดียส
2: เอออ
1: ัปเดตแล้วอัปเดตจ่ายลูกนั้นก็คือเจ็บเลย
2: อ
1: ัปเดตจ่ายลูกนั้นก็คือเจ็บแล้วออกจากทัวร์นาเมนต์ไปเลย
2: แต่ว่าไอ้กว่านอร์เวย์ตีเสมอได้ก็เกือบไม่รอดนะ
1: ใช่ได้จากโอเดการ์ดนะครับ
2: ว่าไง
1: ผมว่านอร์เวย์ชนะจะบอกว่าแบบไว้หน้าอิรักหน่อยก็ได้สัก3-0นะ
2: ก็เต็มอยู่ดีรับประทานเต็ม
1: เออผมว่าเต็มนอร์เวย์มันไม่มีมารยาทผมบอกแล้วคือแบบเอ้ยยาพอแล้วอะไรเงี้ยไม่มี
2: ไม่มันจะต้องแย่งกันยิงนี่ซอลอตกับฮาแลนด์น่ะ
1: อย่างเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าอิบราฮิมเอ็มบายไม่ยิง 2-1 นะเป้ไม่ยิงลูก3หรอกผมรู้สึกได้เลย
2: ก็ตอนแรกเขาจะเอา 2-0 แต่ว่า
1: เอ้านี่เถียง
2: เอ็มบายมันดันมามันไล่มาไงมันไม่พอไงมัน
1: คือเถียงไงคือเถียงคือพอไปเอ็มบายเถียงปุ๊บก็อย่างนี้ก็ต้องโดนสั่งสอนนะครับ
2: โดนไป
1: ทีชูเลสันเข้าไปนะครับ
2: อันนี้เขาถามเนี่ยกองหน้าอิรักตัวที่เตะชนาทิพมาหรือเปล่าเอ้ยสร้างกองหน้าไออิรักที่เตะชนาทิพชื่ออะไรผมจำได้ว่าเบอร์10อ่ะ
1: เอ้ยผมจำได้ว่าเบอร์9ไม่ใช่ป่ะเอ้ยเบอร์29อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมไปเช็คชื่อให
2: ้ไอกองหน้าที่เตะชนาทิพอ่ะ
1: เออเดี๋ยวไปเช็คชื่อให้เช็คชื่อให
2: ้ดูสิ
1: คืออิรักเนี่ยเด่นๆชุดนี้ก็คือกองหน้าของพวกเขาที่ชื่ออะไรอัลฮามาดีอันนั้นอยู่ก
2: ับ อันนั้นมันอยู่นี่ไงอิสวิทไง
1: ตัวที่เตะหรอยังเด็กอยู่นี่ไม่ใช่อาฮามาดีด้วย
2: ไม่
1: ใช่อาฮามาดีไอตัวที่เตะ
2: โมฮันัดอาลี
1: เออ
2: โมฮันัดอาลีเดี๋ยวดูดิมีป่ะ
1: มาว่ะ
2: เบอร์อะไร
1: เบอร์10
2: ก็ใช่ไงผมก็บอกแล้วไง
1: โมฮันัดอาลีแต่ว่าไม่ได้ลงนี
2: ่ก็สำรองไง
1: เออไม่ได้ลงโมฮันัดอาลี
2: เออเออเนี่ยมันชื่อย่อว่าเมเม่เนี่ยชื่อแบบไม่ได้เข้ากับวิธีการเล่นของมึงเลย
1: ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเขาเป็นคนยิงประตูในวันที่ชนะ UAE ด้วยนะโมนัดอาลี
2: อ
1: ่ะเหมือนจะเป็นตัวแสบอยู่เหมือนกัน
2: เมเม่แหละชื่อเล่นเมเม
1: ่เมเม่เหรอ
2: เออชื่อเล่นอ่ะชื่อย่อโ
1: อ
2: เคก็ที่ถามมาคือมานะแต่เป็นสำรองนะครับไป 3-0
1: อิรักเนี่ยถ้าเกิดคุณไปดูฟอร์มในแบบในเกมแบบพวกไออารับคัพอะที่เจอพวกแอลจีเรียก็สู้ใครไม่ได้นะ
2: ถ้าเขาเจอในเอเชียสู้ได้แต่พอมาเจออันเนี้ยทีมเกรดยุโรปอะมัน
1: คุณลืมภาพเสมอสเปนไปก่อนเว้ย
2: เออคุณต้องลืมภาพมันลอง
1: เออคุณต้องลืมภาพเสมอสเปนไปก่อนเพราะสเปนก็ยังเสมอแค่บทนึกภาพวะแล้วจะ
2: ไม่แต่เอาไอสเปนเสมอแค่บทมามันก็ไม่ได้วันนั้นมันดันไม่คมไงแต่ว่าถ้าวันนี้เสมอสเปนลองเด็กเพียบเลยก็คงขาดแหละ

0: แต่จะถึง3มั้ยก็อีกเรื่องแต่2ก็น่าจะพอได ้ในความคิดผมนะ
1: ใช่จริงด้วยวันที่เพลย์ออฟเพื่อเอาทีมเข้าไปเล่นในคอนติเนนทัลอ่ะวันที่อิรักชนะ UAE 2-1 อ่ะโมนัดอาลียิงประตู1
0: เออตัวแสบไง
1: ใช่ถือว่าเป็นตัวแสบเหมือนกันแล้วก็มาได้ประตูชัยจากจุดโทษนาที90+17
0: อ
1: ่ะคิดดูว่าทดเวลาขนาดไหนเหมือนคุณภาคอยู่ด้วยนี่
0: ใช่
1: วันนั้นคุณภาคอยู่
0: เล็กแรกผมภาคเล็กแรก
1: ที่เสมอ1-1ใช่ไหม
0: เล็ก1-1เล็ก2
1: ผมจำได้ผมได้ยินเสียงคุณอยู
0: ่ผมภาคอยู่ BG ไง
1: นะครับเพราะฉะนั้นยังไงโมนัดอาลีไม่ต้องมาอยู่แล้วมันมีส่วนร่วมกับชุดนี้
0: ทีเด็ดเลย
1: นะครับ
0: ส่วนผลบอลตอนนี้รายการอื่นไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีแม้แต่คู่เดียวอ่ะเหลือจะเชื่อปกตินี่ต้องมีนะวันนี้คือณตอนนี้คือไม่มีเลย
1: ตะตอนยอนสุด
0: ๆ
1: นะครับก็คือเน้นไปที่ฟุตบอลโลกอย่างเดียวเลย
0: คุยกับ SMS ดีกว่ามีไหมมี
1: ก็นี่มีถามไงบอกว่าไอตัวที่เตะชนาทิพย์มาหรือเปล่า
0: ก็ตอบไปแล้ว
1: นะครับแล้วก็มีบอกว่าไวกิ้ง2เมล็ดไหวไ
0: ห
1: มครับ
0: ดูใน YouTube หน่อยผมดูใน Facebook คุณดูใน YouTube หน่อย
1: นะครับมีบอกอเมริกาอิหร่านมีโอกาสเจอกันไหมครับมีนะครับ
0: ก็เข้าไปในอันดับ2ของทั้งคู
1: ่ใช่ๆๆมันมีอยู่มันมีโอกาสที่จะเจอกันอยู่แต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าเงื่อนไขมันต้องมีอะไรบ้าง
0: ก็คือ
1: เ
0: ป็นอเมริกาต้องเข้าไปที่2ของกลุ่มแล้วก็อิหร่านต้องเข้าไปอันดับ2ของกลุ่มตัวเอง
1: มี
0: ตามนั้นแหละ
1: นะครับโอ้ถ้าอเมริกาอิหร่านเจอกันนี่เขาเรียกแมตช์หยุดโลกนะ
0: แต่ก็อย่าไปซีเรียสเลยมันต้องแยกกันแหละเรื่องกีฬากับการเมืองนะ
1: เอาแต่ล่าสุดเขาได้บทสรุปแล้วนี่ไม่งั้นน้ำมันไม่ลงเลย
0: ก็เอาให้มันเปิดจริงๆไม่ได้เดี๋ยวเปิดแล้วก็ปิดเป็นเซเว่นเลยคุณกุ๊กกิ๊กบอกว่าทำไมฝรั่งเศสเล่นแบบนี้ใจจะวายนะครับคุณฟูเซ่บอกว่าเตะแบบนี้นอนดีกว่านะครับแล้วก็บอกว่าผมนึกว่าไก่จะไม่ตีเสร็จแล้วไก่มากระตากท้ายเกมนะฮะ
1: ก็ถือว่าได้ล้างตานะครับสำหรับทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
0: มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละศักยภาพเหนือเขาต้องเยอะ
1: เอ้ยแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยตัวเพลนของเซกาก็ถือว่าดีนะ
0: ด
1: ีเลย
0: ก็ระดับท็อปของแอฟริกาน
1: ี่มีบอกว่าอะไรเนี่ยไทยครับ
0: ไทยอะไรครับ
1: อันนี้ก็ตอบมา
0: อ๋อน่าจะหมายถึง
1: บองชัวพี่สนบองชัวพี่กง
0: ครับ
1: นะครับ
0: มาเป็นฝรั่งเศสเลย
1: มีบอกว่าอะไรเนี่ยฟังถึงเที่ยงวันเลยนะครับ
0: ก็ต้องอย่างนั้นครับตามจะยาวเดี๋ยวดูป่าแปะภาคบอล
1: องผมอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออกจริงฮะแต่อันหลังอ่านออกว่าวีวาลาฟรองนะครับ
0: เชื่อฝรั่งเศสแหละ
1: ใช่ใช่มีบอกสเปนลีก2นี่เขาพักกันไหมครับป่านนี้ยังเพย์ออฟกันอย
0: ู่เขาได้ยังไงระหว่างมาลากากับอาร์เมเนียเนี่ย
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนก
0: ัน ก็น่าจะเหลืออีกเกมนึงอ่ะเท่าที่ผมดูอ่ะเพราะว่ามันต้องหา1ทีมระหว่างมาลากากับอเมเรียขึ้นไปเล่นเซกุนขึ้นไปเล่นลาลิก้านะ
1: เพราะเสียงมันดังไป
0: คุณไม่ชอบฟังเพลงเหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: นี่ไงมาลากากับอเมเรียเหลือเกมนึงถ้าอเมเรียกลับไปเล่นในบ้านซึ่งเกมแรกอ่ะเล่นกันมาจบ 0-0 ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครชนะก็ขึ้นลาลิก้าตามหลังลากอกับลาซิ่ง
1: บาซ่าแห่งอาเซียนฉายาไทยยุคซิโก้จากคุณแทนไทยใจปีศาจ
0: เข้าใจครับแต่ว่าอยู่ดีมันมายังไง
1: ค
0: ือเมื่อกี้เราพูดเรื่องบาซ่าแห่งอาเซียนเหรอ
1: เหรออ ่
0: ะ
1: เราพูดเหรอ
0: ดูใน
1: นี้อ๋อแต่มีคนส่งข้อความนี้มานะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่บอกว่าอาจารย์ฟากานี่เนี่ยคนที่เป่านัดเมื่อกี้เขาเคยเป่าเอฟเอฟนัดชิงนะคู่มาเลย์ที่เจอกับไทยอ่ะที่บุกิจจาริวยุคซิโก้ขุม
0: แต่ผมเปล่าเขาเปล่าโอเค
1: ก็ใช่คนที่เกมที่เจ้าเจหรือเจ้าปุยยิงไกลป่ะ
0: ไม่แน่ใจอ่ะมีใน YouTube เขาบอกว่าโหอะไรเนี่ยพิมพ์มาซาลมอนนอร์เวย์
1: แซลมอนหรือเปล่า
0: เหรอ
1: แซลมอนอร่อยต้องแซลมอนนอร์เวย์อย่างนี้เหรอสรุปแล้วเป็นแซลมอนหรือเป็นทราวทุกวันนี้เขาเถียงกันอยู่นะมันมีทราวด้วยนะเว้ย
0: เอออ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ใน YouTube เริ่มเปิดเสียงมาฟังเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าใน YouTube ไม่มีเสียง
1: ช่วงแรกช่วงแรกตอนนี้มีแล้ว
0: ครับ
1: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยเมยองส่งท้ายเดชองอ๋อ

0: ฝรั่งเศสนะครับไม่ให้เป็นไบโพล่าได้ยังไงไหลขนาดนั้น ตื่นมาดูครึ่งหลังพอดีโมโนจะตัดไฮไลท์ครึ่งแรกถึงนาทีไหมเนี่ยนะครับมีบอกราตรีสวัสดิ์ค่ะน้าสนหนูออกกะงานตีสี่ครึ่งขอตัวกลับพักผ่อนก่อนนะคะจากคุณเทยลงทุนนะครับกลับบ้านดีๆนะครับ
1: เพื่อนเทยปลอดภัย
0: นะครับพี่สดพี่คมเป้ยิงสวยครับส่งท้ายได้ช่องครับผมเพิ่งนัดแรกเองครับยังเหลืออีกตั้งหลายเกมนะครับ
1: แล้วผลเป็นแบบนี้คงไม่เล่นแค่3นัดละมั้งเขาอยู่ยาว
0: ๆฮะ
1: ก็
0: อ๋อหมายถึงว่า
1: เขาก็ผ่านรอบ
0: จะผ่านเขารอบ
1: แบ่งกลุ่มอยู่แล้วเออ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เอ้คุณเอกคุณเหลือคุณอาคมบอก50คู่ไหนนอร์เวย์อ่ะเออแต่หลายคนไม่ค่อยชอบบอลสไตล์อิรักไงมันเล่นหนักแบบเตะคน
0: อะแล้วคุณคิดว่าเตะพวกนอร์เวย์อยู่อ่ะ
1: ก็นั่นแหละ
0: ตัวบึก
1: บึกล่างนะเพราะนั้นถ้าคู่อิรักกับนอร์เวย์มองข้ามช็อตไปละไปคู่8โมงเช้าดีกว่าแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียเฮียนทั้งคู่ผมบอกแอลจีเรียเนี่ยนัดที่แล้วอุ่นเครื่องชนะนะเว้ยชนะ
0: คู่นี้ผมว่าอาร์เจนตินาเฉือน
1: นะอาร์เจนตินานัดที่แล้วอุ่นชนะไอซ์แลนด์30แอลจีเรียอุ่นเครื่องชนะเนเธอร์แลนด์10
0: คู่นี้แค่เฉือนผมรู้สึก
1: แล้วก็เจอกันมาปี2007อาร์เจนชนะ 4-3
0: เลยบอกแค่เฉือน
1: คาดการผู้เล่นเนี่ยอาเจนวันนี้น่าใช้เมสซี่แล้วมีลาตาโร่มาร์ติเนสมีเทียโกอามาดาเล่นตัวรุกนะกองกลางมีเอนโซ่เฟรนันเดสเอ็กซิสแมคอาริสเตอร์แล้วก็โรดิโกเดอเปา
0: คร
1: ับแนวรับมีคริสเตียนโรเมโรจับคู่เซนเตอร์กับนิโคลัสโอตาเมนดี้แบ็คขวาเป็นไนเอลโมลิน่าแบ็คซ้ายเป็นเมดิน่าประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสส่วนไอเอลจีเรียข้างหน้าเป็นอามูราตัวรุกมีมาซาของทางเลวาคูเซน
0: อิบราฮิมมาซาม
1: ีลิยาร์ดมาเลสแล้วก็มีอามินกุยลี
0: ่
1: กองกลางเป็นทางด้านบูดาอุยนะฮะจับคู่กลางกับเบนทาเลปโอ้โหยังอยู่อีกเหรอ
0: ใช่นะบีเบนทาเลปยังอยู่
1: เซนเตอร์มีลามี่เบนเซบายนี่กับทางด้านฮัตจัมแบ็คขวาเป็นเบกาลี่แบ็คซ้ายเป็นเลียนเอ็ดนูรี
0: ่
1: ประตูลูก้าซีดาน
0: ใช
1: ่ยังไง
0: ผมว่าอาจจะน่าเฉือนเฉือน
1: ผมว่าถึง
0: ถึงเลย
1: ผมรู้สึกว่าผมว่ามี2เพราะว่าแอลจีเรียไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วอ่ะแล้วมาเลสโรยลาแล้วอ่ะ
0: เข้าใจเลยผมว่าแอลจีเรียเป็นบอลเล่นยื้อครับเป็นบอลคือผม
1: มันสไตล์คล้ายโมร็อกโกไงแอฟริกาเหนือไง
0: คือผมมีโอกาสดูพวกเขาในแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกบ่อยผมมีความรู้สึกว่าแอลจีเรียเป็นบอลเล่นน่ารำคาญอ่ะ
1: เล่นรัง
0: เนี่ยดึงเวลา
1: เกมรับเข้าอารมณ์เหมือนโมร็อกโกอ่ะแต่แค่คุณภาพผู้เล่นมันไม่เท่าโมร็อกโก
0: ใช่คือมันอยู่ที่อาร์เจนตินาว่าพวกเขาทำเร็วคิดเร็วขนาดไหนถ้าเล่นแบบเหมือนฝรั่งเศสแบบครึ่งแรกเงี้ยจะแบบเซฟอะไรเงี้ยเออเข้าทางแอลจีเรียเลยคือเอาเลยเล่นไปเลยคุณเล่นไปเลยคุณเข้าไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ถามว่าลูก้าซีดานเซฟไหมผมเฉยๆนะคือถ้าเทียบเอ็ดเวิร์ดเมนดี้กับลูก้าซีดานอะเอ็ดเวิร์ดเมนดี้เหนียวกว่าเยอะนะ
1: แต่วันนี้ไม่ยองช่วยมากนะ
0: เออ
1: แบบหลายๆช็อตนี่แบบเสียของอะ
0: ใช่นะครับคือแต่แนวรับอะของทางฝั่งแอลจีเรียเนี่ยเขาคาดการณ์วันนี้ก็น่าจะเป็นอิซาเมนดี้นะครับจับคู่กับทางด้านของอาจจะเป็นรามิอาจจะเล่นหลัง3อ่ะเป็นรามิเบนเซมินี่อิซาเมนดี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นราฟิกเบกาลีหรือเปล่านะครับหรือว่าซิดดินเบเลเอตนะครับแล้วก็ใช้รายาเอนูเรียไปเล่นวิงแบ็คฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยคือเบนเซมินี่อ่ะกับดอทมูนเขาก็เล่นเซ็นเตอร์ตัวสุดท้ายได้ไงหลายครั้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าวางระบบไหนแต่ถ้าให้เด่นเลยอ่ะแอลจีเรียผมว่ามิดฟิลด์ครับเด่นที่มิดฟิลด์ก็จะมีเนี่ยแหละพวกอิบราฮิมาซ่านะครับมีฮิเชมบูดาอุยนะครับเมื่อกี้มีฟาเรชไชบี้ของอาถักฟังเฟิร์ตด้วยนะฮุสเซมอาอูอาด้วยนะแอลจีเรีย
1: เออลืมไปเลยอาอูอาด้วย
0: นะครับคือมันมีพวกตัวซ่อนๆอยู่ส่วนพวกตัวรุกเนี่ยมันก็ยังมีพวกนอกจากโมเมนต์อามูราแล้วอ่ะมันก็จะมีนี่ไงอามินกุยรี่ที่อยู่กับมักเซที่ยิง
1: โอ้พื้นมากเลยผมภาคอยู่แบบ
0: เข้าใจ
1: มันไม่สุดอ่ะเออ
0: หรือว่าอย่างพวกอานิสมูซ่าของเฟนนอร์ดอย่างเงี้ยอาดิลบูบิน่าของอัลดูฮาอิลพวกเนี้ยอันนี้แอลจีเรียคือโดยภาพรวมอ่ะอาจจะน่าเหนือกว่าครับแต่ว่าต้องดูว่าเขาจะใช้ใครเล่นตัวรุกซึ่งคาดการณ์เนี่ยลาวโตโรมาร์ติเนสน่าจะเป็นหน้าเป้า
1: Uh-huh.
0: นะครับแล้วกลางเนี่ยใช้กลาง4คนก็จะมีโรดริโกเดอปอเอนโซเฟรนันเดสเลียนเนลเมสซี่เทียโกอามาดาอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร
1: ์
0: มันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับ

0: ส่วนตัวรับเนี่ยทางฝั่งอาร์เจนตินาก็จะเป็นเอมี่มาร์ติเนสนาวเอลโมลิน่ากลัวเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเดียวเลยคือมันยังใช้แบบนิโคล่าโอตาเมนดี้อยู่เลย
1: เฮ้ยเนี่ยแหละของดีมันเก่า
0: แกแต่เก่า
1: เออโอตาเมนดี้ผมว่าดีกว่าโรเมโร่อะโรเมโร่เล่นไปเล่นมาเหลือ10คน
0: อ่าชงฉาก
1: เออเอาโอตาเมนดี้จับคู่กับเราตะโลไอลิซานโดมาร์ติเนสอะโอเค
0: คือโรเมโร่เล่นแล้วคุมสติตัวเองไม่ได
1: ้เล่นแล้วเลอะเทอะ
0: นะคร
1: ับอ่ะคำถามคือเนี่ยมันถึง2มั้ยอาเจนเพราะว่า
0: ผมว่าแค่เฉือน
1: เพราะว่าถ้าประตูเดียวมันแบบมันหมิ่นแหม่มันหมิ่นแหม่ใช่มั้ย
0: คู่นี้ผมว่า2-1 2-1
1: ยิงเยอะ
0: 2-1
1: บอลคู่นี้ยิงเยอะ
0: ก็ฮูเลียนอัลวาเรซ1เอนโซเฟรนเดส1แล้วก็ฝั่งแอลจีเรียก็อาจจะเป็นพวกเนี่ยแหละอามินกุยรีอะไรเงี้ย1สัก1อะไรเงี้ย
1: ก็คู่นี้ 8:00 น
0: ใช่
1: นะฮะไปคู่สุดท้ายออสเตรียของลาฟลังนิกเจอกับจอร์แดนที่ไปฟุตบอลโลกครั้งแรกตัวแทนจากเอเชีย
0: มีถามว่าเมสซี่ลงไหวไหมครับ
1: ลงสิ
0: ลงอยู่แล้วครับ
1: ออ
0: ระดับเจ้าพ่อเขาเรียกลูกพี่ใหญ่ทำไมจะไม่ลงเขาไม่ให้เล่นเลยนะตอนเกมอุ่นเครื่องอ่ะ
1: มีเล่นในนะสุดท้าย
0: แบบนิดเดียวเออ5นาที10นาทีอะไรเงี้ย
1: นี่มาตินโอเดการ์ด
0: ยังไง
1: อยู่อาร์เซนอลแม่งเจ็บไปครึ่งซีซั่น
0: อยู่นี่ยิงยับ
1: เออ
0: นะครับ
1: เขาเป็นกัปตันนอร์เวย์ได้ปะเป็น
0: ก็เหมือนโรเบรูลูคาคูอ่ะลง7นาทีเองมั้ง70นาทีตลอดทั้งฤดูกาลที่แล้วนะลงมาส่วนช่วยให้เบลเยียมตีเสมอซาอุดิอาระเบีย
1: แต่เบลเยียมก็เกือบแพ้นะ
0: เออแต่เกือบแพ
1: ้ไออียิปต์ไม่คมอ่ะ
0: นะครับอีกคู่หนึ่งคู่เช้า
1: ออสเตรียอันดับ24ของโลกจอร์แดน63
0: โหออสเตรียนี่เหนือกว่าเยอะครับ
1: ออสเตรียเล่นบอลเร็วเพสเกเกนเพสซิ่งของลาฟลังนิก
0: ใช่แล้วออสเตรียไม่ใช่บอลประเภทเนี่ยออสเตรียไม่ใช่บอลประเภทไว้หน้าใครเหมือนก
1: ัน ออสเตรียมันจะไม่เหมือนสวิตใช่ไหมถามแค่นี้เพราะว่าเกรดเขาดูใกล้ๆกันแบบยุโรปเกรด B เกรด C บวกอะไรเงี้ย
0: ไม่มีพวกนิโคลัสไซวาลคอนราดไลเมอร์ไมค์เกเกอริตมาโกอานาโตวิชฟอเรียนกรินลิต
1: แต่เขาอุ่นเครื่องนะ3นัดรวดเลยนะชนะตุนิเซีย 1-0 ชนะเกาหลีใต้ 1-0 แล้วก็มีชนะกาน่า 5-1
0: ปัญหาเดียวที่ออสเตรเลียจะแบบจะมีปัญหากับเป็นรองจอร์แดนคือเรื่องของการปรับตัวเกี่ยวกับสภาพอากาศ อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยผมมองว่าออสเตรเลียเป็นรองจอร์แดนเรื่องนี้แค่อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องตัวผู้เล่นเรื่องอะไรพวกนี้เหนือกว่าเยอะ
1: แต่จอร์แดนเนี่ยอุ่นเครื่องไม่ดีนะชนะไม่ชนะอะไรเสมอ2แพ้2แพ้โคลอมเบียสบาย 0-2
0: ในบรรดาทีม
1: แพ้สวิต 1-4
0: ทีมจากเอเชียผมว่าจอร์แดนคุณภาพแย่ที่สุด
1: แย่กว่ากาตาร์ใช่ไหม
0: แย่กว่ากาตาร์เนี่ยคุณภาพอยู่กับผมเนี่ยคุณเห็นอยู่ว่าวินาทีที่พอเขาเอาก็เขาได้จริงนะเว้ย
1: แต่ว่ามันก็โชคดีตรงที่ว่าสวิตมันไม่คมไงไม่งั้นถ้าสวิตคมๆผมว่าก็มี2มี3อ่ะ
0: คือวันสวิตอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าสวิตไม่คมเอง
1: ไม่แล้วเดี๋ยวออสเตรียจะติดเอิร์ทอีกเปล่าเดี๋ยวพอเกิดนำ 1-0 เอิร์ท
0: ไม่น่า
1: เหมือนสวิตเปล่า
0: ออสเตรียเขาบอลจริงออสเตรียเนี่ยวิธีคิดเขาจะคล้ายเยอรมัน
1: ประเทศที่ติดกัน
0: ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีมาแบบเขาใส่อย่างเดียวใส่ไม่ยั้งอย่างเดียวสวิตเขาดีแดนอิสระคือก็จะว่าสวิตเนี่ยวิธีคิดคนมันจะเป็นพวกดีแดนอิสระมันก็จะแบบชิวๆอะไรเงี้ยนะครับ
1: เขาจะแบบนี่ไงทำนาฬิกากับเรื่องของการเงินอย่างเดียว
0: ใช่ใช่นะครับก็เลยมองว่าเออออสเตรียไม่หรอกจริงจังออสเตรียเป็นคนจริงจ
1: ัง คู่ออสเตรียกับจอร์แดนนี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะ
0: ใช
1: ่เออ
0: ก็เหมือนอย่างคู่อิรักกับนอร์เวย์ไม่เคยเจอกันนะ
1: ออสเตรียนี่ข้างหน้ามาโกนาโตวิชมาเซลซาบิเซอร
0: ์
1: มีไอ้ไมเคิลเจกอลิช
0: ใช
1: ่ไซวาลมีชาวีชาลาเกอร์นี่ยังอยู่อีกเหรอไอ้ดาบิดอาราบาเนี่ยพอสโมสรนี่เจ็บไม่พัก
0: ใช่น่าจะไม่ใช่อันนี้น่าจะแบบอันนี้เฉยๆแบบ
1: สเตฟานพอชแบ็กซ้ายนี่เป็นไลเมอร์พีดิกอยู่แล้วว่าเตะ 11:00 นมันจะแหมไลน์อัพยังไม่ออก
0: มันน่าจะเป็นเดี๋ยวผมไปดูให้ออสเตรียฟิลิปไลฮาร์ดตัวจริงแน่ๆนะครับเซนเตอร์แบ็กอ่ะนะครับแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยไม่น่าจะใช่ดาวิดอลาบาอลาบานี่เป็นโค้ชเป็น
1: เฮ้ยเขาเป็นลูกพี่ใหญ่เหมือนเบสซี่อ่ะยังไงก็ต้องลง
0: ไม่ลงอลาบาช่วงหลังก็ไม่ลง
1: ก็ออสเตรียมันจะมีเซนเตอร์ดีกว่าอลาบาอีกเหรอ
0: เกแวงดันโซ
1: โอ้โหสำรองสเปอร์
0: เอาแต่กับทีมชาติเขาตัวจริงไงแล้วก็มีแบ็กซ้ายมันน่าจะเป็นฟิลิปเอเมเน่แล้วเอาไอไลเมอร์มาเล่นแบ็กขวาเซเวนพอร์ตไม่ใช่น่าจะเป็นเกแวงดันโซกับไลฮาร์ด
1: ส่วนสตาร์ของจอแดนนี่ให้จับตามูซาอัลทามารีไอนี้ตัวเก่าโอเอสลูเวนแต่ปัจจุบันนี่น่าจะอยู่แรนส์นะ

0: อ่ะออสเตรียนี่รู้สึกเดี๋ยวดูก่อนดูเสาไฟฟ้ากันออสเตรียนี่ต้องสองอีกแล้วอ่ะเออเป็นไง
1: วันนี้ผมบอกเลย
0: บอกเลยเนี่ยไอ้สาม

0: 2
1: ไม่เดี๋ยวก่อนคุณไม่คิดว่าชาติอื่นเขาจะยิงบ้างหรือไงยกตัวอย่างเช่นแอลจีเรียกับอาร์เจนตินาผม
2: หมายถึงยืนพื้นไงยืนพื้นแบบช่องว่างอ่ะ
1: ผมว่าคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรียน่าจะยิงกันได้หมายถึงว่าแบบ
2: ยิงกันเยอะ
1: 3-2 2-1 อะไรเงี้ย
2: แต่คุณมองว่าอิรักกับจอร์แดนจะไม่ยิงใช่ไหม
1: โอ้โหไม่ได้หายใจอ่ะเดี๋ยวดูดิอิรักไม่ได้หายใจหรอกผมบอกให้จริงๆดำผุดดำว่ายอ่ะอยู่ที่ว่าแบบแล้วนอร์เวย์มันคลั่งด้วยถ้าใครได้ดูวันที่เขาอุ่นเครื่องกับโมร็อกโกนะคุณจะรู้สึกเออร์ลิงฮาแลนด์นี่คือแบบคือคุณเข้าใจไหมในฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยนอร์เวย์จะโดนล้อตลอดฮาแลนด์ทำอะไรเอ่ย
2: เออไม่ได้มาไงไม่ได้มา
1: ฮาแลนด์ตัดหญ้าม
2: าไปนี่ไงขับรถไถไงอยู่บ้านเกิดเขาอะ
1: เออเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยฮาแลนด์มาแล้วนะครับฮาแลนด์เอาแล้วนะครับก็เลยมองว่าอ
2: ีก3คู่ว่าไป
1: เออมีบอกว่าดูฟรีทางไหนครับโมโน29นะครับวันนี้
2: ถ่ายฟรีคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรีย8โมงเช้าเพราะนั้นถ้าใครจะดูคู่อิรักนอร์เวย์ก็สมัครแพ็กเกจได้เลยหรือไม่ก็นี่ไงฟัง FM 99ยาวไปคู่อิรักนอร์เวย์ที่นำโดยทีมงานอาจารย์เขียงและท่านผอ.เบ่ง
1: มีคนถามว่า
2: จังหวะนี้
1: อิรัก0นอร์เวย์0นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมจากเอเชียทุกชาติ
2: ก่อยเลยนะถ้าอิรัก0นอร์เวย์0เนี่ย
1: เชื่อหมอเรียนมา
2: เนี่ยบอกเสียดายบอลโลกไม่มีอิตาลีเออมันควรต้องมีนะ
1: ถ้าสมมติว่าหมอผิดก็แสดงว่าหมอกระเป๋า
2: ก็หมอก็โดนสวิตไปแล้วไงหมออ่ะ
1: โหแล้วสวิตมันเอิดจริงแล้วสวิตมันเอิดจริงนะครับมีบอกว่าขอบคุณเอ็มบัปเป้ที่ทำให้กินนี่บุดวิด
2: ใช่ไงถ้าเอ็มบัปเป้ไม่ยิงนี่บอกเลยว่าเสียเวลานอนอ่ะฟรี
1: มีบอกฝรั่งเศสมาตอนท้ายครับเซนสนยิ้มเลยครับผม
2: ไม่ได้เกี่ยวเลยผมอ่ะ
1: มาเขาถามผมเมื่อตอนพักครึ่งแล้วบอกเอ้ยมีบ้างสองลูกผมบอกมีเที่ยวผมดิโถดูก็รู
2: ้ผมไม่ได้ขึ้นรถไง
1: อยู่บ้าน
2: เอออยู่บ้าน
1: เนี่ยของดีมีไม่บอกบุญไม่ได้ไม่
2: นี่เขาบอกสภาพอากาศจะเหมาะกับทีมเอเชียก็ได้เออ
1: ใช่ใช่ผมมองแบบนี้คือออสเตรียกับจอร์แดนอ่ะข้อเสียของออสเตรียอย่างเดียวคือสภาพอากาศ
2: นอร์เวย์นี่บอกเลยร้อนตับแลบนะ
1: ใช่ใช
2: ่นอร์เวย์เจออากาศงี้ไหวปะเนี่ยเนี่ยเฮอร์ลิงบอลทาร์
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่นอร์เวย์ต้องทำคืออะไรคือต้องเร่งยิงประตูในครึ่งแรกเพื่อที่ครึ่งหลังจะได้เบาได้คือวิธีคิดมันจะไม่เหมือนกันนะครับ
2: อุ่นนี่เป็น PR ทีมนอร์เวย์ป่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่ไม่ใช
2: ่ โอ้โคตรอวยอ่ะ
1: เอาไม่ใช่อย่างเมื่อกี้อย่างฝรั่งเศสอ่ะผมก็บอกว่ามันก็เป็นวิธีคิดของเขาไง มันอยู่ที่ว่าวิธีคิดของเขามันจะยังไงมันต้องดูหลายๆบริบทด้วยแต่ว่าในความนอร์เวย์นี่มันไม่รู้ดิผมว่ารอบนี้เขามาอย่างน้อยคือการเจอกับอิรักมันเบาสุดในกลุ่มแล้วด้วยถ้าคุณพลาดเกมกับอิรักอ่ะคุณคิดว่าคุณจะตะสู้กับฝรั่งเศสกับเซเนกัลได้ดีแค่ไหนอ่ะถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลย
2: เออคือถ้านอร์เวย์อยากเข้าต้องเก็บอิรักสถานเดียว
1: ต้องเก็บอิรักให้จบแล้วไปยันเสมอฝรั่งเศสเอาก็ได้หรือ
2: เผลอต้องเก็บและยิงเยอะด้วยไหมตุนประตูไง
1: ใช่
2: เออ
1: นะครับคือมันต้องมีวิธีคิดพวกนี้เข้ามารวมอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่แค่บอกว่าทีมนี้เหนือกว่าทีมนี้เป็นรองอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าคือถ้านอร์เวย์ไม่ชนะอิรักอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะคือจะมาเคี่ยนฝรั่งเศสหร
2: อ
1: คุณเห็นฝรั่งเศสไหมล่ะเมื่อกี้พอมันเปิดสวิตช์ขึ้นมาเป็นไงอ่ะหรือเซเนกัลเนี่ยถามว่ามันเบาหรือเปล่ามันก็ไม่เบาหรอกเชื่อเหอะ
2: เวลาเซเนกัลยังไงก็แข็งกว่าอิรักอยู่แล้ว
1: ใช่เพราะฉะนั้นยังไงนอร์เวย์ต้องเอาครับยังไงนอร์เวย์มันแพ้ไม่ได้แม้แต่เสมอยังผิดเลยอ่ะเออนอร์เวย์อ่ะนะครับอยู่ที่ว่าจะขนาดไหนแค่นั้นเองมีบอกว่าปล่อยประธานเป้ยิงไปแล้วปล่อยฮาแลนด์ก็ไม่น่ารอดพวกนี้คมกริบใช่คืออย่างวันเนี้ยเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกว่านอร์เวย์ไม่เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด
2: ์
1: ไม่เหมือนกับสเปนคืออะไรรู้ไหมคือ2ทีมนั้นมันไม่มีกองหน้าตัวจบทั้งสวิตแล้วก็สเปนไม่มีที่มันเป็นแบบสไตรเกอร์มันไม่มี
2: นี่มันมีเยอะไปด้วยเนี่ยมันมีทั้ง
1: มีสองคน
2: มีทั้งฮาแลนด์
1: น้อยอะไรเงี้ย
2: มีไอ้นี่ด้วยนี่ไอ้อีก
1: แยนสไตรเกอร์ลาเซน
2: เออแยนสไตรเกอร์ลาเซนเฮ้ยไม่ใช่จอร์เจนสแตลาเซน
1: จอร์เจนสแตลาเซนเออมีจอร์เจนสแตลาเซน
2: ของพาเลตอ่ะ
1: คือนอร์เวย์ผมเลยบอกผมไม่ได้อวยนอร์เวย์ผมไม่ได้เชียร์นอร์เวย์ด้วยแต่ผมมีความรู้สึกว่าคือวันนี้ผมมั่นใจนอร์เวย์มาก
2: จริงเหรอ
1: เออผมมีความรู้สึกว่าคือ1
2: รถนี่เอาไปเข้าจับแบบมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ
1: ซื้อเมย์แบค

0: จริงเมย์แบทเบนซ์เมย์แบทอ่ะตัว2 สีอ่ะ
1: ตัวไอ้นี่ตัวแบบมันเป็นแบรนด์ตัวสูงของเบนซ์
0: อ
1: ่ะ
0: เออเมย์แบทเ
1: หรอ
0: เออซื้อเมย์แบทเลยวันเนี้ย
1: อ๋อโอเคได้หรือว่าอาจจะคราวหน้าก็เฮ้ยสนมารับด้วยเออพอดีรถพี่ไม่รถพี่ไม่อยู
0: ่รถฟ้าไปแล้วคัน
1: เออเรียบร้อย
0: พูดเล่นพูดเล่นมีบอกว่าผมบอกเลย
1: เพราะว่าผมเห็นวันนั้นอาจารย์เจ๋งเขาบอกว่าคุณให้เขาไปส่งไงเขามาฟ้องผมเ
0: ออ อ๋อไม่ใช่วันนั้นแฟนเอารถไปขับ
1: เหรอ
0: แล้ว
1: ไม่ได้ไปกับไอตอนที่อาร์เซนอลแพ้บอลหมัด
0: ไ
1: ปกับบอลหมัดเปล่ารถเก่าไปกับบอลหมัด
0: ไม่เกี่ยวมีบอกสวีเดนปีนี้มีโอกาสเป็นมามืดถึงรอบลึกๆไหมครับวิเคราะห์ทีครับก็ในความเป็นแกรมพอตเตอร์น่าสนใจนะครับคุมทีม3 นัดชนะทั้งหมด
1: หลายคนงงว่าทำไมแกรมพอตเตอร์ได้มาทำสวีเดนครั้งนึงเขาเคยคุมไอออสเตอร์ซุน
0: ใช่
1: ทีมในสวีเดนจากระดับลีกล่างมาจนถึงแบบคุมมาจนเป็นแบบแชมป์ของลีกสวีเดน
0: ความผิดพลาดของสวีเดนน่ะคือการตั้งยอนดาวโทมัสซันเป็นกุนซือ
1: โอ้โหโคตรหลุดอ่ะเอาคนเดนมาร์กมาคุมทีมชาติสวีเดน
0: คือเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบงงมากคือถามว่ายอนดาวโทมัสซันเก่งตรงไหนวะเออมันมีโค้ชสวีเดนอีก
1: เก่งไงเก่งตอนเป็นนักเตะแต่ตอนเป็นโค้ชก็ไม่ได
0: ้เออผมงงมากเว้ยแล้วยอนดาวโทมัสซันอ่ะผลงานห่วยมากนะครับในการคุมทีมชาติสวีเดนเหมือนนักเตะก็ไม่เอาด้วยนะนักเตะสวีเดนอะไรเงี้ยคือแต่ว่าสวีเดนเนี่ยมาโชคดีที่ได้โควต้ายูฟ่าแนชชั่นลีก
1: ได้แบบ
0: เลยได้เป็นเพลย์ออฟนะครับก็เลยมองว่าคือในความเป็นแกรมพอตเตอร์อ่ะผมว่าพอเขามีกองหน้าระดับอีซักกับโยเกเรสอ่ะ
1: กองหน้าระดับ200 ล้านปอนด์อ่ะ
0: เออที่เหลือก็คือเอาไปเน้นแต่ข้อเสียของสวีเดนก็มีเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าตรงกลางมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะ
1: ตรงกลางก็มีนี่ไงมีไอของสเปอร์อ่ะเบิร์กวาวแต่เป็นสำรองเขาใช้ไอ้นี่เขาใช้
0: ก็เลยผมเลยถามไงว่าคุณคิดว่าเขาแข็งขนาดไหนเวลาสวีเดนอ่ะ
1: ก็เป็นม้ามืดได้ถ้าแบบสมมติรับแน่นๆแล้วก็โป้งป้างมีอีซักโยเกเรสอ่ะแต่ว่าคงไม่ได้ถึงขนาดแบบเข้ารอบรองหรือรอบ8 ทีมหรอกแต่รอบแบ่งกลุ่มอาจจะผ่านได้
0: อาจจะถึง16ได้สวีเดนอ่ะ
1: เขายังใช้วิกตอร์ลีเดเลิฟอยู่เลยกับการทีมอ่ะ
0: นะครับคือกองหลังไม่ได้แข็งแรงมากอย่างนอร์เวย์เนี่ยจุดอ่อนของเขาเลยคือกองหลังผมมองแบบนี้เลยก็คือเขามีตัวจบสกอร์ที่เฉียบขาด
1: จริงเขาน่าจะรวมชาติสแกนดิเนเวียนนะ
0: มีมิดฟิลด์
1: เดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนเอามารวมกัน
0: วินัยคนละเรื่องกันอีกคือคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยคริสโตเฟอร์อาร์เยอร์กับทอยอนเฮเกมของทางฝั่งนอร์เวย์ยังต้องแบบยังต้องคุยกันอีกเยอะมากนะครับแต่ว่าทางฝั่งของสวีเดนเนี่ยยังใช้พวกอิสักเฮียนอยู่เลย
1: อิสักเฮียนของแอตแลนต้า
0: เออกลางเป็นใครอ่ะเบนจามินนีเกรนเหรอมาเทียสวอนแบกเออใช้กลางอ่ะมาเทียสวอนแบก
1: สวอนแบกของ
0: ยาซินอายารีอ่ะผมชอบมันตั้งแต่อยู่ไบรตันแล้วว
1: ันนั้นยิงสุดสวย
0: เออลูกยิงไกลอ่ะผมว่าจุดเปลี่ยนของสวีเดนมาจากลูกยิงไกลของอายารีนี่แหละ
1: ใช่
0: ก็เลยทำให้แบบเล่นง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีบอกว่าผมบอกเลยอิรักจอร์แดนไม่รอดแน่ไม่น้องสนปรับหน่อยดังหูแตกมากคมยังบาลานซ์กว่า
1: ผมพูดดังไง
0: ผมเอ้ยผมก็ไม่ได้ห่างกันมากนะมีบอกว่าอะไรนะตามค่ะนอร์เวย์มาแน่ใช่ไหมคะมันต้องมาครับ
1: ถ้าไม่มาก็มาทวงกับอาจารย์คมเขาบันใจมาก
0: มันต้องมามันไม่มีเหตุผลให้มันแม้แต่เสมออ่ะเข้าใจว่านอร์เวย์มันต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะคร
1: ับ นี่เขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้นอร์เวย์ชนะ 5-0 ครับเพราะว่าไม่ชอบอิรักครับมันเตะเจชนะทิปนะ
0: มีบอกว่าโมร็อกโกก็คือม้ามืดอีกรอบครับโอ้ยโมร็อกโกไม่เรียกม้ามืดแล้วครับโมร็อกโกก่อนที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มเนี่ยพวกเขาอยู่ในอันดับ8ของ FIFA Ranking นะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นระดับท็อป10ของโลกครับเขาไม่เรียกม้ามืดแล้วครับอย่างนอร์เวย์ถ้าคุณจะเรียกว่าเขาเป็นม้ามืดเรียกได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกมา20 กว่าปีแล้วครับหรืออย่างปีนี้อย่างคุณให้ใครเป็นฟุตบอลโลกให้ใครเป็นม้ามืด
1: เบลเยียมไงแต่คุณถามว่าไม่ได้มืดไงแต่ผมมองว่ามันเขาไม่ได้เป็นทีมระดับลุ้นแชมป์แล้วไงเบลเยียมอมุทุมพลมองเบลเยียมคราวนี้ลุ้นแชมป์ไหม
0: ไม่
1: เพราะนั้นผมมองว่าเบลเยียมมีโอกาสไปได้ผมว่าอย่างแย่ๆรอบ8หรือแบบเอาแบบในสายตาคุณอ่ะนี่ไหมมามืดไม่เอาคองโกเพราะผมโคตรเห็นต่างเลยคองโกผมบอกเลยแม่งมีแต่เกมลับ
0: ผมชอบเดียคองโกมาก
1: ไม่เอาคองโกมีอีกไหมมีทีมอื่นอีกไหม
0: ถ้าไม่เอาเดียคองโก
1: เออ
0: ถ้าตัดเดียคองโกไปผม
1: ผมเสนอทีมนึง
0: ใคร
1: อียิปต์โอ้ยมันเหนียวแล้วก็
0: อียิปต์สู้ดี
1: เบลเยียมยังเกือบไม่รอดผมให้อียิปต์

0: แล้วกันนะ
1: ญี่ปุ่นนับได้ไหมอ่ะ
0: ญี่ปุ่นก็ได
1: ้นับเป็นมามือได้ไหมคือมันอย่างนี้คือผมมองว่าญี่ปุ่นอ่ะ
0: เอาเดี๋ยวก่อนขอความหมายตีความเพราะว่ามามือก่อนทีมไม่มีที่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแชมป์และมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมเป็นอย่างน้อยอ่ะขออันเนี้ยคือความหมายเขาว่ามามืด
1: ถ้าแบบ8ทีม
0: ทีมที่ไม่ได้ถูกมองว่าจะเป็นแชมป์และมีโอกาสจะเข้าถึงรอบ8ทีมเป็นอย่างน้อยในฟุตบอลโลกครั้งนี้อ่ะอันนี้คือโจทย์ของเขาว่ามามืด
1: ญี่ปุ่น
0: นะ
1: ผมก็ยังไปที่ญี่ปุ่น
0: เกาหลีใต้ได้ไหม
1: เกาหลีใต้ไม่ได้
0: อ่ะ
1: ผมว่าเกาหลีใต้ยังไม่เจอบอล
0: แต่ผมว่าเกาหลีใต้ถ้านัดดูนัดแรกอ่ะวุบวาบกว่าญี่ปุ่นอีกนะ
1: ไม่แต่มันอย่างนี้ผมมองว่าม
0: ันมีไอเนี่ยเขาชอบเลยโอแซฮุนมันอ่ะไอตัวกองหน้าเบสิกตัสอ่ะโอ้โหแข็งแกร่ง
1: ไม่ก็เป็นอย่างนี้ผม
0: ฮาแลนด์เกาหลีใต้เขาบอกเขาเรียก
1: ไม่ผมบอกแบบนี้คือเกาหลีใต้ยังไม่เจอบอลระดับเวิลด์คลาสอ่ะไปเจอเช็คในนัดแรกซึ่ง
0: โอ้เช็คโคตรหมู
1: มันหมูจริง
0: โคตรหมู
1: ผมรู้สึกว่าหมูจริงซึ่งเดี๋ยวกลุ่มเกาหลีใต
0: ้ตอนแรกผมแปลกใจมากนะเขาให้เกาหลีใต้ดูเหนือกว่าผมแบบฮะอะไรครับเนี่ย
1: ใช่เกาหลีใต้เหนือกว่า
0: แล้วพอเช็คนำก็แน่นไงแล้วพอมันมายิง2ลูกเท่านั้นแหละ
1: เฮ้ย
0: อ๋อ
1: สีดีต้องดูตอนแห้ง
0: ล่ะ
1: นะครับผมว่าคือถ้าเทียบเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอ่ะผมว่าญี่ปุ่นมีระบบระเบียบกว่าไม่เน้นคือ
0: มาอย่างนี้ญี่ปุ่นระบบดีแต่ว่ามันตัวชี้ขาดเกมมันน้อยไปหน่อยในมุมผมอ่ะ
1: ผมก็เลยจะพูดแบบนี้คือผมอ่ะตอนแรกผมดูถูกญี่ปุ่นด้วยซ้ำเพราะว่าผมอ่ะมีโอกาสนั่งดูเขาตอนอุ่นเครื่องวันที่เจอไอซ์แลนด์แล้วผม
0: โคช่วยเดี๋ยวนั้นผมดูอยู่ BG ถ่ายไง
1: ใช่
0: แล้วผม
1: จะบอกว่าผม
0: ช่วยมาก
1: จุดนึงที่ผมเห็นอ่ะว่าแบบเขาแก้ปัญหาไม่ได้อ่ะก็คือเรื่องของ
0: เกมลุก
1: กองหน้าตัวเป้า
0: เ
1: คโตะนากามูระเบอร์13อ่ะโคตรห่วยเลยวันนั้นอ่ะแต่วันเจอฮอลแลนด์
0: เคโตะนากามูระมันวิงแบ็คซ้าย
1: มันเป็นคนกับตัวยิงเว้ยวันเจอฮอลแลนด์ไม่แต่ว่าวันเจอไอซ์แลนด์อ่ะโอกาสเป็น10เคโตะนากามูระผมนั่งดูอยู
0: ่เอาเวดะมันก็ไม่ได้ไง
1: ใช่เวดะไม่ได้แต่จุดหนึ่งที่ฮาจิเมะโมริยาสุเก่งอ่ะก็คือการแบบหาคนมาแทนได้เว้ยซึ่งสุดท้ายอ่ะห่วยไปออกที่โกกิโอคาวะกองหน้า
0: เบอร์9ไอ้ไนท์เมเก้น
1: อ
0: ่ะ
1: เออเฮ้ยมันเข้าฮอตดีมากนะโกกิโอคาวะวันเจอไอซ์แลนด์มันก็ยิงวันเจอฮอลแลนด์มันก็ยิงแล้วเหมือนกับเขาแก้โจทย์มาได้ก็ไปว่ากันต่อว่าผลงานจะเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับก็ผมว่าญี่ปุ่นนะครับมีบอกว่าเห็นด้วยครับกับคุณโคมครับคองโกทั้งมืดทั้งยาวครับผมอันน่าจะคน
0: น่าจะ
1: ไม่คิด
0: น่าจะเวิลด์เรคคอร์ดมากกว่าคองโกไม่น่าจะเวิลด์ครับน่าจะเวิลด์เรคคอร์ด
1: ระดับ world record เลย
0: เขาก็เอาก็จริงคุณเปิดเลยกูไอ้นี่กินเน็ตบุ๊กเขาแบบไปสำรวจมาแล้วค่าเฉลี่ย expected goal นะ ดูนี่ก่อนเขาบอกว่าทีมที่ลบอิตาลีเข้ามาคือทีมอะไรครับนอร์เวย์นี่ไงหมายถึงตอนแบ่งกลุ่มของโซนยุโรปอ่ะอิตาลีอยู่กลุ่มเดียวกับนอร์เวย์แล้วกลายเป็นว่านอร์เวย์เขี่ยอิตาลีมาต้องมาเพย์ออฟแล้วก็เพย์ออฟไม่รอดไงใช่ไหมทาง Facebook นี่มีบอกว่าถ้าเขาถามคุณเทียมถามมาอาร์เจนกับออสเตรียดีไหมครับน้องไงหมอคมอาร์เจนกับออสเตรียดีไหมครับ
1: ออสเตรียดีครับ
0: อาร์เจนนะ
1: ฮะ
0: อาร์เจนดีไหมครับ
1: อาร์เจนดีไหมครับอาร์เจนผมว่าแค่เบียดผมว่าอาร์เจนก็จะแบบถ้ายังจำกันได้อ่ะวันอาร์เจนตินานัดแรกก็ไม่ได้ดีมากหมายถึงว่าคราวที่แล้วนะครับ
0: อันนี้บอกว่าถ้าไทยไปเตะบอลโลกคนจะมีคนดูเต็มสนามแบบอิหร่านกับนิวซีแลนด์ไหมครับก็ต้องดูว่าประเทศไหนเป็นเจ้าภาพถ้าประเทศที่เขาแบบมีแฟชั่นด้านกีฬาเยอะเหมือนสหรัฐก็คงเต็มอ่ะเพราะว่าแบบอย่างเม็กซิโกเนี่ยผมเห็นอย่างเมื่อวานที่ผมไปภาคเนี่ยมันก็เกมสวีเดนน่ะแต่มีคนเม็กซิโกมาดูในสนามนะ
1: คือบางคนมันเลือกไม่ได้
0: ใช่ก็ดูหมดอ่ะ
1: อย่างเมื่อวานผมเห็นวันซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยอ่ะกองเชียร์ไทยเพียบเลยนะเว้ยซาอุดิอาระเบียคนไทยเข้าไปดูในนั้นมีพรรคพวกผมที่แบบอยู่ที่นู่น
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อไปเชียร์ซาอุ
1: เขาไปเชียร์ซาอุดิอาระเบีย
0: ถือว่าเอเชีย
1: ใช
0: ่ๆนี่บอกว่าดีนะไก่ยังไม่ขันถ้าไม่ขันเนี่ยยุ่งเลยนะจากขอคุณคมคุณสนดีนะไก่ยังขันถ้าไม่ขันเนี่ยยุ่งเลยนะ
1: โอ้
0: คุณคมขันอยู่ว่าไก
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยขันดิ
0: ล่ะ
1: คึกคักเลย
0: ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ป่ะ
1: เอ้ยไม่ต้องหลังผมนี่เฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้ว
0: ล่ะ บางทีคุณใช้งานหนักมันเหนื่อยไง

0: ป็นคอตก
1: มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกเรื่องอะ
0: อันนี้บอกว่าคุณคมเสียงเหมือนไม่ง่วงเลยแต่คุณสนามชัยคุณเพิ่งตื่นใช่ไหม
1: ง่วงวันนี้ยังไม่ได้นอนวันนี้นอนไปตอนเย็นครับคือพอเข้าฟุตบอลโลกอะเรื่องนึงที่ผมพยายามปรับตัวเองก็คือการนอนแบบนอนในช่วงเย็นช่วงค่ำมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากสำหรับตัวเองนะครับนี่ไม่นอนไปตอนประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นมาตอนสองทุ่ม
0: มีคุณสิทธินี่พิมพ์มาบอกทัศนะฟีฟ่าเวิลด์คัพวันนี้ครับอิรักหนึ่งนอร์เวย์หนึ่งโอ้โหอาร์เจนตินาสองแอลจีเรียสองพิมพ์มานะฮะถ้าแบบนี้ก็เรียบร้อยพลิกล็อกอีกแล้ว
1: นี่มีบอกว่าใครคือแบ็กไซด์คู่แข่งเอริคคานคือใครคร
0: ับ เอริคคานไงของนอร์เวย์ไงนอร์เวย์เอ้ยของสวีเดนก็คือพูดง่ายเขาอยากให้เอริคคานเนี่ยดาวเตะลูกครึ่งไทยกับสวีเดนเนี่ยมาเล่นทีมชาติไทยเพราะนั้นหมายความว่าก็ต้องมาดูว่าเขาจะเบียดตัวแบ็กไซด์ตัวจริงสวีเดนได้หรือเปล่าแบ็กไซด์สวีเดนชุดนี้เพียบเลยมีไอ้นี่ไงมีตัวของดอทมุนน่ะไอ้สเวนซันน่ะ
1: แมกน
0: ุ
1: ส
0: โซเวนซันน่ะแต่เมื่อวานเนี่ยเขาใช้นี่เขาเล่น3เซนเตอร์แล้ว
1: มีนี่นักฟุตบอลที่สุภาพที่สุด
0: อีริกไอเอมิลคราฟไม่ติด
1: เอมิลคราฟไม่ติดอ่ะ
0: ชุดนี้ไม่ติด
1: เออ
0: แบ็กซ้ายเขาใช้นี่วันนั้นน่ะล่าสุดเกมที่แล้ว
1: สวีเดนชุดนี้นี่มีใครบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเช็คให้แนวรับใช่ไหมวิกเตอร์ลินเดเลิฟอ่ะ1คน
0: ลินเดเลิฟมีไง
1: แกเบียลกุนมุนสันของลีด
0: เขาใช้กุนมุนสันโอ้โหโคตรแข็งเอาอย่างงี้ดีกว่า
1: พลาดมาก
0: เป็นคุณเป็นทีมชาติสวีเดนน่ะคุณจะเลือกแบ็คซ้ายจากลีดในพรีเมียร์ลีกหรือจะมาเลือกไอเอริคคาวจากทางด้าน AIK โซน่าในลีกสวีเดนน่ะ
1: ไม่ติดนี
0: ่ไม่ติด
1: โซน่าไม่ติดเอริคคาวไม่ติด
0: คือเอาอย่างงี้ดีกว่าขนาดแบ็คของดอทมุนยังสำรองอ่ะ
1: ไม่ติดแม้กระทั่งแบบพรีลิมด้วยนะพรีลิมก็คือตัวที่อาจจะเอาไว้เรียกทดแทนได้เด็กที่ชื่อเอริคคาวไม่ติดเลยนะครับ
0: นี่คุณดูตัวดอทมุนน่ะชื่ออะไร
1: ตัวดอทมุนก็ไอ้นี่ไงไอ้เดนิเอลสเวนซัน
0: เดนิเอลสเวนซันยังสำรองอ่ะ
1: แบ็กซ้าย
0: แล้วมันจะมีที่ให้เอริคคาวตรงไหนอ่ะ
1: ใช่
0: ถามแค่นี
1: ้คือตัวเด่นของสวีเดนน่ะเซนเตอร์แบ็กมันจะมีลินเดเลิฟหรืออีสักเฮียนเนี่ยคนหนึ่งแน่ๆแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือลากาเบลเคเซนเตอร์แบ็กจากเบนฟิก้าไอจากบราก้าแล้วก็มีเดี๋ยวแดนนิสเวนซันเป็นตัววิงแบ็กกลางเฉยๆสวีเดนชุดเนี้ยกลางไม่ดีแต่หน้าดีกองหลังใช้ได
0: ้กลางมันมีนี่ไงเจสเปอร์คาวสตอมของอูดิวันนั้นก็ใช้แคสเปอร์คาวสตอมมีอายาลี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไอนีเกรนของ
1: เป็นจะเป็นนีเกรนของเซลติก
0: นีเกรนของเซลติกอ่ะ
1: มีบอกว่าผมคิดว่าพอมีระบบอันดับ3ได้เข้ารอบทำให้ฟุตบอลสนุกน้อยลงมากครับ
0: จริง
1: ดูก็น้อยลงแถมบางเกมเล่นไม่คุ้มค่าเสียเงินซื้อแพ็กเกจดูเลยครับก็อาจจะเป็นแค่เฉพาะเกมแรกหรือเปล่าครับเดี๋ยวพอนั้นที่2ผมว่ามันน่าจะเคี่ยวขึ้น
0: นี่เขาบอกทีเด็ด77ดาวอาจารย์วาวใส่เสื้อเซเนกัลครับชาวสวนยิ้มเลย
1: อันนี้ก็พูดยากนะฮะน่าจะเป็นทั้งหมดของนายที่นายไลฟ์บอลโลกใน
0: ออกก่อนให้เดี๋ยวทีมงาน
1: ใช
0: ่อาจารย์โอ๊ตอาจารย์เบ่งมา
1: ในช่วงแรกนะครับของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะคู่ตีห้านะครับนอร์เวย์เจอกับอิรักส่วนวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วครับคุณสดวิรุณและผมคมปฏิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: สนับสนุนการเทียบเวลา

0: ความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: สวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์เช้านี้วันพุธนะคะ17มิถุนายน2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วประเทศไทยค่ะ40กว่าสถานีแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะ Facebook ก็ซุปเปอร์สเตชันเหมือนเดิมนะคะ5-7โมงเช้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเป็นพี่นิลมัยพี่สริญญามาแล้วนะพี่แป้งสีภัยพี่ผู้ใหญ่วานพี่สิรินาถพี่วิเชียนพี่ฟาติมะก็มาแล้วนะคะแล้วก็พี่สนธยาพี่สนและพี่หญิงดีนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่หญิงดีจากสตูลด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะรวยยิ่งๆปังๆนะคะเมื่อวานนี้วันที่16เป็นไงกันบ้างคะผลประกอบการตอน4โมงเย็นแต่ละท่านก็เงียบๆเหมือนกันเนาะแต่ดีพี่จรุงเหรอคะพี่จรุงคีรีเพชรนะคะติดตามทุกหัวรุ่งเลยนะคะพี่ติ๋มค่ะพี่ติ๋มพี่นมไม่ได้คุยหลายวันแล้วเนาะพี่แป้สีภัยพี่แขกสุทธิรัตน์พี่ทองเดือนจากอุตรดิษฐ์นะคะผู้ใหญ่วันสวัสดีด้วยแล้วก็ใครอีกใครอีกพี่ทองภูพี่ตุ๊กกฎชมนค่ะพี่หนูคำเพลงพี่ตะเทืองจากหนองเสือปทุมธานีนะคะพี่สลิษาจากอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีนะคะพี่สลิษาปมแก้วพี่มานิตนะคะจากพัทลุงวันนี้22องศาของพี่มานิตเนาะแล้วก็น้องฉุยพี่ประสิทธคณะรบด้วยนะคะแล้วก็พี่วัฒนศักดิ์ปูกิ่งเงินทักทายรอน้องๆก่อนพี่นายสีดำนะคะบ้านทุ่งไม้ไผ่ยางได้ตัดเหมือนเดิมวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแล้วก็คุณย่าป้ายแดงสวัสดีนะคะคุณลุงจรูนค่ะพี่ไผ่ตะกัวป่าพี่พิษณุจากหอวังนะคะศูนย์อาหารโรงเรียนหอวังพี่ณรงค์สอนสงวนค่ะพวดนี้เดินไป400ลุงคลูนบอกพวดนี้เดินไป400โอ้โหสงสัยจะเป็น MRT ใช่ไหมโดนไป400น่าจะเป็น MRT เนาะลุงเนาะไม่เป็นไรพวดหน้าว่ากันใหม่นะคะ400เหรอเยอะไหมถ้าพอมีฐานะน้องๆก็
1: ครับพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีคุณฟังครับ
0: จะบาปไหมเนี่ยคำลุงจะรูนจะโดน400บาทเมื่อวาน
1: เรื่องอะไรพี
0: ่ซื้อ MRT จะไม่ได้ซื้อ BTS ซื้อหุ้น
1: หวังรวยอ่ะหวังได้เยอะไง
0: ทุกคนแหละทุกคนนะคะหวังรวยทั้งนั้นแต่เมื่อวานเนี้ยไปธนาคารกรุงไทยเนาะตอนประมาณ15 นาฬิกาประมาณ50นาทีแล้วอ่ะหนูรับตัวที่ยังเกือบเต็มแผงอยู่อ่ะ
1: โอ้
0: โอ้พี่ผู้หญิงก็นั่งขายอยู่ตรงยังเราก็คิดว่าคงขาดทุนนะเอาจริงๆนะเขาก็เปิดตอนถ่ายทอดการออกรางวัลด้วยนะคะแต่ว่าลอตเตอรี่ก็ยังมันเยอะอยู่มันเยอะอยู่ขายไม่ค่อยได้เหรอหรือยังไงจะได้เป่าตังค์ขายหมด
1: ครับทั้งที่งวดนี้ก็คนดูแบบคือมีเลขเยอะอ่ะมีเลขให้ซื้อเยอะ
0: มีเลขซื้อตั้งเยอะตั้งแยะแต่ก็ไม่ออกไอ้เลขนั้นอ่ะมันก็ไม่ออกมันก็ไม่ออกเลขง่ายๆสบายสบายนะแต่ก็ไม่ถูกอ่ะมันน่าจะมันคืออะไรมันเรื่องอะไรเมื่อไหร่มันจะออกตรงที่เราซื้อสักทีสามสิบล้านใบใช่ไหมแต่ละงวดของกองสลากเนาะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ยากจังเลยได้ลอตเตอรี่เนาะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเช้านี้เอาใหม่
0: ร
1: ั
0: ฐวันหน้าเอาใหม่ใช่ไหม
1: เช้านี้เอาใหม่ครับผม
0: เดี๋ยวนะ

0: พี่ไปไหนเขาถามตอนได้ยืนยันแบบประชารัฐจะรู้ผลว่าผ่านไม่ผ่านวันนี้ใช่ไหมเดือนหน้านะพี่ไม่ใช่วันนี
1: ้ครับ17กรกฎาเน
0: า
1: ะเพราะว่าเรายัง
0: ยังนะคะ
1: เรายังลงได้ถึงวันที่27นะ
0: เออ
1: ลงทะเบียนได้ถึง27มิถุนา
0: ค่ะเออเดือนหน้าคนที่มีบัตรอยู่แล้วก็ซื้อของได้ปกติต่อไปจนกว่าจะนู่นเลยค่ะเขาจะคือถ้าคุณสมบัติไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะตัดประมาณนู่นแหละสิงหาหนุนเนาะสิงหากันยาหนุนนะคะเออไม่ต้องรีบตาวัดต้มตามชุมพรบอกผมก็ถูกกินอันนี้ก็ได้ไปซื้อ BTS
1: หัวอกเดียวกันหัวอกเดียวกันถูกกินนี่คุยจะรู้เรื่อง
0: ใช่ไหมเราคุยกันรู้เรื่องนะคะอุ้ยพี่นภพรได้48มา1คู
1: ่โอ้ย
0: ไม่ควรจะต้องเลี้ยงต้มตำนะ
1: อันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องละอันนี้บล็อกไปเลยบล็อก
0: ใช่ไหมมารู้เรื่องแล้วพี่เป็นคนโชคดีเกินไปละ
1: ครับยินดีด้วย
0: สองคู่ก็เท่าไหร่ล่ะ 4,000
1: ใช่ไหม 4,000 คู่ก็ 4,000
0: 4,000 บาทพอประทัง
1: ครับ
0: พอประทังได้นะคะไปจนถึงวันที่1นะคะอ้าววันนี้มีข่าวดีเหมือนเมื่อวานเลยค่ะน้อง
1: น้ำมันลงใช่ไหมฮะ
0: ใช่น้ำมันลงอีก75สตางค์นะคะ
1: โอ้เขาบอกว่ามันจะลงต่อเนื่องแล้วคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปเติมเต็มถังนะ
0: เติมทีละสองร้อยเหรอ
1: โอ้ก็ ต้องมาน้อยเป็นที่เอาสัก500อะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะเขาบอกว่าราคาน้ำมันตลาดโลกโอ้ราคาตลาดโลกตอนเนี้ยน้ำมันลงทุกวันนะครับ
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นก
0: ็ต้องแค่พอมูสอะไรนั่นแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: นี่ค่ะก็น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดนะคะลดลงอีก75สตางค์นะคะวันนี้ส่วนดีเซลเมื่อวานนี้ลดไปแล้วก็ยังไม่ลดนะคะยังเดิมยังคงเดิมอยู
1: ่
0: ดีเซลยังคงเดิมอยู
1: ่นี่ก็เท่ากับเบนซินนี่ลดมา2บาทแล้วเนาะ
0: ใช่
1: 2บาทแล้ว
0: สองวันนะก็ดีก็นี่ไงโซนพอก็หนึ่งเหลือ 39.98 แล้วนะคะวันนี้กรุงเทพราคากรุงเทพไทเติม E85 เหลือ 31 บาท 29 สตางค์แล้วนะก็ถือว่าไม่ถูกหวยก็ไม่เป็นไรน้ำมันลงวันนี้น้องเมย์รอสายอยู่นะคะ022481366นะคะรับหนึ่งสายรับหนึ่งสายมีคนแจ้งบอกพี่สีตอนนี้แม่ค้ากำลังขายของไร้สดอยู่เลยเขาอยู่ได้ยังไงอยากจะเป็นแบบนั้นบ้าง
1: โอ้ไร้สดตั้งแต
0: ่ก็มีคนซื้อฮะ
1: ตอนยิ่งดึกเนี่ยยิ่งคนก็ไลฟ์นะแล้วที่แปลกคือคนมีคนดูแล้วมีคนซื้อด้วยนะ
0: เขาบอกว่ามันมีคนดูเป็นร้อยเลยอ่ะป่านี้มีไลฟ์สดอยู่ตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้แต่ว่ามีคนซื้อก็น่าจะเป็นสินค้าประเภทแบบถูกผลิตเราชอบเราอยากจะติดตามอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยรอลดราคารอซื้ออย่างนี้หรือเปล่าม
1: ันทำให้เห็นว่าเนาะมันออนไลน์แต่มันได้ทั้งวี่ทั้งวันจริงพี
0: ่ใช่ได้ตลอดเนี่ยเขาบอกเขาอยากทำแบบนี้ก็ติดตามเขาดูนะคะดูเลยว่าเขามีเทคนิคอะไรเนาะ
1: ครับก็เอาง่ายๆนะถ้าเราขายของกินนะพี่สีแล้วเราเอาร้านเข้าไปอยู่ในไรเดอร์นะเขาบอกว่า2วันเนี้ยที่เริ่มให้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะฮะ2วันเนี่ยยอดซื้อในไรเดอร์เนี่ย27ล้านน่ะ
0: โอ้เห็นไหม
1: มันเยอะมากเหมือนกันนะพอมานั่งดูตัวเลขในแต่ละวันว่าเฮ้ยคนไทยเรากดสั่งซื้อกันในแอปเนี่ยเดี๋ยวนี้
0: คนไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอ่ะ
1: ใช่27ล้านบาทนะครับ2วันเนี่ยยอดขายในแอปพลิเคชันอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าจะไม่ได้เจ้าใดเจ้าหนึ่งหรอกแต่ว่าใช่แต่ว่ามันให้เห็นวิถีว่าคนเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้เขาซื้อออนไลน์กันเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็
0: ชูขอแสดงความยินดีกับลูกน้องลูก

0: น้องเพื่อนถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นสาวออฟฟิศเมื่อวานนี้โอ้โหนี่ฟังจริงนะคะ
1: คร
0: ับยินดีรางวัลน้อยเกินไปค่ะมันเลยถูกยากโอ้ก็ใช้เพิ่มรางวัลใช่ไหมพี่เดี๋ยวมีสายมาจากลำปางหนึ่งสายแล้วนะคะ
1: ได้เลยครับรับสายกันครับ
0: สวัสดีพี่ปริญญา
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: เชิญค่ะพี่สองเรื่องครับผมคือตอนนี้เนาะคือมันเกี่ยวกับเรื่องไอพัดเนาะผมอยากเรียนถามว่ามันจะหมดเหลือเวลาถึงวันที่21ใช่ไหมครับเนาะ
0: ค
2: ่ะแล้วก็เดี๋ยวรบกวนนิดนึงคือรอบนี้ถ้าเด็ก16 17เนาะรับไม่ได้ช่วยนะครับเนาะผมว่าข้างหน้าถ้ามีนะถ้ามีโครงการนี้อีกขอให้ช่วยเด็กที่อายุ16 17ขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะได้แบ่งเบาภาระครับเด็กจะได้ไปโรงเรียนนะครับเหมือนรัฐบาลก่อนเขาช่วยได้แต่16ใช่ไหมครับ
1: รอบก่อนได้10,000ไปแล้ว
2: ครับเพราะว่าจะได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ที่ไปโรงเรียนนะครับผมก็ไม่เข้าใจกันสมัยรัฐบาล
0: ลดอายุลงมาหน่อยเหรอ
2: ลดอายุมาหน่อยครับถ้าไม่ทันเหตุนี้
0: ก็ไม่ทันแล้วค่ะยังก็18ปีบริบูรณ
2: ์ครับ
0: ฝากไปด้วยไงก็ไม่ทันแล้วค่ะ
2: น้องพี่สีนะผมว่าถ้ามีโครงการน่าอยากให้ได้เด็ก16 10เจ็ดขึ้นไปนะครับเพราะว่าเด็กจะได้คือพ่อแม่จะได้แบ่งเบาตัวด้านใช้จ่ายไปโรงเรียนนะครับน้อง
1: ปากเป็นเสียงสะท้อนหนึ่งนะเสียงสะท้อนหนึ่งจ้าน่าจะได้ที่ได้มีลูกอยู่ใช่ไหม
2: ฝากไปด้วยนะครับฝากถึงรัฐบาล
0: ว่าเอาอย่างนี้คุณลุงเพื่อจุดประสงค์ของเขาเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าไม่ให้เรียกบัตรคนจนแล้วนะน้องโด่งอย่าเรียกบัตรคนจนให้เรียกบัตรสวัสดิการรัฐที่คุณลุงบอกถูกต้องแล้วแต่ว่าจุดประสงค์เขาเนี่ยคือเขาอยากจะช่วยคนที่แบบไม่มีอาชีพแต่ว่านักเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบต้องดูแลก่อนให้เรียนหนังสือก่อนประมาณนี
2: ้ผมคิดของลุง
0: ก็จำกัดนั่นแหละว่าต้องไม่เป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในวัย16 17ก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ก็เรียนหนังสือไปก่อน
2: แล้วก็ถ้าใช้จ่ายก็ต้องมีเหมือนกันนะครับน้องสงสารเด็กๆครับเพราะว่าสมัยก่อน16ได้ครับน้อง
0: สิบหกเคยได้บัตรใบนี้เหรอเคยได้ใช่ไหมคุณสาย
1: ก่อนได้บัตรที่รอบที่แล้วได้10,000
2: ครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าคนละครึ่งเลยน้องๆเลยนั้น
2: ครับ
0: ใช่ไหมล
2: ุ
0: ง
2: แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
0: แต่นี้ไม่ได้แล้วค่ะใช่
2: ครับก็ฝาก
1: เงินไว้กับเพื่อไทยอ่ะที่แจกเงินหมื่นเขาได้ไปแล้วรอบนั้นน่ะเนาะรอบที่อายุ16ไปอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ที่คุณหมอเลยสะท้อนว่าถ้าลดอายุต่ำลงมาได้เนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
0: ค่ะเนาะนั่นแหละก็ม
1: ัน
0: เป็น
1: ถ้า16เริ่มมีคนละครึ่งด้วยก็ดีเด็กก็ไปใช้ได้
2: เพราะว่าจะได้แบ่งเบาครอบครัวเงินไปโรงเรียนนะฮะน้องถึงจะเล็กจะน้อยก็ยังดีฮะเนาะเรื่องนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องน้ำมันนะครับน้องน้ำมันก็
0: น้ำมัน
2: เพราะว่าอย่างน้อยนะฮะน้ำมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนนะครับเนาะถ้าน้ำมันมันถูกปุ๊บเนี่ยสินค้าอะไรต่างๆมันก็จะแบ่งเบานะอย่างการค้าการขายอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นครับฝากรัฐบาลด้วยนะครับเนาะว่าอยากได้นะอย่างดีเซลอยากได้แค่35ก็พอนะครับเนาะลิตร35ก็
0: ไม่ต้องเยอะมาก35ก็พอ
2: ก็แบ่งเบาภาระเยอะตอนนี้เนาะเพราะว่าการขนส่งอะไรต่างตอนนี้นะครับนำเรียนว่าของขึ้นไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะลงนะครับพูดจริงครับผมเห็นข่าว
0: ลงยากอ่ะ
2: ตัวตายเลยครับของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาลดภาษีอะไรต่างเนาะก็

0: ว่าข้อ5นะครับเนาะ
1: ครับครับ
0: มี2เรื่องแค่นี้นะครับสรุปเรื่องเกี่ยวกับเงินสวัสดิการของ
2: คุณสมบัติน
0: อที่ไปพลาดอ่ะเนาะโอกาสหน้า
2: ครับได้ค่ะคุณลุงสุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ครับ
2: ค
0: ุ
2: ณลุงปริญญา
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ

0: อืมตัวอย่างนี้ต้องตามไปบ้านเหรอมันน่ากลัวเลยเออเดี๋ยวนี้ต้องตามไปบ้านระวังด้วยนะคะเออเดี๋ยวนี้
1: ไปด้อมๆมองๆเขาไม่ได้นะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้อะไรรู้ไหมคนนะกลัวปืนนะครับ
1: ครับ
0: กลัวปืนจริงๆอย่างกรณี

0: นี้แหละวินมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็น่ากลัวมาก
1: ครับ
0: มีปืนอยู่กับมือมีปืนอยู่กับตัวเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าอารมณ์มันขึ้นง่ายนะ
1: อืมใช่ก็นอกจากคนธรรมดาแล้วเมื่อวานนี้พี่นี่หน้าหนึ่งไทยรัฐพาดหัวนะครับติ ดตำรวจโทรยิงขมับตลดขาป้อมนี่ก็ตำรวจเนาะนี่ก็มีปืนเหมือนกัน
0: ตอนแรกบอกว่ามีคนมาแอบยิงมาแอบทำร้ายจริงๆไม่ใช่ต้องเพราะทำร้ายตัวเองใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่พี่เนี่ยพอมีปืนก็บอกว่าเครียดเรื่องปัญหาหนี้สินแล้วก็มีปัญหาภายในครอบครัวเรื่องการซื้อขายที่ดินต่างนะครับก็เลยทำให้นะสิบตำรวจโทภควัตนะครับนั่นเป็นผู้บังคับหมู่อยู่ที่ปทุมธานีก็ยิงตัวเองในป้อมเลยพี
0: ่
1: กำลังเข้าเวรเลย
0: ค่ะ
1: กำลังเข้าเวร
0: หาทางออกไม่ได้เหรอ
1: ครับ
0: จัดเนาะค่ะก็เสียใจด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้อีกสองที่นครนี่แหละค่ะน้องโดมชายหญิงทะเลาะกันก่อนฝ่ายชายก็เอาปืนมายิงตอนยิงตัวเองตายตามกันไปเป็นรายที่สองนะคะที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะก็ผู้หญิงที่ทำงานฝ่ายสินเชื่อของสหกรณ์หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนฝ่ายชายอ๋อเดี๋ยวคุณแม่ของฝ่ายหญิงเขาบอกว่าลูกสาวกับฝ่ายชายเนี่ยต่างเคยมีครอบครัวกันมาแล้วอายุก็30กว่าเนาะทีนี้เลิกกันมาจากครอบครัวเก่าก็มา อยู่กินกันที่บ้านหลังเกิดเหตุแต่มีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้งเลิกลากันไป2ครั้ง2คราแล้วครั้งแรกเลิกกันไปฝ่ายชายก็มากราบขอโทษว่าจะไม่เป็นคนเดิมอีกแล้วจะไม่ทำอีกแล้วขอโอกาสฝ่ายแม่ฝ่ายหญิงแม่ยายเนาะก็ตักเตือนไปลูกสาวก็ยอมนะยอมให้อภัยอีกรอบนึงแต่มาครั้งนี้เนี่ยลูกสาวไม่ยอมไม่คืนดีแล้วนะคะจนเป็นชนวนเหตุที่ฝ่ายชายเคยขู่เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเลิกกับฉันนะมึงตายแน
1: ่
0: จนสุดท้ายฝ่ายชายก็ซื้อสุรามาตั้งไว้หน้าบ้านแต่ยังไม่ทันดื่มนะก็เกิดเหตุขึ้นมาก่อนนะคะก็หึงหวงกันน่ะน้องมาขอคืนดีแล้วฝ่ายหญิงไม่เอาแล้วไม่ยอมมีปากเสียงทะเลาะกันสุดท้ายก็นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ ตัดสินใจแบบ
1: เคสอย่างเงี้ยเยอะนะผมอ่านข่าวเนี่ยมีแทบทุกวันเลยพี
0: ่มีตลอดเนาะ
1: คือแบบฝ่ายหญิงอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าฝ่ายชายยังคิดว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าชีวิตเขาอยู่อะเนาะ
0: โอ้โหเนี่ย
1: อย่างเงี้ยมันจะจบลงด้วยเรื่องแบบเนี้ย
0: จริงหนียังไงก็ไม่พ้นเหรอ
1: ครับหนีต้องยังไงดีต้องคุยกันด้วยดีเนาะคุยกันด้วยเหตุผล
0: มีเหตุผลก็ไม่ฟังแล้วไง
1: ไม่ฟัง
0: ไม่ฟังจริงๆอ่ะขอโอกาสอยู่อย่างนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: สุดท้ายก็จบลงด้วยสองครอบครัวเศร้ากันไปตายทั้งคู่ค่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เข้ามาก
1: ครับเนาะโอ้โหเช้าแต่เช้าเลย
0: ใช่ค่ะแล้วมีอย่างเงี้ยตลอดนะ
1: ครับ
0: นะรักขมค่ะมีอะไรอีกที่ไม่เจ้าก็เจ้าอ๋อมีอันนี้ก่อนก็เมื่อวานคือคุณลุงเรียกคุณตาก็ได้นะแกอยู่จังหวัดอุดรน่ะน้องโด่งแกเสียชีวิต
1: ครับ
0: คุณตาอายุ78ปีนะตาอินเสนดงค่ะแกก็ป่วยนะคะป่วยแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตญาติก็นำร่างมาประกอบพิธีตามศาสนานะคะที่วัดประจำหมู่บ้านทีนี้ภรรยาเนี่ยยายแดงเนี่ยแกบอกว่าแล้วก็รู้ว่าตาเนี่ย น่าจะเก็บเงินเอาไว้ในเครื่องในลังเครื่องมือช่างป้าตาเป็นช่างเนาะพอเสร็จงานก็ให้ลูกชายไปดูหน่อยดูกันมันเป็นทั้งเลือกจ้ะอุปกรณ์มีช่างก็ใส่ไว้ในนั้นแหละปรากฏว่า
1: ไม่เคยมีใครไปเปิดไม่แบบตอนแกอยู่ไม่มีใครไปเปิดเลยอย่างเงี้ยหรอ
0: แล้วยายก็บอกว่าปกติก็ไม่ค่อยไปยุ่งอะไรของแกหรอกเครื่องมือช่างแกน่ะแกแค่เก็บไว้ของเก่าๆเลยนะก็ไม่ยุ่งทีนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะมีเก็บอะไรไว้บ้างให้ลูกชายไปดูปรากฏว่าโอ้โหเงินตั้งล้านแปดอยู่ในนั้น
1: โอ้เงินสดเลย
0: เครื่องมือช่างใช่ทองอีกหนึ่งบาททองอีกหนึ่งเส้นนะคะ
1: โอ้โหครับผม
0: โอ้ดูดิ
1: โอ้นี่เหมือนที่มรดกให้กับลูกหลานเลยเนาะ
0: ใช่โอ้โหดูดิคือยายบอกว่าตอนมีชีวิตอยู่อ่ะตาอินอ่ะแกใช้ชีวิตแบบสมถะมากขนาดว่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามแกยังไม่กล้าซื้อกินเลยประมาณนั้นอ่ะเป็นคนแก่โบราณอ่ะเก็บอย่างไรออมยังไงเนี่ยแกก็เก็บอยู่อย่างนั้นอ่ะก็พับไว้มัดไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นับได้1,840,000 บาทแล้วก็ทองอีก1เส้นนะคะซึ่งน่าจะเป็นเงินจากการที่แกเคยขายวัวขายควายด้วยในประมาณนี้ค่ะดูดิก็
1: แล้วไม่บอกใครในบ้านนี่ก็อันตรายเหมือนกันเน
0: า
1: ะสมม
0: ุ
1: ติ
0: ว่า
1: หลังนี้เกิดนึกคนนึกว่าเศษเหล็กเอาของพ่อเอาไปโยนไปทิ้งไป
0: อย่างเงี้ยแต่ว่ายายแกก็รู้ว่าน่าจะมีแหละแต่ว่าไม่คิดว่ามากขนาดนี้ไงเพราะยายบอกว่าแต่งงานกันมาตั้งแต่2513ปีแล้วล่ะ2513เกือบ60ปีนะมีลูก3คนแล้วก็ลูกๆเนี่ยแต่งงานก็แยกครอบครัวไปหมดแล้วบ้านนี้ก็อยู่กัน2คนตายายนะคะก็ที่เสียชีวิตนี่คือป่วยเป็นมะเร็งถุงน้ำดีนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยไปหาหมอเลยไม่ป่วยอ่ะก็สุขภาพดีแต่ว่าพอมารู้ว่าเป็นมะเร็งถุงน้ำดีก็รักษากันไปหมอบอกว่าหายนะแต่มาเป็นเบาหวานค่ะฉีดยาวันละ2เข็มก็ไม่นึกไม่ฝันว่าตาจะเสียชีวิตนะไม่แล้วก็ไม่เคยถามเรื่องเงินเรื่องทองอะไรกันนะเพราะว่าแต่รู้ว่าสามีเป็นคนเก็บหอมรอมริบเก็บมานานไม่รู้กี่ปีแล้วนะแล้วก็พ่อแม่ก็แบ่งมรดกให้ไว้แบ่งวัวแบ่งควายให้ก็ขายเงินมาขายมาเก็บไว้ยายบอกว่าไม่ยุ่งกันเรื่องเงินเนี่ยก็ไม่ถามไม่อะไรเมื่อ20วันที่แล้วสามีไปแจ้งข่าวนะคะว่าให้ไปแจ้งข่าวอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มาวูบแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก็นอนโรงพยาบาลคืนนึงกลับมาบ้านมาถึงก็มีอาการเหนื่อยก็พากลับไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวรอบนี้15วันแล้วก็แกไม่อยากอยู่ละแกจะกลับบ้านกลับบ้านอย่างเดียวจนหมอจับมือมัดกับเตียงแล้วก็แกบอกว่าจะทรมานแกทำไมแกไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแกหงุดหงิดมากลูกไปเยี่ยมช้านิดนึงก็โกรธเครียดก็เลยโอเคหมอก็ตามใจพากันมารักษาต่อที่บ้านนะคะตอนกลางวันจะนอนกลางคืนจะนั่งเป็นอย่างเงี้ย 3-4 วันก็เสียชีวิตแต่แกก็ไม่ได้สั่งเสียไม่บอกอะไรเลยดูสิไม่บอกจริงๆนะคะก็ท้ายนี่แหละค่ะไปเจอลังเครื่องมือนี่แหละ1,800,000ทองคำอีก1บาทนะคะก็เนี่ยแหละลูกหลานก็ลูกชายคนโตบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นเกษตรกรตัวจริงนะมีวัวมีควายเยอะหลังๆไม่มีที่เลี้ยงก็เลยขายแล้วพ่อนี่เป็นอสมด้วยนะที่บอกว่าไปแจ้งข่าวชาวบ้านน่ะเป็นจิตอาสาเป็นอสมรุ่นแรกของหมู่บ้านเลยนิสัยก็คือว่าประหยัดกินน้อยมีเท่าไหร่ก็เก็บหมดคือเก็บจริงๆอ่ะไม่ใช้อะไรเลยอ่ะเก็บมากๆเลยนิสัยของคุณตาเนี่ยนะแล้วก็ไม่เคยพูดเรื่องเงินไม่คุยเรื่องเงินกับลูกเวลาลูกพูดถึงเรื่องเงินพ่อจะเดินหนีแต่ว่าสุดท้ายเงินทั้งหมดนี้ก็เป็นของลูกนั่นแหละเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้โหค่ะก็ไม่ทะเลาะกันน่ารักนะเนี่ยคุณยายบอกว่าเดี๋ยวเงินทั้งหมดเนี่ย1,800,000พร้อมทองเนี่ยเดี๋ยวก็จะตัดสินใจเอาไปฝากธนาคารเพื่อเป็นกองมรดกเอาไว้ลูกทั้ง3คนแล้วก็ไว้ดูแลแม่ในเวลาเจ็บป่วยค่ะเนาะน่ารักมากก็แสดงว่าจุดงานน้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมแบงค์พันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบงค์ในสมัยรัชกาลที่9อะค่ะน้อง
1: ครับครับ
0: อืม

0: นะคะ
1: เก็บเงินเก่งมากเนาะ
0: เก่งเนาะ
1: ครับผม
0: โ
1: อ้นะสุดยอดเลยนี่แหละนะต้องวางแผนนะอดหอมรอมริบไว้นะครับพูดถึงคุณลุง

0: มือหนึ่งถือกระป๋องเบียร์ตลอดเวลาครับพี
1: ่เออ
0: เออคุณยายมือบวมเลยฮะคุณยายอายุ83ปีครับพี่ศรีอยู่ที่สกลนครนะฮะถึงคิวตามวงรอบนะครับตรวจสุขภาพประจำเดือนคือคุณยายเนี่ยเป็นเบาหวานความดันเป็นไตเสื่อมแต่ละเดือนก็ต้องคอยเจาะเลือดไปตรวจทีนี้นะก็มาเจอเนี่ยแหละฮะผอ.รพสต.ที่อำเภอวาริชภูมิครับจังหวัดสกลนครคนนี
1: ้ผอ.
0: มาถึงเนี่ยผอ.เลยครับพี่ศรีนะฮะในภาพเนี่ยหลานแกถ่ายภาพเอาไว้
1: แต่ก็ดีนะจะมาจ่อให้ถึงบ้านเลยนะไม่ต้องไปที่รพส
0: ต.แต่มันไม่ดีตรงนี้แกไม่วางกระป๋องเบียร์เลยฮะโอ้โหนะ
1: ไม่ตาย
0: แล้วแข็งเขาบอกแข็งแรงด้วยนะเขาบอกยกช้างมือเดียว
1: ไม่ตายมือนึงก็จ่อเลือดมือก็ยกกระดกไปด้วยอย่างเงี้ย
0: ขวาเออตลอดเวลาแล้วเมามาเลยอ่ะนะฮะแล้วก็มาเจาะเลือดเนี่ยเอาพูดตรงๆนะพยาบาลที่จบใหม่บางคนเนี่ยยังเจาะเลือดเนี่ยยังหาเส้นเลือดเราไม่เจอเลยยังต้องขอเปลี่ยนข้างเลย
1: ยิ่งมือของคนสูงวัยอย่างนี้นะมันแบบขอโทษนะคือแบบว่าเส้นเลือดเส้นอะไรมันก็อาจจะดูแบบเยี่ยมเฉียวไปบ้างอะไรอย่างน
0: ี้
1: เนาะ
0: ใช
1: ่มันเจาะยากเออคนแก่น่ะเออ
0: มีสติยังเจาะยากเป็นพยาบาลบางทียังเจาะยากแต่นี่ฮะผอ.แกเมามาเลยฮะมือนึงถือกระป๋องอีกมือนึงถือเข็มมายายมาจะเจาะเลือดนะมาเดี๋ยวฉันเจาะให้มันจะไปยากอะไรมือแกบวมเจาะไป4เข็มเจาะไป4ครั้งที่4รูหาเลือดไม่เจอเลยหาเข็มไม่เจอเลย
1: เป็นเลือด
0: นะครับคุณยายเนี่ยเอาเรื่องราวเนี่ยนะมาร้องเรียนนะฮะเขาบอกรพ.สต.เนี่ยขึ้นกับอบจ.แต่สาธารณสุขก็ต้องเข้ามาดูนะอย่างนี้นะว่าเอ๊ะนะทำไมระดับผอ.ถึงเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ชาวบ้านจะฝากความหวังกับใครไม่ได้ครับเนี่ย
1: ไม่จริงสิ
0: เนาะ
1: แล้ว
0: ตอนนี้
1: แล้วทำไมโอ้ไม่เข้าใจตรงนี้แหละว่าแล้วทำไมต้องกินเบียร์มาด้วย
0: ก็ติดอะพี่เพราะชาวบ้านบอกนี้นะฮะแกมาอยู่ที่นี่เนี่ย 4-5 ปีก่อนหน้านี้ติดสุราอย่างหนักนะเลิกดื่มไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาดื่มหนักกว่าเดิมอีกชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยเอือมละอาหมดเลยพี่เพราะว่ารู้พฤติกรรมนอกจากไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยนะฮะยังขาดความรับผิดชอบดื่มเหล้าหนักเนี่ยชาวบ้านบอกที่ผ่านมาก็พยายามจะแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไล่นะพยายามจะช่วยกันเพราะถือว่าคนในหมู่บ้านเดียวกันแล้วคนในหมู่บ้านก็ต้องพึ่งพารพ.สต.เนาะแต่ตอนนี้มันหนักจนไม่ไหวแล้วอ่ะถึงขนาดมาเจาะเลือดแล้วถือกระป๋องมาด้วยเนี่ยติดเนี่ยขนาดนี้มันไม่ไหวแล้วนะฮะ
1: โอ้ตกใจเลยมันไม่น่าจะมีนะ
0: ครับผมโอ้โห
1: ค่ะ
0: ก็ต้องให้ทางจังหวัดไปดูแลแล้วล่ะเพราะว่ามันขึ้นจากอบจ.ครับพี่
1: โอ้โห
0: เอาไงกันต่อดีเจ้า
1: เป็นระดับผู้อำนวยการนะ
0: ใช่
1: อาจจะไม่ได้จบหมอก็จบ
0: ใช่อย่างน้อยต้องมีหมอคนหนึ่งเนาะ
1: ใช่
0: ไหมพี่แล้วต้องมีหมอคนหนึ่ง
1: ถ้าเป็นตำแหน่งนี้ก็คือแกต้องจบสายศึกษาโอ้ยมาติดเล่าได้ยังไงยังงงตรงนี้แหละ
0: แล้วจะมีอสม.อะไรมาช่วยอะไรนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าคนที่แบบเป็นหลักเลยเนี่ยต้อง
1: คือตัวท่านนึงอ่ะตัว
0: ต้องเป็นความหวังให้ชาวบ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้โหนี่เพิ่งเห็นน่าเชื่อเนาะ
0: แล้วถ้าเห็นมือคุณยายแล้วพี่จะตกแต่คุณยายอายุ83นะพี่
1: นั่นแหละ
0: ยายอายุ83
1: หาเส้นยาก
0: แล้วมือช้ำใช่อย่างที่พี่ว่าคือคุณยายก็มืออาจจะเหี่ยวๆหน่อยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ช้ำไปหมดเลยอ่ะบวมด้วย
1: ก็ตอบ
0: ลูกหลานเขาบอกไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ครับ
1: โอ
0: ้ที่ไหนมีอย่างนี้ก็คอยช่วยแจ้งกันมานะเป็นหูช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับ
1: ใช่อย่างนี้ต้องพักงานเลยถ้าแพ้ติดขนาดนี้เนาะ
0: ใช่
1: ต้องโดนพักงานก่อนไปพักก่อนเป็นไม่มีคุณสมบัติเหมาะเลยที่จะมาดูแลชาวบ้านอ่ะ

0: ครับ
1: เออเป็นภาพแล้วนั่งกระดกเบียร์จริงๆด้วย
2: กระดกไปตรวจไปอ่ะ
1: โอ้โห
2: คลาสสิกจริงๆคือมันไม่ได้เลยมันวางไม่ได้เลยแสดงว่ามันแบบว่ามันกำลังอร่อยมันแบบว่าหืมมัน
1: จะแบบว่าต้องหนักมากติดหนักมาก
2: จะแบบจะวางไว้สักชั่วโมงนึงเอามาตรวจทวนไข้แล้วค่อยกลับไป
1: แล้วดูภาพคุณยายนั่งดินั่งมือ
2: รอนั่งมองนั่งมั่งนั่งมองนั่งรอ
1: นั่งรอ
2: นั่งรอว่าเมื่อไหร่แกจะกินเสร็จ
1: เบียร์อยู
2: ่ฉันจะได้ถามหน่อยว่าโรคนี้มันยังไงฉันจะยังไงอ่ะแกจะกินเสร็จหรือยัง
1: แล้วดูดิเข็มต่อเลือดอ่ะวางอยู่บนหมอนฉีดอ่ะ
2: เออ
1: แล้วคุณยายก็เอามือพร้อมแล้วไอ้หนุ่มเมื่อไหร่มึงจะเจาะวะแต่ขอโทษนะไอ้หนุ่มคนนี้คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะไม่ใช่ตำแหน่งเล็กๆนะคะเออนี่ค่ะแต่นั่นแหละเมื่อกี้ชมตอนต้นว่าเจอหน้าแล้วจะมาต่อให้ถึงบ้านเลยนะเออขอมาเองเลยจ้ะโอ้มีก็เห็นบอกว่ามีทะเลาะกันด้วยนะโวยวายกันด้วยนะเพราะว่าพอเจาะหลายครั้งไม่สำเร็จเนี่ยคุณยายมือบวมช้ำกระทักท้วงแกก็โวยวายว่าเอ้าปกติออกมาแบบนี้ต้องมีชาติเสียเวลาพันหนึ่งนะชั่วโมงนึงอ่ะถ้าไม่พอใจไปต่อโรงพยาบาลเลยแล้วก็ก่อนวางกระป๋องเบียร์ทิ้งไว้แล้วออกจากบ้านไปสรุปว่าไม่ได้เจาะเจาะไม่เสร็จไม่รู้
2: สรุปไม่ได้เลือดอ่ะเจาะแล้วแต่ไม่ได้เลือดกลับไป
1: เออเจาะแล้วไม่ได้เลือดโทรหาเส้นไม่เจอ
2: โอ้ตาย
1: โอ้ตายตายตายจะเลยไม่ได้นี่ต้องพักไว้นะคะต้องพักงานแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเนาะกระทรวงสาธารณสุขว่ายังไงอ๋อสังกัดอบจ.เหรอ
2: เห็นว่าสังกัดอบจ.นะพี่ไอตัวแต่ว่าสาธารณสุขก็เข้ามาดูได้นะเพราะว่านะถือเป็น
1: ได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลน่ะน่าห่วงมากน่าห่วงมาก
2: ค่ะ
1: มีเรื่องของเกี่ยวกับ DSI ไปค้นเครือข่าย Forex นะคะน้องดงก็หายไปนานนะในเรื่อง Forex เนาะ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้มีการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชัดดาวตามนโยบายรัฐบาลนะคะที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการป้องกันความเสียหายทางการเงินและก็การสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจนะคะโดยท่านรัฐมนตรียุติธรรมค่ะสั่งการแล้วก็กำชับว่าให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการกระทำความผิดนโยเป็นการบูรณาการกันหลายหน่วยงานนะคะก็มีสอทสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ DSI นะคะไปค้นในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสุพรรณบุรีและสมุทรสาคร24จุดนะคะคาดว่าน่าจะมีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็สามารถอายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้77รายยึดทรัพย์เป็นจำนวนมากเลยนะคะเฉพาะเงินสดนี่65ล้านซุปเปอร์คาร์5คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนที่เป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็อุปกรณ์เอกสารหลักฐานต่างๆเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวDSI จะสรุปแล้วก็แถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเขาประกาศว่าใครก็ตามถ้าท่านเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายหรือว่าเทรดเงินต่างประเทศนะคะ Forex ผ่านช่องทางต่างๆจะเป็นเว็บไซต์ผ่านแอปหรือเรื่องความเสียหายจากการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุน Forex โดยไม่ได้รับผลตอบแทนเลยขอให้ไปยื่นเรื่องแล้วก็แจ้งเบาะแสให้ DSI ตรวจสอบได้ค่ะน้องดงเขาประกาศก่อนเดี๋ยวจะมีการแถลงภายหลังเมื่อวานนี้ไปยึดมาได้เยอะเลยนะคะ
2: เห็นเปิดเซฟมานะหูเงินเต็มตู้เลยนะพวกนี้นะ
1: โอ้แล้วเก็บมาอย่างดีเลยเนาะ
2: ครับผม
1: ตรงนี้ดูซุปเปอร์คาร์ดินี่ๆโอ้โหบรรทุกเอาไปเก็บไว้ที่ไหนไม่รู
2: ้
1: ที่ไทยเนาะ
2: ครับ
1: ซุปเปอร์คาร์ห้าคันก็ชัดเจนบอกว่าน่าจะมีนักการเมืองและคนในวงการบันเทิงเกี่ยวด้วยค่ะน้องโด
2: อีกแล้วโครงการมันเธออีกแล้ว
1: อีกแล้วใช่อีกแล้วนะโอ้เงินเพียบ

0: โอ้โหครับผม
1: ค่ะนี่คือทลายเครือข่ายได้เมื่อวานนี้ก็ยังไม่หมดหรอกคิดว่าน่าจะยังมีอีกเนาะ
0: ครับ
1: ยังมีอีกแน่ๆเลยนะคะนี่ไปแจ้งนะใครที่เคยโดนหลอกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบไม่กล้าแจ้งความก็ไปแจ้งDSIได้ค่ะไม่สาย
0: อืม
1: เดี๋ยวไม่สาย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้มีดีเจคนหนึ่งไปแจ้งความพี่ตีนะดีเจคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเขาบอกว่าเขาโดนลูกค้าที่ร้านที่เป็นสถานบันเทิงนะเดินเข้ามาตบหัวเขา3ครั้งนะฮะเพียงเพราะเขาไม่เปิดเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับลูกค้าเวลาเราไปเที่ยวสถานบันเทิงเนี่ยเราก็จะเขียนใส่กระดาษไปขอได้นะขอเพลงขอเพลงให้หน่อยปรากฏว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีตำแหน่งเป็นถึงกตตรของโรงพักสพเมืองขอนแก่นพาน้องๆเด็กเอ็นเป็นเด็กผู้หญิงมาเที่ยวแล้วปรากฏว่าหนึ่งในเด็กเอ็นเนี่ยได้ไปวันเกิดตาแกก็อยากจะแบบว่าเอ้ยดีเจเปิดเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้น้องเขาหน่อย
1: เออเสียงเหมือนอ่ะ
0: ขอเพลง Happy Birthday หน่อยดีเจขอไปแล้วขอไปเล่าขอเท่าไหร่นั่นแต่มันไม่เปิดสักทีนะฮะสุดท้ายแล้วแกฟิลขาดนะด้วยความที่แบบนี่อารมณ์ออกไหมพาเด็กมาเที่ยวอ่ะพี่สามารถพี่ดูแลเองเดี๋ยวพี่ขอเพลงให้อยากกินอะไรกินอยากทำอะไรจังป๋าไงป๋าก็รอแล้วรอเล่าครับเพลง Happy Birthday ไม่มาครับแกเดินก็ไปตบหัวดีเจ3ครั้งแต่ก็ตบแบบเบิร์ดกะโหลกพี่ก็ไม่ได้ตบแบบโอ้โหไม่ได้ตบแบบคว่ำนะแต่ก็ตบแบบเบิร์ดกะโหลกอ่ะคนแบบ
1: ตบตอน
0: เหมือนกับนี่ทำไมไม่เปิด
1: ช้าเหรอ
0: ไ
1: ม่ช้าใช่ไหม
0: อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้
1: เราอยู่เด็กเราอยู่นะเว้ยมีช้านะ
0: อะไรประมาณนี้คือก็ไม่ได้ถึงกับโอ้โหหัวล้างข้างแตกอะไรหรอกนะก็เหมือนกับตบแบบสั่งสอนอ่ะตบแบบ
1: แต่มันควรเหรอ
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับดีเจท่านนี้เนี่ยนะผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็ไปแจ้งความเอาไว้นะฮะที่สพเมืองขอนแก่นแล้วเห็นบอกว่าเรียกค่าเสียหายนะ 300,000
1: เรียก
0: แบบว่าเขาบอกว่าเนี่ยทำให้แกอับอายแล้วข่มขู่ทำให้แกตกใจกลัวทำให้แกได้รับบาดเจ็บนะครับก็เห็นบอกว่าคู่กรณีเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ขอโทษเพราะว่าเขาบอกหลังเหตุการณ์เนี่ยดีเจก็ออกจากร้านไปตัวพี่กตตรท่านนี้ก็พยายามที่จะไปขอโทษแล้วก็ไม่เจอกันคลาดกันนะฮะเห็นบอกว่าเรียกมา 300,000 เนี่ยแกเสนอ 10,000 ขอให้จบเรื่อง 10,000
1: ขอลด
0: เขาเรียกก็เหมือนต่อรองกันนะ 10,000
1: ขอจ่าย 10,000 เดียว
0: ใช่นะครับก็รู้สึกว่าทางพี่ดีเจเขาจะไม่ยอมนะเขาจะไม่ไปถอนแจ้งความแล้วเขาจะไม่เอาเงินหมื่นตรงนี้ฮะเออขอสู้
1: แล้วเหตุผลที่แกใจร้อนไปตบหัวเขาทำไมอ่ะทำไมรอแป๊บนึงก็ไม่ได้หรอ
0: ก็เขาบอกว่าขอไปเท่าไหร่แล้วเขาตั้งนานแล้วก็ไม่เปิดให้ประกอบกับแกบอกว่าอย่างนี้แกบอกว่าที่ปกติที่ร้านเนี่ยจะเป็นดีเจคนที่รู้จักกันแล้ววันนั้นด้วยความเมาก็คิดว่าน้องคนนี้เป็นไอ้ดีเจที่รู้จักก็เลยจะขึ้นไปเหมือนเบิร์กกะโหลกสั่งสอน
1: ตบหัวเล่น
0: พอตอนนี้สั่งแล้วก็เลยอ้าวรู้ว่าไม่ใช่น้องคนที่รู้จักก็เลยจะขอโทษใจร้อนไปนิดนึง
1: เป็นอย่างนี้ด้วย
0: อ้าวผมเข้าใจอารมณ์แล้วเวลาเราไปกับสาวๆเราก็อยากจะแบบว่าดูแบบดูแลมันต้องมีอารมณ์แบบ
1: นี่คือเรื่องสาวๆไม่กลัวหรออย่างเง
0: ี้ย
1: เออ
0: แบบพี่ดงสุดพี่ดงทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะพี่ดงสุดยอดเลยอ่ะแล้วก็อยากอะไรอารมณ์แบบนี้ไงอารมณ์แบบโอ้พี่ดงให้จังเลยพี่ดงสั่งอะไรก็ได้หมดพี่ดงก็เลยไปโชว์สาวไปนิดนึง
1: โชว์อย่างเงี้ยสาวยิ่งห่างหรือเปล่าสาวก็กลัวนะถ้าเจออย่างเงี้ยเราเป็นสาวนะรับรองเลยว่า

0: หนีค่ะหนีก่อนค่ะ
1: หนี
0: ป้ายหนีป้ายเออ
1: ไม่เอาเลยใช่ไหมดูมีอำนาจไงไม่ชอบ
0: มือดูน่ากลัวใช่นะคะดูน่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวคนก็ไม่เคลียร์กันเพราะว่าทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกเขาไม่ยอมความเรื่องของทำร้ายร่างกายกัน
0: นะฮะต้องอย่ายอมนะคนพวกนี้ต้องอยู่ในสังคมไม่ได้อ่ะเอาจริงๆนะไม่ควรนะคะมือไวอย่างเงี้ยมือไวมากค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะน้องรุ่งคะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะ LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพุธ17มิถุนายนโล่งก็
1: ผม
0: เป็นวันที่หลายคนบอกเบิร์ดเบิร์ดมีท่านหนึ่งบอกว่าวันนี้สบายสบายฝนไม่ตกนะคะ
2: สบายสบาย
0: ดีแล้วดีแล้วเบิร์ดเบิร์ดเออนะถ้าเบิร์ดเบิร์ดนี่คือแบบชิลมากเนาะเออสบาย
1: คำนี้คำนี้ต้องรุ่นไหนเนี่ยเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเนี่ยโอ้โห
0: ต้นรุ่นนี้แหละรุ่นคุณผู้ชมของเราถามดูสิใครจะไม่รู้จักเบิร์ดเบิร์ดบ้าง
1: เออจักเบิร์ด
0: พี่ปูเบิร์ดเบิร์ดอ่ะเออใช่ไหมตรงนี้แหละ
1: ครับ
0: จนที่ถ้ารุ่นปัจจุบันเขาบอกอะไรอ่ะคำแบบเบิร์ดเบิร์ดอ่ะ
1: ชิวชิว
0: เด็ก
1: ใช่ไหม
0: ชิวเหรอ
1: เด็ก
0: ชิวอ๋อ
1: เออรุ่นเดี๋ยวนี้วันนี้ชิวๆ
0: ช
1: ิ
0: วๆนะคะ
1: มีอะไรที่แบบ
0: ก็เจออะไรที่แบบว่าถูกจริตเด็กเดี๋ยวนี้เขาจะบอกว่าอุ้ยวันนี้หิวใจมากเลย
1: เออ
0: เขาบอกเขาหิวใจมากเลยเขาเจอร้านที่เขาขายไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็กำลังฮิตกันอะที่มันบริหารมือเดี๋ยวเรียกไม่ถูกนะป้าก็เรียกไม่ได้ถูกก็บอกว่าโอ้ยเจอร้านแล้วหิวใจมากเลยวันนี้
1: คิว
0: อะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: หิวใจ
0: นี่พอดีเป้เลยเปิดเพลงเมื่อสักครู่สวดมนต์ขอแฟนแล้วไปเจอข่าวพระขอก่อนได้ไหมบันเทิง
1: เออยังไงฮะพระ
0: คือเมื่อวาน
1: พระทำอะไร
0: บิ๊กเต่าเอ้ยมันต้องระดับบิ๊กเต่านะถ้าเจอพระเนี่ยนะนิตตานะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะแกแก้สั่งการให้กองปราบไปจับครูปลัดพระครูปลัดธนากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านโป่งนุ่งก็เป็นหมายจับเมื่อวันที่10นี่เองค่ะ10มิถุนายนอย่างนี้แหละค่ะแล้วไปจับอดีตเจ้าวาดในขณะเป็นรปภ.อยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวบางพลีเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะอยู่ๆก็มาเป็นรปภ.อยู่แถวบางพลีนะคะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งจับกันหน้าหมู่บ้านหน้าป้อมเลยนะฮะก็สืบเนื่องจากเมื่อปี65นะคะวัดนี้จัดงานทอดกฐินก็มีพุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญกันประมาณยอดนะยอดกฐินตอนนั้นก็400,000กว่าต่อมามีการนำเงินไปเข้าบัญชีวันเดียวกันนั่นแหละเจ้าอาวาสพร้อมคนขับรถก็ไปเบิกเงินออกจากบัญชีทันทีคือพอเข้ามาถึงปุ๊บก็เอาเงินไปฝากธนาคาร16นาฬิกาวันเดียวกันเจ้าอาวาสก็ไปเบิกกลับมาคือผ่านไปไม่กี่นาทีอะไปเบิกกลับมาจนเหลือติดบัญชีเพียง12.78 บาทก่อนจะหายตัวไปตั้งแต่ปี65
1: โอ้
0: ก็หายไปเลยหาย
1: สมไปเลยตั้งแต่ปี
0: 65 403เกือบ404เนาะเออแล้วก
1: ็
0: มาทราบว่าท่านเนี่ยแอบแต่งชุดคาราวาสไปดื่มจนเมาไม้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขอบอกนะบิ๊กไบค์ด้วยนะย้ำไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่หอนด้าเรียบร้อยนะไปประสบอุบัติเหตุสุดท้ายรักษาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลที่นครปฐมจากนั้นก็ไม่มีใครทราบข่าวท่านอีกเลยจนกระทั่งเมื่อวานปรากฏว่าโอ้ทีมบิ๊กเต่าทีมกองปราบเก่งแน่เนาะจนทราบว่าท่านหนีไปทำงานเป็นรปภ.อยู่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางพลีสมุทรปราการก็นำกำลังเข้าจับกุมได้ท่านก็สารภาพว่าข้าพเจ้านี่แหละแอบออกจากวัดเปลี่ยนชุดคารวาสนะคะขับรถเก๋งต่อตอนแรกขับรถเก๋งก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นบิ๊กไบค์ออกไปร้านเหล้าตอนนั้นในพื้นที่เมืองการกับนครปฐมก็ใกล้กันเนาะบ้านโป่งกาญจนบุรีเมืองการนครปฐมเนาะไปหลายครั้งด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุแล้วก็เคยถูกจับเมาแล้วขับตอนที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ในอดีตนะคะแล้วก็เบื้องต้นแกก็สารภาพหมดแล้วว่าตัวท่านจริงๆจับได้เรียบร้อย
1: โอ้ยลงเงิน

0: ังอยู่ไหมพี่400,000อ่ะ
1: โอ้ย
0: ไม่เหลือแล้วมั้ง
1: ไม่เหลือหรอกเพราะว่าตอนนี้จะเป็นรปภ.อยู่เลี้ยงชีพเงินรปภ.ก็อาจจะสัก10,000 กว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: โอ้โหแล้วช่วงนั้นที่บ้าไปซื้อรถบิ๊กไบค์ซื้ออะไรพวกนี้นะ
1: นั่นแหละหมดกับตอนนั้นแหละเออแล้วดูสิจากเจ้าอาวาสมาเป็นรปภ.ตำแหน่งนี้คนละเรื่องเลยนะตำแหน่งนี้คนละเรื่องเลยนะท่าน
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้ก็จากรปภ.ก็ไปเป็นนักโทษ
0: ด
1: ูสิ
0: หลายอาชีพหลายอาชีพคนเราไม่ต้องเรียนรู้คนเราต้องเรียนรู
1: ้ก็
0: ครับผม
1: คืออย่างนี้พอเราเห็นภาพแล้วก็เห็นใจนะเพราะว่าดูดิลำบากแบกแต้มเนาะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ดีๆสบายก็ไม่เอา
0: ครับ
1: แต่ยิ่งสบายกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรมีอาหารสามมื้อเนาะ
0: เออดีหรอ
1: ปาบหัวเลาะท่านนะมันต้องหัวเลาะดังกว่า
0: พูดถึงเข้าพูดถึงเข้าไปอยู่ในเรือนจำพี่เมื่อวานฟังทนายตั้มเขามาออกรายการของช่อง8นะครับ
1: เออเขาออกมาแล้วก็หูยนี่รู้สึกทนายตั้มเขายังเหมือนเดิมหรือเปล่า
0: เหมือนเดิมก็ใส่สูทเดิมก็เหมือนเดิมเลยเนาะ
1: เหมือนเดิมเลยก็คือทนายตั้มเนาะเออ
0: ใช่นะฮะเมื่อวานเขามาเล่าชีวิตที่อยู่ในเรือนจำให้ฟังอยู่ช่วงหนึ่งพาร์ทหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าเขาเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ที่แดน3นะฮะก็เจอกับไปอยู่กับดีเจแมนตอนนั้นนะฮะ
1: อ
0: ๋
1: อแดน3คือแดนแรกรับเหรอหรือแดน
0: ไงไม่เข้าไปแล้วพี่แต่ว่าถูกให้ไปอยู่ที
1: ่เข้าไปแล้วใช่ไหม
0: เข้าไปแล้วแล้วก็เป็นพื้นที่เขาเป็นบ้านเขาอยู่แดน3นะครับก็เขาบอกตอนแรกเข้าไปเนี่ยโอ้โหดิ่งมากทำใจไม่ได้ชีวิตไม่คิดว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะทางเรือนจำก็เลยส่งดีเจแมนมาส่งดีเจแมนมาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงปรากฏว่าพอมาเจอหน้ากัน
1: ประกบ
0: กอดคอร้องไห้จน2คนต่างคนต่างคิดถึงบ้านเขาบอกพอดีเจแมนมาเจอเราจากที่จะมาปอบกลายเป็นก็ดิ่งกันทั้งคู
1: ่ร้องไห้
0: ทำใจไม่ได้เลยพี่ทำใจไม่ได้เลยแบบปรับตัวยังไม่ได้เลยนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าด้วยเวลาแหละเนาะเมื่ออยู่ไปนะครับเขาบอกว่าในแดน3ของเขาเนี่ยมันยังโชคดีหน่อยตรงที่ว่าแดน3เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จำกัดคนไม่เยอะนะห้องนึงก็จะนอนประมาณมันจะเป็นห้องเล็กๆเป็นซอยเฉลี่ยห้องนึงเนี่ยต่อ10คน1ห้องน้ำ
1: โอ้
0: 1คนนะก็ทั้งแดนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ50คนทั้งแดนเนี่ยมีอยู่วัน50คนแล้วก็จะมีห้องซอยๆกันนะก็เลยทำให้ชีวิตไม่ต้องแบบว่าเบียดหรืออะไรมากนักนะครับ
1: มันไม่เหมือนแดนอื่น
0: จะไม่เหมือนแดนอื่นที่เราเห็นกันในหนังว่านอนกันทีแบบโอ้ยเป็นร้อยคนอะไรแบบเนี้ยพวกเขาเนี่ยจะอยู่แบบห้องละ10คนเพราะฉะนั้นห้องน้ำห้องท่ามันก็ผัดคิวกันเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: สบายหน่อย
0: ใช่ทีนี้ก็มีช่วงที่แบบมีเขาบอกมีผู้คุมที่แบบหมั่นไส้ตัวเขาเงี้ยก็จะส่งพวกนักโทษที่เป็นแบบสักเต็มตัวเงี้ยคอยมาหาเรื่องมาอย่างงี้ก็มีเหมือนกันเขาก็ต้องปรับตัวอยู่ให้ได้อย่าไปมีเรื่องกับใครนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ด้วยความที่อย่างที่เราพี่บอกอะว่าทนายตั้มเหมือนเดิมคือเข้าไปเนี่ยหูขาวหล่อนะขาวหล่อ
1: ยังไม่เปลี่ยนเลยนะไม่อ้วนไม่ผอมไม่เหมือนเดิมทุกอย่าง
0: ใช่เข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนที่หน้าตาดีก็จะมีนักโทษที่เป็น LGBTQ เนี่ยมาชอบแต่ทนายตั้มบอกว่าพอเราได้คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ใช่ประเภทนั้นเราไม่ได้ชอบอย่างนี้นะเราไม่ได้เล่นด้วยนะเขาก็จะเคารพเราเหมือนพี่แล้วก็จากกันไปจะไม่มามีอะไรกันต่อไม่ได้มาแบบหนมน้าหนมน้าเหมือนที่เราเรียกกันนะที่จะต้องบอกไม่มีหนมน้าไม่มีนะก็นะเข้าไปก็มันต้องปรับตัวนะพี่
1: ปรับตัวเยอะใช่ไหม
0: ปรับตัว
1: เยอะสรุปว่าจะอยู่กี่ปีจนกว่าจะได้ประกันตัว
0: รู้สึกจะประมาณปีกับ4เดือนนะพี่
1: โอ้โหนานมากนะถ้าเป็นในนั้น
0: นะ
1: โอ้
0: นี่ของนายตั้มเนี่ยครับผม

0: ใช่ค่ะก็หลังจากนี้ก็ต้องสู้คดีต่อแต่แกดูมั่นใจมากเนาะว่าทุกคดีแกจะผ่านไปได้เนาะ
1: คร
0: ับ แกมั่นใจมากอย่างเช่นเงินเนี่ย71 ล้านแกก็บอกว่าไม่นี่เลยแกบอกว่ามั่นใจว่ายังไงต้องผ่านต้องรอดก็ต้องรอดูนะคะพูดถึงเรื่องบิ๊กเต่ากลับมาอีกทีนึงเพราะว่าหลายคนสะดุดตาไม่น้อยเมื่อคุณป้องณวัฒน์พระเอกชื่อดังโพสต์ภาพคู่กับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วน้องดง
1: โอ้โหแต่ถ้าดาราไปพึ่งพาตำรวจนี่มันต้องเป็นเรื่องไม่ค่อยดีป่ะ
0: ใช่นั่นไงแล้วก็บอกเออระดับป้องณวัฒน์ทำไมต้องอย่างนี้บิ๊กเต่านี่คือรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแล้วที่สำคัญคุณป้องแกโพสต์อย่างนี้ว่าขอบคุณที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นป้องบอกว่าเหมือนกับได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละขอบเขตการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงแนวทางการปกป้องสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเสียหายและกรณีการแสดงความคิดเห็นที่อาจจะเกินขอบเขตจนส่งผลกระทบต่อผู้อื่นแน่นอนชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยบอกว่าโอ้ถ้าไปเจอบิ๊กเต่าเนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นพิเศษแน่ๆดูเหมือนจะมีการแจ้งความหรือว่าไปขออะไรหรือเปล่าเพราะว่าคือเป็นคนบันเทิงที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิและหน้าที่สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของคนบนโลกออนไลน์ใช่ไหมแค่เดี๋ยวนี้ก็บอกแค่คอมเมนต์หนึ่งนะสร้างความเสียหายก็คือว่าโดยที่ไม่คิดอ่ะไปคอมเมนต์ใครก็ตามระวังเสียตังค์นะคะติดคุกด้วยนะ
1: โ
0: อ้แต่ไม่รู้ว่าไปกรณีแบบนี้คือไปขอความเห็นไปสัมภาษณ์หรือไปยังไงคุณต้องแค่บอกว่านั่นแหละมารับคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์และขอบเขตของการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีมอบซองกันด้วยอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: เออเนี่ยอะไรเกิดเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นต้องณวัฒน์พบบิ๊กเต่า
1: อืม
0: เนาะค่ะนั่นนะก็ใครที่แบบไม่ชอบใครไม่อะไรนี่ก็ระวังเนาะเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับว่าเวลาคนอื่นแชร์มาแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นโดยที่ตัวเองไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุจะไม่ว่าเสียเงินกันมาเยอะแล้วนะคะ
1: อืม
0: เออเนี่ยต้องระวังมากมากนะคะเออ
1: เนาะเป็นหลายตามกัน
0: ใช่ดีจริงไอ้ความชอบไม่ชอบมันมีอยู่ทุกคนแหละแต่ว่านะอย่าไปคอมเมนต์อะไรที่แบบจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะพ่อแม่เดือดร้อนตอนนี้ก็ต้องระวังอีกคนหนึ่งแหม่มวิชุดาโพสต์คลิปอันนี้ติดแฮชแท็กหมายเรียกผู้ต้องหาคือเธอได้รับเอกสารระบุว่าตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันช่อโกงเมื่อสักครู่พูดถึงฟอเร็กซ์อยู่เนาะเออ
1: ครับ
0: แหม่มวิชุดาบอกว่าเธอได้รับหมายเรียกคู่กรณีโทรศัพท์มาสอบถามว่าได้รับเอกสารหรือยังพร้อมแจ้งว่ามีการดำเนินคดีกันในข้อหาดังกล่าวก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเธอยืนยันว่าไม่มีการกระทำความผิดนะพร้อมต่อสู้คดีเต็มที่เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็ตั้งข้อสงสัยถึงหลักฐานที่ถูกนำมาใช้ในการแจ้งความเธอด้วยเธออ้างว่ามีการติดต่อผ่านคนกลางเสนอว่าหากต้องการให้ถอนชื่อออกจากคดีจะต้องจ่ายเงินจำนวนหลักล้านเป็นเรื่องที่เธอมองว่าน่าสงสัยและไม่สมเหตุสมผลเธอจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้สังคมรับรู้ข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองจนถึงที่สุดเอาอันนี้คือได้รับหมายแล้วค่ะเป็นหมายเรียกก่อน
1: โอ้โห
0: แล้วคดีร่วมกันช่อโกงลุง
1: โ
0: อ้ตีแตกเลยเจอแบบนี
1: ้ครับ
0: เออเออเดี๋ยวดูว่ามันคืออะไรเป็นไง
1: โอ้ช่อโกงพี่เออ
0: ช่อโกง
1: แต่ตัวยังไม่รู้ตัวเหรอฮะว่าทำอะไร
0: ยังไม่รู
1: ้
0: เออแต่เธอบอกว่าเดี๋ยววันนี้แหละจะออกมาไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดว่าได้รับเงินแบบไหนยังไงค่ะ
1: ครับผมมาที่กีฬากันสักนิดนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: ช่วงฟุตบอลโลกนี่ก็

0: มีเรื่องราวคือตอนแรกคิดว่าเอออเมริกาเนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศที่มีมีความพร้อมนะเออมีความพร้อมมีอะไรที่แบบครบเครื่องครบคันนะปรากฏว่าอย่างล่าสุดนะฮะมันจะมีแคมป์เก็บตัวอยู่ของ2ประเทศที่เขาบอกว่าอยู่ที่เมืองนอร์ทคาโรไลนาเนี่ยนะฮะแล้วไม่รู้ว่าเจ้าภาพเขาแกล้งหรือเปล่านะเขาให้นอร์เวย์กับเยอรมันเนี่ยไปอยู่ที่เมืองนี
1: ้ชอบอยู่ที่เดียวกัน
0: ที่ตั้งใช่ที่ตั้งของแคมป์เนี่ยพี่มันจะอยู่ในป่าหน่
1: อ
0: ยแล้วมันเป็นดงของงูพิษ
1: เออ
0: กลัวมันล่ะ
1: ให้งูฉก
0: ล่ะ
1: นักกีฬาเนี่ย
0: ล่าสุดครับพี่กัปตันทีมชาติเยอรมันครับโจชัวกิมมิทออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจองูพิษในแคมป์จริงๆด้วย
1: นั่น
0: ทีนี้ชีวิตมันจะเวลานอนนี่มันจะผวาไหมล่ะมันจะนอนไม่ค่อยหลับมันจะมีผลไหมนี่ฮะเขาบอกว่าเพื่อร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะครับเจองูคอปเปอร์เฮดเป็นงูพิษที่พบได้ทั่วไปซึ่งอยู่ในเมืองนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยแหละนะฮะก็เขาไปเจอที่ค่ายที่พักค่ายของเยอรมันกับทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยจะเก็บตัวอยู่ในนอร์ทแคโรไลนาทั้งสองทีมเนี่ยนะครับมีการถูกเตือนมาแล้วว่าให้ระวังมันเป็นพื้นที่ที่มีงูพิษเจ้าภาพก็รู้นะเออรู้ทั้งรู้นะก็ยังจับเขาไปอยู่ในที่นั่นอีกนะครับคิมมิทบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเราเห็นงูเราได้รับแจ้งว่ามันเป็นงูพิษถ้าถูกกัดอาจจะต้องไปโรงพยาบาลแต่ก็อาจจะไม่ถึงตายฟังอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนะต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่ถึงตาย
1: เออไม่ถึงต
0: ายเจ้าหน้าที่เขาบอกแค่แบบนี้นะว่าโอ้ไม่ถึงตายหรอกแต่ยูต้องไปโรงพยาบาลโอ้โหฟังอย่างนี้แล้ว
1: ก็ไปฉีดเซรุ่มไงเออก็เตร
0: ีย
1: มพร้อมไปแล้ว
0: โอ้นะครับเนี่ยนักบอลก็บอกโอ้แล้วถ้าเราเผลอไปเหยียบมันแล้วมันหันมาฉกเราเนี่ยอาจจะจบไม่สวยก็ได้นะเออนี่ฮะ
1: เออแล้วมัน
0: ก
1: ็ไม่น่าแปลกตรงที่ว่าทำไมต้องนอนแคมป์ทำไมไม่นอนโรงแรมมันดีๆหน่อย
0: เออไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเจ้าภาพเขาจัดให้แบบ
1: แบบนี
0: ้แคมป์เก็บตัวหรือว่ามันจะได้มีสนามซ้อมมีอะไรงั้นไปเลยไหมเป็นแบบถ้าอยู่โรงแรมมันจะไม่ได้ซ้อมไงใช่ไหมถ้าอยู่แคมป์เนี่ยมันก็กินนอนซ้อมอยู่ที่นั่นเลยแล้วปรากฏว่าแคมป์เก็บตัวของเยอรมันเนี่ยนะฮะเขาบอกเป็นที่อยู่ของงู7สายพันธ
1: ุ์โอ้โหสายพันธุ์เดียวก็น่ากลัวแล้วเนาะ
0: เออนี่7สายพันธุ์แล้วมี2สายพันธุ์ที่เป็นงูพิษครับพี
1: ่
0: เอาสิเอออเมริกาทำไมจัดให้เยอรมันอย่างนี้ฮะ
1: เออมันแกล้งกัน
0: ขนาดไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรกันนะต่างจากอิหร่านครับพี่เมื่อวานนี้กุนซือชาวอิหร่านเนี่ยนะครับพอจบแมตช์นะเมื่อวานเนี่ยนะฮะเมื่อวานเตะบอลโลกนัดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแต่พอจบแมตช์ปุ๊บนะครับถูกสั่งให้บินออกนอกประเทศทันทีครับ
1: รีบออกไป
0: ให้ออกเลยนะถูกสหรัฐนะครับบังคับให้บินออกไปที่เม็กซิโกทันทีไม่ต้องได้หายใจหายคอไม่ต้องได้พักกันเลยนะฮะ
1: หลังจากเสมอกินก็ไม่ได้ใช่ไหมแป๊บนึง
0: ก็เขาบอกไม่ได้เลยเขาให้ออกเลย
1: ขอเข้าร้านสะดวกซื้อแป๊บนึงซื้อของอะไรไม่ได้นะ
0: ไปเลยไปซื้อที่
1: รีบ
0: ไปซื้อที่เม็กซิโกไปซื้อที่เม็กซิโกเขาบอกนะฮะ
1: โหดมากนะนี่นะ
0: โอ้หลังจากจบเกมนิวซีแลนด์ 2-2 นะครับก็เขาบอกว่าแมตช์นี้มีกลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาลอิหร่านด้วยนะฮะเอาธงชาติอิหร่านเนี่ยนะฮะเข้ามาในสนามด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกฟีฟ่าเนี่ยเขามีกฎว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะเพราะฉะนั้นการเอาเข้ามาแบบนี้เนี่ยไม่รู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับทำให้ทางการของสหรัฐเนี่ยนะครับไม่ปลื้มอ่ะนะฮะ
1: แล้วธงชาติมันเป็นอะไรไปอ่ะ
0: อ๋อเขาบอกว่าอย่างนี้พี่มันเป็นธงชาติอิหร่านยุคก่อนปฏิวัติ
1: อ๋อไม่ใช่ปัจจุบัน
0: อาจจะมีอาจจะเป็นสัญลักษณ์เช
1: ิ
0: งสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ธงชาติปัจจุบันแล้วก็เลยถูกสั่งให้ออกจากอเมริกากับแคมป์ที่เม็กซิโกทันทีจะพักก็คืนนึงก็ไม่ได้ให้นักเตะแบบได้หายใจหายคอเนาะ

0: ก็ต้องเดินทางเลย
1: ไม่ให้จริงๆ
0: เดี๋ยวใช่แล้วเดี๋ยวก่อนแข่งอีกวันนึงค่อยบินมาใหม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าระยะทางกี่ชั่วโมง
1: คือรู้เหมือนว่ามีเจ้าภาพ3ประเทศก็จริงนะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยจะเป็นคือจะรู้สึกว่าเขาใหญ่กว่า2ประเทศอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าเขามีรู้สึกจะ7เมืองนะที่ของสหรัฐอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูยานก็กลับไปพักผ่อนที่เม็กซิโกแล้วใช่ไหม
0: ใช่พี่ก็ไปอยู่ที่นู่นแ
1: น่คือธุระปับปังมีแข่งแล้วค่อยเข้ามานะ
0: อย
1: ่ามาอย่ามาแถวนี้ส่วนนี่มาดามแป้งล่าสุดเห็นบอกว่าถูกเทียบเชิญให้ไปร่วมชมนัดชิงด้วยนะคะประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าส่งเทียบเชิญคุณนวลพันธ์ล่ำจำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะให้ไปร่วมชมนัดชิงบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเป็นจริงๆมาดามแป้งเนี่ยเป็นตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาของฟีฟ่าด้วยนะซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกที่ได้รับเกียรตินี้ทางโลก
0: ครับผม
1: ก็มีสายสัมพันธ์อันดีแหละกับประธานฟีฟ่านะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจให้ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ฟีฟ่าการให้ไทยขอจัดฟุตบอลหญิงNation Series และกิจกรรมอื่นที่ร่วมกันกับฟีฟ่ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เลยนี่แหละค่ะส่งหนังสือเชิญมาว่าให้เข้าร่วมชมเกมนัดชิงชนะเลิศที่จะมีขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะที่มหานครนิวยอร์กด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็สุดยอดเนาะพานักกีฬาไทยไปด้วยได้ไหมอ่ะไปดูงานเลยก็เป็นนายกสมาคมกีฬาไทยใช่ไหม
0: ครับคงจะเป็นแบบพวกโซน VIP อ่ะนะผมเห็นพวกคนที่ทำงานในฟีฟ่าเนี่ยโค้ชเก่าๆนักเตะเก่าๆเนี่ยก็อยู่ในสนามกันเยอะ
1: ใช่ไหมคงจะมากันหมดเนาะได้เห็นได้แบบได้แบบเจอตัวจับมือแล้วก็ภาพก็จะฉายขึ้นจออย่างนี้นะนี่ก็สุดแล้วเนาะ
0: ครับ
1: คนในวงการค่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะวอลเลย์บอลเป็นยังไงบ้าง
0: อีวอลเลย์บอลเราแข่งวันไหนนะครับพี่เมื่อวานเราแข่งวันนี้ป่ะพี
1: ่เดี๋ยวนะวันนี้ใช่ไหม
0: ดู
1: เสร็จใช่วันนี้แหละ
0: สองทุ่มครึ่งนะคร
1: ับ สองทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษอยู่ที่สนามด้วยนะใครที่ซื้อบัตรไว้แล้วก็ไปได้เลยนะคะ17-21จะมีกิจกรรมนี้ที่อินดอร์เซเดียมหัวหมากนะคะก็แจกเสื้อพร้อมลูกบอลนะคะพร้อมลายเซ็นนักกีฬาก็เดี๋ยวน่าจะเป็นน้องๆเยาวชนจากเรียนต่างๆนะคะในส่วนของนักกีฬาเองนะคะทัดดาวนึกแจ้งบอกว่าส่วนตัวก็กระตุ้นให้น้องๆทุกคนให้มีพลังใจสู้และเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสนะคะได้ลงสนามนอกจากนี้เชื่อว่าเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยจะช่วยให้มีพลังสู้กันเต็มที่ก็เลยเชิญชวนให้คนไทยมาให้กำลังใจกันเยอะๆถ้ามาสนามไม่ได้ก็สามารถเป็นแรงใจผ่านการถ่ายทอดสดได้ค่ะถือว่าอย่างนั้น
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: ถึงโมโนนะโมโนเขาได้ไปนะลิขสิทธ
1: ิ
0: ์วอลเล่เที่ยวนี
1: ้ยูเครน
0: อ
1: ันนี้ก็แบบอ๋อทุกเม็ดแข่งสองทุ่มครึ่งทุกวันเลยค่ะน้องลง
0: ใช่ครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นทีมไทยเราแข่งเนี่ยตั๋วเต็มไปแล้วพี่ขายหมดไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็จะเหลือวันธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบถ้าใครอยากไปเอาฟิลเห็นเขาบอกว่าไปดูพวกระดับโลกอ่ะไม่ต้องไทยก็ได้นะเขาบอกสนุกเหมือนกัน
1: เพราะนักกีฬาโอ้สวยๆทั้งนั้นเลย
0: ด้วยแล้วก็เขาบอกเอนเตอร์เทนสนุกข้างในเขาจะมีเปิดเพลงมีอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วกองเชียร์ไปก็ไปสร้างสีสันกันถึงจะไม่ได้ดูทีมไทยก็สนุกเขาบอกว่าก็ไปหาตั๋วถ้าไม่ใช่ช่วงที่ทีมชาติไทยลงแข่งเนี่ยยังพอมีในขายทิเก็ต
1: ก่อนหน้านี้ก็คือไม่ดึกมากเนาะ
0: นะครับ
1: ไปหาได้นะคะ
0: ครับผม
1: คืนนี้2ทุ่มครึ่งพบกับยูเครนพรุ่งนี้พบกับบัลแกเรียวันที่20 19พบกันหนึ่งเนาะ20พบกับแคนาดา21

0: เนเธอร์แลนด์นะคะสัปดาห์ที่สองที่มาแข่งที่ไทยนะคะ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวเราดูใครจะได้ลงสนามบ้างนะคะอ๋อเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของน้องพิมพิชยาด้วยนะอายุ28แล้วนะคะพิมพิชยากกหล่ำอายุ28ปี
1: ครับ
0: รู้สึกก็ไปเล่นลีกต่างประเทศด้วยใช่ไหมพิมพิชยา
1: ผมไม่แน่ใจในวอลเล่นี่ไม่ค่อยได
0: ้วอลเล่รู้สึกว่าไปกันหลายคน
1: ส่วนใหญ่สาวไทยเราก็เนาะไปค้าแข่งไปเล่นอยู่ในลีกต่างประเทศเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะจริงๆทุกคนค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมฟินมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับตอนนี้เปิดระบบสมาร์ทเซอร์วิสบน LINE แอดนะครับแก้หนี้เสียได้เองผ่านมือถือของท่านเองแล้วนะครับหลายคนที่อยากจะแก้หนี้เสียนะครับไม่รู้จะเริ่มยังไงนะนี่เลยครับบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้ครับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับเป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์ชีวิตและสถาบันการเงินเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการนะครับแซมโซเชียล AMC นะครับก็ทำครบทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยครับจบที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์พอเราเช็คสิทธิ์ผ่านแล้วก็ถือว่าลงทะเบียนแล้วนะครับก็ยืนยันตัวตนเลือกแผนที่เราจะชำระให้เหมาะกับตัวเรามีอยู่2แผนนะครับคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่า2นะครับผ่อนชำระอันนี้จะลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็ลงนามในสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยรวมไปถึงชำระตามแผนที่เราเลือกไว้นะครับยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะฮะติดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาว3ปีนะครับยิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานขึ้นค่างวดต่อเดือนต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอเราปิดหนี้ได้เนาะประวัติเครดิตบูโรของเราก็กลับมาดีนะครับเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครได้เลยนะครับไปปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะใครที่มีหนี้ก็ค่อยๆทยอยจ่ายไปเนาะ
1: ใช่ไหมพี่ค่อยๆนะ
0: ต้องหมดค่อยๆทยอยจ่ายไปเพราะว่าก็เข้าใจเนาะหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นหนี้สะสมมาก่อนนานมากเลยนะคะแล้วก
1: ็
0: บางทีบางช่วงก็รู้สึกหมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ันนี้เขาช่วยแล้วนะคะก็ไปปรึกษาไปอะไรได้ค่ะเนาะอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่เรารู้สึกว่าท้อถ้าเราไม่เริ่มต้นในการแก้นะสุดท้ายมันก็ท้อจริงๆค่ะ
1: ครับ
0: มาดูเมื่อวานนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์มีการเคลื่อนไหวโดยรองหัวหน้าพรรคนะคะคุณกรจาติกะวณิชค่ะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไปยื่นคัดค้านคำชี้แจงของคณะรัฐมนตรีในเรื่องการออกพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน400,000,000,000 บาทต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งคุณกรบอกว่าคำชี้แจงของครม.ที่ผ่านมาไม่สามารถอธิบายเหตุผลความจำเป็นในการออกพรก.กู้เงินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญมาตรา172ได้เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นมุ่งเน้นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดปกติคือถ้ารัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเนี่ยจะต้องดำเนินการผ่านพ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรอบงบประมาณปกติของรัฐบาลนี้ก็กู้เงินกันจนเกือบเต็มเพดานอยู่แล้วแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเปิดช่องให้รัฐบาลออกเป็นพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีไฟคุกคามต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็กำหนดเกณฑ์ไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณกรณ์บอกว่าถ้าย้อนดูประวัติ

เนาะการออกเป็นพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะยามวิกฤตรุนแรงเท่านั้นอย่างเช่นย้อนไปปี42ต้มยำกุ้งที่กระทบความมั่นคงทางด้านการเงินกับมาปี52วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เศรษฐกิจนั้นติดลบหนัก

0: จุบันในมุมของคุณกรณ์บอกว่าเป็นภาวะปกติเพราะว่า GDP ไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวได้ถึง 2.8% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และคาดว่าทั้งปีจะเติบโตได้มากกว่า 2% แล้วทุนสำรองระหว่างประเทศก็อยู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยการจัดเก็บรายได้ในรอบที่ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาก็ได้สูงกว่าเป้าหนี้สาธารณะปัจจุบันยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังก็กำหนดไว้ไม่เกิน70ของ GDP ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าดูจากดัชนีชี้วัดตัวไหนก็ตามไม่สามารถอ้างได้เลยว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ระดับวิกฤตที่กระทบต่อความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเป็นปัญหาระดับปกติของทุกรัฐบาลแล้วสุ่มเสี่ยงต่อการทำลายวินัยทางการเงินการคลังของประเทศแล้วก็จะเปิดช่องให้ทุกรัฐบาลในอนาคตอ้างเป็นประเด็นปัญหามาเป็นเงื่อนไขในการออกพ.ร.ก.ได้ค่ะน้องรุ่งก็เลยไม่คิดว่าไม่ควรปล่อยให้ออกตามอำเภอใจแบบนี้นะคะก็เลยไปยื่นที่ศาลนะคะเพื่อคัดเป็นเรียกว่าค้านคำชี้แจงของรัฐบาลนะคะ
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยวรอดูว่ารัฐบาลจะชี้แจงยังไงนะโดยกระทรวงการคลังนะคะ
1: โอ้ครับผมมาดูปกติแล้วคนถูกหวยเนี่ยพี่เนาะคนถูกหวยนี่ต้องดีใจนะเนาะต้องดีใจแต่ปรากฏว่าเมื่อวานมีเหตุการณ์นะครับอาจารย์คนนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นอาจารย์นะถูกเลขท้าย2ตัวแต่ปรากฏว่ารถเขาโดนไฟไหม้นะพี่
0: คือ
1: มีโชคจากรถเอาทะเบียนรถไปซื้อเลขท้ายสองตัวแล้วถูกก็ดีใจอยู่ดีๆนะครับตกเย็นมารถคันที่ทำให้เขาถูกหวยเนี่ยไฟไหม้ฮะนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมานะฮะรถเนี่ยจอดอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็รถดับเพลิงของอบต.นะฮะเข้ามาฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถเก๋งคันนี้เนี่ยนะครับเป็นติดแก๊ส LPG
0: โอ้
1: เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังเลยนะครับเพราะว่ากลัวมันจะบึ้มบั้มขึ้นมานะทะเบียนรถเนี่ย4084โอ้มันไหม้จนมองแทบไม่เห็นนะฮะ4084นครราชสีมานะครับเป็นรถเก๋ง Toyota นะฮะคือจอดทิ้งไว้ที่ลานจอดเนี่ยประมาณ1สัปดาห์แล้วล่ะนะฮะเจ้าของรถเนี่ยนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็เดินทางมาสตาร์ทรถพอสตาร์ทปุ๊บได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากตัวรถแล้วไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะโอ้ตัวเองก็ตกใจนะตกใจก็รีบแจ้งดับเพลิงนะครับเพื่อมาฉีดสกัดไม่ให้มันไปติดรถคันอื่นๆนะโอ้เขาบอกว่าในความโชคร้ายเนี่ยก็ยังมีความโชคดีนะฮะ
0: คือถูกไว้
1: เพราะว่าใช่งวดนี้ออก84ให้แกพอดีไง
0: เออ
1: ก็ยังพอมีเรื่องแต่มันจะพอไหมพี่ 2,000 กับซ่อมรถ
0: ไม่พอเออยังไงก็ไม่พอแน่ๆ
1: แต่ถ้าเราคิดคนไทยจะคิดอย่างไงคิดในแง่ดีว่ามันก็ยังดีว่าถูกหวย
0: เออ
1: ถูกหวยอ่ะนะครับเออได้ 2,000
0: ได้ 2,000
1: รถนี่ไม่รู้กี่เท่าไหร
0: ่คือไฟไหม้ไปหมดเลยเหรอ
1: หมดเลยพี่วอดเลยพี
0: ่โอ้ตาย
1: คือเหลือแต่โครงเลยเหลือแต่โครงเหล็กเลยอ่ะไปแรงมากนะครับ
0: ก็แก๊สเหรอเนาะ
1: โอ
0: ้ถังระเบิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
1: ไม่แน่ใจพอมันไหม้นานๆมันก็มีสิทธนะครับคือตอนนี้ใช้อะไรเมื่อวานก็มีข่าวที่รถไฟฟ้าจอดชาร์จอยู่ในบ้านแล้วแบบมันไหม้ที่สายชาร์จแล้วไหม้บ้านด้วย
0: ไหม้สายชาร์จเออที่จังหวัดอะไรเมื่อวานอะไรสักอย่างนึงไหม
1: เมื่อวานพี่กล้วยอ่านข่าวนี้นะฮะคือวันก่อนเมื่อวันก่อนที่เราอ่านอันนั้นเนี่ยรถของวอลโว่เขานะครับเออที่อยู่เนี่ยลุกพลึบแต่อันเนี้ยจอดชาร์จอยู่จอดชาร์จแล้วไฟไหม้ก็ทุกประเภทเนาะต้องระวังเนี่ยที่ขอนแก่นนะพี่ที่ขอนแก่นจอดชาร์จรถไฟฟ้าอยู่ปรากฏว่าไฟไหม้ไอ้เครื่องชาร์จเลยนะวอลชาร์จอ่ะ

0: แล้วทีนี้ลุกลามติดบ้านไหม้วอดเลยครับเนี่ยไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามนะจะแก๊สจะไฟฟ้าจะน้ำมันนะนะต้องคอยตรวจนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะรถไฟฟ้าอย่างพวกเราเนี่ยก็น่าจะประมาณ3ปีได้อย่างพี่ของพี่3ปีไหม2ปีกว่า3ปี
1: 3ปีเกินแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะ
0: ก็ยังไม่ได้เปลี่ยน
1: เลย
0: รู้อย่างผมติดไอ้แท่นวอลชาร์จที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่เขาจะต้องมาคอยตรวจอะไรบ้างไหมเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้เลย
1: นี่เหมือนกันเลย
0: เดี๋ยววันนี้โทรไปถามศูนย์ดีกว่า
1: แล้วก็ต้องดูติดอยู่ที่บ้านเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ชาร์จกลางคืน
0: ใช่แล้วมันต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจให้เราไหมว่าหนึ่งปีตรวจทีอะไรอย่างเงี้ยงูเหนือมากัดสายไฟไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: สังเกตเอาเองร้อนๆก็มาช่วยจับคำๆหน่อยมันร้อนๆก็หยุดชาร์จ
0: ครับผม
1: นะน่ากลัวเหลือเกินเนี่ยมีอีกรายหนึ่งจริงๆเรื่องนี้เกิดตั้งแต่เมื่อวานศุกร์แล้วเนาะที่วัดมงคลวินิจบางโสเพ็งของวัดนี้วัดดังนะตอนที่สับปะเลอกำลังเผาศพอยู่เป็นศพตายทั้งกลมนะน้องบุ้งแล้วสับปะเลอเข้าคือสับปะเลอยังเชื่อเลยว่านี่คือเฮียนอันเนื่องมาจากว่ามีไฟไหม้เมนเผาศพของวัดนี้ต้นเพลิงก็คือลุกไหม้จากด้านหลังของเตาเผาอ่ะแล้วก็มันไหม้รุนแรงมากลุกลามรอบเตาเลยนะเนี่ยค่ะทั้งพระทั้งสับปะเลอพยายามจะช่วยกันเอาสายยางมาฉีดสกัดไฟแต่ก็ไม่เป็นผลนะสุดท้ายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลส่งรถมา2คันมาช่วยกันครึ่งชั่วโมงค่ะเพลิงสงบลงนะคะปรากฏว่าที่เตาเผาศพเนี่ยมีร่างของสาววัย38อยู่นะคะทางสับปะเลอก็ต้องหาซื้อถ่านมาทำเชื้อไฟเผาร่างที่เหลือให้หมดเพราะมันเผาไม่ได้แล้วซึ่งสับปะเลอเนี่ยคุณลุงแกบอกว่าขณะกำลังทำหน้าที่สับปะเลออยู่เผาร่างแล้วเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็น LGBT กระตายท้องกลมค่ะน้องดง
0: โอ้ครับ
1: ขณะกำลังเผาอยู่พบว่ามีกลุ่มควันสีดำโผล่พุ่งออกมาจากด้านหลังของเตาไม่นานก็เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงทั้งพระคารวาสก็ช่วยกันอย่างที่บอกนะไม่สามารถควบคุมได้สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากไขมันของศพที่ไหลลงมาที่ถาดรองรับแล้วเกิดไฟลุกจนเนี่ยสายน้ำมันของเตาเผาอ่ะมันมีปัญหาไฟก็เลยลุกไหม้ขึ้นมานะคะซึ่ง
0: คุ
1: ณแกบอกว่าแกเป็นสับปะเลอมานานแกก็เชื่อนะเรื่องความเฮี้ยนของแม่ลูกเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าศพนี้ตายท้องกลมแม้แต่ญาติก็ไม่แจ้งแต่เขาไม่รู้จนมาทราบผลจากชันสูตรของโรงพยาบาลว่ามีเด็กอายุครรภ์7 เดือนอยู่ในท้องนะโรงพยาบาลก็เลยแยกแม่กับลูกก่อนจะมอบให้กับทางญาติไปติดต่อทางวัดเพื่อช่วยนุเคราะห์ในการชาปนกิจอะค่ะเพราะนั้นเนี่ยแกไม่เคยแกบอกว่าที่วัดเนี้ยไม่เคยเผาศพตายทั้งกลมมาก่อนพอศพมาถึงวัดก็นำร่างของแม่ลูกเผาคนละเตาระหว่างจุดไฟเผาศพแม่และลูกปรากฏว่าเตาเกิดเสียงดังสนั่นถึง3ครั้งลั่นเลยอะพอตรวจสอบโดยรอบก็ไม่เจอความผิดปกติก็เลยเดินหน้าเผาต่อจนร่างลูกมอดดับไปเหลือแต่แม่ที่ยังคงเผาอยู่จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คิดที่ว่านี้ค่ะเนี่ยซึ่งยืนยันบอกว่าไม่เคยเจอนะเพราะว่าต่อให้ร่างมีน้ำหนักมากเป็น100 กิโลก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ญาติไม่รู้มาก่อนว่าน้องซึ่งเป็น LGBTQ ท้องอ่ะตั้งท้อง7 เดือนญาติก็ไม่ทราบเกิดจากหัวใจล้มเหลวค่ะเสียชีวิตเนี่ยค่ะความเสียหายนี่เป็นแสนนะเพราะว่าเตาก็คือไม่เผาศพไม่ได้ต้องวัดนี้ต่อไปเพราะว่าต้องซ่อมต้องบูรณะก่อนต้องซ่อมแซมอย่างน้อยเป็นอาทิตย์นะคะเพราะว่ามันระเบิดไปแล้วอ่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะเป็นเรื่องความเชื่อเนาะ
0: ครับ
1: เพลงสดกันเพลงนึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Farwich ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Farwich ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: วดมาเป็นไงมั่งยะ
1: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
0: ่สวยแบบแกบอกรอบได้ไงอ่ะ
1: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
0: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอมา
4: เลย
5: โอ้ยโอ้ย
4: เพียง
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอด
8: กุ้ง
9: ปลาหมึก
10: หมูอัด
11: ผักมีประโยชน
12: ์รอบอร่อย
13: แน่นอนจ้า
14: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
15: ไหนบอกอมเพียง
16: จะใช้ตราฉลากทองไง
17: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
18: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
19: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: เชิญค
4: ่
3: ะ
4: ครับใครอยากดวงดีก็ทำบุญกันนะครับนี่ฮะเมื่อวานนี่พ่อค้าหนุ่มทุเรียนนะพี่นะครับที่อุดรนะแกถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ย54ใบได้เงินไปแสนอีก 8,000 บาทเออแกเพิ่งออกรถป้ายแดงมาพี่แล้วทะเบียนแกเนี่ย48เออแกก็เลยไปซื้อนะครับกว้านซื้อแล้วแกก็เป็นคนชอบทำบุญงวดที่แล้วไอ้รถคันเก่าที่เพิ่งขายไปพอขายรถเนาะก็ซื้อทะเบียนรถคันเก่าถูก50ใบงวดที่แล้ว
3: โอ้โห
4: คนจะมีดวงเนาะคนชอบทำบุญนะครับว่าแกบอกว่าที่แกถูกเงี้ยเพราะว่าแกเป็นคนชอบทำบุญเนี่ยนะโดยเฉพาะพระธาตุกลางน้ำที่หนอง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟัง
2: ครับ
3: ค่ะเชิญพี่ต้นเลยค่ะใจ
1: เชิญครับในช่วง7นาฬิกานะครับเรา2คนก็มาอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับในเช้าวันนี้แล้วเดี๋ยวในช่วง7นาฬิกา10นาทีนะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับท่านก็จะพาเราไปคุยนี่แหละเรื่องของตกลงกันแล้วว่าจะได้สงครามเนี่ยยังจะจบหรือยังไม่จบ